0: ตุลาคมพุทธศักราช2569ในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึคิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.และจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่ 819-891 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM จะรับสัญญาณถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2568ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงประสงค์จะถ่ายทอดเสียงข่าวภาค 17:00 น.19:00 น.และ 20:00 น.จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสามารถรับสัญญาณเสียงได้จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 97 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกหน่วยงานดูแลจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องเร่งสนับสนุนการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนเพิ่มเติมขณะที่สธนช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12ตุลาคม
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเมื่อวานนี้โดยภาพรวมหลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายจากความร่วมมือของทุกหน่วยงานในการเร่งระบายน้ำโดยขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังส่วนการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำบางปะกงยังคงมีมวลน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำนครนายกไหลมาสมทบกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามระดับน้ำแม้ว่าขณะนี้ปริมาณฝนจะต่ำกว่าที่คาดการไว้ในหลายพื้นที่และสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้แต่ไม่ประมาทโดยเฉพาะภาคใต้ที่อยู่ในช่วงมรสุมตลอดเดือนตุลาคมถึงธันวาคมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามพยากรณ์อากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
3: ต้องถือว่าในช่วงนี้ก็ผ่านไปแล้วเราก็ประมาทไม่ได้ก็ยังคงต้องเตรียมการรับมือนะครับเพราะช่วง3เดือนหลังเนี่ยตุลาพฤศจิกาธันวาอย่างไรเสียมันก็ยังเป็นช่วงที่มีน้ำมากอยู่นะครับ
2: ด้านนายเกรียงศักดิ์ภูมินาครองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่9กรมชลประทานลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการน้ำช่วงปลายแม่น้ำบางปะกงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกสู่ทะเลลดระดับน้ำบรรเทาปัญหาอุทกภัยและน้ำท่วมขังในพื้นที่2ฝั่งแม่น้ำบางปะกงโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งฉบับที่10เพิ่มเติมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12ตุลาคมนี้ในพื้นที่ภาค คใต้บริเวณจังหวัดระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและปัตตานีพร้อมเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำปัตตานีแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำโคโลกซึ่งอาจเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดกระบวนการสำรวจและ

0: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงมาตรการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยว่าขณะนี้สำนักงบประมาณได้โอนเงินงบประมาณมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และส่งต่อที่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วโดยได้ทยอยโอนจ่ายตรงเข้าบัญชีประชาชนแล้วพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัดกระบวนการสำรวจและส่งมอบรายชื่อผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์อุทกภัยสิ้นสุดลงหากพื้นที่ใดสำรวจเสร็จและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ให้เร่งส่งรายชื่อมายังปภ.เพื่ออนุมัติโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนโดยเร็วที่สุด
1: ในที่ประชุมก็ได้เร่งย้ำแล้วนะครับว่าเราจะไม่รอจนสถานการณ์ผ่านไปแล้วแล้วค่อยมารวบรวมเรารวบรวมรายชื่อทำสำรวจนะครับแล้วก็ให้เร่งส่งมายังปภ.เพราะว่าเงินสำหรับการเยียวยาเนี่ยทางปภ.ได้รับจากสำนักงบประมาณมาแล้วอยู่ที่แบงค์แล้วส่งรายชื่อมาปุ๊บก็ยืนยันรายชื่อส่งชื่อไปที่แบงค์แบงค์ก็กดอิเล็กทรอนิกส์มันก็เข้าบัญชีแต่ละครัวเรือนเลย
0: ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีโดยร่วมมือกับธนาคารออมสินเร่งรัดการโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ประสบภัยโดยตรงซึ่งวันนี้ได้โอนเงินเยียวยาแล้ว 3,483 ครัวเรือนรวม 29,499,000 บาทรวมทั้งมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวน5รายรายละ2ล้านบาทรวม10ล้านบาท
2: ประเทศไทยพร้อมทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้
3: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจความพร้อมศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยยืนยันความพร้อมเต็มที่ทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetingsระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งถือเป็นการจัดงานครั้งประวัติศาสตร์ของไทยในรอบ35ปีโดยมีผู้แทนระดับสูงและบุคคลสำคัญจาก191ประเทศทั่วโลกตอบรับลงทะเบียนแล้วเกือบ 17,000 คนด้านการบริหารจัดการได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติครอบคลุมระบบคัดกรองพื้นที่หลายชั้นจุดตรวจเอ็กซเรย์17จุดจุดตรวจ Walking Through 19จุดและการดูแลโรงแรมที่พักทางการ21แห่งตลอด24ชั่วโมงพร้อมติดตั้งศูนย์ควบคุม Master Control Room และระบบถ่ายทอดสดมาตรฐานระดับโลกโดยคาดว่างานนี้จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทันที 1,050 ถึง 2,250 ล้านบาทตลอดจนเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
4: ความทันสมัยควบคู่กับสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมไทยและความเป็นคนไทยในด้านต่างๆของต่างๆที่เราเอามาจากชุมชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตกแต่งห้องที่มาจากชุมชนทั่วประเทศไทยต่างจังหวัดถึง28ชุมชนนะครับอาหารไทยที่ได้มาตรฐานสากลที่ชาวต่างชาติจะได้ไม่ลิ้มลองท่านจะได้เห็นจุดเด่นของคนไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารในเรื่องของการดูแลเวลเนสในเรื่องของฟู้ดในเรื่องของดิจิตอลเรื่อง AI โดยเฉพาะการเงินที่ประเทศไทยเป็นต้นแบบของโลกจะแทรกซึมอยู่ในกิจกรรมต่างๆที่ท่านจะได้เห็น
3: ขณะที่นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำต่างประเทศและกิจกรรมคู่ขนานที่จะเกิดขึ้นในช่วงการประชุมครั้งนี้ว่านายกีปาเมือแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตจะเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ22ปีในห้วงโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต95ปีระหว่างไทยและสมาพันธรัฐสวิตในปีนี้รวมถึงนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการด้วยเช่นกันโดยสิงคโปร์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทยในมิติต่างๆโดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศจะจัดกิจกรรมคู่ขนานที่สำคัญในห้วงการประชุมดังกล่าวเช่นการประชุมโต๊ะกลมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนและบทบาทของหุ้นส่วนการพัฒนาใหม่เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้นรวมถึงกิจกรรมอื่นๆที่จัด

0: ขึ้นอย่างต่อเนื่องปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเชิญชวนร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักเจี๊ยฉ่ายจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญเป็นวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่แสดงถึงพลังศรัทธาของประชาชนไทยเชื้อสายจีนและทุกศาสนิกชนในจังหวัดภูเก็ตไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธียกเสาโกเต็งถือเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นประเพณีอย่างเป็นทางการในวันที่9ตุลาคม2569สำหรับประเพณีถือศีลกินผักจะเริ่มตั้งแต่วันที่10ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งจะจัดพิธีตามศาลเจ้าหรืออาร์มกว่า40แห่งทั่วจังหวัดภูเก็ตคาดว่าจะสร้างรายได้หมุนเวียนและเงินสะพัดในจังหวัดภูเก็ตไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยภายหลังการหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัสเซียตกลงจะส่งน้ำมันดีเซลปริมาณกว่า 300,000 ตันให้สหรัฐและตลาดโลกโดยทันทีก่อนจะจัดส่งเพิ่มอีก 500,000 ตันในเดือนพฤศจิกายนนี้และอีก 1 ล้านตันในทันทีหลังจากนั้นเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงและลดราคาพลังงานโดยกระทรวงการคลังสหรัฐอนุญาตให้จำหน่ายน้ำมันดีเซลจากรัสเซียเป็นการชั่วคราวจนถึงเดือนเมษายนในปีหน้าท่ามกลางราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลางและส่งผลให้ชาวอเมริกันเผชิญค่าครองชีพสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้ภายหลังการประกาศข้อตกลงดังกล่าวประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าการตัดสินใจของผู้นำสหรัฐเป็นการตัดสินใจที่ไม่ซื่อสัตย์และไม่เหมาะสมกับการเป็นประเทศพันธมิตรของยูเครน
6: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 พร้อมแผ่นดินไหวตามมากกว่า10ครั้งทางตอนใต้ของปานามาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ทั่วปานามาระกุงซานโฮเซเมืองหลวงของคอสตาริกาประเทศเพื่อนบ้านทางตอนเหนือของปานามาส่งผลให้อาคารบ้านเรือนพังถล่มเสียหายเป็นวงกว้างและเกิดไฟฟ้าดับในพื้นที่6จังหวัดทำให้ทางการปานามาสั่งปิดโรงเรียนทั่วประเทศอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐระบุว่าแผ่นดินไหวดังกล่าวมีจุดศูนย์กลางอยู่ใกล้ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกในจังหวัดเอเรราและอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ 12.6 กิโลเมตรขณะที่คลองปานามาซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือพาณิชย์ที่สำคัญของโลกและอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวประมาณ203กิโลเมตรยังเปิดให้เรือสัญจรได้ตามปกติน
5: ายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติประณามสหรัฐที่ขยายมาตรการคว่ำบาตรศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC เป็นทั้งองค์กรจากเดิมที่ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเป็นรายบุคคลโดยแสดงความกังวลว่ามาตรการดังกล่าวจะกระทบต่อการดำเนินคดีและการให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายพร้อมยืนยันว่าสหประชาชาติจะสนับสนุนการทำงานของ ICC ต่อไปด้านนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อตัดแหล่งเงินทุนและจำกัดการดำเนินงานของ ICC ทั้งนี้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับ ICC รุนแรงขึ้นหลังศาลออกหมายจับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเมื่อปี2567ในข้อหาอาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากสงครามในฉนวนกาซา
6: สำนักข่าว AFP รายงานว่าทางการเมืองมานาสซึ่งเป็นเมืองเอกของรัฐอามาโซนัสของบราซิลประกาศปิดโรงเรียนรัฐทั่วเมืองเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังหมอกควันจากไฟป่าปกคลุมทั่วเมืองส่งผลให้คุณภาพอากาศย่ำแย่โดยยังไม่มีกำหนดการเปิดการเรียนการสอนอีกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับอันตรายจากหมอกควันขณะที่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาอุณหภูมิในเมืองมานาสสูงถึง40องศาเซลเซียสทำให้ทางการท้องถิ่นแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้งด้านสถาบันวิจัยอวกาศแห่งชาติบราซิลตรวจพบจุดความร้อนในรัฐอามาโซนัสมากกว่า 3,700 จุดในเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเกือบ4เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าขณะที่รัฐบาลบราซิลเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโญที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นจะทำให้พื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศเผชิญภัยแล้งและไฟป่าส่วนพื้นที่ทางตอนใต้เสี่ยงต่อฝนตกหนักและน้ำท่วมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500อาร์ติกโอเพ่น2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบ8คนสุดท้ายชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ1ของโลกแพ้ให้กับยูชิทานากะมืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่น1ต่อ2เกม21-14 13-21 และ16-21หยุดเส้นทางไว้เพียงรอบนี้ด้านหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกโชว์ฟอร์มสมราคาเต็ง1ตบเอาชนะพุชราวีสินทุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดีย2ต่อ1เกม21-11 19-21 21-18 มาเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับไลคริสโตเฟอร์เซนมืออันดับ13ของโลกจากเดนมาร์กขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกแพ้ไลคริสโตเฟอร์เซนจากเดนมาร์ก1ต่อ2เกม21-18 14-21 และ19-21กีฬาเอ็กตรีมวอลสเก็ตเกม2026ที่ประเทศปารากวัยและประเภทฟรีสไตล์สลาลอมคลาสสิกรุ่นจูเนียร์ชายคาบินอินสว่างนักกีฬาทีมชาติไทยวัย13ปีมืออันดับ1ของโลกลงแข่งกับนักกีฬา10ประเทศคว้าเหรียญทองได้สำเร็จนอกจากนี้คาบินยังจับคู่กับนัทนันดาประสุทธินาวินคว้าเหรียญทองแดงประเภทแพสลาลอมขณะที่วินิจพลวงอัจฉริยากรคว้าเหรียญทองประเภทแบทเทิลสไลด์รุ่นจูเนียร์ชายพร้อมป้องกันแชมป์โลกได้สำเร็จเป็นปีที่2ติดต่อกันศึกโวซูเปอร์ไบค์แชมเปี้ยนชิพ2026สนาม11รายการเอสโตริลราวนักเซอร์กิตเอสโตริลประเทศโปรตุเกสก้องสมเกียรติจันทราตัวนักบิดชาวไทยเจ้าของหมายเลข35จากทีมโรงงาน Honda SRC ทำได้อย่างยอดเยี่ยมทำเวลาต่อรอบดีที่สุด1นาที 36.599 วินาทีคว้าอันดับ14ตามหลังผู้นำ 1.053 วินาทีพร้อมเดินหน้าเก็บข้อมูลสำคัญเพื่อล่าความสำเร็จในวันนี้และวันพรุ่งนี้ชนพันษาทวินสังวัย17ปีและกัญญลักษณ์พงพิธานนท์วัย16ปี2นักกอล์ฟเยาวชนหญิงไทยคว้าสิทธิ์ร่วมดวลวงสวิงกับโปรระดับโลกในรอบโปรแอมศึกกอล์ฟทีมหญิงรายการฮันวาพลัสอินเตอร์เนชั่นแนลคราว2027ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ของ LPGA ที่ประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่6ถึง12กันยายนปีหน้าผลงานดังกล่าวมาจากการแข่งขันเดอะฮันวาไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลเอเชียนวีแมนจูเนียร์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพที่สนามเดอะเฮเว่นคันทรีคลับประเทศเกาหลีใต้ชนพันษาทวินสังคว้ารองแชมป์ด้วยสกอร์รวม7อันเดอร์พาร์ขณะที่กัญญลักษณ์พงพิธานนท์คว้าสิทธิ์ฐานะนักกอล์ฟต่างชาติที่ทำผลงานดีที่สุดทัพนักปั่นจักรยานประเภทลู่ทีมชาติไทยนำโดยจายอังสุธาสาวิทย์พร้อมด้วยนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ณ นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14-18ตุลาคมเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ณ นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาโดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนและควบคุมทีมในทัวร์นาเมนต์นี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
6: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่7ในช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:18 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร65เซนติเมตรและเวลา 18:31 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร87เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:16 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง81เซนติเมตรและเวลา 12:52 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:02 น
8: 1นาทีกับกปท.ในช่วงภาวะน้ำท่วมเจ้าของรถจำนวนไม่น้อยต้องขับรถผ่านที่น้ำท่วมขังสูงภายหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วเพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ต้องกำจัดน้ำออกจากชิ้นส่วนที่มีน้ำซึมเข้าไปโดยบริเวณที่ต้องดูแลมากที่สุดคือไดสตาร์ทให้ทำความสะอาดด้วยการดับเครื่องยนต์แล้วสตาร์ทประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อรีดน้ำออกหรืออาจใช้วิธีดึงสายคอยออกก่อนสตาร์ทเป็นช่วงละไม่เกิน5วินาทีหากหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วไม่สามารถเข้าเกียร์ได้แสดงว่ามีน้ำเข้าไปในชุดคลัตช์ให้แก้ไขโดยเข้าเกียร์ค้างไว้แล้วสตาร์ททันทีหากยังไม่ได้ผลให้ใช้วิธีเข็นลงจากที่สูงแล้วค้างเกียร์ไว้แรงกระชากจะทำให้ชุดคลัตช์หายเป็นปกติตลอดจนต้องตรวจสอบน้ำมันเบรกกระบอกลูกสูบลูกยางว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ด้วยค่ะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: สาระนานากับสารานุกรมไทย
11: วันนี้เสนอตอนเครื่องดนตรีประกอบในหนังตะลุง การแสดงหนังตะลุงมักนำเครื่องดนตรีพื้นบ้านมาใช้บรรเลงประกอบเพื่อให้เกิดอรรถรสในการรับชมโดยในอดีตดนตรีหนังตะลุงมีความเรียบง่ายเน้นเครื่องดนตรีที่กำกับจังหวะได้แก่ทับโมงกลองและกลับต่อมาได้มีการนำเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆเข้ามาผสมผสานเช่นออแกนกีตาร์ไวโอลินหรือกลองชุดเพื่อให้การแสดงหนังตะลุงมีความเป็นสากลและเพิ่มความน่าสนใจในกลุ่มผู้ชมยุคใหม่มากขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
6: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับความพร้อมจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกปี2569ค่ะ
12: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน
13: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปกติของทางสถานี

ำลังตั้งมั่นในดวงใจเมื่อกายวาจาจิตก็ให้สงบลงไปเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวนึกน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พุทโธคุณพระพุทธเจ้าเข้าไว้ในใจพุทโธพุทธะนี้ก่อนที่จะได้พระนามว่าพุทโธพระพุทธเจ้าตั้งปณิธานหมายมั่นปั้นใจ

โลกเหล่านี้อีกนั่นจึงได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ปลอดภัยอันตรายถ้ายังไม่ถึงนิพพานกราบใดการเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่แต่ละบุคคลก็ย่อมมีอย่างนี้แหละเมื่อเกิดมาเป็นคนเราจะเลือกเอาว่าให้ได้แต่ความสุขก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะในโลกมนุษย์นี้

ใจเข้าออกจนความประมาทมัวเมาเหล่านั้นหายไปความประมาทมัวเมาอันหนึ่งก็มักจะมีอยู่ในใจของมนุษย์คนเราคือว่าคิดว่าเรานี้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บโรคภัยไข้เจ็บนั้นมันเกิดขึ้นแต่ตัวบุคคลคนโน้นคนนี้ตัวเรานี้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บคงไม่เป็นอะไรง่ายอันนี้ก็เป็นความประมาทมัวเมาอันหนึ่งความจริงแล้วรูปขันธ์ร่างกายสังขารของมนุษย์คนเหล่านั้นเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วคำว่าพยาธิโรคขาความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่าโรคชนิดใดมันเกิดได้ทุกอย่างในร่างกายนี้ก็เต็มไปด้วยรังของโลกมีตัวใหญ่น้อยมากมายเท่าไรพยาธิ

นานๆก็เจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาทีหนึ่งในร่างกายนี้ก็เกิดโรคได้ทุกอย่างมันแสดงออกมาให้ปรากฏการอยู่ทางนั้นแต่ว่าจิตประมาทจิตมัวเมาไม่ได้นึกมองไม่เห็นโรคบางอย่างมันเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนเอาจนแตกจนตายไปตรงนี้เพราะว่าภัยอันตรายในรูปขันธ์นี้ไม่เลือกเวลาเมื่อถึงเวลาแล้วมันก็เป็นไปเองดังนั้นจึงเตือนใจของเราอยู่เสมอว่าตัวเรานี้เป็นลังของโลกบรรจุไว้ซึ่งโรคภัยไข้เจ็บไม่ให้จิตเราประมาทเตือนใจของเราว่าเราบริโภคอาหารทุกวันก็มันเยียวยาพยาบาลไว้นั่นเองเรานุ่งห่มผ้าผ่อนท่อนสบายอยู่ทุกวันก็บรรเทาทุกขเวทนาบรรเทาโรคภัยไข้เจ็บนั่นเองมีที่โยอาศัยบ้านเรือนสุตติวิหารก็คือบรรเทาโรคนั่นเองเมื่อเจ็บไข้ได้พยาธิขึ้นมาก็เยียวยาพยาบาลด้วยตนเองยาเล็กๆน้อยๆ

เยียวยาไม่ได้ก็ดิ้นรนวุ่นวายไปเยียวยาพยาบาลโรงพยาบาลโน้นก็เข้าใจว่ามันจะหายกลับมาแต่บางคนแทนที่จะหายกลับมาวัดมาบ้านตัวเองก็เลยมาไม่ได้คือพยาธิโลคามันแต่กล้าสามารถทำลายชีวิตของตัวเองแล้วก็ไปสู่ปัจฉาแทนที่จะได้บายหน้ามาสู่วัดวาศาสนาภาวนาอีกต่อไปก็ภาวนาไม่ได้แล้วคือมรณะกรรมฐานก็มาถึงเข้านี่แหละเราอย่าสำคัญจิตคิดว่าเราไม่มีโรคมีภัยและความประมาทอีกอย่างหนึ่งคนเรานั้นก็คิดเอาเองหมายเอาเองว่าตัวเรา

0: ่านั้นมากมายหลายอย่างหลายประการที่จะให้ถึงความแตกดับทำลายชีวิตของแต่ละบุคคลลงไปนั้นมากที่สุดโดยเวลาคนเราที่เขาตายแล้วก็รู้ภายหลังว่าคนนั้นตายที่นั้นคนนี้ตายที่นี่คนนั้นตายในน้ำคนนั้นตายในบกคนนั้นตายในรถในลาคนนั้นตายในเครื่องบินตกอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะไปหมดแต่เมื่อตายแล้วก็รู้ภายหลังว่ามันตายแน่ๆแต่จิตหลงอันนี้เราจะมักจะคิดว่าเราจะหลีกเลี่ยงให้ได้ตายอย่างคนโน้นก็ไม่เอาตายอย่างคนนี้ก็ไม่เอาตายอย่างพระองค์นั้นองค์นี้ก็ไม่เอาข้าพเจ้าจะตายแบบสบายที่สุดอันนี้เป็นความประมาทมัวเมาเตือนใจของเราให้ได้ว่าอย่าได้ประมาทเมื่อความตายมาถึงเข้านั้นเลือกไม่ได้เราเลือกเอาได้แต่เวลายังมีชีวิตลมหายใจอยู่นี่เองเราจะต้องรักษาศีล5ศีล8ศีล10 227ของเราให้บริสุทธิ์พุทธองค์หลักศีลเบื้องต้นก็ได้แต่เว้นจากฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยเมื่อเราเห็นว่าเป็นสัตว์เราก็เว้นในใจเว้นในวาจาเว้นในกายไม่เบียดเบียนให้เขาแตกดับตายไปอันนี้เรียกว่ารักษาปานาติบาตหมายตั้งแต่คนลงไปตรงถึงสัตว์สิ่งเดรัจฉานเราจะต้องเว้นจากการฆ่าการประหัตประหารสัตว์ทั้งหลายเว้นจากลักขโมยวัตถุเข้าของของกันและกันเว้นจากประพฤติผิดในกามเว้นจากกล่าวมุสาวาทเว้นจากดื่มกินสุราเมรัยเครื่องมึนเมาต่างๆเหล่านี้แหละหลักเบื้องต้นแห่งการรักษาศีลเราจะต้องมีจิตเจตนาเลิกละเว้นให้ศีลคือจิตใจของเรานี่แหละห้องใสสะอาดถ้าคนเราทำบาปบาปมันก็เปื้อนเปื้อนเลอะเทอะทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งใจก็เจ้าหมองคุณมัวจิตใจไม่เบิกบานบาปทำใจให้เร่าร้อนบุญทำใจให้เยือกเย็นสบายจึงจำเป็นต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทความไม่ประมาทภายในได้แก่ภาวนาอยู่นึกอยู่เจริญอยู่เตือนใจของเราอยู่ทุกเวลาจิตใจนี้โดยสมมติว่าใจของเราตัวของเราร่างกายก็เรียกว่าตัวของเราตาของเราหูของเราอะไรต่อมีอะไรเป็นของเราทั้งนั้นความจริงมันไม่ได้เป็นของบุคคลผู้ใดร่างกายสังขารตัวตนคนเหล่านี้เมื่อมีเหตุปัจจัยให้เกิดมันก็เกิดขึ้นมาอย่างนี้แหละขั้นเกิดขึ้นมายังไม่ถึงเวลาแตกเวลาตายก็ดิ้นรนวุ่นวายไปตามภาษาของปุถุชนคนหนาแน่นกิเลสก็จงดูภาวนาให้รู้ในใจของตัวเองว่าใจของเราอยู่ในคุณพระหรือไม่พุทโธอยู่ในดวงใจไหมธัมโมสังโฆอยู่ในดวงจิตดวงใจไหมความอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในใจของเรามีไหมหรือไม่มีดูตัวดูใจของเราอยู่ตลอดเวลาเมื่อเรานั่งใจของเราสงบระงับตั้งมั่นดีไหมเมื่อเรายืนใจของเรามีความสงบตั้งมั่นดีไหมเมื่อเราเดินไปมาที่ไหนมาไหนก็ตามไปรถไปเรือไปไหนก็ตามจิตใจของเราผ่องใสสะอาดอยู่ในคนพระพุทธเจ้าพุทโธในใจของเราหรือไม่ดูกายดูใจของเราเวลาทำดีเวลาทำชั่วเวลาทำบาปเวลาทำบุญในจิตในใจของเราให้คอยระวังอย่าให้จิตใจหลงลืมคนเรานั้นถ้าขาดสติไม่มีสติ จิตใจมันมักจะลอยเลื่อนไปตามอารมณ์ต่างๆไม่จบไม่สิ้นถ้ามีสติเตือนใจของเราอยู่เสมอว่าอย่าได้ประมาทเราแก่ไปทุกวันเราเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ทุกเวลาเราตายมาโดยลำดับลำดับแต่ตายที่ปกปิดไว้เมื่อเราไม่ค่อยเห็นคือวันคืนเดือนปีผ่านไปชีวิตของเราก็ตายไปตามวันคืนเดือนปีนั้นมันหมดไปสิ้นไปความแก่ความชรามันก็แก่ชราไปเรื่อยไปความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เจ็บไข้เรื่อยไปความตายมันก็มีอยู่ตลอดเวลาคือว่ามันตายไปมันด้านไปตาไม่ดีก็คือตามันตายหูไม่ดีฟังอะไรไม่ชัดก็คือหูมันตายจมูกลิ้นกายใจอะไรไม่ดีทั้งหมดคือมันตายด้านไปทีละน้อยละน้อยผลที่สุดตายหมดลมหายใจตายหมดลมหายใจก็จบลงไปเสียทีหนึ่งเวลาที่มันยังไม่จบลงไปยังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจอยู่อย่างเวลานี้พระพุทธเจ้าพระองค์จึงตักเตือนว่าอย่าได้ประมาทมัวเมานึกให้ได้เจริญให้ได้มีสติให้เต็มที่จนเป็นมหาสติเรียกว่าสติใหญ่มหาสติปัฏฐาน4ระลึกอยู่ในกายกายมันเกิดขึ้นมาแต่ไหนมันตั้งอยู่ได้ด้วยอย่างไรเมื่อแก่ชราไม่แก่ชรากายนี้มันไปถึงไหนนี่เรียกว่าสติระลึกอยู่ในร่างกายสังขารภายนอกเป็นอย่างไรภายในเป็นอย่างไรเราเห็นตัวเราก็มักจะเห็นแต่ภายนอกเพราะว่าตามันมองเห็นแต่นอกตาใจไม่เกิดตาใจไม่แจ้งตาใจมันมืดมองไม่เห็นความแก่ความชราในตัวเรามีอยู่ทุกเวลาความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็มีอยู่ทุกเวลาความตายมันก็ตายอยู่ทุกเวลาแต่ว่ามันปิดบังอยู่ถ้าขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดญาณอันวิเศษในจิตใจของผู้ปฏิบัติแล้วก็มองไม่ค่อยเห็นความมืดคืออวิชชาปิดบังโมหะความไม่แจ้งในจิตใจนั่นแหละมันปิดไว้บังไว้มันก็พุทโธไปหากิเลสตัณหามานะทิฏฐิเอากิเลสเหล่านั้นแหละท่านให้ชื่อว่ามารมารมันไม่ให้จิตใจของคนเหล่านี้จากบ่วงของมารคนเหล่านั้นก็คือว่าตัณหาทั้งหลายกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหามันเป็นเชือกเป็นปอเป็นโซ่มัดคนเราไว้มัดคอมัดเท้ามัดมือมัดตีนไปมาไม่ได้กิเลสตัณหามันมากมายมันมัดไว้ผูกไว้มัดไว้จมอยู่ในโลกในวัฏสงสารอันนี้แหละตัณหาในใจของคนเราไม่มีเวลาเหือดแห้งไปถ้าไม่ภาวนาละกิเลสไม่เอาจริงเอาจังแล้วตัณหามันไม่ยอมวางพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายพระองค์จึงทรงตรัสไว้ว่านัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำลำคลองทั้งหลายนั้นยังมีเวลาเต็มแต่ตัณหาในใจมนุษย์คนเราและสัตว์โลกทั้งหลายนั้นไม่มีเวลาเต็มฤดูฝนน้ำฝนเต็มตัณหาในจิตมันก็ยังไม่เต็มไม่พอมีอย่างนี้แล้วอยากมีอย่างโน้นได้อย่างนี้แล้วอยากได้อย่างอื่นต่อไปไม่ว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานะมันไม่พอมันไม่หยุดได้เพราะว่าจิตไม่ภาวนาไม่ละกิเลสถ้าจิตภาวนาพุทโธอยู่ภายในละกิเลสอยู่ในใจนี้ทุกเวลาตัณหาอะไรมันเกิดขึ้นก็ละตัณหานั่นไปเสียกิเลสกองไหนมันเกิดขึ้นก็ละกิเลสกองนั้นให้มันหมดไปสิ้นไป จะเป็นกิเลสโกรธให้ตนโกรธให้บุคคลผู้อื่นและสัตว์ทั้งหลายก็ตามกิเลสความโกรธเหล่านั้นเมื่อเราตั้งใจละออกไปแล้วมันก็หมดไปสิ้นไปทีละน้อยละน้อยเมื่อไม่ประมาทความโกรธก็ตามความโลภ ก็ตามความหลงก็ชังถ้าเราเพียรละอยู่เสมอไม่เพิ่มเติมไม่ต่อเติมไม่ส่งเสริมมันมีอยู่เท่าไรก็ให้มีอยู่เท่านั้นเอาให้มันลดน้อยถอยลงไปโดยลำดับตัณหาเหล่านี้ก็อยู่ไม่ได้มันจะดิ้นรนวุ่นวายอย่างไรเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมะไม่ตามอำนาจของตัณหาในใจนั้นไปรวมกำลังสงบตั้งมั่นอยู่ณภายในเมื่อจิตใจของผู้ปฏิบัตินั้นมีความเพียรมีความหมั่นมีความขยันขันแข็งเพียรละเพียรถอนเพียรปล่อยวางอยู่ทุกเวลาจงเป็นผู้มักน้อยในสิ่งทั้งหลายเมื่อจิตใจมุ่งมั่นลงไปในความมักน้อยสันโดษยินดีด้วยของมีอยู่ไม่ทะเยอทะยานลุ่มหลงไปนี่แหละเป็นทางหนึ่งที่จะระงับตัณหาได้เพราะว่าตัณหานั้นท่านว่าไม่มีเมืองพอใครจะไปหากิเลสตัณหาให้มันพอหาลูกเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ให้พอมันไม่มีทางพอได้ตัณหานั้นท่านเปรียบเหมือนอย่างว่าไฟธรรมดาไฟเมื่อมันลุกขึ้นมาแล้วใครจะไปเมตตาไฟหาเชื้อเพลิงน้ำมันฟืนมาให้ไฟกินมีเมตตาแก่ไฟไฟก็ยิ่งลุกใหญ่ตัณหาในใจมนุษย์ในใจของเราก็เหมือนกันใครอย่าไปเข้าใจว่ามันจะอิ่มจะพอง่ายๆไม่มีเหมือนเราเอาเชือกเพลิงให้น้ำมันให้ไฟหาหลัวหาฟืนให้ไฟไฟมันไหม้ตลอดกาลนักเข้าไฟมันไหม้เจ้าของตายก็ได้นี่แหละพระพุทธองค์ท่านจึงทรงตรัสว่านัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำจะเสมอด้วยตัณหาไม่มีตัณหาในใจของมนุษย์คนเรานั่นแหละเกิดว่ากิเลสทุกอย่างทุกประการกิเลสเหล่านี้จะเบาบางหมดสิ้นไปนั้นท่านว่ามีอยู่อย่างเดียวก็คือละหรือประหารทิ้งละทิ้งปล่อยทิ้งไม่เก็บเข้ามาให้มันหยุดติอยู่แค่ที่มันมีอยู่นั้นแล้วก็เพียรพยายามลดน้อยถอยลงไปโดยลำดับจิตภาวนาไม่พลั้งไม่เผลอมีสติอยู่ทุกขณะสติคือความระลึกได้ความระลึกได้เอามาจากไหนก็เอามาจากจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจนี่แหละจิตดวงนี้แหละเป็นผู้ระลึกขึ้นมาเตือนใจดวงนี้ให้มีสติให้มีสมาธิให้มีปัญญาปัญญาให้มีความไกลกองสินิพิจารณาอยู่ในจิตในใจทุกเวลาไม่ปล่อยไม่ยอมให้กิเลสตัณหามานะทิฏฐิต่างๆบังเกิดมีขึ้นหรือว่าเรื่องราวต่างๆมันเกิดมาจากภายนอกได้แก่รูปได้แก่เสียงเป็นต้นก็ระงับดับอยู่ในจิตใจนี้เองภาวนาอยู่สงบใจอยู่ตั้งมั่นอยู่ในใจนั่นแหละมันสงบอยู่ที่นี่ดับอยู่ที่ใจของตัวเองไปดับที่ใจคนอื่นไม่ได้ไปห้ามจิตใจคนอื่นมันก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกันทางที่ดีเหมาะสมคือห้ามจิตนี่แหละด้วยการภาวนาด้วยการพิจารณาร่างกายสังขารในตัวตนของเรานี่แหละให้เห็นว่าร่างกายสังขารนี้มีชราพยาธิมรณะคอยเบียดเบียนอยู่เสมอไม่ใช่เราอยู่ดีสบายมันเป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่อย่างนี้แหละตั้งแต่เกิดมาจนตายเมื่อใด ิเลสตัณหาในใจมนุษย์คนเรามันดิ้นอยู่อย่างนั้นท่านว่ากามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหามันสั่นสะเทือนอยู่ตลอดกาลเวลาภาวนาท่านจึงให้รวมจิตรวมใจสงบเอาจิตใจของตนให้มาสงบตั้งมั่นเมื่อยังสงบตั้งมั่นไม่ได้ท่านก็ให้นึกว่าคุณพระพุทธเจ้าเอามาไว้ในใจพุทโธพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจธัมโมพระธรรมอยู่ที่ใจสังโฆพระสงฆ์อยู่ที่ใจและเมื่อพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจใจเราก็ให้มีความสงบให้มีความตั้งมั่นอย่าได้สั่นสะเทือนลุ่มหลงไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสตัณหาธรรมดาตัณหานั้นไม่มีที่จบที่สิ้นเลิกละตัณหานั้นเสียปล่อยวางตัณหาให้ออกไปเมื่อจิตใจของผู้ปฏิบัติไม่มีกิเลสตัณหามานะทิฏฐิในหัวใจตั้งใจบำเพ็ญปฏิบัติบูชาอยู่ทุกวันเวลาไม่ว่าวันไหนคืนไหนเวลาใดก็ตามเรียกว่าเป็นเวลาภาวนาเป็นเวลาทำความเพียรเป็นเวลาละกิเลสกิเลสยังมีอยู่ความโกรธยังมีอยู่เราจะไม่ถอยความเพียรภาวนากิเลสความโลภความอยากได้ในใจเรายังมีอยู่เราจะไม่ถอยภาวนากิเลสความโกรธถ้ามันยังโกรธอยู่เราจะไปท้อถอยไม่ได้ต้องภาวนาในใจอย่างเดียวตลอดไปเมื่อการภาวนาการปฏิบัติบูชาในจิตใจของเรามันมากพอก็ชนะไปในตัวเหมือนกับว่าไฟแม้จะเป็นของร้อนประการใดถ้าหาวันน้ำมากกว่าไฟไฟก็ดับแต่ว่าถ้าไฟมันมากน้ำมันน้อยมันก็ดับกันไม่ได้กิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะอันมีอยู่ในจิตใจในตัวคนเราทุกคนนี่ก็คล้ายกันเมื่อมันลุกขึ้นมาแล้วเรามีความเพียรน้อยมีความสามารถอ่านหาน้อยตั้งใจภาวนาไม่เพียงพอกิเลสเหล่านี้มันก็ลุกไหม้หัวใจชื่อว่าไฟภายในเรียกว่าไฟอันเราใช้สอยอยู่ในโลกนี้จุดให้เป็นแสงสว่างก็ดีทำอะไรใช้ไฟอันนี้ไฟในโลกมนุษย์แต่ว่าไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะนี่มันยิ่งกว่าไฟธรรมดามันไม่มาอย่างนี้ตั้งแต่อเนกชาตินับพบนับชาติในส่วนแล้วที่มาเกิดมาตายวุ่นวายอยู่กับไฟราคะโทสะโมหะอันนี้เมื่อมาถึงปัจจุบันชาตินี้ไฟราคะโทสะโมหะอันนี้มันก็ยังลุกไหม้อยู่เสมอเราจะดับได้หรือไม่ได้เป็นเรื่องของเราถ้าเราดับได้ก็เย็นอกเย็นใจเหมือนพระพุทธเจ้าพระองค์ดับได้ไม่มีใครไปช่วย
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
2: เวลา 8:00 น.

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 น.ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 น.สมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นาทีใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงรับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด 084-593-2698

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการชีวประวัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ได้พักอยู่ที่วัดเจดีย์หลวง 2-3 วันแล้วก็ออกเดินทางจากวัดเจดีย์หลวงไปถึงอำเภอดอยสะเก็ดได้เข้าไปพักในถ้ำมืดบ้านเมืองอ่อนถ้ำนี้เป็นถ้ำแปลกน่าอัศจรรย์บนยอดเขามีพระพุทธรูปองค์หนึ่งสันนิษฐานไม่ได้ว่าสร้างไว้แต่ครั้งไหนกลางเขามีช่องโหว่เป็นรูลึกลงไปในพื้นเขาเดินลงไปพบท่อนไม้สักทอดเป็นสะพานข้ามเหวเดินต่อไปตามท่อนไม้สักจนถึงแท่นหินอีกฟากหนึ่งของเหวปรากฏว่ามีลานหินกว้างขวางเดินต่อไปอีกสักพักก็มีแต่ความมืดมองไม่เห็นแสงสว่างจึงได้จุดไฟแล้วเดินต่อไปอีกไปพบสะพานอีกแห่งหนึ่งใช้ซุ้มไม้สักทั้งต้นพาดไปยังก้อนหินอีกก้อนหนึ่งถึงตอนนี้รู้สึกว่าอากาศเริ่มเย็นเมื่อเดินข้ามสะพานนี้ไปก็ไปถึงลานหินราบเรียบกว้างขวางคะเนดูว่าบรรจุคนได้ไม่ต่ำกว่า 3,000 คนภายในพื้นถ้ำเป็นคลื่นดูคล้ายน้ำพัดเป็นอโลกได้พบหนอหินดอหนึ่งเป็นของแปลกประหลาดมากหนอหินนี้โตประมาณ2อ้อมแขนสูงประมาณ3วา3ศอก1คืบสีขาวเหมือนปุยเมฆตั้งตรงพุ่งขึ้นบนเพดานรอบๆหนอหินก้อนนี้มีหินเป็นปุ่มๆเหมือนปุ่มคล้องติดกันไปลักษณะที่เป็นปุ่มๆสูงประมาณ1ศอกระหว่างปุ่มลึกแลดูราบรื่นขาวโพลนสวยงามเป็นอย่างยิ่งแต่อากาศทึบไม่มีแสงสว่างเข้าถึงท่านอาจารย์มั่นเคยเล่าฟังว่าในพื้นถ้ำมีพญานาคเข้าไปนมัสการท่านบอกว่าหนอหินก้อนนี้เป็นพระเจดีย์ของพญานาคนึกอยากจะนอนอยู่สักหนึ่งคืนแต่อากาศทึบรู้สึกอึดอัดมากหายใจไม่ค่อยสะดวกจึงไม่กล้าอยู่จึงได้เดินทางกลับออกมาจากถ้ำนั้นเขาลูกนี้อยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ3กิโลเมตรชาวบ้านแถบนั้นเล่าว่าเมื่อถึงเวลาเข้าพรรษาภูเขาลูกนี้ร้องเสียงดังถ้าปีไหนมีเสียงร้องดังมากมีฝนดีทำนาทำไร่ได้ผลมากวันนั้นได้เดินทางกลับมาพักอยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งเขตอำเภอดอยสะเก็ดเมื่อได้พักผ่อนพอสมควรแล้วก็ได้ออกเดินทางต่อไปยังบ้านโป่งได้พบพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อเขียนเคยอยู่กับพระอาจารย์มั่นจึงถามท่านว่าทราบหรือไม่ว่าพระอาจารย์ไปไหนได้รับตอบว่าไม่ทราบจึงชวนพระเขียนเดินทางทุดงไปอำเภอดอยสะเก็ดอีกได้ไปพักอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งไกลจากหมู่บ้านมากอยู่ในกลางดงลึกเขาเรียกว่าถ้ำบวกทองที่เรียกอย่างนี้เพราะภายในถ้ำนี้มีขี้ทองคำไหลออกมาติดอยู่ในแอ่งน้ำก่อนจะไปถึงถ้ำแห่งนี้ต้องเดินบุกป่าไปประมาณ10กิโลเมตรสองคนกับพระเขียนได้พากันไปเวกอยู่ภายในถ้ำนั้นที่ถ้ำแห่งนี้ชาวบ้านลือกันว่ามีผีดุมากถ้าใครเข้าไปค้างคืนในถ้ำขณะนอนหลับจะมีผู้มาเหยียบขาบ้างเหยียบท้องบ้างเหยียบหลังบ้างทำให้คนกลัวกันมากเมื่อได้ยินข่าวเรื่องจากนี้เราจึงต้องการจะพิสูจน์ว่ามีความจริงประการใดจึงได้ไปพักค้างคืนอยู่หนึ่งคืนพระอาจารย์มั่นเคยเล่าว่าพระภิกษุชัยเคยเดินทางไปค้างในถ้ำนี้หนึ่งคืนไม่ได้นอนตลอดคืนได้ยินแต่เสียงคนเดินเหยียบหินเข้าๆออกทั้งคืนถ้ำนี้เป็นถ้ำที่ลึกมากแต่ท่านเคยสั่งให้เราไปที่ถ้ำนี้ผลของการพิสูจน์ปรากฏว่าไม่ได้พบไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยในคืนนั้นออกจากถ้ำบวกทองได้ลงมาพักอยู่ณที่แห่งหนึ่งได้พบพระภิกษุอีกรูปหนึ่งชื่อเฉยจึงได้ร่วมสนทนากันเป็นที่ถูกอัธยาศัยจึงชวนกันไปเดินทุดงในละแวกอำเภอดอยสะเก็ดอีกส่วนพระภิกษุเขียนได้ลาแยกทางไปพักที่บ้านโป่งตามเดิมอยู่มาวันหนึ่งระหว่างเดินทุ

ดงกับพระเชยโยมได้จัดสร้างที่พักให้ในกลางป่าช้าอันกว้างใหญ่บริเวณป่าช้านี้มีหลุมฝังศพอยู่ทั่วไปเต็มไปด้วยกองฟอนเผาผีมีแต่กระดูกขาวโพลนไปหมดจึงได้พักอยู่กับพระเชยณบริเวณป่าช้านั้นเป็นเวลาหลายวันวันหนึ่งโยมได้นิมนต์พระเชยไปพักอยู่ณที่อื่นเราต้องพักอยู่คนเดียวที่พักอยู่ห่างกองฟอนเผาผีประมาณ3วารุ่งขึ้นเช้าวันหนึ่งมีโยมถือกลวยดอกไม้ทุบเทียนมาตั้งแต่ดึกแล้วบอกกับเราว่าจะเอาลูกศิษย์มาถวายก็นึกอุ่นใจว่าต่อไปนี้เห็นจะหายกลัวเพราะขณะนั้นตัวเองก็รู้สึกกลัวมาหลายวันแล้วนั่งสมาธิจนรู้สึกว่าตัวชาไปหมดวันนั้นพ่อฉันแล้วเวลาสายได้เห็นชาวบ้านพากันมาหลายคนได้หามศพคนตายมาด้วยศพนั้นไม่ได้ใส่โลงแต่ใช้ผ้าพันไว้พอเห็นศพก็นึกในใจว่าคราวนี้เราแย่จะหนีไปหรือก็รู้สึกอายโยมจะอยู่ต่อไปหรือก็โกรธนึกขึ้นได้ว่าที่โยมมาพบในวันก่อนว่าจะถวายลูกศิษย์คงจะเป็นศพนี้เองพอตกบ่ายเวลาประมาณ4โมงเย็นโยมได้ทำการเผาศพนั้นใกล้ๆที่นอนของตัวได้เห็นศพนั้นชัดขณะศพนั้นถูกไฟเผาได้ยกแขนยืดขาขึ้นตัวเหลืองประดุจทาขมิ้นเผาอยู่จนค่ำตัวขาดแค่บั้นเอวตัวยังดำอยู่ในกองไฟพอใกล้เวลาค่ำโยมพากันลากลับไปหมดเหลือเราอยู่คนเดียวจึงรีบเข้าไปในกระต๊อบฟ้าใบตองทันทีนั่งสมาธิห้ามจิตไม่ให้ออกไปนอกกระต๊อบจนกระทั่งหูดับไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยไม่มีสัญญากำหนดรู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนความกลัวความกล้าไม่มีแต่จิตยังมีความรู้สึกประจำใจอยู่จนกระทั่งสว่างพอดีพระเชยเดินทางกลับมาเมื่อมีเพื่อนเราก็ค่อยอุ่นใจปกติพระเชยชอบเทศชอบคุยธรรมะให้เราฟังอยู่ในกระต๊อบเสมอเราเองได้แต่นั่งฟังเฉยๆแต่พอจะจับสำเนียงเสียงพูดได้ว่าทำไม่ได้จริงเหมือนอย่างที่พูดคือครั้งหนึ่งเคยมีโยมคนหนึ่งมาถามว่าท่านกลัวผีไหมพระภิกษุเชยก็ไม่ตอบออกไปว่ากลัวหรือไม่กลัวแต่กลับตอบว่ากลัวทำไมคนตายแล้วไม่มีอะไรวัวควายเป็ดไก่เมื่อตายแล้วโยมยังกินได้ท่านชอบพูดอย่างนี้เสมอมาเราได้ยินแล้วก็นึกในใจว่าพระโอดีไม่แสดงความกลัวให้โยมทราบอย่ากระนั้นเลยวันพรุ่งนี้เราจะต้องทดลองเพื่อนคนนี้ดูว่าจะจริงแค่ไหนพอดีมีโยมในหมู่บ้านแห่งหนึ่งทั้งอำเภอดอยสะเก็ดมานิมนต์ไปดังนั้นจึงให้พระภิกษุเชยอยู่เฝ้าที่พักตัวเราเองเป็นผู้รับนิมนต์เป็นอันว่าตกลงกันตามนี้เราจึงได้เดินทางไปกับโยมวันรุ่งขึ้นกลับมาที่พักไม่พบพระภิกษุเชยได้ความว่าในคืนวันที่เรารับนิมนต์ไปในหมู่บ้านนั้นมีคนอเนกผู้หญิงที่ตายแล้วคนหนึ่งมาฝังที่ป่าช้าในเวลาดึกพระภิกษุเชยเห็นเช่นนั้นก็รีบเก็บกฎเก็บบาตรและจีวรและเปิดหนีไปในคืนวันนั้นตั้งแต่บัดนั้นก็ได้จากกันกับพระภิกษุเชยต่างคนต่างไปคนละทางเราเองได้มุ่งเดินทางกลับไปหาพระเขียนที่บ้านโป่งแล้วได้พักอยู่กับพระเขียนเป็นเวลา 3-4 วันต่อจากนั้นได้ออกเดินทางจากบ้านโป่งผ่านตำบลแห่งหนึ่งเรียกว่าห้วยอ้อมแก้วมีซากวัดเก่าผุพระพุทธรูปเก่าๆเมื่อได้ทราบแบบนี้ก็อยากไปดูสถานที่นั้นถึงระยะนี้รู้สึกว่าเบื่อโยมเบื่อเพื่อนไม่อยากอยู่กับมนุษย์คิดแต่อยากจะขึ้นไปอยู่บนยอดดอยแต่เพียงคนเดียวเมื่อเดินทางไปถึงห้วยอ้อมแก้วจึงเลิกไม่ยอมฉันอาหารฉันแต่ใบมะเดื่อและใบขี้เหล็กเพื่อจะได้ไม่ต้องยุ่งยากกับมนุษย์อีกต่อไปบริเวณสถานที่นี้มีห้วยอ้อมวกไปเวียนมาเป็นห้วยตื้นๆไม่ลึกแต่สงบเงียบสงัดวิเวกดีมากอยู่มาวันหนึ่งเวลากลางคืนขณะกำลังนั่งสมาธิหลับตาอยู่ในกระต๊อบมืดๆได้รู้สึกว่าปรากฏมีแสงสว่างกลมโตกว้างยาวประมาณ1เมตรครึ่งแสงนั้นพุ่งมาจากยอดเขาสูงและมาจออยู่ข้างกระต๊อบคืนนั้นจึงได้นั่งสมาธิอยู่จนตลอดคืนจนกระทั่งสว่างคาที่นั่งอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งรู้สึกว่าลมหายใจหยุดลมไม่เดินเงียบสนิทรู้สึกสบายปลอดโปร่งไม่มีอาการง่วงเหงาหานอนต่อมาวันหลังได้เคลื่อนย้ายลงไปอยู่ในเกาะอ้อมแก้ว
พราะมีโยมคนหนึ่งได้มีศรัทธาสร้างกระสอบเล็กๆให้หลังหนึ่งยกพื้นพอพ้นพื้นดินฝาเบ็ดตองเมื่อเข้าไปอยู่ในสถานที่นี้แล้วได้ทำความเพียรอย่างเด็ดเดี่ยวอดนอนชั้นแต่น้อยวันหนึ่งๆชั้นแต่ใบมะเดื่อและใบขี้เหล็ก4กำมือในวันแรกรู้สึกว่าสบายดีและไม่ปรากฏเหตุการณ์อะไรถึงวันที่2เวลาประมาณ3ทุ่มหลังจากสวดมนต์เดินจงกรมเสร็จแล้วได้ล้มตัวลงนอนหงายปล่อยอารมณ์พักผ่อนตามสบายเลยหลับไปในขณะนอนหลับอยู่นั้นได้ปรากฏเหตุการณ์ขึ้นคือมีหญิงคนหนึ่งรูปร่างอ้วนท้วนสวมเสื้อนุ่งผ้าถุงใบหน้าขาวรูปร่างสดสวยเขาบอกว่าเขาชื่อนางสีดายังเป็นสาวโสดไม่มีสามีต้องการมาอยู่กับท่านในนิมิตฝันนั้นรู้สึกว่าเขาต้องการมีสามีจึงได้ถามเขาว่าเธออยู่ที่ไหนเขาตอบว่าอยู่บนยอดเขาสูงบนนั้นมีสถานที่กว้างขวางมีบ้านหลายหลังอยู่สบายดีขอให้ไปเป็นสามีของเขาแต่เราไม่ยอมเขาได้อ้อนวอนอยู่หลายอย่างหลายประการแต่เราก็ยังคงยืนกระต่ายขาเดียวเขาจึงพูดว่าเมื่อไม่ยอมเป็นสามีก็ไม่เป็นไรขอให้ได้สมสู่เป็นชู้กันก็แล้วกันเราก็คงยืนกรานไม่ยอมอีกผลที่สุดเมื่อเห็นว่าไม่มีทางเป็นไปได้ดังที่ปรารถนาจึงได้ตกลงกันว่าขอให้เราทั้งสองนับถือเป็นเพื่อนที่รักใคร่และสนิทสนมกันก็แล้วกันเมื่อได้ทำความเข้าใจกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาก็ลาหายไปในวันนั้นเวลากลางวันประมาณบ่ายสองโมงเศษได้ไปอาบน้ำที่ห้วยมีขอนใหญ่ล้มขวางห้วยอยู่โยมเล่าให้ฟังว่าห้วยนี้สำคัญนักตรงที่น้ำไหลออกมีเจดีย์องค์เล็กๆองค์หนึ่งแต่เป็นการน่าประหลาดว่าพระเจดีย์องค์นี้บางคราวคนก็เห็นบางคราวก็ไม่เห็นได้ฟังโยมเล่าเรื่องแล้วตัวเองไม่สนใจก่อนอาบน้ำได้เก็บก้อนหินก้อนโตๆมาอุดน้ำให้ล้นขอนเพื่ออาบได้ง่ายอาบเสร็จแล้วไม่ได้เก็บหินออกตอนเย็นวันเดียวกันนั้นหลังจากได้สวดมนต์ได้เดินจงกรมเสร็จแล้วเวลาประมาณ3ทุ่มเศษได้ล้มตัวลงนอนภาวนาไปก็ได้ปรากฏเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งรู้สึกเหมือนกับมีคนเอามือมาลูบขาทำให้ตัวชาไปถึงบันเอวตลอดจนถึงศีรษะเกือบหมดความรู้สึกนึกว่าเป็นลมก็รีบลุกขึ้นทำจิตให้เป็นสมาธิจิตก็สงบแน่นิ่งใสสว่างตัดสินใจว่าถ้าเราตายเราต้องยอมในใจก็นึกแต่ว่าเราเป็นลมเพราะกินแต่ใบมะเดื่อและใบขี้เหล็กเป็นอาหารพอจิตเข้าที่เบ่งตัวอาการที่เสียวชาไปหมดทั่วทั้งร่างกายก็ค่อยคลายหายออกเปรียบประดุจก้อนเมฆลอยผ่านแสงอาทิตย์คลายออกไปทั้งข้างบนข้างล่างจนกระทั่งอาการเช่นนั้นคลายออกไปหมดไม่มีอะไรเหลือดวงจิตก็กลับเป็นปกติมีแสงสว่างพุ่งออกจากจิตไปจ่ออยู่ที่ขอนอาบน้ำในลำห้วยว่าให้ไปเก็บก้อนหินออกให้หมดเพราะทางนั้นเป็นทางเดินของปีศาจเมื่อได้ตื่นเช้าในวันรุ่งขึ้นจึงได้ไปเก็บก้อนหินที่นำมาอุดน้ำไว้ออกหมดเพื่อให้น้ำไหลไปได้ตามปกติพอตอนค่ำวันนั้นก็ชักจะมีเหตุการณ์อย่างเดิมปรากฏขึ้นอีกแต่ไม่สู้รุนแรงมาปะทะแค่ฝากระสอบที่จำวัดอยู่เพียงไหวๆแล้วก็หายเงียบไปจึงได้ล้มตัวลงนอนภาวนาเพราะรู้สึกอ่อนเพลียแล้วได้เคลิ้มฝันไปฝันเห็นภาพหนึ่งมีสัตว์ชนิดหนึ่งตัวโตขนาดหมูเดินมาจากยอดน้ำตกเป็นฝูงหางสัตว์ที่เห็นนี้มีขนปุกปุยเหมือนหางกระรอกหัวเหมือนแพะพากันเดินลงมาตามลำห้วยอย่างมากมายก่ายกองได้เดินผ่านที่จำวัดของเราไปต่อมาสักครู่หนึ่งก็ได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณ30ปีใส่เสื้อสีครามนุ่งผ้าถุงสีครามยาวเลยหัวเข่าเล็กน้อยในมือถือวัตถุอย่างหนึ่งไม่ทราบว่าจะเรียกว่าอะไรเขาได้พูดขึ้นว่าเขาเป็นคนประจำอยู่บนยอดน้ำตกเขาต้องออกเดินทางอย่างนี้ไปจนถึงทะเลเสมอเขาบอกว่าเขาชื่อนางจันทร์คืนหลังต่อมาก็ได้ทำการบำเพ็ญภาวนาอย่างเข้มแข็งแต่ไม่ปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์อันใดขึ้นต่อจากนั้นก็ได้ออกเดินทางไปยังบ้านโป่งซึ่งเป็นสำนักเก่าของพระจันทร์มั่นได้พบกับพระภิกษุเขียนจึงได้ปรึกษาหารือกันว่าเราทั้งสองคนจะต้องออกติดตามพระจันทร์มั่นให้พบให้ได้เมื่อได้ตกลงกันแล้วก็พากันล่ำลาญาติโยม
ออกเดินทางไปยังถ้ำจิงดาวได้ขึ้นไปพักอาศัยอยู่ในถ้ำเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งพระจันทร์มั่นเคยมาพักและเดินทางต่อไปถึงถ้ำจิงดาวเมื่อวันขึ้น12ค่ำเดือน3บำเพ็ญความภาคเพียรภาวนาทั้งเวลากลางวันและกลางคืนในวันขึ้น15ค่ำกลางเดือน3ได้ตั้งใจนั่งสมาธิเพื่อเป็นการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงเวลากลางคืนประมาณ3ทุ่มเศษจิตสงบแน่วแน่ดีปรากฏลมและแสงสว่างพุ่งออกจากตัวโดยรอบในบริเวณนั้นในขณะนั้นได้กำหนดลมหายใจละเอียดเกือบไม่ปรากฏว่ามีลมหายใจใจเงียบจิตสงบรู้สึกว่าเวลานั้นลมในตัวไม่เดินสงบนิ่งไปเฉยจิตไม่มีความคิดปรุงแต่งใดๆทั้งหมดความคิดหายไปอย่างไรไม่ทราบแต่รู้สึกโล่งโปร่งสว่างสบายใจเกิดมีอิสรภาพในตัวระงับทุกขเวทนาได้ทุกอย่างนั่งต่อไปอีกประมาณ1ชั่วโมงก็ปรากฏธรรมบางข้อขึ้นในจิตโดยมีใจความสั้นๆว่าให้เพ่งดูพิจารณาดูภพชาติตายเกิดอวิชชาว่าเป็นมาอย่างไรได้ปรากฏนิมิตขึ้นเหมือนมองเห็นด้วยตาเปล่าว่าความเกิดเหมือนฟ้าแลบความตายก็เหมือนฟ้าแลบจึงได้เพ่งพิจารณาต่อไปถึงเหตุแห่งความเกิดและเหตุแห่งความตายได้เพ่งพิจารณาถึงคำที่ว่าอวิชชาความไม่รู้คือไม่รู้อะไรรู้อย่างไรจึงจะเรียกว่ารู้อวิชชารู้อย่างไรจึงจะเรียกว่ารู้วิชชาได้ทบทวนเพ่งพินิจพิจารณาอยู่อย่างนี้เป็นเวลาเกือบสว่างเมื่อเป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งแล้วก็ได้ออกจากสมาธิรู้สึกตัวว่าใจเบากายเบาปลอดโปร่งอิ่มอกอิ่มใจเป็นอย่างมากวันแรม3ค่ำเดือน3ได้ออกเดินทางจากถ้ำจิงดาวไปพักอยู่ที่ถ้ำปากเปียงและถ้ำจันทร์ต่างคนต่างอยู่กับพระภิกษุเขียนไปพักอยู่ที่ถ้ำนี้ก็สบายดีไม่มีเหตุการณ์อันใดปรากฏขึ้นต่อจากนี้ได้ออกเดินทางมุ่งหน้าไปอำเภอฝางไปพักอยู่ที่ถ้ำตับเต่าบริเวณถ้ำตับเต่าในสมัยนั้นยังไม่มีหมู่บ้านคนได้ไปพบหลวงพ่อแก่ๆองค์หนึ่งชื่อหลวงตาผาได้เดินเข้าไปถึงตีนถ้ำปรากฏว่ามีสวนกล้วยสวนมะละกอมีทานน้ำไหลใสสะอาดมีถ้ำใหญ่อยู่สองถ้ำถ้ำยาวหนึ่งถ้ำภายในถ้ำมีพระพุทธรูปโบราณเก่าแก่ตั้งเรียงรายอยู่หลายสิบองค์หลวงตาผาได้ทำการก่อสร้างพระพุทธรูปขึ้นองค์หนึ่งในถ้ำนี้องค์ใหญ่โตมากครั้งแรกเดินเข้าไปหาท่านที่กุฏิแต่ไม่พบจึงได้ลงเดินไปตามลำห้วยขึ้นเขาไปทางทิศตะวันออกได้เห็นคนแก่คนหนึ่งนุ่งกางเกงขาสั้นใส่เสื้อแขนสั้นสีแดงคล้ำเหมือนสีย้อมอ้วนใหม่ๆในมือถือมีดกำลังถางป่าท่าทีแข็งแรงเหมือนคนหนุ่มจึงเดินไปหาแล้วถามขึ้นว่าหลวงพ่อพาอยู่ที่ไหนพอมองเห็นตัวกันถนัดแก่ก็รีบเดินมาหาเราพร้อมทั้งถือมีดอยู่ในมือแล้วนั่งลงมองดูท่าทีกลายเป็นพระแล้วก็พูดขึ้นว่าตัวฉันนี่แหละคือหลวงพ่อพาจึงได้แสดงความเคารพหลังจากนั้นท่านได้พามายังที่พักเมื่อถึงกุฏิแล้วได้เข้าไปถ่ายเสื้อถ่ายกางเกงห่มจีวรสีคล้ำมีผ้ารัดอกในมือถือรูปคำแล้วท่านได้เล่าเรื่องธรรมต่างๆให้ฟังพร้อมทั้งพูดว่าถ้าอยากจะอยู่จำพรรษากับผมก็อยู่ได้ถ้าเป็นศิษย์ของพระอาจารย์มั่นแต่อย่ามาถือผมไม่ได้นะเพราะขณะนี้ผมกำลังสร้างพระพุทธรูปต้องขายกล้วยขายมะละกอเพื่อรวบรวมเงินไว้สร้างพระพุทธรูปแต่ท่านฉันข้าวมือเดียวตอนเย็นท่านได้พาไปชมสวนกล้วยสวนมะละกอที่ท่านทำขึ้นแล้วชี้มือให้ดูพร้อมกับพูดว่าถ้าท่านอยากหรือหิวเก็บไปฉันได้ไม่ห่วงแต่พระองค์อื่นห้ามเอาไม่ได้เราเองก็ไม่เคยคิดอยากจะฉันแต่ก็รู้สึกขอบใจว่าท่านมีความเมตตากับเราทุกเวลาเช้ามืดได้ให้ลูกศิษย์นำกล้วยและมะละกอมาถวายทุกวันได้สังเกตเห็นเรื่องน่าแปลกประหลาดอยู่หลายอย่างเช่นนกยูงที่อาศัยอยู่ในบริเวณป่านี้ไม่กลัวหลวงพ่อพาพวกนกเขาเวลาท่านฉันข้าวท่านก็หวานให้กินไปบางคราวจับตัวได้พวกลิงพอถึงเวลาเย็นๆพากันลงมากินมะละกอกันเดินด่าไปหมด
ถ้ามีชาวบ้านผ่านมาไหว้พระสัตว์พวกนี้จะหนีไปหมดภายในถ้ำตับเต่านี้มีพระพุทธรูปเก่าแก่อยู่เป็นจำนวนมากส่วนถ้ำยาวเวลาจะเข้าไปต้องจุดตะเกียงจะประยุกเดินเข้าไปสูงบ้างต่ำบ้างผ่านซอกหินเข้าไปประมาณ30นาทีจะได้พบพระเจดีย์เล็กๆองค์หนึ่งอยู่ภายในถ้ำลึกใครจะไปสร้างไว้ในสมัยใดก็ไม่มีใครทราบเมื่อได้เที่ยวดูถ้ำพอสมควรแก่เวลาแล้วก็ได้ออกเดินทางข้ามดงไปพักที่บ้านแม่น้ำกกบ้านนี้เป็นหมู่บ้านใหญ่มีเนินเขาสูงอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านได้พักอยู่ที่หมู่บ้านนี้ในเวลากลางคืนหนาวมากได้ยินแต่เสียงเสือร้องสวนไปสวนมาข้างๆเขาในหมู่บ้านนี้ไม่มีวัดแต่มีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่องค์หนึ่งหน้าตักกว้างประมาณหนึ่งศอกคืบรูปร่างสะสวยมีผู้ไปอาราธนามาจากกลางดงได้พักอยู่ในบ้านแม่น้ำกกเป็นเวลาสองคืนแล้วก็ได้ล่ำลาญาติโยมออกเดินทางต่อไปได้เดินข้ามดงใหญ่เดินทางตลอดเวลาสองคืนไม่ได้พบหมู่บ้านเลยก็จะออกเดินทางพอญาติโยมรู้เข้าก็พากันห้ามปรามเพราะระหว่างทางไม่มีหมู่บ้านที่จะบิณฑบาตได้จึงได้พูดว่าไม่เป็นอายมระยะเวลาเพียงสองวันเท่านั้นฉันพอทนได้ขอให้มีน้ำกินก็แล้วกันอยู่มาวันหนึ่งก่อนออกเดินทางขณะเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านขากลับได้พบโยมผู้ชายคนหนึ่งแจ้งว่าเขาเองก็จะออกเดินทางไปเชียงแสนในวันนี้จึงได้เพื่อนเดินทางอีกคนหนึ่งได้มีโยมแก่ๆคนหนึ่งมาสั่งไว้ก่อนออกเดินทางว่าการเดินทางคราวนี้จะไปพบสถานที่ที่เขาบวงสรวงแห่งหนึ่งเมื่อไปถึงสถานที่นี้ถ้ายังไม่พบค่ำไม่ควรนอนให้ไปพักนอนที่อื่นเพราะที่ตรงนั้นผีป่าดุมากไม่ว่าใครไปนอนพักเป็นต้องถูกรบกวนนอนไม่หลับตลอดคืนบางคราวเป็นนกบางคราวเป็นเสือบางคราวเป็นกวางมาคอยรบกวนไม่ให้นอนในเวลากลางคืนในที่สุดก็ตัดสินใจเดินทางข้ามดงใหญ่ขณะที่เดินทางด้วยกันมี3คนคือเราพระภิกษุเขียนและโยมผู้ชายเมื่อเดินเข้าดงไปก็ได้ไปพบสถานที่ดังกล่าวเข้าจริงๆพระภิกษุเขียนได้ทราบเรื่องที่โยมแก่ได้สั่งไว้จึงพูดขึ้นว่าท่านอาจารย์อย่าพักที่นี่เลยจึงได้ตอบว่าต้องพักเป็นอะไรก็รู้กันในคืนนี้ตกลงก็ต้องพักณศาลนี้แล้วได้พูดกับโยมว่าเครื่องบูชาเส้นสูงต่างๆให้โยมรื้อออกเอาไปเผาไฟให้หมดผีอะไรจะมาดีกว่าพระฉันไม่กลัวแต่ชำเลืองดูหน้าพระภิกษุเขียนเห็นหน้าซีดเซียวไปหมดพอถึงเวลาค่ำจึงได้ก่อไฟขึ้นนั่งประชุมธรรมวัดสวดมนต์แล้วบอกว่าขอให้เชื่อมั่นในพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณขอให้ทุกคนเชื่อมั่นจริงๆในคืนนั้นเราเองก็ได้ตั้งอธิษฐานเข้ารุกขมูลผูกกดติดกับต้นไม้และใช้ต้นไม้นุ่นสะนอนยังทรมานตัวไม่กลัวต่อความทุกข์ยากลำบากทุกคนให้นอนอยู่ห่างๆกันพอร้องเรียกได้ยินถึงกันต่างคนต่างอยู่อย่าเห็นแก่นอนให้มากนักเมื่อสั่งเสร็จแล้วต่างคนต่างก็เข้ากฎของตัวเนื่องด้วยได้ตากตามเดินทางมาอย่างเหน็ดเหนื่อยเรากำลังนั่งสวดมนต์อยู่โยมลูกศิษย์กำลังนอนดับได้ยินเสียงพระภิกษุเขียนนอนกลนและละเมอแล้วก็เงียบไปตัวเองก็ชักรู้สึกเหนื่อยจึงได้ล้มตัวลงเอ็นหลังลงนอนประมาณสักครู่หนึ่งได้ยินเสียงเหมือนคนมากระซิบบอกว่ารีบลุกขึ้นจะมีเหตุจึงสะดุ้งตื่นลุกขึ้นมาก็ได้ยินเสียงดังสู้ซ่าห่างจากที่พระภิกษุเขียนนอนอยู่ประมาณ5วาจึงได้รีบจุดเทียนขึ้นแล้วร้องเรียกปลุกให้ลุกขึ้นทุกคนได้ก่อไฟขึ้นแล้วนั่งสวดมนต์อยู่กลางดงใหญ่อันเงียบสงัดนั่งสวดมนต์อยู่สักครู่หนึ่งก็ได้ยินเสียงนกร้องแปลกหูตรงกับคำเล่าของโยมว่าถ้าได้ยินเสียงนกร้องห้ามนอนเพราะจะมีผีตะมอยมาดูดเลือดกินทุกคนจึงต้องนั่งอดนอนกันจนกระทั่งสว่างตอนเช้ามืดได้ต้มข้าวฉันเมื่อฉันแล้วได้ออกเดินไปดูรอบๆที่พักได้เห็นรอยเสือขุดดินเป็นทางยาวพร้อมด้วยขี้ไหมของมันในคืนนั้นได้ปรากฏเหตุขึ้นเพียงเท่านี้รอจนสว่างเห็นลายมือ
ก็ออกเดินทางต่อไปวันยังค่ำไปถึงภูเขาเล็กๆแห่งหนึ่งมีน้ำตกใสสะอาดเสียงน้ำตกดังสนั่นวันไหวจึงได้พากันหยุดพักนอนหนึ่งคืนในคืนนี้ไม่ปรากฏว่ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นตื่นเช้าต้มข้าวฉันฉันเสร็จแล้วก็ออกเดินทางต่อไปถึงเวลาประมาณบ่ายหนึ่งโมงได้พากันนั่งพักผ่อนอยู่ภายใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งโยมคนที่ไปด้วยกันก็เข้ามากราบลาจะรีบออกเดินทางล่วงหน้าไปก่อนจากกันตั้งแต่วันนั้นแล้วไม่ได้พบกันอีกสองคนกับพระภิกษุเขียนพากันเดินทางต่อไปจนเกือบมืดจึงถึงหมู่บ้านคนได้ถามโยมในหมู่บ้านนั้นว่าเห็นโยมคนหนึ่งผ่านมาในหมู่บ้านนี้ไหมปรากฏว่าไม่มีใครรู้เรื่องวันรุ่งขึ้นได้ออกเดินทางไปจนถึงเมืองเชียงแสนเข้าพักอาศัยอยู่ในสวนแห่งหนึ่งประมาณ 2-3 วันแล้วก็ออกเดินทางต่อไปยังจังหวัดเชียงรายเมื่อถึงจังหวัดเชียงรายแล้วได้ไปพักที่ป่าชาเล็กๆแห่งหนึ่งนอกเมืองก็ได้พบกับหลวงพ่อองค์หนึ่งเคยเป็นลูกศิษย์เรามาตั้งแต่ยังไม่ได้บวชชื่อหลวงตาหมื่นหานหลวงตาหมื่นหานได้พาไปแนะนำให้รู้จักกับผู้กำกับการตำรวจจังหวัดเชียงรายทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการเดินทางกลับไปจังหวัดลำปางผู้กำกับการก็ยินดีต้อนรับช่วยเหลือเต็มที่ได้พาไปฝากกับรถยนต์โดยสารได้ขึ้นรถยนต์โดยสารเดินทางต่อไปจนถึงอำเภอพะเยาได้ลงรถยนต์ที่อำเภอพะเยาแล้วออกเดินทางต่อไปเดินผ่านถ้ำผาไททางรกมากจนทะลุเข้าเขตจังหวัดลำปางได้ไปพักอยู่ในวัดเล็กๆแห่งหนึ่งทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของสถานีลำปางหนึ่งคืนรุ่งขึ้นได้ออกเดินทางต่อไปตามทางรถไฟไปถึงถ้ำแห่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าถ้ำแก่งหลวงได้พักอยู่ที่ถ้ำนี้3คืนรู้สึกสบายเพราะเป็นสถานที่สงบสงัดดีได้ออกไปบิณฑบาตในหมู่บ้านก็ไม่มีใครสนใจใส่บาตรต้องฉันข้าวเปล่าอยู่2วันเกลือแม้แต่ก้อนเดียวก็ไม่มีถึงวันที่3ก่อนออกไปบิณฑบาตได้ตั้งอธิษฐานไว้ในใจว่าถ้าวันนี้ไม่มีกับข้าวตกลงในบาตรเราจะไม่ฉันในที่สุดก็ไม่มีอะไรจริงๆมีแต่ก้อนข้าวเหนียวเมื่อกลับมาที่พักแล้วก็มานั่งคิดพิจารณาดูถึงการที่จะเดินทางต่อไปข้างหน้าจึงได้พูดกับพระภิกษุเขียนว่าวันนี้ผมจะเอาข้าวทานปลาผมจะไม่ฉันจังหันจะมีคนเอามาถวายมากเท่าไหร่ผมก็ไม่ฉันท่านเขียนจะว่าอย่างไรจะยอมทำอย่างผมไหมพระภิกษุเขียนตอบว่าผมทำอย่างท่านไม่ได้เพราะฉันข้าวปลามา2วันแล้วชักจะอ่อนเพลียจึงพูดว่าถ้าอย่างนั้นผมจะต้องออกเดินทางก่อนท่านอยากฉันท่านก็ต้องอยู่ก่อนบางทีอาจมีคนเอามาถวายพูดแล้วก็จัดเตรียมบริการออกเดินทางนึกในใจว่าวันนี้จะไม่ขอข้าวใครกินโดยการเข้าไปบิณฑบาตและโดยการพูดถ้ามีใครมาไหว้และนิมนต์ให้ฉันจึงจะฉันออกเดินทางไปได้ประมาณ1ชั่วโมงก็มีโยมหญิงคนหนึ่งวิ่งออกมาจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีประมาณ3หลังคาเรือนยกมือไหว้ขอนิมนต์ไปฉันอาหารในบ้านแล้วก็พูดว่าเมื่อวานนี้สามีของดิฉันไปยิงเก้งมาได้ตัวหนึ่งนึกกลัวบาปจึงอยากทำบุญกับพระฉะนั้นขอนิมนต์ท่านไปให้ได้เราเองก็รู้สึกหิวอยู่บ้างเพราะฉันข้าวเปล่ามา2วันแล้วสามวันนี้ก็ยังไม่ได้ฉันเลยจึงนึกว่าฉันอีกเก้งเสียบ้างเถอะจึงรับนิมนต์เดินจากทางรถไฟไปนั่งพักอยู่ในป่าเบญจมาศใกล้ๆบ้านโยมนิมนต์ขึ้นบ้านก็ไม่ไปพูดว่านั่งตรงไหนฉันตรงนั้นโยมยังได้ยกอาหารมาให้2สำรับพร้อมด้วยข้าว1กล่องเมื่อรับประเคนแล้วก็นั่งฉันจะเต็มอิ่มฉันเสร็จยถาสัพพีให้แล้วก็ลาโยมเดินทางมาตามทางรถไฟอีก2คืนจึงถึงจังหวัดอุตรดิตถ์ในจังหวัดนี้มีลูกศิษย์อยู่หลายคนแต่ไม่ยอมบอกให้ใครทราบได้เดินทางผ่านตลาดไปพักอยู่ที่ป่าช้าแห่งหนึ่งใกล้วัดท่าโพแล้วได้ไปนอนคอยพระภิกษุเขียนอยู่ที่วัดท่าเสา2คืนก็ไม่เห็นมาจึงตัดสินใจว่าเราจากกันต่างคนต่างไปไม่ต้องห่วงกัน

ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการชีวประวัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอเชิญกลับมาติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันรุ่ง

เรื่องพุทธจริตคำว่าพุทธจริตแปลว่าจิตท่องเที่ยวไปในอารมณ์ของความฉลาดท่านที่มีจิตหรือว่ามีอารมณ์ของความฉลาดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงให้กรรมฐานสนับสนุนไว้4อย่างจริตทั้งสองประการคือศรัทธาจริตกับพุทธจริตโดยองค์สมเด็จพระธรรมสามิสอนทรงยกย่องสรรเสริญว่าเป็นจริตที่จะพึงเข้าถึงมรรคผลได้โดยง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งศรัทธาจริตองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้กรรมฐานสนับสนุนไว้ในชั้นพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีสำหรับพุทธจริตนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้กรรมฐานสนับสนุนไว้เข้าถึงอรหัตผลทีนี้องค์สมเด็จพระทศพลทรงเห็นว่าเป็นคนฉลาดจึงได้ให้กรรมฐานเฉพาะคนฉลาดไว้เพื่อปฏิบัติสำหรับท่านที่มีอารมณ์เป็นพุทธจริตจะสังเกตได้ง่ายว่าเป็นคนมีสมองไวมีความเฉลียวฉลาดสามารถปฏิบัติการทั้งปวงเกือบหมดวิชาการใดๆที่ไม่เคยศึกษามาในการก่อนแต่มีนิสัยในการลอกแบบอย่างหนึ่งนิสัยค้นคว้าด้วยสมองด้วยตนเองอย่างหนึ่งโดยการใช้การสังเกตการเรียกว่าเป็นการศึกษานอกมหาวิทยาลัยหรือว่าการศึกษานอกโรงเรียนคนประเภทนี้ที่มีจริตแบบนี้สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้เกือบทั้งหมดถ้าสิ่งนั้นไม่เกินวิสัยของมนุษย์ธรรมดาและถ้าสามารถจะผ่านสายตาไปได้แล้วท่านประเภทนี้ทำได้คำว่าไม่สามารถจะไม่มีสำหรับท่านที่มีนิสัยเป็นพุทธจริตเพราะว่ามีจิตอบรมมาแล้วด้วยดีในอดีตชาติฉะนั้นองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถจึงให้กรรมฐานเฉพาะคนฉลาดไว้สำหรับท่านที่มีจริตเป็นพุทธจริตกรรมฐาน4อย่างสำหรับพุทธจริตองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถจึงให้กรรมฐานเป็นเครื่องประกอบการปฏิบัติหรือความนึกคิดไว้4อย่างคือ 1. มรณานุสติกรรมฐานนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ 2. จตุธาตุว่าวัฏฐาน4พิจารณาขันธ์5ว่าเป็นธาตุ4คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟ3. อาหารเรปฏิกูลสัญญาพิจารณาอาหารว่าเป็นของสกปรกไม่ติดในรสอาหารไม่ติดในกลิ่นหรือในสีของอาหารไม่มัวเมาในเรื่องของอาหาร 4. อุปสมานุสติกรรมฐานนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์รวมความว่ากรรมฐานทั้ง4อย่างนี้ถ้าคนไม่ฉลาดมีความขลาดในชีวิตเขาจะไม่ยอมคิดถึงความตายเป็นสำคัญเมื่อคิดถึงความตายขึ้นมาเมื่อไรก็จะมีความหวาดหวั่นแต่สำหรับท่านที่ทรงปัญญาสูงคือพุทธจริตจะมีอารมณ์คิดถึงว่าความตายเป็นของธรรมดาไม่ใช่ของแปลกเพราะทราบอยู่แล้วว่าคนและสัตว์เกิดมาเท่าใดก็ตายหมดเท่านั้นคนทุกคนต่างคนต่างเดินเข้าหาความตายทุกวันทุกเวลาจึงเห็นว่าความตายเป็นกีฬาของชีวิตพุทธจริตเห็นความตายเป็นกีฬาของชีวิตสำหรับท่านที่มีปัญญาฉลาดประเภทพุทธจริตท่านที่มีอารมณ์จิตเห็นความตายเป็นกีฬาของชีวิตสำหรับท่านที่มีน้ำใจฉลาดจัดว่าเป็นประเภทพุทธจริตมีอารมณ์คิดค้นหาความจริงอยู่เป็นปกติจึงมีความรู้สึกว่าความตายเป็นกีฬาของชีวิตทั้งนี้เพราะว่าจะคิดว่าเป็นกีฬาหรือไม่เป็นกีฬาก็ตามวันเวลาล่วงไปล่วงไปชีวิตของคนและสัตว์ก็เคลื่อนเข้าหาความตายทุกขณะฉะนั้นท่านที่มีความฉลาดและมีความรู้สึกว่าความตายเป็นเรื่องปกติของขันธ์ 5คือร่างกายยังไงยังไงก็ต้องตายแน่จะตายเช้าตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายกลางคืนตายกลางวันเจ็บป่วยตายแก่ตายไปเอง
หรือว่ามีอุบัติเหตุตายไม่สำคัญตายเหมือนกันหมดทีนี้เวลากำหนดของความตายของชีวิตเป็นของไม่แน่นอนอาจจะตายเมื่อแก่ตายเมื่อวัยกลางคนอาจจะตายเมื่อเป็นหนุ่มสาวอาจจะตายตั้งแต่เป็นเด็กบางคนเกิดมายังไม่ทันพ้นครรภ์ของมารดาก็ตายความเกิดเป็นทุกข์เป็นอันว่าความตายนี้เป็นกีฬาประจำใจของท่านผู้เป็นพุทธจริตมีจิตที่มีอารมณ์ฉลาดจึงมีความไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าการเกิดแล้วก็เดินเข้าไปสู่ความตายเป็นปัจจัยของความทุกข์ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าชาติปิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์คนกว่าจะเกิดมาได้ก็แสนลำบากก่อนที่จะเกิดมาจากไหนเราไม่ทราบแต่ทว่าขณะที่อยู่ในครรภ์มารดาถ้าเราจะนึกน้อมใจเข้าไปดูภาพของเด็กในครรภ์จะนั่งอยู่ในสภาพคุดคู้เหยียดเท้าเหยียดมือก็ไม่ได้มีสภาพเหมือนกับว่าคนนั่งกอดเข่านั่งชันเข่าใช้เวลาประมาณ10เดือนนับตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิเมื่อปฏิสนธิใหม่ๆจิตเข้าสู่ครรภ์มารดาสภาวะของก้อนเลือดยังไม่ใหญ่ยังรู้สึกมีความสบายสำหรับห้องนั้นมีอุปมาเหมือนกับคนนอนอยู่ในห้องกว้างๆต่อมาก้อนเลือดนั้นจับกลุ่มมากขึ้นเป็นร่างกายขึ้นมาก้อนโตเท่าไรก็ปรากฏว่าห้องคือครรภ์ของมารดานั้นแคบลงไปทุกทีในที่สุดเมื่อร่างกายนี้มีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นเต็มที่ก็ปรากฏว่าห้องคับตัวไม่สามารถจะเหยียดมือเหยียดเท้าออกไปได้อาการอย่างนี้มันเต็มไปด้วยความทรมานกายทรมานใจจะปวดจะเมื่อยประการใดก็ตามขยับขยื่นกายไม่ได้เป็นการทรมานอย่างที่สุดขณะที่อยู่ในครรภ์ของมารดาก็แสนจะลำบากถ้ามารดาบริโภคอาหารร้อนเกินไปเผ็ดเกินไปเปรี้ยวเกินไปเค็มเกินไปหรือว่าเคลื่อนไหวกายมากเกินไปเด็กที่อยู่ภายในก็จะมีความลำบากมีทุกขเวทนาทำให้เกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจขึ้นความจริงการอยู่ในครรภ์ของมารดาเต็มไปด้วยความทุกข์เรียกว่าชาติปิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์แต่คนมองไม่เห็นความจริงไม่สามารถจะเห็นได้ด้วยตาเนื้อก็น่าจะคิดด้วยตาของปัญญาเพราะอาศัยปัญญาที่มีอยู่ควรจะรู้ได้สำหรับท่านที่มีจริตเป็นพุทธจริตคือจิตประกอบไปด้วยความรู้หรือจิตประกอบไปด้วยความฉลาดย่อมเห็นโทษของการเกิดตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดานี้เมื่อคลอดออกจากครรภ์มารดาขณะที่อยู่ในครรภ์ของมารดามีความอบอุ่นจากธาตุไฟของมารดาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงทำให้ร่างกายสบายเวลาคลอดออกจากครรภ์มารดาออกมาใหม่ๆกระทบความร้อนกระทบความหนาวจากอากาศเกิดสัมผัสใหม่มีการแสบตัวจึงร้องจ้าออกมาแต่หมอตำแยบางคนเข้าใจว่าเด็กร้องเสียงดังมีความแข็งแรงดีแต่ความจริงไม่ใช่ความแข็งแรงของเด็กแต่อาจจะเป็นความแข็งแรงก็ได้แต่การร้องนั้นเด็กไม่ใช่ดีใจหรือไม่ใช่มีความพอใจใดๆเป็นการแสบกายที่ทนไม่ไหวเพราะมากระทบกระทั่งกับอาการที่ไม่เคยสัมผัสมาในการก่อนมีความหนาวมีความร้อนเป็นต้นทนไม่ไหวจึงร้องนี่จะเห็นได้ว่าแม้จะคลอดออกจากครรภ์มารดาก็เป็นทุกข์เสียแล้วไม่เป็นเรื่องต่อมาเมื่อคลอดจากครรภ์มารดาอาหารที่เคยอยู่ในครรภ์ก็ได้รับการสัมผัสคือหล่อเลี้ยงจากครรภ์ของมารดามารดาบริโภคอาหารอะไรเข้าไปร่างกายก็ผลิตอาหารส่งให้เด็กทางสมองแต่ครั้นออกจากครรภ์มารดาแล้วโอกาสนั้นไม่มีคราวนี้เกิดความลำบากใหญ่หิวขึ้นมาเมื่อไรมารดาไม่ทราบบุคคลผู้เลี้ยงไม่ทราบ
เขาจะทราบต่อเมื่อเด็กแสดงอาการร้องให้ปรากฏเมื่อหิวจนกระทั่งทนไม่ไหวจึงร้องนี่แสดงถึงความลำบากพระพุทธเจ้ากล่าวว่าชิมัจฉาปรมาโรคาความหิวเป็นโรคคือเป็นอาการเสียดแทงอย่างยิ่งนี่เป็นปัจจัยของความลำบากการเลี้ยงตัวเองไม่ได้เป็นทุกข์ปวดอุจจาระปัสสาวะบิดามารดาผู้เลี้ยงยังไม่รู้ในที่สุดก็ต้องถ่ายราดออกมาทั้งที่มีกลิ่นมีความเหม็นก็ต้องทนเพราะช่วยตัวเองไม่ได้ปัจจัยส่วนนี้เป็นความทุกข์พอมีอาการป่วยไข้ไม่สบายก็บอกใครก็ไม่ได้กว่าเขาจะทราบอาการทุกข์ทรมานอาการเสียดแทงทั้งหลายนั้นอาการก็แสดงออกมาจนทนไม่ไหวร้องบิดกายบ้างมือกำเท้ากำบ้างอย่างนี้เป็นต้นความเศร้าโศกเสียใจและภัยอันตรายเพราะอาศัยความรักเป็นเหตุสำหรับบุคคลผู้มีปัญญาคือมีความฉลาดมีความเข้าใจชัดเมื่อการเกิดเป็นทุกข์ความทุกข์ไม่มีแต่เพียงเท่านี้เมื่อถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็มีความทุกข์เป็นการปรารถนาในการแสวงหาคู่ครองบ้างเมื่อยังไม่ได้สมความปรารถนาเป็นทุกข์เมื่อได้มาแล้วก็เจริญความทุกข์ให้มากขึ้นเพราะว่าลำพังตัวเองมีความสุขพอสมควรทุกข์บ้างก็ไม่มากเมื่อมีคู่ครองเข้ามาก็จะต้องเอาใจอีกพวกหนึ่งไม่ใช่คนคนเดียวและการกระทบกระทั่งซึ่งกันและกันด้วยอำนาจของความรักเป็นปัจจัยเป็นเหตุนำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจเป็นเหตุนำมาซึ่งอันตรายที่จะพึงถึงตัวที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าความเศร้าโศกเสียใจมาจากความรักภัยอันตรายจะพึงมีมาได้จากความรักเป็นปัจจัยถ้าหากว่าเราไม่รักเราไม่พอใจซะอย่างเดียวใครจะป่วยใครจะตายของใครจะหายก็ช่างทำไม่สนใจไว้ก่อนความเศร้าโศกเสียใจก็ไม่มีที่มีความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมานี้ก็เพราะทุนเดิมมีความรักอยู่ก่อนองค์สมเด็จพระชินวรทรงเห็นโทษของความรักความผูกพันเกินไปโดยไม่นึกถึงกฎธรรมดานี่คนที่เกิดมาอาศัยกิเลสเป็นเครื่องนำหน้ามีความรักความพอใจมีความยึดเหนี่ยวซึ่งกันและกันทั้งด้านที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเมื่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ต้องสลายไปจากไปความเศร้าโศกเสียใจมันก็ปรากฏเหตุแห่งความรักจะมีขึ้นมาได้ความเศร้าโศกเสียใจจะมีขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยความเกิดเป็นสำคัญถ้าไม่เกิดสักอย่างเดียวก็ไม่มีอะไรจะมารักกันจะมีอะไรมาหวงแหนจะมีอะไรมาเป็นเครื่องแยกตัวกันหรือจากกันนี่จึงกล่าวว่าอันตรายจะพึงเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยความรักเป็นเหตุนี่องค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ตรัสชี้ให้เห็นชัดๆว่าคนที่เรารักก็ดีของที่เรารักก็ดีถ้าใครมาล่วงละเมิดสิทธิ์ของเราต้องพร้อมที่จะป้องกันสิทธิ์ทั้งหลายเหล่านั้นขณะที่จะเข้าไปป้องกันก็ต้องเกิดการต่อสู้กันประกาศตนเป็นศัตรูกับบุคคลผู้ละเมิดสิทธิ์ตอนนี้อันตรายจะพึงมีได้เพราะอาศัยความรักเป็นเหตุนี่องค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ทรงเห็นว่าท่านที่มีจริตเป็นพุทธจริตคือมีจิตมีความรอบรู้เป็นคนฉลาดสามารถจะพิจารณาผลของความเกิดว่าเป็นทุกข์เรียกว่าชาติปิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์เห็นได้อย่างนี้องค์สมเด็จพระชินสีห์จึงแสดงให้บุคคลทั้งหลายเหล่านี้ทราบชัดว่าท่านจะต้องตายเป็นปกติแต่ว่าก่อนที่จะตายท่านเป็นทุกข์ก่อนทุกข์เนื่องจากความเป็นอยู่ทุกข์เนื่องจากความสัมพันธ์ถึงเวลาความใกล้จะตายขึ้นมานั้นความทุกข์จากขันธ์ห้ามันก็มีมากขึ้นเพราะทุกขเวทนามาบีบคั้นประสาทจนทนไม่ไหวจึงตายนี่เป็นอันว่า
องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงทราบชัดว่าท่านที่มีความฉลาดไม่มีความหวั่นไหวในความตายเพราะรู้ตัวว่าจะต้องตายเพราะรู้ตัวว่าการเกิดมาก่อนที่จะถึงความตายมันเต็มไปด้วยความทุกข์และความตายนี้ก็ไม่มีนิมิตเครื่องหมายฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงทรงแนะนำให้ท่านทั้งหลายเหล่านี้ใช้ปัญญาพิจารณากรรมฐานที่มีคุณใหญ่ต่อไปเพื่อความไม่ประมาทโดยคิดว่าในเมื่อความเกิดมันเป็นทุกข์ความแก่มันเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ทุกข์เพราะความเกิดเกิดมาเพื่อความตายทรัพย์สินทั้งหลายที่จะพึงหามาด้วยความยากลำบากในที่สุดก็พลัดพรากจากกันเมื่อความตายเข้ามาถึงเมื่อความเกิดมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ทุกข์แล้วก็ต้องตายถ้าตายแล้วก็มาเกิดใหม่จะมีประโยชน์อะไรก็ต้องกลับมาทุกข์ตามนี้ขึ้นชื่อว่าความทุกข์มันก็หาที่สิ้นสุดไม่ได้ต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงได้ทรงแนะนำให้หาที่สุดของความทุกข์ให้พบคือเดินก้าวไปหาที่สุดของความทุกข์คำว่าที่สุดของความทุกข์ก็คือไม่ต้องการมีความทุกข์ต่อไปจงเห็นโทษของขันธ์ห้าต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงแนะนำท่านผู้ทรงพุทธจิตจิตมีความฉลาดกว่าความตายในอดีตชาติมันมีมาไม่น้อยควรจะเกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายทำความตายให้ถึงที่สุดหมายถึงว่าเลิกตายกันเสียทีจบความตายไม่มีความเกิดต่อไปถ้าไม่มีความเกิดต่อไปตัวทุกข์ที่มาจากขันธ์ห้ามันก็ไม่มีอีกทำอย่างไรจึงจะก้าวต่อไปถึงความไม่เกิดตอนนี้พระพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าท่านจงพิจารณาขันธ์ห้าของท่านว่ามันมีอะไรเป็นปัจจัยมีอะไรเป็นเครื่องสั่งสมก่อตัวขึ้นมาสมเด็จพระบรมศาสดาทรงแนะนำว่าท่านมีความฉลาดอยู่แล้วจงใช้ความฉลาดให้เป็นประโยชน์แล้วก็จงเห็นโทษของธาตุสี่ได้แก่ขันธ์ห้าหรือว่าเห็นโทษของขันธ์ห้าที่ประกอบด้วยธาตุสี่มองดูขันธ์ห้าด้วยเจตนาดีคือเอาความฉลาดเข้ามองไม่ใช่เอาความโง่เข้ามองว่าขันธ์ห้าที่เรียกกันว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่สิ่งทั้งห้าประการนี้มีอะไรสำคัญส่วนสำคัญที่สุดก็คือรูปถ้าไม่มีรูปเสียอย่างเดียวเวทนาจะมีมาจากไหนสัญญาเป็นเครื่องกำหนดรู้ว่าเรานั่นเป็นเรานี่เป็นของเรานั่นเป็นของเราจะมีมาจากไหนสังขารอารมณ์ที่ปรุงแต่งให้คิดไปในด้านอกุศลจะมีมาจากไหนถ้าไม่มีรูปเสียอย่างเดียวขันอีกสี่ต่อไปไม่มีประโยชน์เพราะขันสี่ทั้งหลายเหล่านั้นเป็นขันที่เกาะรูปเมื่อรูปสลายตัวเมื่อไรขันธ์สี่ก็สลายตัวเมื่อนั้นคำว่าวิญญาณในขันธ์ห้าไม่ได้หมายถึงจิตในสมัยนี้เขาใช้ศัพท์ว่าประสาทเป็นการสมควรเห็นว่าถูกต้องควรจะนำศัพท์นี้มาใช้ตามศัพท์สมัยใหม่จะได้เข้าใจกันชัดเพราะหลายท่านเอาวิญญาณกับจิตเข้ามาประสมประเสกันจนไม่รู้ว่าใครเป็นใครเป็นเหตุทำให้จิตฟั่นเฟือนรับจุดถึงหลักความจริงไม่ได้องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงชี้ชัดลงไปบอกว่าเรื่องที่จะมีความทุกข์เนื่องจากร่างกายเพราะธาตุสี่เป็นเหตุเป็นสำคัญถ้าธาตุสี่ไม่ก่อตัวขึ้นมาเป็นร่างกายอีกขันธ์สี่ซึ่งเรียกกันว่าขันธ์ห้ามีรูปสัญญาสังขารวิญญาณคือตัดรูปออกรูปเป็นธาตุสี่ว่ามันเป็นธาตุที่ควรจะบูชาหรือไม่ควรจะบูชาโดยเฉพาะธาตุที่มันรวมตัวเป็นกายธาตุสี่มีอะไรบ้างของที่แข็งได้แก่เนื้อก
ระดูกในร่างกายท่านเรียกว่าธาตุดินความอบอุ่นในร่างกายท่านเรียกกันว่าธาตุไฟของเหลวมีปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำลายเหงื่อเป็นต้นอย่างนี้ท่านเรียกว่าธาตุน้ำอาการพลัดไปในร่างกายที่เรียกว่าลมหายใจบ้างท่านเรียกว่าธาตุลมเป็นอันว่าส่วนใหญ่ของธาตุที่ประกอบเข้ามาเป็นร่างกายมีธาตุสี่อนิจจลักษณะสำหรับธาตุสี่นี้องค์สมเด็จพระมหามุนีให้พิจารณาตามกฎของอนิจจลักษณะว่ามันมีความไม่เที่ยงไหมมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟที่ประกอบกันเข้ามาเป็นกายมันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงมันเที่ยงหรือมันทรงตัวพิจารณาไปแล้วเห็นว่าสภาพของธาตุสี่นี้มันไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงจริงๆเกิดมาเป็นเด็กก็ต้องเป็นเด็กอยู่อย่างนั้นตลอดกาลตลอดสมัยต้องไม่เคลื่อนมาถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือว่าจะมาเที่ยงตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็ต้องไม่แก่หรือจะต้องเที่ยงตอนแก่มันก็ต้องไม่ตายเป็นอันว่าถ้ามีการเคลื่อนไหวอยู่ได้อย่างนี้แสดงอาการของมันว่าไม่เที่ยงนี่การที่มันไม่เที่ยงนี่มันเป็นปัจจัยของความสุขหรือความทุกข์นั่งมองนั่งคิดตามความเป็นจริงร่างกายที่ไม่เที่ยงเป็นสุขหรือทุกข์สิ่งที่มองเห็นง่ายๆว่าไม่เที่ยงก็ควรดูมันตลอดวันนั่นก็คืออาหารร่างกายมีความเสื่อมไปเป็นตามปกติแต่ความเสื่อมของเจ้าร่างกายมองไม่เห็นเพราะว่าไม่ได้ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาถ้าใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาจริงๆแล้วจะมองเห็นชัดว่าร่างกายมันเสื่อมทุกขณะจิตที่เคลื่อนไปวันเวลาที่เคลื่อนไปถึงขณะใดก็ตามทีร่างกายความเสื่อมก็เคลื่อนไปตามนั้นกายก็เสื่อมลงไปด้วยจะเห็นความเสื่อมได้ชัดนี่คือร่างกายต้องการอาหารนำไปปลนเปลือชดใช้กับส่วนที่เสียไปเจ้าขันห้าที่ประกอบไปด้วยความทุกข์เจ้าขันห้าที่มีอารมณ์อกตัญญูไม่รู้คนที่เลี้ยงมานานแสนนานแต่มันไม่รู้จักคุณไม่มีการยับยั้งการเคลื่อนไหวการทำลายตัวเองมันจะไปพังเมื่อไรก็เชิญมันพังเมื่อไรเลิกคบกันเมื่อนั้นความสบายก็เข้ามาถึงธาตุสี่ไม่มีการทรงตัวเป็นอันว่าธาตุสี่เป็นปัจจัยของความทุกข์เพราะว่ามันมีการร่อยหรอเป็นปกติไม่มีการทรงตัวมีการขาดแคลนอยู่ตลอดเวลาจะเห็นได้ว่าธาตุสี่ที่ร่อยหรอลงไปเสื่อมตัวลงไปสลายตัวลงไปก็เพราะว่าธาตุสี่ต้องการอาหารเป็นเครื่องตอบแทนในสิ่งที่สิ้นไปเปลืองไปหมดไปทีนี้การเพิ่มเติมอาหารของธาตุสี่ไม่มีการทรงตัวแน่นอนต้องเพิ่มกันทุกวันแสดงว่ามันสลายตัวทุกวันการที่ต้องเพิ่มอาหารเกิดจากอะไรเกิดจากความหิวความหิวที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าชิมัชฌาปรมาโรคาความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งคำว่าโรคแปลว่าอาการเสียดแทงทีนี้เสียดแล้วทำให้ใจเป็นทุกข์มีอาการเสียดมามีอาการปวดมีอาการต้องการมีอาการกระหายมากขึ้นเป็นอาการของความทุกข์นี่เป็นอันว่าธาตุดินมันเสื่อมเมื่อธาตุดินที่มันเสื่อมแล้วธาตุน้ำมันเสื่อมด้วยไหมอาหารทุกครั้งหรือก่อนจะกินอาหารหนักทุกครั้งที่ร่างกายต้องการก็คือน้ำน้ำต้องประกอบอยู่ตลอดเวลาแสดงว่าธาตุน้ำก็เสื่อมไปด้วยเพราะว่าร่างกายใช้ให้หมดไปสำหรับธาตุลมกับธาตุไฟก็มีสภาพไม่ทรงตัวนักบางครั้งสำหรับธาตุไฟถึงแม้ว่าร่างกายอบอุ่นดีบางครั้งเย็นเกินไปพอความอบอุ่นน้อยเกินไปร่างกายรู้สึกว่าไม่สบายลมก็ไม่แน่นักเหมือนกันบางทีขึ้นมากกว่าลง
หรือลมมากกว่าขึ้นที่เรียกว่าโรคลมโรคลมนี้มีความร้ายแรงมากโรคลมที่มีความสำคัญมากก็คืออหิวาตกโรคอหิวาตกโรคแปลว่าโรคลมที่มีพิษเหมือนงูนี่ลมเหมือนกันแม้แต่ลมหายใจก็ไม่สู้สบายนักบางครั้งหายใจสะดวกบางครั้งหายใจไม่สะดวกเป็นอันว่าสภาพของธาตุสีนี่ไม่ทรงตัวถ้าพิจารณาในด้านวิปัสสนาญาณจะเห็นว่ามันมีความเสื่อมเป็นปกติและมีสภาพนำมาซึ่งความทุกข์ไม่ใช่นำความสุขมาให้ในที่สุดจะประคับประคองเพียงใดก็ตามมันก็สลายตัวพังมัดอยู่ไม่ได้ถ้าจะเอาจิตเข้าไปเกาะร่างกายว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูตรัสว่านั่นมันเป็นนิสัยของคนที่มีความโง่เป็นปัจจัยเพราะว่าเป็นวิสัยของท่านที่มีจริตคือวิตกจริตหรือโมหะจริตมีความคิดไม่ฉลาดมีความเกาะอยู่ตามปกติไม่คิดถึงความเป็นจริงว่าร่างกายนี้มีสภาพเกิดขึ้นและมีการเคลื่อนไหวไปแล้วก็มีการสลายตัวไปในที่สุดเป็นเรื่องของคนโง่ประเภทนั้นสำหรับคนฉลาดต้องมองเห็นความจริงตามปกติด้วยปัญญาของตนเองเมื่อตนไม่รู้มาก่อนได้รับคำแนะนำแต่เพียงหัวข้อจากบุคคลใดท่านผู้นี้ก็สามารถจะเจรนัยให้เข้าใจชัดละเอียดละออได้เป็นอันว่าพิจารณาในด้านของวิปัสสนาญาณเห็นว่าร่างกายไม่เป็นเรื่องไม่เป็นเครื่องที่ควรจะเกาะเข้าไว้อุปมาเหมือนกับคนฆ่าวัวในด้านมหาสติปัฏฐานสูตรองค์สมเด็จพระจอมไตรให้พิจารณาในด้านสมถะควบคู่คือตัดอารมณ์ยึดในร่างกายให้พิจารณาร่างกายเหมือนกับคนฆ่าวัวเมื่อฆ่าวัวแล้วก็เอาหนังกับเนื้อไปไว้กองหนึ่งกระดูกเอาไว้กองหนึ่งเอาตับไตไส้ปอดไปไว้กองหนึ่งเอาพวกน้ำเลือดน้ำเหลืองไปไว้กองหนึ่งแล้วก็มาพิจารณาวัวทั้งร่างกายมีส่วนไหนบ้างที่เป็นของสะอาดไปจับหนังจับเนื้อที่มันเกอะรังไปด้วยเลือดรู้สึกว่าสกปรกเหม็นคาวจับแล้วเปื้อนมือต้องไปล้างทีนี้จะไปดูกระดูกก็สกปรกดูตับไตไส้ปอดภายในที่นำมากองไว้ก็ไม่น่ามองไปดูน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอุจจาระปัสสาวะที่นำไปกองไว้ส่วนหนึ่งก็แสนจะโสโครกด้านสมถภาวนาก็เป็นอันว่าธาตุสี่ที่ประกอบขึ้นมาว่าเป็นร่างกายนี้เต็มไปด้วยความสกปรกเป็นของไม่น่ารักมองในด้านนี้เป็นด้านสมถภาวนาด้านวิปัสสนาภาวนาแล้วก็มองในด้านของวิปัสสนาภาวนาว่าไม่น่ารักแล้วมันก็มีความไม่เที่ยงมีอาการเป็นทุกข์มีอาการสลายตัวไปในที่สุดจุดนี้จุดหนึ่งที่องค์สมเด็จพระประทีปแก้วทรงแนะนำให้ท่านที่มีความฉลาดที่เรียกว่าพุทธจริตให้คิดถึงความตายว่าความเกิดมันก็เป็นทุกข์ความแก่มันก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์เกิดใหม่ต่อไปมันก็เป็นทุกข์ใหม่ก้าวต่อไปเพื่อเป็นการหนีความตายเข้ามาพิจารณาธาตุสี่เป็นสมถะและวิปัสสนาคือถ้าอารมณ์จิตทรงตัวเป็นเอกัคคตารมณ์มีความไม่นิยมในร่างกายถ้าจะว่ากันไปจริงๆเท่านี้ก็เป็นอรหันต์แล้วสบายแล้วพิจารณาสักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐิเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เรา

ท่านี้ก็หมดเป็นพระอรหันต์จิตใจไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นในร่างกายปล่อยให้มันมีสภาพเป็นอย่างไรก็ช่างมันการประคับประคองร่างกายถือเป็นกฎธรรมดาถ้าประคับประคองไม่ไหวจะตายก็ปล่อยการประคับประคองเราทำเพื่อเป็นการประคับประคองเพื่อที่จะได้อาศัยเอาร่างกายไว้ใช้ให้เป็นประโยชน์เป็นสาธารณประโยชน์ความจริงเท่านี้ก็พอไม่ต้องพูดต่อไปอีกก็เป็นพระอรหันต์แล้วเป็นอันว่าข้อต่อไปเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรเห็นว่าควรให้มั่นคงไม่สะดุ้งกลัวต่อความวิปัสสนาที่นี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากจะให้เห็นลึกลงไปว่าร่างกายที่เราปรนเปรอมันนั้นมันเกิดมาจากสภาวะแห่งความสกปรกและต่อมาเราก็เอาของสกปรกเข้าไปบำรุงบำเรอมันของสกปรกเหล่านั้นได้แก่ให้อาหารทุกชิ้นทุกส่วนที่เรารับประทานบริโภคกันทุกๆวันเป็นของมาจากพื้นฐานแห่งความสกปรกขณะมันเกิดขึ้นมาก่อตัวเป็นขึ้นมามันก็มาจากพื้นฐานแห่งความสกปรกการหล่อเลี้ยงลำต้นหรือร่างกายให้เจริญขึ้นก็มาจากอาหารที่เป็นของสกปรกและตัวของอาหารก็จะเป็นวัตถุแร่ธาตุพืชผักหรือสัตว์ก็ตามก็เป็นวัตถุแร่ธาตุและสัตว์ที่เต็มไปด้วยความสกปรกปรุงอาหารเป็นชิ้นเป็นของสกปรกฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสั่งสอนแนะนำคนฉลาดอันนี้คนโง่แนะนำไม่ได้ต้องแนะนำให้ได้แต่คนฉลาดฝ่ายเดียวฉะนั้นคนที่ฉลาดองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถทรงแนะนำว่าจงพิจารณาอาหารตามความเป็นจริงพิจารณาอาหารทุกอย่างที่เป็นของสกปรกพิจารณาว่าการหล่อเลี้ยงร่างกายของเราหล่อเลี้ยงด้วยของสะอาดหรือของสกปรก

0: านังคณะสูตรว่าด้วยผู้ไม่มีกิเลสสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีณที่นั้นแลท่านพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลายว่า
1: ดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลาย
0: ภิกษุเหล่านั้นรับคำท่านพระสารีบุตรแล้วบุคคลสี่จำพวกท่านพระสารีบุตรได้กล่าวคำนี้ว่า
1: ดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลสี่พวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลกสี่พวกนั้นเป็นไฉนดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้มีกิเลสแต่ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าเรามีกิเลสในภายในอันหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้มีกิเลสรู้ตามความเป็นจริงว่าเรามีกิเลสในภายในบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่มีกิเลสแต่ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าเราไม่มีกิเลสในภายในอันหนึ่งบุคคลในโลกนี้ไม่มีกิเลสรู้ตามความเป็นจริงว่าเราไม่มีกิเลสในภายในในบุคคลสี่พวกนั้นบุคคลใดมีกิเลสแต่ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าเรามีกิเลสในภายในบุคคลสองพวกที่มีกิเลสเหมือนกันนี้บุคคลนี้บัณฑิตกล่าวว่าเป็นบุรุษเลวทรามในบุคคล

0: สี่พวกนั้นบุคคลใดมีกิเลสรู้ตามความเป็นจริงว่าเรามีกิเลสในภายในบุคคลสองพวกที่มีกิเลสเหมือนกันนี้บุคคลนี้บัณฑิตกล่าวว่าเป็นบุรุษประเสริฐในบุคคลสี่พวกนั้นบุคคลไม่มีกิเลสแต่ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าเราไม่มีกิเลสในภายในบุคคลสองพวกที่ไม่มีกิเลสเหมือนกันนี้บุคคลนี้บัณฑิตกล่าวว่าเป็นบุรุษเลวทรามในบุคคลสี่พวกนั้นบุคคลใดไม่มีกิเลสรู้ตามความเป็นจริงว่าเราไม่มีกิเลสในภายในบุคคลสองพวกที่ไม่มีกิเลสเหมือนกันนี้บุคคลนี้บัณฑิตกล่าวว่าเป็นบุรุษประเสริฐ
1: เมื่อท่านพระสารีบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระมหาโมคคัลลานะได้กล่าวคำนี้กับท่านพระสารีบุตรว่า
2: ดูกระพระสารีบุตรผู้มีอายุอะไรหนอเป็นเหตุอะไรหนอเป็นปัจจัยที่เป็นเครื่องทำให้บุคคลสองพวกผู้มีกิเลสเหมือนกันนี้คนหนึ่งบัณฑิตกล่าวว่าเป็นบุรุษเลวทรามคนหนึ่งบัณฑิตกล่าวว่าเป็นบุรุษประเสริฐดูกระพระสารีบุตรผู้มีอายุอะไรหนอเป็นเหตุอะไรหนอเป็นปัจจัยที่เป็นเครื่องทำให้บุคคลสองพวกผู้ไม่มีกิเลสเหมือนกันนี้คนหนึ่งบัณฑิตกล่าวว่าเป็นบุรุษเลวทรามคนหนึ่งบัณฑิตกล่าวว่าเป็นบุรุษประเสริฐ
0: ดูกระท่านผู้มีอายุในบุคคลสี่พวกนั้นบุคคลใดมีกิเลสแต่ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าเรามีกิเลสในภายในข้อนี้อันบุคคลนั้นพึงหวังได้คือเขาจักไม่ยังความพอใจให้เกิดจักไม่พยายามจักไม่ปรารภความเพียรเพื่อละกิเลสนั้นเสียเขาจักเป็นผู้มีราคะโทสะโมหะมีกิเลสมีจิตเศร้าหมองทำกาละเหมือนภาชนะสำริดที่บุคคลนำมาแต่ร้านตลาดหรือแต่สกุลช่างทองอันละอองและสนิมจับอยู่โดยรอบเจ้าของก็ไม่ใช้และไม่ขัดสีภาชนะสำริดนั้นซ้ำเก็บมันไว้ในที่มีละอองเมื่อเป็นอย่างนี้สมัยอื่นภาชนะสำริดนั้นจะพึงเป็นของเศร้าหมองสนิมจับยิ่งขึ้นฉันใด
2: อย่างนั้นหรือท่านผู้มีอายุ
0: อย่างนั้นแหละท่านผู้มีอายุบุคคลนี้ก็ฉันนั้นยังมีกิเลสแต่ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าเรามีกิเลสในภายในข้อนี้อันบุคคลนั้นพึงหวังได้คือเขาจักไม่ยังความพอใจให้เกิดจักไม่พยายามจักไม่ปรารภความเพียรเพื่อละกิเลสนั้นเสียเขาจักเป็นผู้มีราคะโทสะโมหะมีกิเลสมีจิตเศร้าหมองทำกาละดูกระท่านผู้มีอายุในบุคคลสี่พวกนั้นบุคคลใดมีกิเลสรู้ตามความเป็นจริงว่าเรามีกิเลสในภายในข้อนี้อันบุคคลอันพึงหวังได้คือเขาจักยังความพอใจให้เกิดจักพยายามจักปรารภความเพียรเพื่อละกิเลสนั้นเสียเขาจักเป็นผู้ไม่มีราคะโทสะโมหะ ไม่มีกิเลสมีจิตไม่เศร้าหมองทำกาละเปรียบเหมือนภาชนะสำริดที่บุคคลนำมาแต่ร้านตลาดหรือแต่สกุลช่างทองอันละอองและสนิมจับอยู่โดยรอบเจ้าของใช้ขัดสีภาชนะสำริดนั้นและไม่เก็บมันไว้ในที่มีละอองเมื่อเป็นเช่นนี้สมัยอื่นภาชนะสำริดจะเป็นของหมดจดผ่องใสฉันใด
2: อย่างนั้นหรือท่านผู้มีอายุ
0: อย่างนั้นแหละท่านผู้มีอายุบุคคลนี้ก็ฉันนั้นมีกิเลสรู้ตามความเป็นจริงว่าเรามีกิเลสในภายในข้อนี้อันบุคคลนั้นพึงหวังได้คือเขาจักยังความพอใจให้เกิดจักพยายามจักปรารภความเพียรเพื่อละกิเลสนั้นเสียเขาจักเป็นผู้ไม่มีราคะโทสะโมหะไม่มีกิเลสมีจิตไม่เศร้าหมองทำกาละดูกระท่านผู้มีอายุในบุคคลสี่พวกนั้นบุคคลใดไม่มีกิเลสแต่ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าเราไม่มีกิเลสในภายในข้อนี้อันบุคคลนั้นพึงหวังได้คือเขาจักมนสิการสุภานิมิตเพราะมนสิการสุภานิมิตนั้นราคะจักครอบงำจิตได้เขาจักเป็นผู้มีราคะโทสะโมหะมีกิเลสมีจิตเศร้าหมองทำกาละเปรียบเหมือนภาชนะสำริดที่บุคคลนำมาแต่ร้านตลาดหรือแต่สกุลช่างทองอันหมดจดผ่องใสแต่เจ้าของไม่ได้ใช้สอยไม่ขัดสีภาชนะสำริดนั้นซ้ำเก็บมันไว้ในที่มีละอองเมื่อเป็นเช่นนี้สมัยอื่นภาชนะสำริดนั้นจะพึงเป็นของเศร้าหมองสนิมจับฉันใด
2: อย่างนั้นหรือท่านผู้มีอายุ
0: อย่างนั้นแหละท่านผู้มีอายุบุคคลนี้ก็ฉันนั้นไม่มีกิเลสแต่ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าเราไม่มีกิเลสในภายในข้อนี้อันบุคคลนั้นพึงหวังได้คือเขาจักมนสิการสุภานิมิตเพราะมนสิการสุภานิมิตนั้นราคะจักครอบงำจิตได้เขาจักเป็นผู้มีราคะโทสะโมหะมีกิเลสมีจิตเศร้าหมองทำกาละดูกระท่านผู้มีอายุในบุคคลสี่พวกนั้นบุคคลใดไม่มีกิเลสรู้ตามความเป็นจริงว่าเราไม่มีกิเลสในภายในข้อนี้อันบุคคลนั้นพึงหวังได้คือเขาจักไม่มนสิการสุภานิมิตเพราะไม่มนสิการสุภานิมิตนั้นราคะจึงครอบงำจิตไม่ได้เขาจักเป็นผู้ไม่มีราคะโทสะโมหะไม่มีกิเลสมีจิตไม่เศร้าหมองทำกาละเปรียบเหมือนภาชนะสำริดที่บุคคลนำมาแต่ร้านตลาดหรือแต่สกุลช่างทองเป็นของหมดจดผ่องใสเจ้าของใช้ขัดสีภาชนะสำริดนั้นและไม่เก็บมันไว้ในที่มีละอองเมื่อเป็นเช่นนี้สมัยอื่นภาชนะสำริดนั้นก็พึงเป็นของหมดจดผ่องใสยิ่งขึ้นฉันใด
2: อย่างนั้นหรือท่านผู้มีอายุ
0: อย่างนั้นแหละท่านผู้มีอายุบุคคลนี้ก็ฉันนั้นไม่มีกิเลส รู้ตามความเป็นจริงว่าเราไม่มีกิเลสในภายในข้อนี้อันบุคคลนั้นพึงหวังได้คือเขาจักไม่มนสิการสุภานิมิตเพราะไม่มนสิการสุภานิมิตนั้นราคะจักครอบงำจิตไม่ได้เขาจักเป็นผู้ไม่มีราคะโทสะโมหะไม่มีกิเลสมีจิตไม่เศร้าหมองทำกาละดูกระท่านโมคคัลลานะนี้แลเป็นเหตุนี้แลเป็นปัจจัยที่เป็นเครื่องทำให้บุคคลสองพวกที่มีกิเลสเหมือนกันนี้คนหนึ่งบัณฑิตกล่าวว่าเป็นบุรุษเลวทรามคนหนึ่งบัณฑิตกล่าวว่าเป็นบุรุษประเสริฐอันหนึ่งนี้แลเป็นเหตุนี้แลเป็นปัจจัยที่เป็นเครื่องทำให้บุคคลสองพวกที่ไม่มีกิเลสเหมือนกันนี้คนหนึ่งบัณฑิตกล่าวว่าเป็นบุรุษเลวทรามคนหนึ่งบัณฑิตกล่าวว่าเป็นบุรุษประเสริฐ
1: ว่าด้วยอังคณะ
2: ดูกระท่านผู้มีอายุคำที่ท่านกล่าวว่าอังคณะอังคณะดังนี้คำนั้นเป็นชื่อของอะไรหนอ
0: ดูกระท่านผู้มีอายุคำว่าอังคณะนี้เป็นชื่อของอิจฉาวจรที่เป็นบาปอกุศลดูกระท่านผู้มีอายุภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้พึงเกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าเราพึงเป็นผู้ต้องอาบัติหนอแต่ภิกษุทั้งหลายอย่าพึงรู้เราว่าต้องอาบัติเลยนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ภิกษุทั้งหลายพึงรู้ภิกษุนั้นว่าต้องอาบัติเธอก็จะโกรธไม่แช่มชื่นเพราะคิดว่าภิกษุทั้งหลายรู้เราว่าต้องอาบัตินี้เป็นฐานะที่จะมีได้ความโกรธและความไม่แช่มชื่นทั้งสองนี้ชื่อว่าอังคณะดูกระท่านผู้มีอายุภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้พึงเกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าเราพึงเป็นผู้ต้องอาบัติหนอภิกษุทั้งหลายพึงโจทย์เราในที่ลับไม่พึงโจทย์เราในท่ามกลางสงฆ์นี้เป็นฐานะที่จะมีได้ภิกษุทั้งหลายพึงโจทย์ภิกษุนั้นในท่ามกลางสงฆ์ไม่โจทย์ในที่ลับเธอก็จะโกรธไม่แช่มชื่นเพราะคิดว่าภิกษุทั้งหลายโจทย์เราในท่ามกลางสงฆ์ไม่โจทย์ในที่ลับนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ความโกรธและความไม่แช่มชื่นทั้งสองนี้ชื่อว่าอังคณะดูกระท่านผู้มีอายุภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้พึงเกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าเราพึงเป็นผู้ต้องอาบัติหนอบุคคลที่เสมอกันพึงโจทย์เราบุคคลที่ไม่เสมอกันไม่พึงโจทย์เรานี้เป็นฐานะที่จะมีได้บุคคลที่ไม่เสมอกันพึงโจทย์ภิกษุนั้นบุคคลที่เสมอกันไม่พึงโจทย์ภิกษุนั้นนี้เป็นฐานะที่จะมีได้เธอก็จะโกรธไม่แช่มชื่นเพราะคิดว่าบุคคลที่ไม่เสมอกันโจทย์เราบุคคลที่เสมอกันไม่โจทย์เราความโกรธและความไม่แช่มชื่นทั้งสองนี้ชื่อว่าอังคณะดูกระท่านผู้มีอายุ ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้พึงเกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอหนอพระศาสดาพึงทรงซักถามสอบถามเราเท่านั้นแล้วทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายไม่พึงทรงซักถามสอบถามภิกษุอื่นแล้วทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายเลยนี้เป็นฐานะที่จะมีได้พระศาสดาพึงทรงซักถามสอบถามภิกษุอื่นแล้วทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายหาทรงซักถามสอบถามภิกษุนั้นแล้วทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายไม่นี้เป็นฐานะที่จะมีได้เธอก็จะโกรธไม่แช่มชื่นเพราะคิดว่าพระศาสดาทรงซักถามสอบถามภิกษุอื่นแล้วทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายหาทรงซักถามสอบถามเราแล้วทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายไม่ความโกรธและความไม่แช่มชื่นทั้งสองนี้ชื่อว่าอังคณะดูกระท่านผู้มีอายุภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้พึงเกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอหนอภิกษุทั้งหลายพึงแวดล้อมเราเท่านั้นเข้าบ้านเพื่อภัตตาหารอย่าแวดล้อมภิกษุอื่นเข้าบ้านเพื่อภัตตาหารเลยนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ภิกษุทั้งหลายพึงแวดล้อมภิกษุอื่นเข้าบ้านเพื่อภัตตาหารไม่พึงแวดล้อมภิกษุนั้นเข้าบ้านเพื่อภัตตาหารนี้เป็นฐานะที่จะมีได้เธอก็จะโกรธไม่แช่มชื่นเพราะคิดว่าภิกษุทั้งหลายแวดล้อมภิกษุอื่นเข้าบ้านเพื่อภัตตาหารหาแวดล้อมเราเข้าบ้านเพื่อภัตตาหารไม่ความโกรธและความไม่แช่มชื่นทั้งสองนี้ชื่อว่าอังคณะดูกระท่านผู้มีอายุภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้พึงเกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอหนอเราเท่านั้นพึงได้อาสนะอันเลิศน้ำอันเลิศบิณฑบาตอันเลิศในโรงฉันภิกษุอื่นไม่พึงได้อาสนะอันเลิศน้ำอันเลิศบิณฑบาตอันเลิศในโรงฉันเลยนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ภิกษุอื่นพึงได้อาสนะอันเลิศน้ำอันเลิศบิณฑบาตอันเลิศในโรงฉันภิกษุนั้นไม่พึงได้อาสนะอันเลิศน้ำอันเลิศบิณฑบาตอันเลิศในโรงฉันนี้เป็นฐานะที่จะมีได้เธอก็จะโกรธไม่แช่มชื่นเพราะคิดว่าภิกษุอื่นได้อาสนะอันเลิศน้ำอันเลิศบิณฑบาตอันเลิศในโรงฉันเราไม่ได้อาสนะอันเลิศน้ำอันเลิศบิณฑบาตอันเลิศในโรงฉันความโกรธและความไม่แช่มชื่นทั้งสองนี้ชื่อว่าอังคณะดูกระท่านผู้มีอายุภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้พึงเกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอหนอเราเท่านั้นพึงฉันในโรงฉันแล้วอนุโมทนาภิกษุอื่นไม่พึงฉันในโรงฉันแล้วอนุโมทนานี้เป็นฐานะที่จะมีได้ภิกษุอื่นพึงฉันในโรงฉันแล้วอนุโมทนาภิกษุนั้นไม่พึงฉันในโรงฉันแล้วอนุโมทนานี้เป็นฐานะที่จะมีได้เธอก็จะโกรธ ไม่แช่มชื่นเพราะคิดว่าภิกษุอื่นฉันในโรงฉันแล้วอนุโมทนาเราไม่ได้ฉันในโรงฉันแล้วอนุโมทนาความโกรธและความไม่แช่มชื่นทั้งสองนี้ชื่อว่าอังคณะดูกระท่านผู้มีอายุภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้พึงเกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอหนอเราเท่านั้นพึงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายผู้ไปถึงอารามภิกษุอื่นอย่าพึงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายผู้ไปถึงอารามเลยนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ภิกษุอื่นพึงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายผู้ไปถึงอารามภิกษุนั้นไม่พึงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายผู้ไปถึงอารามนี้เป็นฐานะที่จะมีได้เธอก็จะโกรธไม่แช่มชื่นเพราะคิดว่าภิกษุอื่นแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายผู้ไปถึงอารามเราไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายผู้ไปถึงอารามความโกรธและความไม่แช่มชื่นทั้งสองนี้ชื่อว่าอังคณะดูกระท่านผู้มีอายุภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้พึงเกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอหนอเราเท่านั้นพึงแสดงธรรมแก่ภิกษุณีทั้งหลายผู้ไปถึงอารามภิกษุอื่นอย่าพึงแสดงธรรมแก่ภิกษุณีทั้งหลายผู้ไปถึงอารามเลยนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ภิกษุอื่นพึงแสดงธรรมแก่ภิกษุณีทั้งหลายผู้ไปถึงอารามภิกษุนั้นไม่พึงแสดงธรรมแก่ภิกษุณีทั้งหลายผู้ไปถึงอารามนี้เป็นฐานะที่จะมีได้เธอก็จะโกรธไม่แช่มชื่นเพราะคิดว่าภิกษุอื่นแสดงธรรมแก่ภิกษุณีทั้งหลายผู้ไปถึงอารามเราไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุณีทั้งหลายผู้ไปถึงอารามความโกรธและความไม่แช่มชื่นทั้งสองนี้ชื่อว่าอังคณะภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้พึงเกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอหนอเราเท่านั้นพึงแสดงธรรมแก่อุบาสกทั้งหลายผู้ไปถึงอารามภิกษุอื่นไม่พึงแสดงธรรมแก่อุบาสกทั้งหลายผู้ไปถึงอารามนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ภิกษุอื่นแสดงธรรมแก่อุบาสกทั้งหลายผู้ไปถึงอารามภิกษุนั้นไม่พึงแสดงธรรมแก่อุบาสกทั้งหลายผู้ไปถึงอารามนี้เป็นฐานะที่จะมีได้เธอก็จะโกรธไม่แช่มชื่นเพราะคิดว่าภิกษุอื่นแสดงธรรมแก่อุบาสกทั้งหลายผู้ไปถึงอารามเราไม่ได้แสดงธรรมแก่อุบาสกทั้งหลายผู้ไปถึงอารามความโกรธและความไม่แช่มชื่นทั้งสองนี้ชื่อว่าอังคณะภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้พึงเกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอหนอเราเท่านั้นพึงแสดงธรรมแก่อุบาสิกาทั้งหลายผู้ไปถึงอารามภิกษุอื่นไม่พึงแสดงธรรมแก่อุบาสิกาทั้งหลายผู้ไปถึงอารามนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ภิกษุอื่นพึงแสดงธรรมแก่อุบาสิกาทั้งหลาย ผู้ไปถึงอารามภิกษุนั้นไม่พึงแสดงธรรมแก่อุบาสิกาทั้งหลายผู้ไปถึงอารามนี้เป็นฐานะที่จะมีได้เธอก็จะโกรธไม่แช่มชื่นเพราะคิดว่าภิกษุอื่นแสดงธรรมแก่อุบาสิกาทั้งหลายผู้ไปถึงอารามเราไม่ได้แสดงธรรมแก่อุบาสิกาทั้งหลายผู้ไปถึงอารามความโกรธและความไม่แช่มชื่นทั้งสองนี้ชื่อว่าอังคณะดูกระท่านผู้มีอายุภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้พึงเกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอภิกษุทั้งหลายพึงสักการะเคารพนับถือบูชาเราเท่านั้นไม่พึงสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุอื่นนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ภิกษุทั้งหลายพึงสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุอื่นไม่พึงสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุนั้นนี้เป็นฐานะที่จะมีได้เธอก็จะโกรธไม่แช่มชื่นเพราะคิดว่าภิกษุทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุอื่นไม่สักการะเคารพนับถือบูชาเราความโกรธและความไม่แช่มชื่นทั้งสองนี้ชื่อว่าอังคณะดูกระท่านผู้มีอายุภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้พึงเกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอภิกษุณีทั้งหลายพึงสักการะเคารพนับถือบูชาเราเท่านั้นไม่พึงสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุอื่นเลยนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ภิกษุณีทั้งหลายพึงสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุอื่นไม่พึงสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุนั้นนี้เป็นฐานะที่จะมีได้เธอก็จะโกรธไม่แช่มชื่นเพราะคิดว่าภิกษุณีทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุอื่นไม่สักการะเคารพนับถือบูชาเราความโกรธและความไม่แช่มชื่นทั้งสองนี้ชื่อว่าอังคณะภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้พึงเกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนออุบาสกทั้งหลายพึงสักการะเคารพนับถือบูชาเราเท่านั้นไม่พึงสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุอื่นนี้เป็นฐานะที่จะมีได้อุบาสกทั้งหลายพึงสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุอื่นไม่พึงสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุนั้นนี้เป็นฐานะที่จะมีได้เธอก็จะโกรธไม่แช่มชื่นเพราะคิดว่าอุบาสกทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุอื่นไม่สักการะเคารพนับถือบูชาเราความโกรธและความไม่แช่มชื่นทั้งสองนี้ ชื่อว่าอังคณะภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้พึงเกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอหนออุบาสิกาทั้งหลายพึงสักการะเคารพนับถือบูชาเราเท่านั้นไม่พึงสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุอื่นนี้เป็นฐานะที่จะมีได้อุบาสิกาทั้งหลายพึงสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุอื่นไม่พึงสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุนั้นนี้เป็นฐานะที่จะมีได้เธอก็จะโกรธไม่แช่มชื่นเพราะคิดว่าอุบาสิกาทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุอื่นไม่สักการะเคารพนับถือบูชาเราความโกรธและความไม่แช่มชื่นทั้งสองนี้ชื่อว่าอังคณะดูกระท่านผู้มีอายุภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้พึงเกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอหนอเราเท่านั้นพึงได้จีวรที่ประณีตภิกษุอื่นไม่พึงได้จีวรที่ประณีตเป็นฐานะที่จะมีได้ภิกษุอื่นพึงได้จีวรที่ประณีตภิกษุนั้นไม่พึงได้จีวรที่ประณีตนี้เป็นฐานะที่จะมีได้เธอก็จะโกรธไม่แช่มชื่นเพราะคิดว่าภิกษุอื่นได้จีวรที่ประณีตเราไม่ได้จีวรที่ประณีตความโกรธและความไม่แช่มชื่นทั้งสองนี้ชื่อว่าอังคณะดูกระท่านผู้มีอายุภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้พึงเกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอหนอเราเท่านั้นพึงได้บิณฑบาตอันประณีตภิกษุอื่นไม่พึงได้บิณฑบาตอันประณีตนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ภิกษุอื่นพึงได้บิณฑบาตอันประณีตภิกษุนั้นไม่พึงได้บิณฑบาตอันประณีตนี้เป็นฐานะที่จะมีได้เธอก็จะโกรธไม่เช่มชื่นเพราะคิดว่าภิกษุอื่นได้บิณฑบาตอันประณีตเราไม่ได้บิณฑบาตอันประณีตความโกรธและความไม่แช่มชื่นทั้งสองนี้ชื่อว่าอังคณะภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้พึงเกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอหนอเราเท่านั้นพึงได้เสนาสนะอันประณีตภิกษุอื่นไม่พึงได้เสนาสนะอันประณีตนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ภิกษุอื่นพึงได้เสนาสนะอันประณีตภิกษุนั้นไม่พึงได้เสนาสนะอันประณีตนี้เป็นฐานะที่จะมีได้เธอก็จะโกรธไม่แช่มชื่นเพราะคิดว่าภิกษุอื่นได้เสนาสนะอันประณีตเราไม่ได้เสนาสนะอันประณีตความโกรธและความไม่แช่มชื่นทั้งสองนี้ชื่อว่าอังคณะภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ พึงเกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอหนอเราเท่านั้นพึงได้คิลานปัจจัยเภสัชบริขารอันประณีตภิกษุอื่นไม่พึงได้คิลานปัจจัยเภสัชบริขารอันประณีตนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ภิกษุอื่นพึงได้คิลานปัจจัยเภสัชบริขารอันประณีตภิกษุนั้นไม่พึงได้คิลานปัจจัยเภสัชบริขารอันประณีตนี้เป็นฐานะที่จะมีได้เธอก็จะโกรธไม่แช่มชื่นเพราะคิดว่าภิกษุอื่นได้คิลานปัจจัยเภสัชบริขารอันประณีตเราไม่ได้คิลานปัจจัยเภสัชบริขารอันประณีตความโกรธและความไม่แช่มชื่นทั้งสองนี้ชื่อว่าอังคณะ
1: อิจฉาวจรอกุศล
0: ดูกระท่านผู้มีอายุอิจฉาวจรที่เป็นบาปอกุศลเหล่านี้ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งยังละไม่ได้แล้วชนทั้งหลายยังเห็นยังได้ฟังอยู่แม้เธอจะเป็นผู้อยู่ในป่ามีเสนาสนะอันสงัดถือบิณฑบาตเป็นวัดเที่ยวบิณฑบาตตามลำดับตรอกถือผ้าบังสุกุลเป็นวัดทรงจีวรเศร้าหมองอยู่ถึงอย่างนั้นเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายก็ไม่สักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุนั้นข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะอิจฉาวจรที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้นอันท่านผู้มีอายุนั้นยังละไม่ได้ชนทั้งหลายยังเห็นยังได้ฟังอยู่เปรียบเหมือนภาชนะสำริดที่บุคคลนำมาแต่ร้านตลาดหรือแต่สกุลช่างทองเป็นของหมดจดผ่องใสเจ้าของใส่ซากศพงูซากศพสุนัขหรือซากศพมนุษย์จนเต็มภาชนะสำริดนั้นปิดด้วยภาชนะสำริดใบอื่นแล้วเอาไปร้านตลาดชนเห็นภาชนะสำริดนั้นแล้วพึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญสิ่งที่ท่านนำไปนี้คืออะไรคล้ายของที่น่าพอใจยิ่งพึงลุกขึ้นเปิดภาชนะสำริดนั้นดูพร้อมกับการเห็นซากศพนั้นก็เกิดความไม่พอใจความเกลียดชังแม้คนที่หิวก็ไม่ปรารถนาจะบริโภคไม่ต้องกล่าวถึงคนที่บริโภคอิ่มแล้วฉันใดอิจฉาวจรที่เป็นบาปอกุศลเหล่านี้ก็ฉันนั้นภิกษุรูปใดรูปหนึ่งยังละไม่ได้แล้วอันชนทั้งหลายยังเห็นยังได้ฟังอยู่แม้เธอจะอยู่ในป่ามีเสนาสนะอันสงัดถือบิณฑบาตเป็นวัดเที่ยวบิณฑบาตตามลำดับตรอกถือผ้าบังสุกุลเป็นวัดทรงจีวรเศร้าหมองถึงอย่างนั้นเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายก็ไม่สักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุนั้นข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะอิจฉาวจรที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้นอันท่านผู้มีอายุนั้นยังละไม่ได้อันชนทั้งหลายยังเห็นยังได้ฟังอยู่ดูกระท่านผู้มีอายุอิจฉาวจรที่เป็นบาปอกุศลเหล่านี้อันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งละได้แล้วชนทั้งหลายยังเห็นยังได้ฟังอยู่แม้เธอจะอยู่ในเสนาสนะใกล้บ้าน รับนิมนต์ทรงคฤหบดีจีวรถึงอย่างนั้นเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายก็ยังสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุนั้นข้อนั้นเพราะเหตุอะไรอิจฉาวจรที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้นท่านผู้มีอายุนั้นละได้แล้วชนทั้งหลายยังเห็นยังได้ฟังอยู่เปรียบเหมือนภาชนะสำริดที่บุคคลนำมาแต่ร้านตลาดหรือแต่สกุลช่างทองเป็นของหมดจดผ่องใสเจ้าของใส่ข้าวสุกแห่งข้าวสาลีที่เลือกเอาของดำออกแล้วแกงและกับหลายอย่างจนเต็มภาชนะสำริดนั้นปิดด้วยภาชนะสำริดอื่นแล้วเอาไปยังร้านตลาดชนเห็นภาชนะสำริดนั้นแล้วพึงกล่าวอย่างนี้ว่าดูกระท่านผู้เจริญสิ่งที่ท่านนำไปนี้คืออะไรคล้ายของที่น่าพอใจยิ่งพึงลุกขึ้นเปิดภาชนะสำริดนั้นดูพร้อมกับการเห็นข้าวสุกแห่งข้าวสาลีขาวสะอาดมีแกงและกับหลายอย่างนั้นก็เกิดความพอใจความไม่เกลียดชังแม้คนที่บริโภคอิ่มแล้วก็ยังปรารถนาจะบริโภคไม่ต้องกล่าวถึงคนที่หิวฉันใดอิจฉาวจรที่เป็นบาปอกุศลเหล่านี้ก็ฉันนั้นภิกษุรูปใดรูปหนึ่งละได้แล้วอันชนทั้งหลายยังเห็นและยังได้ฟังอยู่แม้เธอจะอยู่ในเสนาสนะใกล้บ้านรับนิมนต์ทรงคฤหบดีจีวรถึงอย่างนั้นเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายก็ยังสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุนั้นข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะอิจฉาวจรที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้นท่านผู้มีอายุนั้นละได้แล้วอันชนทั้งหลายยังเห็นและยังได้ฟังอยู่
1: อุปมาด้วยช่างทำรถเมื่อท่านพระสารีบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระมหาโมคคัลลานะได้กล่าวคำนี้กับท่านพระสารีบุตรว่า
2: ดูกระท่านพระสารีบุตรอุปมาย่อมแจ่มแจ้งแก่กระผม
0: ดูกระท่านพระมหาโมคคัลลานะอุปมาจงแจ่มแจ้งแก่ท่านเถิด
2: ดูกระท่านผู้มีอายุสมัยกาลครั้งหนึ่งกระผมอยู่ณกรุงราชคฤห์อันเป็นข้อเขาครั้งนั้นเวลาเช้ากระผมนุ่งแล้วถือบาตรและจีวรเข้าไปยังกรุงราชคฤห์เพื่อบิณฑบาตก็สมัยนั้นบุตรนายช่างทำรถชื่อสมีติถากกงรถอยู่อาชีวกะชื่อปันทุบุตรเป็นบุตรช่างทำรถเก่าเข้าไปยืนอยู่ใกล้นายสมีตินั้นครั้งนั้นอาชีวกะปันทุบุตรบุตรช่างทำรถเก่าเกิดความดำริในใจอย่างนี้ว่าโอ๋หนอบุตรช่างทำรถชื่อสมีตินี้พึงถากส่วนโค้งส่วนคดกับพีและปมตรงนี้แห่งกงนี้ออกเสียเมื่อเป็นเช่นนี้กงนี้ก็จะสิ้นโค้งสิ้นคดสิ้นกับพีและปมพึงเหลือแต่แก่นล้วนๆอาชีวกะปันทุบุตรบุตรช่างทำรถเก่ามีความดำริในใจฉันใดฉันใดนายสมีติบุตรช่างทำรถก็ถากส่วนที่โค้งที่คดกับพีและปมแห่งกงนั้น ฉันนั้นฉันนั้นครั้งนั้นอาชีวกะปันธุบุตรบุตรช่างทำรถเก่าดีใจเปล่งวาจาแสดงความดีใจว่านายสมีติบุตรช่างทำรถถากเหมือนจะรู้ใจด้วยใจฉันใดดูกระท่านผู้มีอายุบุคคลทั้งหลายก็ฉันนั้นไม่มีศรัทธาเป็นผู้ต้องการจะเลี้ยงชีวิตไม่ออกบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธาเป็นคนมักโอ้อวดเจ้ามารยาหลอกลวงฟุ้งซ่านถือตนกลับกรอกปากกล้ามีวาจาเคลือบแคลงไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายไม่รู้ประมาณในโภชนะไม่ประกอบความเพียรไม่มีความเพ่งเล็งในสามัญญคุณไม่มีความเคารพแกร่งกล้าในศีกขาเป็นผู้มักมากย่อหย่อนเป็นหัวหน้าในการท้อถอยทอดทุระในความสงัดเกียจคร้านมีความเพียรเลวทรามมีสติฟั่นเฟือนไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตหมุนไปผิดมีปัญญาทรามเป็นดังคนใบ
1: ้ท่านพระสารีบุตรเหมือนจะรู้ใจของบุคคลเหล่านั้นด้วยใจแล้วถากอยู่ด้วยธรรมปริยายนี้
0: อันหนึ่งกุลบุตรเหล่าใดมีศรัทธาออกบวชเป็นบรรพชิตไม่เป็นคนโอ้อวดไม่มีมารยาไม่หลอกลวงไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตนไม่กลับกรอกไม่ปากกล้าไม่มีวาจาเคลือบแคลงคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายรู้ประมาณในโภชนะประกอบความเพียรมีความเพ่งเล็งในสามัญญคุณมีความเคารพอย่างแรงกล้าในศีกขาไม่เป็นผู้มักมากไม่ย่อหย่อนทอดทุระในการท้อถอยเป็นหัวหน้าในความสงัดปรารภความเพียรมีตนส่งไปมีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะมีจิตมั่นคงมีจิตแน่วแน่มีปัญญาไม่เป็นดุจคนใบ
1: ้กุลบุตรเหล่านั้นฟังธรรมปริยายของท่านพระสารีบุตรนี้แล้วเหมือนหนึ่งว่าจะดื่มจะกลืนไว้ด้วยวาจาและใจว่า
2: เป็นการดีหนอท่านพระสารีบุตรผู้เป็นเพื่อนพรหมจรรย์ให้เราทั้งหลายออกจากอกุศลให้ตั้งอยู่ในกุศลเปรียบเหมือนสตรีหรือบุรุษที่กำลังสาวกำลังหนุ่มชอบแต่งตัวชำระสระกล้าวแล้วได้ดอกอุบลดอกมะลิหรือดอกลำดวนประคองด้วยมือทั้งสองยกขึ้นตั้งไว้บนเสียนก้าวฉันใดกุลบุตรทั้งหลายก็ฉันนั้นมีศรัทธาออกบวชเป็นบรรพชิตไม่เป็นคนโอ้อวดไม่มีมารยาไม่หลอกลวงไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตนไม่กลับกรอกไม่ปากกล้าไม่มีวาจาเคลือบแคลงคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายรู้ประมาณในโภชนะประกอบความเพียรมีความเพ่งเล็งในสามัญญคุณมีความเคารพอย่างแรงกล้าในศีกขาไม่เป็นคนมักมากไม่ย่อหย่อนทอดทุระในการท้อถอยเป็นหัวหน้าในความสงัดปรารภความเพียรมีตนส่งไปมีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะมีจิตมั่นคงมีจิตแน่วแน่มีปัญญา ไม่เป็นดุจคนใบ้กุลบุตรเหล่านั้นฟังธรรมปริยายของท่านพระสารีบุตรนี้แล้วเหมือนหนึ่งว่าจะดื่มจะกลืนไว้ด้วยวาจาและใจว่าเป็นการดีหนอท่านพระสารีบุตรผู้เป็นเพื่อนพรหมจรรย์ให้เราทั้งหลายออกจากอกุศลให้ตั้งอยู่ในกุศลดังนี
1: ้พระมหานาคทั้งสองนั้นต่างชื่นชมสุภาษิตแห่งกันและกันด้วยประการฉะนี้แลจบ

ถานีวิทยุวัดป่าเซงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตจำใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ

ที่นี้ว่าท่านเป็นยากที่จะรู้จักความสุขความสงบที่พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาว่านัตถิสันติปรังสุขังความสุขเสมอด้วยความสงบไม่มียากซึ่งจะเข้าใจความข้อนั้นบรรดาความสุขทั้งหลายที่พากันไปฝันอยู่ในโลกอันนี้ยังไม่ทันถึงความสุขในตอนนั้นมีแต่สุขเจือด้วยอามิสสิ่งที่ตนต้องการและปรารถนาที่เรียกว่าอามิสได้สิ่งนั่นหมายสมปรารถนาสมประสงค์แล้วก็นึกว่าสุขเพียงพอเพียงแค่นี้อ่ะที่โลกทั้งหลายตากันมองเห็นอยู่รู้กันทั่วไปเหตุนั้นยังพากันนิยมแต่เรื่องวัตถุจนกระทั่งเลยขอบเขตลืมคิดถึงเรื่องความทุกข์เพราะผัวพันกับวัตถุจะมาจึงอธิบายถึงเรื่องว่าโมหะคือความหลงหลงสิ่งที่มีอยู่ไม่ใช่หลงสิ่งที่ไม่มีสิ่งที่มันมีอยู่นั่นแหละเป็นทุกข์อยู่นั่นแหละแต่เราเข้าใจว่าเป็นสุขหลงตรงนี้เอามาหลงไม่เหมือนอวิชชาอวิชชาหมายความจะไม่รู้หรือไม่เข้าใจเลยว่าหลงคืออะไรไอ้สุขคืออะไรทุกข์คืออะไรไม่รู้เลยอันนี้สุขก็รู้อยู่ทุกข์ก็รู้อยู่แต่หลงเข้าใจผิดคิดว่าทุกข์เป็นสุขเพราะฉะนั้นเมื่อว่าถ้าหากมาอบรมจิตของเราปล่อยวางวัตถุจนกระทั่งเข้าถึงสิ่งที่ไม่มีวัตถุคือความสงบวิเวกอยู่ในที่เดียวผู้เดียวจิตขณะที่มันเข้าถึงนิเวศสงบไม่มีอามิสเจือคนที่เรียกว่าสันติคือความสงบเยือกเย็นนั่นแหละจึงเป็นความสุขแท้จริงผู้ปฏิบัติฝึกหัดเข้าถึงตรงนั้นเข้าใจไอ้ที่บทที่ว่านัตถิสันติปรังสุขังในความก่อนความสุขเสมอด้วยความสงบในเองแต่ว่ามันจำเป็นมนุษย์ชาวโลกหรือคนเราเกิดขึ้นมาคืออาศัยวัตถุและเจตตัวตนที่เป็นวัตถุต้องอาศัยมันอยู่ถึงแม้ว่าเราจะปล่อยวางเป็นบางครั้งบางคราวเข้าถึงความสงบที่ว่านั้นก็ตามเป็นครั้งเป็นคราวแต่แล้วมันก็จะต้องถอนออกมามาปะปนหรือมาวุ่นวายอาศัยวัตถุนี้อยู่ตลอด

ถึงสันติคือความสงบสุขอันนั้นอยู่ตลอดเวลาเทียบกับวัตถุที่เราเข้าที่เราอาศัยอยู่นั้นว่ามีความสุขผิดแผกกันไม่เหมือนกันสิ่งที่ไม่มีวัตถุเป็นของสุขสงบเยือกเย็นกว่าที่เป็นของที่มีวัตถุก็เป็นธรรมดาถ้าหากว่าสิ่งใดมันดีกว่าเราก็จะต้องระลึกถึงสิ่งนั้นและพยายามที่ให้เข้าถึงสิ่งนั้นอยู่ตลอดเวลานี่แหละเรียกว่าความเพียรคือการพยายามที่จะฝึกฝนอบรมหรือพัฒนาจิตใจการเป็นอยู่ของเราให้เจริญก้าวหน้าไปสู่ความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในคนที่สุดคนเราเกิดขึ้นมาทุกคนเมื่อยังมีชีวิตอยู่จิตจำเป็นจะต้องต่อสู้อยู่ต่อการเวลาอย่างที่เขาพูดกันอยู่ทั่วไปว่าชีวิตคือการต่อสู้ก็สมจริงทุกประการหรืออย่างที่โบราณท่านบอกปากกัดก้นตกทุกคนจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างตะขาบมันเอาเขี้ยวมันกัดคือปากกัดแล้วก็ต้องเยี่ยวใส่เพื่อเพิ่มพิษให้มันมีประสิทธิภาพเพื่อทำลายตูคือภัยอันตรายของมันคือมันกัดคนแล้วหรือกัดอะไรก็ตามเถอะเรียกว่าเป็นศัตรูของมันมันจะต้องกัดเดือดเคี้ยวไปก่อนแล้วก็เยี่ยวใส่เพื่อให้พิษนั้นมันแรงขึ้นเพื่อจะทำลายศัตรูคนเราก็ทำนองเดียวกันนั้นเกิดขึ้นมาจะต้องต่อสู้ในสิ่งที่เป็นศัตรูแก่ชีวิตของตนแก่อาชีพของตนหรือสิ่งที่มาขัดขวางเราให้ทำลายไปจะต้องต่อสู้เมื่อต่อสู้ได้กำลังให้ได้ก็ต้องเล่ห์เหลี่ยมนึกกลมายาที่ว่าเอาชนะไม่ได้ด้วยกำลังก็ด้วยมนต์และด้วยวิชาด้วยเล่ห์กลมายาด้วยเหตุที่การต่อสู้กันนี่แหละทุกผลและทุกตัวสัตว์จะต้องมีการต่อสู้กันอย่างนี้สรุปรวมเจตความและโลกอันนี้คือโลกต่อสู้โลกอันนี้เป็นโลกต่อสู้ก็คือโลกมีภัยนั่นเองโลกมีศัตรูโลกมีศัตรูโลกมีภัยนั่นเองโลกมีศัตรูโลกมีภัยก็หมายถึงเรื่องโลกทุกข์แล้วจะทำยังไงได้ล่ะเราเกิดขึ้นมาในโลกของของทุกข์โลกต่อสู้ในวางที่เราเกิดขึ้นมามีศัตรูรอบด้านใครจะต้องกัดฟันต่อสู้ลำไปแต่ว่าการต่อสู้นั้นถ้าหากเป็นธรรมก็นำมาขึ้นประโยชน์ให้เกิดเกิดตกถ้าไม่เป็นธรรมก็กลับทำให้อับรางคือทำให้เราเสียผลประโยชน์อันที่จะพึงได้มันเป็นอย่างนี้อยู่แต่ไหนแต่ไรมาโลกพระพุทธเจ้าสอนให้เราต่อสู้ในทางที่เป็นธรรมคนอื่นขาดจะไม่เป็นธรรมแล้วก็ยอมเป็นธรรมสิคือว่าจะเอาชนะโลกนี้ไม่ให้มีศัตรูแล้วจะเอาชนะศัตรูโลกนี้ทั้งหมดไม่ได้เด็ดขาดถ้าหากเราต่อสู้ในทางที่ผิดหลักธรรมะเราก็จะต้องยอมแพ้อยู่ตลอดเวลาตายแล้วเกิดชาติไหนก็ต้องจะมาต่อสู้อย่างนี้ยิ่งจะแพ้นักเท่ากับเราถ้าหากเราต่อสู้ด้วยหลักธรรมะถึงแม้เราจะแพ้สมมติเราจะชิงชีพวายชนไปแต่หลักธรรมะของเราแต่เราสู้ในหลักธรรมะแล้วก็มีหนทางที่จะเอาชนะคือไม่สา

0: จะให้ได้มาสู้ต่อสู้พยิบต่อไปชนะโดยวิธีที่เราไม่ได้ต่อสู้หลักในการต่อสู้นี่แหละอย่างวิชาของแพทย์ของหมอเขาพูดถึงเรื่องต้องต่อสู้ตั้งแต่สู้คนหนอไม่ใช่มาสู้หรือเมื่อสู้อะไรที่เขาอธิบายตามหลักคนเราที่เรียกว่าเชื่อสเปอร์มาตกตอนอะไรเขาเรียกกันที่มันออกจากไอ้เรือนของมันจากที่อยู่ของมันมาต่อสู้ผสมกันจะต้องต่อสู้กันอย่างขนาดนั้นมีมากต้องเป็นในร้อยพันหมื่นแสนแต่ว่าพวกที่สู้ไม่ไหวก็จะต้องตายไปที่ยังเหลือที่สู้ได้เอาชัยชนะก็จะมาเกิดเป็นสัตว์ก็จะเป็นเกิดเป็นคนเขาที่บ่ายกันวิชาของเป็นอย่างนั้นนั่นยิ่งแสดงว่าต่อสู้ตั้งแต่เริ่มสู้นั่นอยู่ในคันอยู่ในคันของมารดาต่อสู้ด้วยการต่างๆด้วยความกระทบกระเทือนเย็นร้อนอ่อนแข็งในเมื่อบิดามารดาในเมื่อมารดากระทบกระเทือนโดยการเย็นร้อนอ่อนแข็งหรือว่าเจ็บไข้ใดปวดไม่สบายก็จะตั้งกระทบกระเทือนถึงบุตรที่อยู่ในครรภ์ต่อสู้จนกระทั่งคลอดออกมาเป็นตัวตนสู้มาโดยลำดับถูกเย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบกระเทือนเจ็บไข้ใดปวดจนกระทั่งในอายุเติบโตขึ้นมาทำมาหาเรียนชีพหรือมีการศึกษาต่อสู้กับความขี้เกียจขี้คร้านต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆทำมาหาเรียนชีพจะต้องแย่งชิงแข่งขันชิงดีชิงเด็ดซึ่งกันและกันเรานี่ล้วนจะเป็นเรื่องต่อสู้ทั้งนั้นเราจะหลีกเลี่ยงในใดหรือเพราะเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ค่ะถ้าหากผู้ใดมาเห็นโทษภัยของการเกิดและจะต้องตั้งตัวอยู่ในคุณธรรมต่อสู้ในหลักที่มีธรรมะเป็นเครื่องอยู่อย่างพระพุทธเจ้ายึดสาวกทั้งหลายพระพุทธองค์ทรงต่อสู้โลกภายนอกมันไม่มีทางชนะต่อสู้กิเลสของตนเองดังที่ท่านแสดงไว้ทั้งเรื่องครั้งคงทำทุกกาลกิริยาใครจะเหยียดหยามดูถูกด้วยการในทางฟ้องอดทนสู้กิเลสของตนเองไม่สู้คนอื่นเวลาเด็กเขาไปเลี้ยงโคเลี้ยงกระบือแล้วเขาไปเที่ยวหาอยู่หากินได้เห็นทรงทำทรงเพียรนั่งรับตาก็หนักเขาหยิบเท่าไปโคหัวก็เอาไอ้ปีกไก่เอาอะไรไปแยงจมูกเชิญท่านไปเถอะท่านใช้ความอดความทนต่อสู้ตัวท่านเองจนกระทั่งได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณท่านยังมีการต่อสู้กับพวกเดรัจฉานิคมพวกเป็นปรปักษ์แม้จะลูกศิษย์ของพระองค์เองก็เป็นปรปักษ์คือพระเทวทัตพระองค์ต่อสู้ด้วยอธิวาสขันติต่อสู้ด้วยความระงับกิเลสของตนเองแบบของพระองค์ต่อสู้เราจะต่อสู้แบบนั้นไม่ได้แต่เราระงับจิตใจของเราแล้วก็มีวิธีอุบายการต่อสู้แต่ภายนอกแต่ไม่ใช่จะหลับตาต่อสู้อย่างพระพุทธเจ้าถึงแม้คนสมัยนี้จะเหยียดหยามรู้ถูกผู้ที่ไม่โต้ตอบแต่เราก็สู้ภายในของเราด้วยความสงบอบรมแต่ของเราให้ดีถ้าใจของเรายังไม่ทั้งสงบตราบใดเราจะไม่เห็นภัยในเรื่องทั้งหลายเหล่านี้จิตใจเราจะฟื้นรู้กำเริบปลุกจะมีการพยาบาลอาฆาตจองร้ายจองผ่านนั่นแหละได้ชื่อว่าจะทำตัวเราแพ้ต่อไป กิดขึ้นมาชาติไหนชาติไหนก็จะมาวุ่นวายจะมาต่อสู้นี่รักไปถ้าหากรู้จักต่อสู้ภายในด้วยการอดกลั้นเห็นโทษเห็นภัยซะแล้วตั้งใจระงับกิเลสจะแพ้เลยอาการนอกภายนอกซึ่งโลกเขานิยมซึ่งเขาถือว่าโง่เง่าเอาชนะก็หนึ่งไม่ได้แต่เราชนะใจของเราเราชนะใจแพ้ภายนอกแต่ชนะภายในอย่างเราไปแพ้คนอื่นนั้นเราไปชนะคนอื่นด้วยการชกต่อยด้วยการตีกันอะไรกันก็ตามเถอะหรือเป็นถ้อยเป็นความต่างๆแต่ว่าเราชกเราต่อยกันด้วยการทะเลาะวิวาทเอาชนะคนอื่นเขาเจ็บไปข้างหนึ่งก็แล้วเราเรียกว่าชนะพระพุทธเจ้าท่านสอนมาไม่ใช่เป็นเรื่องชนะคือเรื่องแพ้แพ้เขาแพ้ด้วยเหตุที่โทสะมานะของเรารุนแรงจนทำลายคนอื่นให้เกิดโทษแก่ตนหากว่าคดีขึ้นถึงโรงถึงศาลพระก็ต้องปรับและทำโทษคนที่ทำเกินขอบเขตได้รุนแรงนั่นเองการแพ้แพ้โดยวิธีอย่างนี้ทางพุทธศาสนาหากว่าจะพูดทั่วไปคนไหนที่ข่มเหงคนอื่นนะที่อิจฉาเหลียดชี้สยาคนอื่นทำลายคนอื่นโลกทั้งหลายเขาจะประณามคนนั้นเป็นคนผิดและเขาจะเอ็นดูสงสารคนที่อ่อนแอเกิดเอ็นดูแก่ตาสงสารนี่เป็นการแพ้ทำคำสอนพระเจ้าชนะตนแลเป็นของสุดสุดยิ่งกว่าชนะคนอื่นชนะศึกสงครามทั้งเป็นร้อยๆพันพันและเป็นหมื่นๆเป็นแสนสู้ชนะตนคนเดียวไม่ได้หลักธรรมเป็นของลึกซึ้งทุกคนพากันชนะตนแต่ละคนละคนละมันจะมีศึกมาจากไหนสงครามมาเกิดมาจากไหนไม่มีหรอกโน่นนะท่านพูดถึงกว้างครอบมดเลยที่ว่าชนะตนคนเดียวเป็นของประเสริฐยิ่งกว่าชนะสงครามตั้งเป็นของทัพสงครามตั้งเป็นของทัพเราชนะด้วยอาวุธชนะแล้วอาจจะแพ้ในวันหนึ่งข้างหน้าชนะตนคนเดียวไม่มีวันจะแพ้ทั้งชาตินี้ได้ชนะโลกนี้ละโลกนะทุกคนพากันชนะตนแต่ละคนละคนแล้วกองทัพนั้นก็จะไม่มีอาวุธและไม่ต้องรบกันต่อสู้กันดีต่อและไม่มีเวรมีภัยอีกด้วยกิเลสที่เรามีอยู่ภายในใจของตนเรียกว่าเป็นภัยหรือเป็นศัตรูเป็นข้าศึกหรือหมู่มารไปจำให้ตัวเราจะต่อการเวลาแท้ที่จริงดวงเราคือมีข้าศึกอยู่รอบด้านแต่เราไปเข้าใจว่าข้าศึกอยู่ภายนอกข้าศึกที่มีอยู่ในดวงเราไม่เข้าใจฉะนั้นคนโดยส่วนมากจึงไปจนแต่คนอื่นไม่ไปจนตนคนไหนไม่ไปจนดวงเราในหลักธรรมคำสอนพระเจ้าที่สอนให้เราชนะตนเองแม้กิเลสที่จะวุ่นวายเกิดขึ้นภายในใจกองกระจัดกระจายดิ้นรนกระเสือกกระสนด้วยประการต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นภัยของความสงบความสงสัยล้วนแล้วแต่เป็นภัยของความสงบนั่นคือกิเลสนั่นคือศัตรูของความสงบเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่จะให้เห็นโทษและเห็นภัยทั้งเรื่องเหล่าทั้งหลายนี้จึงจะปฏิบัติฝึกภาวนาทำสมาธิได้ถ้าไม่เห็นโทษเห็นภัยทั้งเรื่องเหล่านี้แล้วทำสมาธิภาวนาไม่เป็นเด็ดขาดเสียงเป็นตัวประจักษ์คือเป็นภัยของความสงบท่านว่าเสียงเป็นภัยและเป็นตัวประจักษ์ของปฐมฌานทั้งหมดคือวิตกวิจารปีติสุขเอกตาวิตกคือยกอาร งมาแน่หนึ่งขึ้นมาพิจารณากำหนดคิดการคิดค้นคั่วอยู่ในเรื่องอารมณ์นั้นจนกระทั่งเห็นชัดแล้วเกิดปีติแล้วก็เกิดความสุขแล้วก็รวมสงบลงไปเป็นเอกตตาเสียงหายหมดถ้าอย่างนี้เสียงปรากฏอยู่ยังไม่ทันเข้าถึงเอกตตาได้เหตุนั้นเสียงนั่นแหละเราจะยกเอาเสียงมาเป็นอารมณ์ค้นคว้าวิตกยกออกเป็นคำเรียกวิตกวิจารคือค้นคว้าทั้งเรื่องเสียงมันเกิดมาจากอะไรใครเป็นคนไปรู้จักเสียงคนไปรับเสียงมีวิจารเสียงมันก็สัจจะว่าเสียงถ้าหากว่าเราไม่ไปยึดหรือเราไม่ไปส่งไปหามันก็มีอย่างนั้นเสียงไม่ใช่เสียงคนก็เสียงสัตว์ไม่ใช่เสียงใครก็เสียงฟ้าเสียงลมเสียงง่ายเสียงพื้นอะไรไม่ต้องมีอย่างนั้นถ้าเราไม่ไปยึดนั่นก็มีอยู่ตามสภาพของมันนั้นถ้าค้นคว้าหาตัวที่ไปยึดคือใจเพราะฉะนั้นใจไปยึดใจก็อย่ายึดสิเมื่อใจไม่ยึดมันก็อยู่ตามสภาพของมันเสียงมันก็หายไปความชัดเจนจะเห็นชัดอย่างนั้นมีความยิ่งใจคือว่ามันเห็นชัดก็จริงใดถ้าเห็นชัดตามเป็นจริงปีติคือความอิ่มใจเกิดแล้วก็เกิดความสุขใจวางหายหมดเสียงเลยในปรากฏนี่เรื่องต่อสู้เหมือนกันการทำความเพียรภาวนาก็คือการต่อสู้อยู่ที่นั่นน่ะเห็นนั้นหลีกเลี่ยงไม่พ้นเป็นคนขึ้นมาเป็นมีมันเป็นมนุษย์เป็นคนขึ้นมาแล้วยิ่งสังคมในโลกอันนี้สมัยนี้ยิ่งไม่มันยิ่งแย่ใหญ่สังคมอะไรต่ออะไรต่อไปไม่ใช่สังคมธรรมดาสังคมอันนี้มันจะเลวร้ายลงไปยิ่งกว่าสัตว์กว่าเปรตกว่าผีไปเจอสัตว์เราหวังพ้นเสียจากความชั่วและทุจริตเราจะต้องพิจารณาสังคมเหล่านี้ให้เห็นโทษและขณะที่เราพิจารณาเห็นโทษเราจะปล่อยวางเหมือนกับเราเห็นโทษเสียงเป็นอันตรายของกองทัพแล้วปล่อยวางสังคมนั้นในขณะที่เรานั่งทำความเพียรภาวนาให้เห็นโทษถ้าไม่เห็นโทษแล้วจะไปยึดแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมนั้นอีกแหละในสังคมนั้นแล้วจิตจะไปพะวงเกี่ยวข้องกับความเรื่อยสงบเนี่ยเห็นนั้นจะต้องพิจารณาเห็นว่าคือใจมันไปเกี่ยวข้องเมื่อใจไปเกี่ยวข้องใจไม่เกี่ยวข้องมันก็ไม่มีเรื่องอะไรเมื่อเห็นชัดแล้วปล่อยวางซะทั้งหมดหมดเลยเรื่องนั้นทำไมมาเกี่ยวข้องกับใจของเราจับเอาไปตรวจใจคืออย่าให้มันมีอาการออกไปเกี่ยวข้องจับไปตรวจเดิมคือตรวจใจของที่ในเรื่องการต่อสู้เมื่อเราตั้งมั่นอยู่ในที่เดียวแล้วมันมีเรื่องทั้งหลายนั่นแหละแต่ถึงขนาดนั้นก็ตามเถอะมันก็ยังจะต้องแวบออกไปหาเรื่องเก่าอีกเหมือนกันเพราะอะไรเพราะสัมผัสอายตนะยังมีอยู่คือกายมีอายตนะหกมีอยู่สัมผัสนั้นก็จะต้องมากระเทือนอยู่ตลอดเวลาของเก่ามันไปได้ไม่เกี่ยวพันได้ง่ายเพราะกระทบมันจะสวิ่งไปตามสายเดิมแต่ต้องต่อสู้กันอีกเหมือนกันจนกระทั่งใจมีกำลังแก่กล้าเต็มที่จนกระทั่งเห็นโทษแล้วจิตมันสงบเต็มที่เพียงพอเรื่องนั้นจะหายหมดไปเมื่อเราทำได้อย่างนี้ลักของเราวิธีการของเราเฉียดแหลมเชี่ยวชาญชำนาญเหตุการณ์ทั้งภายนอกภายในมากระทบ เราก็จะต้องวิ่งเข้าไปหาหลักนั้นเรียกว่าเราได้ที่พึ่งมันก็เสร็จหาที่พึ่งอะไรเสมอเหมือนไม่ได้ทางพ้นจากทุกข์มีทางเดียวเท่านี้อื่นไกลเรื่องใดเรื่องของมุดที่ต้องพยายามทำและแสวงหาเพื่อพ้นจากทุกข์ไม่มีไม่ใช่ทางพระพุทธเจ้าถ้าหากพ้นจากทุกข์ด้วยเหตุเหล่านั้นพระองค์ไม่ได้ความสุขและไม่ได้ปฏิบัติภาวนากรรมฐานพระสาวกทั้งหลายก็เช่นเดียวกันการพ้นจากทุกข์ด้วยการเอาชนะตนต่อสู้ด้วยวิธีดังอธิบายนี้มีทางเดียวเท่านั้นพระองค์จึงสอนพวกพุทธสาวกตลอดทั้งพวกเราให้ดำเนินการอย่างนี้เอาหัดต่อสู้กันลองดูแค่นี้ต่อไป
1: ตั้งจิตกำหนดพิจารณาอารมณ์ต่างๆที่อธิบายมาต่างแล้วเช่นอานาปานสติวิมารณาสติอานาปานสตินี่เป็นที่ตั้งของสมถานอย่างดีที่สุดในทางนั้นถ้ามันลงวิมารณาสติแล้วมันก็หมดเรื่องคือความตายมันจะมีอะไรเหลือในมนุษย์ของเรามันตายได้หมดเรื่องของเรามันคิดนึกอะไรอาวันสิ่งนั้นจะมีมันก็ไม่ได้อะไรอาวันมันก็ไม่เกิดของเราตัวของเราจะต้องล่าทิ้งไปเป็นธรรมดาซึ่งธรรมดานาจะถือเป็นของสำคัญถึงที่สุดถ้าจิตวางอย่างนั้นแล้วอย่างของภายนอกนั้นมานาสติมันวางหมดมันเหลือแต่จิตอันเดียวมันก็เป็นสมาธิเป็นอย่างนี้มันไม่วางมันจะละไอ้มันจะยึดจะถืออะไรมันไม่เป็นของเราทั้งหมดเราเห็นดีๆอยู่เห็นชัดๆอย่างนี้มีเงินมีทองครอบครองสมบัติมาตรฐานถึงว่ามีลูกหลานในบ้านในเรือนเอ๊ะบ้านในเรือนก็ต่างกันเราจะต้องทิ้งเขาถึงเราก็ทิ้งเขาไปแล้วเขาจะอะไรกับเราก็ไม่ได้เหมือนกันมันก็ต้องตายด้วยกันตายแล้วก็ทิ้งเขาเหมือนกันเขาก็ทิ้งเราเหมือนกันอันนี้เป็นถึงที่สุดของกรรมฐานถ้าหากว่าไปกังวลเกี่ยวของอะไรก็เอาเถอะภาวนาไม่ได้การนี้อะไรทั้งหมดกรรมฐานอะไรทั้งหมดไปเกี่ยวของภาวนาไม่เป็นหรอกภาวนาภาวนาคือต้องการให้ลดละลิบทิ้งสิ่งทั้งปวงหมดอารมณ์ทั้งปวงหมดถ้ามันน้อยลงไปถอยลงไปถ้ามันยังเหลืออันเดียวเราเรียนมามากมายศึกษาฟังมามากก็มากก็เพื่อให้มันขัดเกลาให้มันถ้ามันลงอันเดียวนั่นเองมันลงอันหนึ่งอันเดียวแล้วให้รักษานั้นให้ไว้ให้ได้มันจะเห็นออกจากกันละสิ่งทั้งหลายทั้งหมดมันจะออกจากอันใดอันเดียวแล้วมาไปมัวมาไปคิดนึกสงสัยโน่นอันนี้อะไรต่างๆมันจะเป็นกรรมฐานอันนี้จะถูกอันนี้จะผิดอันนั้นจะชอบอันนี้แสงเงาอันนี้ไม่ชอบอะไรต่างๆไม่ได้วุ่นใหญ่โตขอให้เรียนขอให้สอนกรรมฐานให้น้อยบางคนมาให้ถูกกับผลิตต้องฉันหน่อยให้ถูกผลิตต้องครบหน่อยอะไรต่างๆแค่นั้นเดียวกันหนึ่งอะไรมันจะถูกคำถามไม่ละไม่ถูกทั้งนั้นไม่ทิ้งไม่ถอนไม่ถูกทั้งนั้นมันมากพอแล้วคนเราคนคิดคนนึกคนสงสัยมันมากมายหรือว่าจะพัฒนา

รรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าทุลละพังทัสสนังโหติสัมพุทธานังอภินหโสการเห็นพระพุทธเจ้าเนืองๆหาได้ยากยิ่งพุทธุปปาโทแปลว่าความอุบัติเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้านั้นเป็นการยากอย่างยิ่งเพราะบุคคลผู้จะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้านั้นจะต้องบำเพ็ญบารมีสั่งสมบุญมาเป็นเวลาหลายโกฏกับนานๆจึงจะมีอุบัติขึ้นสักองค์เพราะฉะนั้นการที่ได้เกิดมาแล้วพบเห็นพระพุทธเจ้าจึงนับว่าเป็นการยากจริงๆเพราะว่าคนส่วนมากจะเกิดคลาดสมัยกันอันหนึ่งบุคคลผู้ได้พบพระพุทธองค์ย่อมประสบแต่ความดีและประโยชน์สุขฝ่ายเดียวแต่ว่าในขณะนี้พระพุทธองค์ทรงปรินิพพานมานานแล้วแล้วจะเห็นพระองค์ได้ที่ไหนพระองค์ทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเพราะฉะนั้นจงหมั่นปฏิบัติธรรมอยู่เนืองๆเถิดมีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ชื่อได้ว่าได้พบเห็นพระพุทธเจ้าเช่นกัน

จริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ก็จะกล่าวถึงวิริยะคือความเพียรในความหมายต่อไปและก็ต่อไปนั้นท่านเรียกว่านิกรรมะคือเพียรพยายามปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนสามารถเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในด้านการงานเหล่านั้นขึ้นตามปกติแล้วมักจะเรียกถึงการปฏิบัติพัฒนาจิตใจตามโครงสร้างของใจสิกขาคือศีลสมาธิปัญญานั่นเองถ้าว่าบุคคลใช้ความเพียรในแนวที่วนิกรรมมันมีลักษณะคล้ายๆกับขัดภาชนะทองเหลืองหรือว่าการรับมีดหรือว่าการถูพื้นหรือการซักผ้าอะไรก็ตามนะก็จะเพิ่มความประณีตขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าความเพียรจะหนักหรือเบามันขึ้นอยู่กับใบสนิมที่จับอยู่ที่ภาชนะเนี่ยมันมากหรือน้อยคือทรงอุปมาเห็นการขัดสนิมเนี่ยมันค่อนข้างชัดนะดูง่ายเพราะสนิมที่จับอยู่ที่ภาชนะบางทีนี่มันหนาเตอะเลยถ้าความเพียรมันต่ำมันก็ขัดไม่ออกเพราะความเพียรต้องมากแล้วลองสังเกตว่าความเพียรอย่างเดียวมันก็ไม่ไหวมันก็ต้องมีสติมันก็มีสัมปัญญะมีความเพียรมีความมุ่งมั่นเรียกว่ามีอธิษฐานะมีสัจจะปฏิญาณอะไรแต่ไรเนี่ยตัตยาทิฏฐานคือตั้งใจเด็ดเดียวไม่เสร็จไม่เลิกอะไรแต่ไรเนี่ยความเพียรอย่างอื่นมันจะคุณธรรมอย่างอื่นมันจะเข้ามาหนุนเป็นอันมากเพราะแนวนิกรรมะก็คือว่าจะสมมติว่าเราจะปฏิบัติพัฒนาเอาเฉพาะในด้านศีลห้านะฮะและให้มันมีความประณีตขึ้นไปตามโครงสร้างของกุศลกบฏศีลถ้าท่านฟังลองสังเกตดูนะฮะว่าศีลห้าศีลแปดศีลสิบฮะมันจะมีข้อสุราอยู่ด้วยแต่พอถึงกุศลกรรมบทอกุศลกรรมบทแล้วก็จะไม่มีอันนั้นด้วยคืออาชีวมัตถกศีลศีลในองค์มรรคนะฮะมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะมันไม่มีสุราแต่สุราไปอยู่ที่ไหนล่ะตรงนี้เป็นการแสดงธรรมะให้พึงสังเกตและแสดงธรรมะสุรามันไปอยู่ที่พวกกลุ่มของอบายมุขก็คือนักเลงสุราทีนี้ถ้าถามว่าคนจำหน่ายล่ะคนผลิตคนจำหน่ายล่ะตรงนี้ถ้าเรามองในแง่ของศีลธรรมก็ถือว่ามิจฉาวณิชาคือการหาเลี้ยงชีพในทางที่ผิดแต่ถ้ามองในแง่ของกฎหมายก็เป็นเรื่องของกฎหมายเข้าไปเพราะบางเรื่องเนี่ยมันก็เป็นกฎเกณฑ์กติกาของสังคมในท้องถิ่นตรงนั้นเท่านั้นเองที่บังคับให้คนประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ถ้าทำอย่างนั้นก็จะผิดถ้าทำอย่างถ้าไม่ทำอย่างนั้นก็จะถูกอะไรเนี่ยมันก็แล้วแต่บางทีมันไม่ได้เกี่ยวอะไรคือไม่ได้เกี่ยวกับบาปเป็นนรกสวรรค์อะไรเช่นเคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าเหมือนกินข้าวเย็นเนี่ยนะซึ่งอยู่ในศีลแปดศีลบทสดแล้วก็ศีลของพระของนักบวชทั้งหมดนะฮะนักบวชประเภทก็เรียกสาธรรมิกทั้งห้าเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นอุปการะเพราะว่าท่านเหล่านี้ปฏิบัติศีลประเภทพรหมจรรย์คืองดเว้นจากการมีเพศสัมพันธ์ดังนั้นเมื่อท่านต้องการใจศีลข้อนี้มันสมบูรณ์เนี่ยมันจะต้องมีอุปการะคุณเขาสนับสนุนถ้ายังหรูหราฟูกฟ้ายังฟุ่มเฟือยยังกินอยู่อาหารอย่างดีแล้วก็ดูฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีกระตุ้นราคะโลภะโทสะโมหะมันก็ไปไม่ไหวเพราะงั้นก็ตัดกระแสพวกนี้ไปดังนั้นแนวของนิกรรมะที่มันจะขัดเกลาจิตใจไปเรื่อยๆอย่าประณีตไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าแนวของกุศลกับบทคือชื่อมันเหมือนกันนะ
ปานาติปาตาทินาธานาในชื่อเหมือนกันแต่ว่าแนวของกุศลกรรมบทนั้นท่านจะพูดแนวลึกลงไปจะเรียงเป็นสี่ระดับเช่นสมมติว่าศีลข้อที่หนึ่งเอาข้อที่สี่จะมั่งก็ได้ข้อที่สี่เช่นไม่พูดเท็จเองแล้วก็ไม่บอกให้คนอื่นพูดเท็จประการที่สามเนี่ยไม่ยกย่องสรรเสริญคนที่พูดเท็จไม่ชื่นชมกับการพูดเท็จของใครประการประการที่สี่เนี่ยตนเองดำรงอยู่ในสัจจะนี่ก็แสดงว่ามันมีความประณีตลึกลงไปโดยลำดับก็หมายความไงหมายความว่าไอ้โลภะโทสะโมหะเนี่ยมันลดลงไปโดยลำดับเพราะอะไรเพราะว่าการพูดเท็จบางทีมันก็พูดโดยโลภะบางทีมันก็พูดโดยโทสะแต่มีโมหะอยู่ตลอดนะฮะหรือว่าใช้คนอื่นพูดเท็จบางทีก็เฉยๆเช่นว่าแม่ก็อยู่ที่บ้านก็มีคนโทรมาลูกก็ไปรับสายแล้วก็ให้ลูกถามว่าใครโทรมาไอ้ลูกก็ถามนะแล้วก็ถ้าแม่ไม่ต้องการจะพูดด้วยก็บอกว่าให้ลูกเดี๋ยวบอกว่าแม่ไม่อยู่คือหมายความว่าแม่เองก็โกหกแล้วแล้วก็ใช้ลูกโกหกด้วยทีนี้ลูกบางทีแกก็ซื่อแกก็เด็กแกก็บอกว่าแม่บอกว่าแม่ให้บอกว่าแม่ไม่อยู่เลยก็กลายเป็นปราการประจานตัวเองตามไปด้วยมาถึงประเด็นตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดนะคือมามีความรู้สึกอยู่อย่างหนึ่งว่าทำไมเราไม่คิดนะว่าเช่นเขาโทรศัพท์ไปที่บ้านไหนก่อเนี่ยคือเขาต้องการพูดกับไหนก่อถ้าเขามีปัญญาก็ต้องการพูดทีนี้คนอื่นไปรับเนี่ยไม่น่าจะมีสิทธิ์ไปซักถามว่าคุณเป็นใครใครโทรมาถ้าคนโทรปลายสายเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าแล้วทำยังไงคือรู้สึกว่าไม่เป็นมรรยาที่เหมาะสมหรืออย่างหนึ่งกุฏิพระเนี่ยอย่างหนึ่งบางทีโทรไปที่กุฏิพระโยมก็ขยันนะเกิดรับให้เลยก็เสียหมดเลยกุฏิพระผู้หญิงรับโทรศัพท์ได้ยังไงจะมาโทรไปที่ไหนก็ตามนะถ้าเจอผู้หญิงรับแล้ววันหลังเจอพระองค์นั้นจะต้องคุยกันหน่อยละถ้าเป็นรุ่นลูกศิษย์ตัวหาก็ต้องดูกันหน่อยละไอ้เนี้ยคือมันดูที่ความควรไม่ควรนะเรานึกภาพดูแต่เออเราโทรศัพท์มันอยู่ในห้องของพระแล้วโทรแล้วผู้หญิงรับอย่างนี้พระก็เสียคนเลยทั้งที่บางทีคนก็นั่งอยู่เยอะในห้องนั้นแหละแต่ว่าความเหมาะควรเนี่ยมันไม่เหมาะควรพันเช่นสมมติเขาโทรถามเราโทรศัพท์ถามว่านายกอยู่ไหมนะถามใครโทรมาครับเอ๊ะไอ้ที่เขาถามก่อนเนี่ยทำไมไม่ตอบอ่ะทำไมไม่ตอบเขาก่อนอ่ะทำไมต้องไปถามล่ะแล้วเขาก็ไม่ได้โทรมาต้องการจะพูดกับเราเขาต้องการจะพูดกับนายกอเราใช้สิทธิอะไรไปถามมันยากตรงนี้ที่จริงน่าจะสัมมนากันทั้งทีนะฮะว่าอะไรคือความควรหรือไม่ควรคนนอกมีสิทธิ์อะไรไปถามเขาทำไมต้องย้อนกลับทำไมไม่ตอบคำถามเขาก่อนแล้วเราเป็นใครที่ไปย้อนไปถามท่านแล้วเรารู้หรือเปล่าว่าท่านเป็นใครจะอยู่ข้างปลายทางเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่มีปัญหาเราลองสังเกตว่าแนวของกุศลกับบทมันจะลึกลงไปโดยลำดับพอมาถึงจุดหนึ่งเราอยู่ที่สัจจะเราอยู่ที่เมตตาตามศีลข้อที่หนึ่งเราอยู่ที่สัมมาชีพตามศีลข้อที่สองเราอยู่ในกามสังวรตามศีลข้อที่สามเราอยู่ที่สัจจะในศีลข้อที่สี่เราอยู่ที่สติในศีลข้อที่ห้านั้นก็แสดงว่าผลเหล่านั้นจะเกิดขึ้นก็ต้องมีความเพียรพยายามที่ต่อเนื่องและความเพียรพยายามในการปฏิบัติธรรมะในที่จริงมันก็นึกดูเหมือนกับเราทำความสะอาดบ้านนั่นนะฮะกวาดมันอยู่อย่างนั้นในทุกวันเลยแล้วก็ไม่สะอาดสักทีหนึ่งเพราะฝุ่นต่างๆเนี่ยมันเข้ามาเยอะจิตใจของเราก็มีลักษณะอย่างนั้นมันมีฝุ่นคือกิเลสมลทินคือกิเลสทุลีคือกิเลสที่มันผ่านสื่อต่างๆมาที่เราต้องประสบเพราะเพจเนี่ยมันเยอะแยะเหลือเกิน
แต่ว่าเราก็ต้องมองให้เห็นโทษแล้วก็ถ้าว่างๆก็ปิดหน้าต่างซะบ้างคืออยากดูเกินไปอยากฟังเกินไปอยากดมเกินไปอยากลิ้มเกินไปอยากจับต้องเกินไปเนี่ยมันก็ยุ่งก็เสียเวลาเยอะนี่ก็ความเพียรในแนวที่จริงเพียร นะฮะแต่ว่าเราจะเห็นว่ามันมีลักษณะต่อเนื่องนะการใช้ขัดอย่างนี้ท่านหมายให้ต่อเนื่องนะท่านจึงประกันผลเอาไว้มีคำหนึ่งที่เรียกว่าปรักกมะคือความบากบั่นมุ่งก้าวรุดไปข้างหน้าจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายที่ตนต้องประสงค์เราจะเห็นว่าใช้ในงานทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามจะต้องบากบั่นการเรียนการทำงานการวิศึกษาวิเคราะห์วิจัยการปฏิบัติการอ่านหนังสือเนี่ยทั้งหมดมันทวนกระแสกิเลสทั้งนั้นแหละเพราะถ้าความเพียรมันหย่อนและความเกียจคร้านมันก็ท่วมทับใจมันก็อ้างเงื่อนไขอธิบายให้เหตุผลแล้วในที่สุดก็เราก็ไม่ต้องทำจนได้นะฮะดังนั้นคุณธรรมข้อนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นหลักการสำคัญในชีวิตแม้แต่เราหายใจเนี่ยจริงๆเราก็ใช้ความเพียรพยายามหายใจเอาไว้บางทีเนี่ยแม้มันหายใจขัดก็คือต้องพยายามหายใจให้ได้แต่มุ่งมั่นไปสู่ผลสำเร็จคือหายจากอาการเหล่านั้นความเพียรพยายามในเรื่องนี้แหละบางครั้งบางคราวเนี่ยเราไม่ค่อยกล้าพูดเพราะว่าพูดแล้วมันก็เสียคือคนฟังก็ไม่ชอบเช่นอบายมุขอย่างหนึ่งในสังคมเราเนี่ยคือความไม่ค่อยขยันในการทำงานหรือว่าขยันแต่ไม่ฉลาดในการทำงานเนี่ยมันมีอยู่มากเหลือเกินแล้วปัญหาซ้ำซากซึ่งตั้งแต่เกิดมามันก็รู้ข่าวปัญหาเหล่านี้มาแล้วเราเอกสารสมัยรัชกาลที่5มาอ่านนะสมัยก่อนๆมาอ่านมันก็ปัญหาในแนวนี้ก็มีอยู่ตลอดแต่ว่าเวลาพูดเข้าไปแล้วคนก็ไม่อยากฟังคือไม่พอใจที่จะฟังท่านเล่าถึงท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีท่านเดินไปวัดพระเชตวันแล้วก็ผ่านศาลาพักริมทางก็เจอไอ้หนุ่มคนหนึ่งมานอนคลุมโปงอยู่ที่ริมทางแล้วก็เท้าก็ไม่ล้างนะฮะเท้าก็เปื้อนท่านก็ประโลกกับคุณชายที่ติดตามไปท่านบอกว่าเออคนนี้จะรอยจะเป็นคนเที่ยวกลางคืนไอ้นี้มันนอนตื่นแล้วนะฮะแต่ขี้เกียจลุกพอได้ยินเศรษฐีพูดอย่างนั้นก็เปิดผ้าคลุมหน้าขึ้นมองเห็นเป็นเศรษฐีก็โกรธถามว่าเศรษฐีว่าแกเป็นคนเที่ยวกลางคืนทั้งๆที่แกเที่ยวกลางคืนนะแต่ไปบอกว่าแกเป็นคนเที่ยวกันคือแกไม่ชอบแกไปแอบฟันเท้าโคของเศรษฐีเผานาของเศรษฐีจนถึงไม่สาแก่ใจนะเผาพระคันธกุฎีที่สร้างถวายพระพุทธเจ้าด้วยเศรษฐีไม่เคยแสดงอาการโกรธแกก็ไปตามประกบอยู่เรื่อยนะว่าถ้าเศรษฐีตำหนิแต่แกจะต้องฆ่าเศรษฐีได้แต่เศรษฐีก็ไม่ตำหนิอะไรแล้วไม่ได้มีหนำซ้ำดังอุทิศส่วนกุศลไปให้เสด็จก็เกิดสำนึกผิดขอขมาลาโทษแล้วก็ขอเป็นคนใช้ของท่านเศรษฐีท่านบอกว่าโทษนั้นท่านไม่ถือหรอกแต่ว่าเป็นคนใช้เนี่ยคงจะรับไม่ไหวเพราะว่าพูดขนาดนี้คุณยังฆ่าโคฉันตั้งกี่ตัวคุณเผานาฉันไปเท่าไหร่คุณเผากุฏิฉันไปกี่หลังแล้วถ้าฉันเกิดพูดอะไรเธอไม่พอใจขึ้นมาสักครั้งนายจะทำยังไงนั่นคือเราจะเห็นว่าบางทีนี่ความจริงแต่คนปฏิเสธความจริงปัญหาในสังคมไทยคือปัญหาความไม่ขยันในการทำงานหรือว่าพระบางทีเนี่ยไม่ขยันเรียนในชั้นเรียนเนี่ยนะแล้วก็ใครก็ไม่ค่อยกล้าพูดบางทียังโรงเรียนอบรมพระซึ่งมาจากต่างจังหวัดเราไปเป็นวิทยากรแล้วก็เห็นว่าท่านไม่ค่อยสนใจอ่ะไม่สนใจฟังไม่สนใจจดไม่สนใจถามอะไรก็ทื่อๆไป
แต่มาในเวลาทำหน้าที่เป็นครูแล้วก็คือครูเลยไม่สนใจใครฟังอ่ะเราก็คือครูเลยเพราะเราก็ต้องซักเราต้องถามบางทีก็ดุเอาบางคนก็เตือนว่าอย่าไปดุเขาจะโกรธเอาก็โกรธก็แล้วไปดิก็ว่าอะไรแต่ว่าภารกิจที่เราจะต้องทำด้วยความเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันไม่จะใช้คำหวานเสมอไปพุทธเจ้าทรงใช้รับสั่งกับพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์เราจัดกระนาบแล้วกระนาบอีกใครมีสาระก็ตั้งอยู่ได้ไม่มีสาระก็ออกไปนั่นก็คือความบากบั่นพยายามในการฝึกคนแต่ว่าหลักการของเราเนี่ยมุ่งไปการฝึกตัวเองเพราะพวกนี้เป็นมรรคนะฮะที่จริงมันเป็นสมาวายามะแล้วก็เป็นวิริยะบารมีจริงแต่มันเป็นมรรคมรรคก็คือเหตุเหตุก็คือจะเกิดผลขึ้นมาได้เราก็ดำเนินไปตามเหตุตรงนี้เพียงแต่ว่ามันเป็นความบากบั่นที่มีเป้าหมายชัดเจนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ากระบวนการในภาคสนามจริงๆก็คือต้องใช้ปัญญาพิจารณาสอดส่องมองอะไรทำอย่างไรทำไปเพื่ออะไรทำแล้วได้ประโยชน์อย่างไรประโยชน์ที่ได้นั้นมันคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนเพียงไรมันต้องมองให้เห็นทางระบบแล้วก็จะได้ประโยชน์ตามที่เราต้องการขึ้นมาความเพียรอีกคำหนึ่งที่ท่านครังอาจจะไม่ค่อยคุ้นนะฮะท่านเรียกว่าอุยาโมตามปกติก็ไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าในที่นี้พอเอาก็จริงแล้วเป็นเรื่องใหญ่เลยท่านบอกว่ามีความเพียรในที่4สถานคือเพียรระวังไม่ให้โลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นแล้วก็เพียรละโลภะโทสะโมหะที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็เพียรเจริญศีลสมาธิปัญญาให้เพิ่มพูนขึ้นแล้วก็เพียรรักษาไม่เพียรรักษาใจให้อยู่กับนามรูปซึ่งก็หมายความมาโครงสร้างจริงๆก็คือโครงสร้างของสมาวายามะนั่นเองแต่ว่าในที่นี้ท่านเน้นไปให้เห็นชัดเจนว่าพวกกิเลสเหล่านี้คือที่มาเนี่ยก็สั่งสอนสาธุชนนะสั่งสอนชาวบ้านทั่วไปนะข้อนี้นะเพราะว่าไรเพราะว่าถ้าสอนพระเนี่ยตัวโลภะมันจะเป็นราคะแต่ว่าในภาคปฏิบัติทุกคนต้องปฏิบัตินะเพียงแต่ว่าที่มาเนี่ยที่มาของพระพุทธดำรัสนี่เราจะเห็นเลยอาจจะไม่ต้องไปดูถึงตัวต้นประสูติเราจะรู้ว่านี่เป็นสอนของสอนพระหรือคฤหัสถ์ทรงสอนระดับใดผู้ฟังนั้นมีวุฒิภาวะยังไงที่จึงฟังข้อความดังนั้นจะรู้ได้เพราะฉะนั้นผู้ศึกษาจะต้องมีปัญญาพิจารณาเห็นโทษชัดเจนก็เห็นโทษของโลภะโทสะโมหะนี่ชัดเจนเพราะเมื่อมันยังไม่เกิดมันเหมือนกับโรคระบาดมันยังไม่เกิดก็ต้องพยายามป้องกันเพราะตรอยมันเกิดแล้วมันก็ต้องบำบัดและบำบัดเนี่ยมันเรื่องยุ่งเพราะการป้องกันแล้วก็ดีที่สุดเวลานี้มีข่าวที่น่าห่วงใหญ่อยู่ว่าวัณโรคมันย้อนกลับมาอีกแล้วเป็นวัณโรคที่สู้ยาคือยารักษาวัณโรคเวลานี้รักษาเขาไม่ได้แสดงว่าเขาก็เป็นวัณโรคแต่ว่ามีความแข็งแรงมีต้านทานต่อยาได้ถึงหมายความถ้าโรคอย่างนี้เราก็ป้องกันดีกว่ามันเกิดแล้วก็ไม่รู้หมอก็สู้ไม่ได้นะทีนี้บางอย่างมันเกิดแล้วต้องชัดเจนต้องดูตนออกบอกตนได้ใช้ตนเป็นนี่เป็นเรื่องใหญ่นะเพราะถ้าเราไม่ชัดเจนว่าเราเป็นคนโลภมากไปไหมโกรธมากไปไหมหลงมากไปไหมนะหลงมากไปไหมนั้นอาจจะฟังยากหน่อยว่าโง่มากไปไหมนี่แหละแล้วถ้ามองเห็นโทษแล้วก็พยายามลดละเพราะตามปกติแล้วเนี่ยเราไม่มีใครรู้อะไรหมดคือรู้สึกว่าตัวเองไม่รู้เนี่ยมันจะต้องมีอยู่ภายในใจในนี้ก็พยายามที่จะอบรมพวกพระสังฆาธิการทั้งหลายนะพวกเจ้าวาดใหม่พวกเตรียมเจ้าวาดอะไรเนี่ยคือจะเน้นให้ท่านคิดว่าท่านอย่าคิดว่าท่านรู้แล้วแต่จะต้องพยายามศึกษาค้นคว้าอ่านมันไปเรื่อยๆศึกษาเรื่อยๆฟังเรื่อยๆนะฟังเทปบ้างฟังวิทยุบ้างฟังอะไรต่างๆไปเพื่อใ
มีความมั่นใจมีความเข้าใจชัดเจนแยกแยะสื่อสารออกมาผิดถูกเนี่ยมันแยกแยะได้นั่นคือจากข้างนอกแต่ข้างในเนี่ยเราเองต้องชัดเจนว่าโลกโกรธหลงเนี่ยมันเป็นโทษด้วยประการทั้งปวงแต่ระดับของโลกนั้นถ้าเราคุมมันได้เนี่ยเราจะเห็นว่าในกรณีคุมได้นะถ้าคุมได้โลภะก็คือเศรษฐกิจราคะก็คือครอบครัวโทสะก็คือการบริหารโมหะก็คือศิลปะวัฒนธรรมหมายความว่าเราคุมได้นะฮะแต่ละอย่างเนี่ยมันมีปัญญาเข้าไปเจือจางลดความเข้มข้นของราคะลงไปสามีปัญญาก็ไม่ได้อยู่กันเพราะเน้นไปที่ตัวราคะจะเน้นในความเป็นเพื่อนร่วมทุกข์สุขกันมันจะมีปัญหาอะไรหนักนิดเบาหน่อยไปว่ามันก็ผ่อนปลนกันโลภะนั้นถ้ากรอบมันอยู่ดีไม่เห็นแก่ตัวมากเกินไปนะหมายความว่าปัญญาเข้าไปเจือจางลดความเข้มข้นของมันลงไปมันก็กลายเป็นเศรษฐกิจซึ่งอาจจะกระจายรายได้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นไม่ต้องปิดถนนเป็นแฟชั่นจะแล้วเดี๋ยวนี้เก่งกันเหลือเกินชอบปิดถนนกันเหลือเกินแล้วก็ทำตัวเป็นอภิสิทธิชนนะฮะเพราะถนนมันเป็นสาธารณสถานเป็นสาธารณูปโภคเขาบริโภคใช้สอยร่วมกันแล้วก็เสียภาษีด้วยกันไอ้คนที่ปิดถนนก็เสียภาษีแล้วบางทีไอ้คนที่ถูกปิดกั้นสิทธิในการใช้ถนนอาจจะเสียภาษีมากกว่าที่ทำไปปัญหาเหล่านี้มันต้องคิดเยอะนะฮะแต่ก็สรุปว่าเราต้องมองให้เห็นโทษชัดเจนแล้วก็เพียรพยายามลดละแต่ในขณะเดียวกันคุณศีลคุณสมาธิคุณปัญญานั้นเพิ่งสังเกตว่าจริงๆก็คือว่าศีลเนี่ยมันเป็นตัวปิดกั้นลดความเข้มข้นรุนแรงของโลภะหมายความว่าถ้าศีลเป็นหลักให้แก่ใจเนี่ยโลภะมันจะจางคลายลงไปเราก็เห็นคุณค่าของศีลเพราะเราเองที่จริงเราก็ไปขจัดโลภะไม่ได้นะฮะมันต้องศีลเป็นคนขจัดให้เราทีนี้ตัวสมาธิเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะไปสงบพวกโลภะกับโทสะนี่เป็นหลักแต่ในขณะเดียวกันตัวสมาธิเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเกิดมาจากเขาเรียกว่าจิตตวิเคปะคือจิตมันฟุ้งอาจจะฟุ้งด้วยรักก็ได้ด้วยโลภ ก็ได้ด้วยโกรธก็ได้มันฟุ้งไปได้เราก็เห็นคุณค่าของสมาธิและพยายามทำใจสงบอยู่กับเรื่องที่เป็นกุศลธรรมแล้วก็โดยการพัฒนาปัญญาขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งเราจะเห็นว่ากุศลธรรมเขาก็เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวของภาวนาแนวของการพัฒนาศีลสมาธิปัญญานั้นเป็นกระแสหลักที่จะทำหน้าที่ลดละโลภะโทสะโมหะจางไปคลายไปบรรเทาไปจนถึงหมดสิ้นไปในจุดหยาบๆแล้วก็ค่อยๆแก้ไขไปเรื่อยๆทำนองการขัดพัชนะที่ขึ้นสนิมดังกล่าวแต่ถ้าหากว่าเพียรพยายามประพฤติปฏิบัติไปอย่างเนี้ยท่านเรียกว่าอุยาโมคือเป็นมีความเพียรพยายามในที่สี่สถานท่านฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 นถึง 23:00 นและสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

เชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 น.ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 น.สมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด 084-593-2698

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 นตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 นขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 นเริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-0903

าศพระแม่กุบาอาจารย์ครับขออนุญาตอ่านรายชื่อการจองเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569ซึ่งจะทอดในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีรายชื่อเจ้าภาพดังต่อไปนี้ 1. คุณแม่ปราณีลาบเดโชพร้อมลูกหลานอุทิศให้คุณพ่อวิเชียรลาบเดโช1กอง 100,000 บาท 2. บริษัทงามดีโดยคุณวิชัยคุณนุชราชัยกุลงามดี1กอง 100,000 บาท 3. คุณโชคชัยคุณมาลีแก้วแกมพร้อมครอบครัว1กอง 100,000 บาทกองใหญ่กองละ 30,000 บาท 1. คุณพ่อชวนคุณแม่ประนอมธารามานิตร้อยตำรวจตรีพันทิพย์คุณพนารัตน์ร้อยตำรวจตรีปฏิพานคุณรัตนวลีคงสิงห์1กอง 30,000 บาทเจ้าภาพกองใหญ่กองละ 10,000 บาท 1. แม่ชีสวยทองล้ำอุทิศให้พ่อตรีคุณชัยนรงค์ทองล้ำและญาติ1กอง 10,000 บาท2คุณแม่ศีลาจบสีคุณครูพิมพันธ์จบสีคุณพัชรพิมลเพชรสายพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท3ผอ.นิกรพันธ์เขตกิจ1กอง 10,000 บาท4คุณฉานคุณจำเนียนโพแย้มอุทิศให้พ่อบุญเรือนแม่บุญสมโพแย้มพ่อหวานแม่เล็กจันดี1กอง 10,000 บาท5คุณแม่จำเนียนประสานสุขคุณสนิทเพ็ญดารา1กอง 10,000 บาท6คุณแม่เฉลียวคงสิบพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท7นายแพทย์วีรศักดิ์ดำรงพงศ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท8คุณแม่นนท์วิชาชาติอุทิศให้คุณพ่อดำนัดทอง1กอง 10,000 บาท9คุณบุญดีจันทร์สิริอาจารย์พิทักษ์ครูสายฝนคุณมนัสสิการทับยา1กอง 10,000 บาท10คุณขวัญชนกคุณจิตราพรสินสวัสดิ์อุทิศให้คุณพ่อนุ่มคุณแม่พินสินสวัสดิ์คุณวินิศราคุณทวีสินสวัสดิ์นางสมจิตสดใส1กอง 10,000 บาท11ท่าทรายวังบัว1กอง 10,000 บาท12คุณมนทิพย์สังคมประเสริฐ1กอง 10,000 บาท13คุณดลพัฒน์คงจันทร์1กอง 10,000 บาท14คุณเรวัตคุณณัตยาแย้มกลิ่น1กอง 10,000 บาท15คุณมงคลศรีโสภาคุณรุ่งทิพย์ไทยเทเวศ1กอง 10,000 บาทเจ้าภาพกองกลางกองละ 5,000 บาท 1. คุณแม่เสงี่ยมโพยอดพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท 2. คุณครูสาลี่เงินฉลาดคุณเฉลยโพงาม1กอง 5,000 บาท 3. คุณสายันเขื่อนขัน1กอง 5,000 บาท 4. คุณสว่างสงไข1กอง 5,000 บาท 5. คุณวิชัยจันทร์เกษมพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท 6. อาจารย์พินิจครูนิรนุชทองดี1กอง 5,000 บาท 7. คุณประยุทธ์คุณลำไยหอมยำเย็นพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท8คุณเสรีชัยกล่ำทองคุณศรีสุดาคงทอง1กอง 5,000 บาท9คุณเรนูครอบพร้อมครอบครัวอุทิศให้พ่อถึงแม่เฉลียวโอสด1กอง 5,000 บาท10คุณพ่อเสริมผลวิบูรณ์1กอง 5,000 บาท11คุณประภัยโคตามูลพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท12คุณสำเภาสุวรรณพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท13คุณสมโพธิ์คุณสมบูรณ์มามั่นพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท14คุณแม่สำเริงสุธรรมมาพร้อมลูกหลานอุทิศให้คุณพ่อยงสุธรรมมาพร้อมญาติ1กอง 5,000 บาท15คุณสุพจน์คุณพิมพ์ดาบคม1กอง 5,000 บาท16คุณแม่จำปีคุณศิลป์คุณเรนูเหมือดชัยสงพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาทเจ้าภาพกองเล็กกองละ 3,000 บาท1คุณอุบลคุณฤทธิ์บู่อ้น1กอง 3,000 บาท2คุณพ่อเสมียนคุณแม่อำไพกุณาพันธ์1กอง 3,000 บาท3คุณแม่วิไลคุณวินัยยอดสุดคุณปวินาอิ่มสวัสดิ์1กอง 3,000 บาท4อาจารย์เสวยแม่สนองสีทองร้านสีทองพาณิชย์1กอง 3,000 บาท5คุณรุจิเลขปานทิพย์1กอง 3,000 บาทเจ้าภาพผ้าขาว1พับ 1,500 บาท1. คุณแม่อุดมคมสันพร้อมครอบครัวอุทิศให้นายพานายทับทันคมสันคุณสบงเหล่าเขตกิจผ้าขาว1พับ 1,500 บาท 2. คุณบุญมาเพ็ญดาราผ้าขาว1พับ 1,500 บาทเจ้าผ้าบาท1ใบ 1,000 บาท 1. คุณคำฝุ่นคำมะสอนบาท1ใบ 1,000 บาท 2. คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมภัยกุณาพันบาท1ใบ 1,000 บาท 3. คุณอัมพรเขียวแห้วบาท1ใบ 1,000 บาทเจ้าภาพเต็นท์1หลัง800บาท1คุณสุภาวดีสีเหลืองเต็นท์1หลัง800บาทเจ้าภาพกรด1คัน500บาท1คุณบัวลอยสีทากรด1คัน500บาท
้าภาพสีชุดละ500บาท1คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมไพกุณาพันธ์สี1ชุด500บาท2คุณแม่วิไลคุณวินัยยอดสุดคุณปวินาอิ่มสวัสดิ์สี1ชุด500บาทเจ้าภาพบริวาร1ชุด300บาท1คุณบัวลอยสีทาบริวาร1ชุด300บาท2คุณบุญมาเพ็ญดาราบริวาร1ชุด300บาทเจ้าภาพร่วมบุญกฐินสามัคคีมีรายชื่อดังต่อไปนี้1คุณบัวลอยสีทา200บาท2คุณสำรวนชิดสุระพร้อมครอบครัว500บาทหากรายชื่อเจ้าภาพท่านใดตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดขออภัยมาณโอกาสนี้สามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไซงามเลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักการวัดกุบากอส065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ขออนุโมทนากับเจ้าภาพโรงทานงานกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้1ลูกหลานผู้ใหญ่ม้วนเทียนสันน้ำชากาแฟ2โรงครัววัดป่าไซงาม3คุณวิมลพร้อมครอบครัวและญาติหน้าโรงพยาบาล4คุณอำนวยมาอินเลี้ยงปลาทอดมันขนมหวาน5เจนนี่ฝรั่งแช่บวยร้านสิริเพนน้องออมพนักงานอบต.พอ.สมชายครูสิริเพนเลี้ยงฝรั่งมะม่วงแช่บวย6ร้านพลอยการเกษตร7ร้านมั่งมีการเกษตร8บ้านใบบุญกิตติมา9คุณประสิทธิ์บุญโชติฟาร์ม10คุณประยุทธ์คุณลำไยหอมยำเย็นพร้อมครอบครัวเลี้ยงเครื่องดื่มเค้กกล้วยหอม11คุณพรสุดาแก้วถึง12อาจารย์เจเดชอาจารย์วิภารัตคุณจิดาภามหากรเกตเลี้ยงแซนด์วิช13ร้านวาสนาพาณิชย์14สิทธิ์วัดป่าไซงาม15คุณเมธาวีตั้งนิยมน้องนโมน้องนิรินพร้อมคณะ16คุณแม่สำเริงสุธมาพร้อมญาติ17คุณอัจฉราทัตพงศ์18คุณชัยรัตน์คุณฉไนหวังเจริญพร้อมญาติเลี้ยงข้าวเหนียวไก่ทอดน้องไก่19คุณทิคำพรแห้วเพชรเลี้ยงต้มแซ่บลาดข้าว20ครัวดีๆหมูกระทะเลี้ยงไส้กรอกอีสาน21ขนมหวานแม่ทองปอนพร้อมญาติเลี้ยงขนมหวาน22คุณแม่คำตายอดสุดเลี้ยงขนมถังแตก23น้องอังโรตีตลาดสดไซงามเลี้ยงโรตี24วัดป่าเขาทั่วป่าเลี้ยงข้าวต้มธัญพืช25คุณระเบียบเกตสิงคุณประนอมสุริโยคุณธัญนุชหมุนศรีเลี้ยงข้าวเหนียวปิ้ง26ร้านเสริมสวยปีเตอร์เลี้ยงน้ำหวานโบราณ27สิทธิ์วัดป่าไซงาม28คุณทองย้อยจิตรสาคุณอำพรหงเวียงจันทร์เลี้ยงปลาหมึกย่าง29คุณบุญทันคุณบุญคุ้มใจแสนเลี้ยงลูกชิ้นปิ้ง30น้องไนท์น้องกาเนส31คุณแจ่มจันทร์คนใจบุญพร้อมครอบครัว32คุณรันชิดาคุณกิตตินันท์หาริตวันคนใจบุญ33คุณกรกิจคุณกาญจนามั่นเขตวิทย์ผู้ใหญ่สมิงสำริดปริวันพร้อมญาติ34แม่เสาวนีมั่นเกตวิทยาการพ่อแพรพิลึกคุณวิสต้าถลาง35คุณพ่อทองใบคุณแม่สายสุนีอาสาริการ36คุณนุจดีดอกไม้คุณทัศนีดวงรัตน์คุณพิมพรดวงรัตน์37ร้านสมจิตการเกษตร38ส้มตำ3อำเภอหมอสมพิษเพศัตเลี้ยงส้มตำ39ลูกหลานแม่นกคล้าเลี้ยงผัดหมี่40คุณแม่ติ๋มหมู่มากอาจารย์นฤทธิ์คุณธนาพรแก้วกำเนิดเลี้ยงข้าวเหนียวหมู41เพชรบริการน้ำแข็ง42คุณปทุมทองทาเลี้ยงมะม่วงแช่อิ่มน้ำมะนาวอัญชัน43คุณชุติมาแจ่มดีสุโขทัยเลี้ยงโรตี44น้องจอยนินราชพร้อมญาติเลี้ยงขนมปังนึ่ง45แม่ขาวทองหล่อพร้อมลูกหลานเลี้ยงซุปหน่อไม้46คุณชนทิชาแก้วแกม47หลวงปู่อึ่งวัดตาขีดธรรมราม48คุณอ่อนทิพย์เกศสิงห์พร้อมครอบครัว49บริษัทงามดี50รวมใจคณะศิษย์หลวงพ่อสง่าเลี้ยงเฉาก๊วย51คุณทองหายอดสุดพร้อมญาติเลี้ยงส้มตำ52คุณอุบลคุณฤทธิ์ปู่โอ้เลี้ยงขนมไทย53ครอบครัวพ่อจิตแม่มาลัยสงขลาเลี้ยงขนมสาคูใต้54แม่สายบ้านนาพร้อมญาติเลี้ยงข้าวราดแกง55คุณแม่เฉลียวคงสิบพร้อมครอบครัวเลี้ยงน้ำชากาแฟ56คุณประนอมคุณคงเดชรักขิดธรรมเลี้ยงผัดกระเพราขนมจีนผลไม้
57รวมเพื่อนและญาติเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ58บ้านหนองคล้าเลี้ยงเย็นตาโฟ59รวมญาติเลี้ยงข้าวต้มหมูทรงเครื่องติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089 568 0944ขออนุโมทนา

0: ที่นี่สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงพระธรรมจากพระเถรานุเถระโปรดติดตามรับฟังได้ณบัดนี
1: ้แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่เพื่อนสาธรรมิกญาติโยมพุทธบริษัทเนคขมจารีเนคขมจารินีและผู้ที่มีความสนใจใฝ่ในศีลในธรรมทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้เชิญท่านทั้งหลายวางมือลงนั่งนั่งอยู่ในอิริยาบถที่ถนัดไม่ต้องพนมมือก็ได้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเสียงช่วยอย่าให้มีเบรกมากนักจะฟังกันไม่ค่อยรู้เรื่องวันนี้ได้เวลา

มีเวลาที่จะได้พูดกันเกี่ยวกับการประพฤติการปฏิบัติของพวกเราเราทั้งหลายได้เสียเวลากันมานะเวลาเราก็น้อยอายุเราก็น้อยดังที่เราได้พูดกันมาแล้วตั้งแต่เมื่อวานก็ดีเมื่อเช้าก็ดีปารภถึงเรื่องอายุก็น้อยไม่ถึงร้อยปีนับวันจะน้อยลงน้อยลงไม่เหมือนสมัยพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆพุทธันดรอื่นๆนอกจากอายุน้อยแล้วก็มีเวลาน้อยหาเวลาที่เราจะได้มาคบเสพเสนาสนะอันสงัดในป่าดงพงไพรพร้อมด้วยหมู่ด้วยคณะอันเป็นกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมเป็นสหายที่เกื้อกูลแก่การประพฤติปฏิบัติแก่กันและกันหายากอายุก็มีน้อยเวลาก็มีน้อยส่วนมากเราจะเสียเวลาสิ้นเปลืองไปกับการวิ่งว่อนไปตามอำนาจแห่งกิเลสแห่งตัณหาปีหนึ่ง365วันจะหาเวลาให้แก่ตนเองเพื่อกิจกรรมอันนี้เพื่อการประพฤติปฏิบัตินี้7วันนี้เราหายากเมื่อเรามีเวลาแล้วเราก็มาตั้งอกตั้งใจที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือพวกโยมผู้หญิงทั้งหลายเห็นผู้เฒ่าผู้แก่เดินงกงกเงินเงินแก่แก่เท่าๆเห็นแล้วก็คิดถึงแม่คิดถึงแม่ของอาตมาถ้าแม่อาตมายังไม่ตายท่านก็คงจะมานั่งปนอยู่กับเพื่อนเนี่ยสงสารพวกเพศแม่ทั้งหลายมาประพฤติปฏิบัติธรรมกันในครั้งนี้มากมายมีทุกระดับบางท่านก็ยังหนุ่มเป็นข้าราชการเป็นเจ้าเป็นนายเป็นพยาบาลเป็นครูบาเป็นอาจารย์ลางานมาบางท่านก็แก่เฒ่าเสียงมันกังวานขึ้นมากหมดหรือยังเบ็ดไม่ต้องเปิดทางโน้นไปบอกเขาไปมันฟังไม่รู้เรื่องครูพูดไม่รู้เรื่องมันกังวานเกินให้เนนไปบอกก็ได้มันกังวานแล้วก็ฟังไม่รู้เรื่องโยมผู้หญิงแก่ๆเท่าๆไม่รู้เมื่อไรจะหมดลมหายใจมีความสงสารโยมผู้หญิงด้วยโยมผู้ชายด้วยแต่ที่แน่ๆก็คือโยมผู้หญิงนั้นเยอะทำไมผู้หญิงจึงมากเวลามาประพฤติปฏิบัติธรรมเวลามาทำบุญทำทานไม่ใช่แต่เพียงเวลามาปฏิบัติธรรมมาทำบุญทำทานนะเกิดมาก็มากผู้ที่เป็นแพทย์เป็นหมออาจจะพอรู้สถิติผู้หญิงเกิดมากกว่าผู้ชายผู้ชายนั้นจะเกิดมากนั่นอยู่ในหมู่สัตว์นกยูงที่เป็นฝูงๆดูดีๆมีแต่ตัวผู้บางตัวออกลูกมา 3-4 ตัว 3-4 ฟองฟักออกมาตัวผู้หมดแต่ในหมู่มนุษย์นี้มีแต่ผู้หญิงเป็นส่วนมากพระพุทธเจ้าของเราท่านพูดถึงเรื่องราวแห่งวัฏสงสารชีวิตที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้ท่านได้ปรารภว่าผู้หญิงนี่มีความทุกข์มากแล้วก็เกิดมามากกว่าผู้ชายเพราะว่าการเกิดเป็นผู้หญิงนั้นมันก็เกิดมาเพราะกรรมบางอย่างที่แท้ก็คือผู้ชายนี้เองไปเกิดเป็นผู้หญิงท่านไม่ต้องเชื่ออาตมาก็ได้ฟังไปคิดไปโสตาวทานาธรรมสวรรณาธรรมธารณาเงียงหูลงฟังตั้งใจสดับหลังจากนั้นก็ทรงธรรมจำคำเหล่านี้ไว้อถุปริขานำไปคิดพินิจพิจารณาเข้าไปไตร่ตรองเนื้อความมันว่ามันจะเป็นไปได้หรือโดยยังไม่ต้องเชื่อเลยก็ได้พระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าเมื่อผู้ชายทั้งหลายนี้กระทำบาปกรรมนอกอกนอกใจภรรยา

จากนั้นก็ล่วงเกินมิจฉาทารกกรรมการกระทำผิดต่อภรรยาของผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้ชายทั้งหลายเนี่ยเป็นบาปอันหนึ่งตายไปแล้วถ้ากรรมนั้นหนักมากไม่มีกรรมดีอื่นช่วยก็จะตกนรกพ้นจากนรกก็ยังไม่หมดสิ้นกรรมนั้นผู้ชายเหล่านั้นจะเกิดเป็นสัตว์จะเป็นตัวผู้มากถ้าอยู่ในป่าก็จะถูกหัวหน้าฝูงจ่าฝูงเบียดเบียนท่านอาจจะเห็นนกยูงมันไล่ตีกันเป็นฝูงๆเนี่ยตัวผู้หัวหน้าไล่เบียดเบียนกันงูควายสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันมันมีบาปมีกรรมแต่ถ้ามันเป็นตัวเมียไม่ไล่ตัวผู้ไม่ไล่ไม่ตีหรอกไม่ว่าสัตว์อะไรถ้าไปเกิดเป็นสัตว์บ้านเป็นปศุสัตว์สัตว์เลี้ยงก็จะถูกคนตอนซะก่อนเพื่อจะใช้งานมิฉะนั้นมันดื้อเพราะบาปกรรมที่นอกอกนอกใจภรรยาใครเจ้าชู้นักก็ฟังให้ดีๆหน่อยปฏิบัติทำให้เก่งๆถ้าไม่อยากไปนั่นอย่าเพิ่งรีบอยากจะกลับเสียล่ะหลังจากพ้นจากความเป็นสัตว์ที่ถูกตอนที่ถูกหัวหน้าจ่าฝูงเบียดเบียนกรรมนั้นเบาบางลงเขาได้ถือกำเนิดเป็นมนุษย์เพราะกรรมนั้นยังอยู่ก็จะเกิดเป็นกระเทยกระเทยนี่ยิ่งอาภัพนะในพุทธศาสนาไม่ให้บวชแต่เดี๋ยวนี้กระเทยบวชเยอะจังหวัดสกลนครที1ประเทศไทยว่าไปแล้วเขาก็ด่าหัวว่ากระเทยกระเทยเป็นวัดอย่างไรก็ตามในทางพุทธศาสนาไม่ยอมรับภาวะความเป็นภิกษุของกระเทยอุปัชฌาย์ก็จะถามกันดูสิท่านถีท่านเป็นกระเทยไหมเราก็จะโกหกต่อไปถ้าไม่รู้อุปัชฌาย์ก็ช่วยบอกว่าไม่มีไม่ได้เป็นนัตถิพันเตแล้วก็บวชพ้นจากกระเทยกรรมนั้นเบาบางลงหน่อยก็จะเกิดเป็นผู้หญิงเพื่อจะมาประสบทุกข์5ประการช่วยฟังให้ดีหน่อยเพราะฉะนั้นผู้หญิงทั้งหลายนี่มาจากผู้ชายทางนั่นที่มานั่งสปงกสปงากนั่งสมาธิเก่งๆกว่าผู้ชายกว่าเยอะเพราะนิสัยผู้ชายมีมาโจจึงเข้มแข็งสังเกตดูสิเก่งกว่าผู้ชายจริงๆด้วยพอตีระฆังแม่ตีสองโยมเนคขมะจารินีก็มานั่งก่อนแล้วผู้ชายจริงๆมาตามหลังซะส่วนมากพอถึงตอนบ่ายก็เหมือนกันผู้หญิงเก่งกว่าน่าจะอ่อนแอกว่าเพราะว่าร่างกายนี้บอบช้ำออกลูกทีหนึ่งเลือดออกหลายร้อยซีซีถ้าว่าภาษาผ่าอีสานเลือดออกมาเครื่องคุเบ่งตาสวดตาโดนพูดลูกพูดนังอาตมาเคยเห็นด่าผัวไปด้วยเจ็บปวดเป็นตลาบประจือคำนึงคอยในหลับตายพระพุทธเจ้าว่าเมื่อกรรมเขาเบาบางแล้วจากกระเทยเขาก็จะมาเกิดเป็นผู้หญิงเพื่อจะรับโทษทุกข์อีก5ประการ1จะต้องพบกับความทุกข์พัดพรากจากครอบครัวจากตระกูลจากบิดามารดาไปอยู่บ้านผัวไปเป็นลูกสะใภ้ของพ่อผัวแม่ผัวชีวิตของเธอจะต้องเอาใจคนอื่นเริ่มตั้งแต่วันที่ออกจากบ้านจากตระกูลของพ่อของแม่ไปเป็นลูกสะใภ้ก็แล้วนอนตื่นขึ้นมาเวลาใดก็จะลุกหลับอยู่บ้านตื่นสายๆขี้เกียจพอมาเป็นลูกไผ่เพิ่นขยันปานยังเจียมโตไว้แนวโตเป็นไผ่เพิ่นกลัวปู่จะว่ากลัวย่าจะบ่นกลัวผัวจะน้อยอกน้อยใจจะขัดเคืองจิตใจ
ชีวิตช่วงนี้เอาใจผัวเอาใจปู่เอาใจย่าเอาใจคนข้างเคียงจิตใจของตนเองต้องฝืนอยากจะนั่งอยากจะอยู่ตามสบายสบายก็ต้องข่มใจฝืนนี่เป็นความทุกข์ของเธอแล้วต่อมาเมื่อเธอคลอดลูกเธอจะต้องมีชีวิตจิตใจอยู่กับลูกเองเอาใจลูกเองผู้หญิงจะพบความทุกข์เมื่อเป็นประจำเดือนบุรุษเพศจะไม่รู้จักความทุกข์เหล่านี้มีอยู่บ่นางสำราบเนี่ยเป็นประจำเดือนจะคนอยู่พอสมเนี่ยอายุ50ปีแล้วยังไม่เป็นประจำเดือนเนี่ยนางเนี่ยทำไมผู้หญิงเป็นประจำเดือนนั้นไข้เลยนะร่างกายเปลี่ยนแปลงไปจิตใจก็ไม่ปกติยิ่งไปอยู่บ้านผัวตอนนี้จิตใจก็ไม่จำใสบางทีถูกปู่ย่าด่าว่าให้ผัวเองก็อารมณ์ค้างมาจากที่อื่นก็ว่าให้ความทุกข์ตอนนี้เพิ่มขึ้นอีกหลังจากนั้นเธอต้องพบกับความทุกข์ในการตั้งท้องตั้งครรภ์จะไปจะมาจะเดินจะเหินจะลุกจะนั่งนอนคว่ำนอนงายลำบากทั้งนั้นลมฟาดลมเมื่อไหร่ก็มีสิทธิ์ตายเหมือนทหารอยู่ในแนวรบเมื่อท้องแก่ๆหลังจากนั้นเธอก็จะพบกับความทุกข์เมื่อคลอดลูกเธอต้องเสี่ยงต่อชีวิตที่จะต้องล้มต้องตายบุรุษทั้งหลายจะไม่รู้จักความทุกข์ประเภทนี้หลังจากนั้นเธอจะพบกับความทุกข์เลี้ยงลูกด้วยนมจะกินแต่ละครั้งแต่ละคำต้องคำนึงถึงลูกน้อยเพราะนั้นความทุกข์เหล่านี้ผู้หญิงจะได้พบความทุกข์5ประการแห่งมาตุคามส่วนบุรุษเพศจักไม่รู้จักเลยผู้ชายทั้งหลายควรเห็นใจนะถ้าใครมีเมียมีลูกสะใภ้มีอะไรก็ตามให้ระลึกถึงความทุกข์เหล่านี้บ้างก็จะเป็นการดีเพราะเหตุนั้นโยมผู้หญิงจึงพากันเก็บเล็กผสมน้อยซึ่งพรหมจรรย์การประพฤติอันดีงามเท่าที่จะทำได้พอบอกว่ามาปฏิบัติธรรมไกลไกลก็มาปีนี้เห็นหน้าโยมปานีจากนครสวรรค์ชุมแสงปีก่อนก็มาคนเดียวปีที่แล้วบอกว่าเก็บของใส่กระเป๋าจะมาไม่ได้มายากมีความยุ่งยากลำบากบางคนมาคนเดียวไกลๆอุตส่าห์พยายามเก็บเล็กผสมน้อยร้อยรัดเป็นพุ่มพวงแห่งคุณงามความดีเพื่อจะหล่อหลอมเป็นสัมภารธรรมปรุงแต่งวิโมกข์สู่อริยยธรรมจึงเป็นสิ่งที่น่าเห็นใจอาตมาจึงไม่อยากจะเสียเวลาอย่างอื่นที่จะพาท่านทั้งหลายกระทำอยากจะเน้นมาที่การปฏิบัติธรรมอบรมจิตใจให้มันสะอาดให้มันบริสุทธิ์สูงส่งเพราะว่ามันไม่จบถ้าชีวิตนี้มันตายแล้วแล้วไปเราก็คงไม่ต้องมายุ่งยากลำบากสร้างคุณงามความดีอะไรแต่ตายแล้วมันไม่แล้วตายแล้วมันไม่จบมันยังจะต้องไปเกิดตายแต่ร่างกายเท่านั้นแต่ส่วนที่จะไปเกิดนั้นคืออะไรจิตดวงเดียวนี้เป็นตัวก่อภพก่อชาติชีวิตังอัตภาโวจะสุขะทุกขาจะเกวราเอกจิตตะสมายุตตาละหุโซวัตติคโนชีวิตที่เป็นอยู่อัตภาพที่เป็นไปความสุขความทุกข์ทั้งมวลล้วนอยู่ในจิตดวงเดียวเราจะสุขจะทุกข์มันอยู่ที่จิตนี้เมื่อตายไปก็จิตดวงนี้เนี่ยมันจะไปอีกไปก่อภพก่อชาติจุราสีติสสหัสสานิกัปปังติถันติเยมรูนะเตวะเตปิชีวันตินะทวีหิจิตเตหิสมาหิตาเทวดาเหล่าใดใครก็ตามจะมีชีวิตจะตั้งดำรงอยู่ได้เป็นพันๆกับเป็นหมื่นๆกับก็ตาม
เป็น 84,000 กับก็ตามเขาจะอยู่ได้ด้วยจิตอันเดียวดวงนี้แหละที่จะพาเกิดพาตายไปไม่ได้มีหลายดวงเพราะเหตุนั้นการที่เราได้เกิดมาแล้วเป็นหญิงก็ได้เป็นชายก็ตามได้พบพระพุทธศาสนาได้พบแผ่นดินอันประเสริฐอริยยตเนปัจจาชาโตได้พบแผ่นดินอันประเสริฐเสมือนพบขุมทรัพย์อันประเสริฐประเทศไทยของเรานั้นเป็นขุมมหาสมบัติแห่งอริยทรัพย์อาตมาเคยคุยกับพวกฝรั่งที่พอสนใจศาสนาอย่างเมื่อเดือนที่แล้วมาจากฝรั่งเศสที่มหาอาตมานั้นแกไม่พูดอะไรแกพูดว่าประเทศไทยนี้เป็นขุมมหาสมบัติขุมแห่งอริยทรัพย์ทางเมืองนอกเมืองฝรั่งทางยุโรปทางโน้นแม้จะร่ำรวยมั่งคั่งด้วยวัตถุสะดวกสบายเขารู้สึกว่าเขาเป็นกำพร้าศาสนาอันดีอันงามจึงต้องดั้นด้นมาจนถึงเมืองนี้คนไทยนี่โชคดีมากแกว่าอย่างนี้คงจะเป็นคนโชคดีเอามากๆความจริงนั้นมันก็ถูกอยู่เราโชคดีแต่อาจจะไม่รู้จักคุณค่าของโชคอันนี้เพราะเหตุนั้นเวลาเรามาพบกันอย่างนี้มันน้อยจะไปทำอย่างอื่นเสียมันก็จะเสียเวลาก็จำเป็นจะต้องมาฝึกมาโฟนกันพากันประพฤติปฏิบัติหล่อหลอมขัดเกลาจิตใจดวงนี้ถ้ามันจะล้มจะตายไปครั้งสุดท้ายก็ให้มันตายไปพร้อมกับอริยธรรมในจิตในใจเพื่อจะไปเกิดพบใหม่ชาติใหม่ที่วัฒนาการสูงขึ้นดีขึ้นงามขึ้นกว่าเก่าโยมผู้หญิงอยากเป็นผู้ชายก็ไม่เหลือวิสัยพระพุทธเจ้าว่าสังขารูปปฏิธรรมทำอันนำบุคคลไปสู่ความสำเร็จทุกอย่างศรัทธาศีลจาคะปัญญาทำสี่ประการนี้ใครอยากได้อะไรตั้งลงไปเถิดในใจผู้หญิงอยากเป็นชายก็ได้อยากเป็นเทวดาอยากขึ้นสวรรค์ชั้นไหนอยากไปพรหมโลกอยากไปสุภานิพพานอาศัยธรรมอันนี้ธรรมอันนี้จะเป็นเครื่องนำส่งไปเราจึงวัดกันด้วยศรัทธาแค่ไหนศีลแค่ไหนจาคะศีสระคมจิตคมใจปลดปล่อยใจได้ขนาดไหนมาวัดกันด้วยการเจริญสมาธิภาวนาวันนี้ขอพูดในเรื่องนี้โดยเฉพาะเป็นห่วงคุณย่าคุณยายที่แก่ที่เฒ่าไม่รู้จะอยู่ไปกี่วันเมื่อจากกันไปแล้วก็อยากจะให้เข้าอกเข้าใจชั่วระยะเวลาที่มานี้นำไปประพฤติไปปฏิบัติที่บ้านที่ช่องจนถึงวาระสุดท้ายลมหายใจเฮือกสุดท้ายเราจะตายอย่างมีศิลปะตายอย่างมีศักดิ์มีศรีตายอย่างพร้อมที่จะไปสู่สัมปรายภพที่ดีงามในช่วงนี้เป็นสิ่งที่ควรจะต้องตั้งอกตั้งใจสำหรับผู้เฒ่าเพราะเหตุนั้นอาตมาว่ามันดีนะที่ผู้เฒ่าสนใจในเรื่องนี้ผู้เฒ่าเหล่านี้มีบุญเมื่อได้ฝึกฝนจิตใจถ้าเกิดล้มหายตายไปมันเกิดใหม่ถ้าไม่ได้ขึ้นสวรรค์เสียรับรองว่าไม่ตกนรกดอกปิดประตูอบายแล้วห้ามนรกแล้วถ้ามาเกิดใหม่มากๆคนเหล่านี้แหละจะเป็นผู้คุ้มครองโลกให้ยืดยาวไปคนที่เต็มไปด้วยจิตใจอันต่ำช้าเลวสามนั้นเขาจะทำลายโลกดังที่กล่าวมาแล้วแต่ถ้าเกิดหน่อเบี้ยของบุคคลผู้มีโพธิมีปัญญาอันเป็นอริยธรรมมาเกิดให้มากๆในแผ่นดินนี้จะช่วยให้โลกนี้สงบร่มเย็นดีงามขึ้นเป็นเผ่าพันธุ์ของพุทธขยายตัวขึ้นศาสนาพระเจ้าองค์ประเสริฐสัพพัญญูล่างเธอบกล่างเธอเต็มดังพระจันทร์อยู่ทั้งฝ่าเหมือนพระจันทร์ข้างขึ้นสว่างสวยเหมือนพระจันทร์ข้างแรมแล้วมันก็มืดยามใดคนชั่วมากยามนั้นก็เหมือนพระจันทร์ข้างแรมพระธรรมคำสั่งสอนก็อับแสงยามใดคนดีที่สั่งสมบุญญากตาธิการไว้แต่ชาติก่อนได้มาเกิดในโลกแม้เพียงคนหนึ่งสองคนสามคนช่วยคนอื่นได้เป็นหมื่นเป็นแสนข
ขออภัยคนขี้ริ้วขี้เหร่อย่างอาตมาเนี่ยเกิดมาชั่วระยะ40กว่าปีนี่คิดว่าทวงความเจริญของโลกได้ตั้งเยอะเลยทำบุญอย่างนี้เราก็ทำอย่างนี้เรียกว่าเอาบุญทวงความเจริญคือยิ่งเจริญมันจะไปหาความเสื่อมจะให้พักผ่อน

ไปบอกครูบาน้อยมาทีคนที่เคยทําอยู่ไหนช่วยกันเร่งวอลลุ่มมันขึ้นไปอีกมันเบามันช่วยเสียงไม่ได้พอเพิ่มขึ้นไปอีกอ้าวเสียงมันไม่ค่อยจะดังแล้วไม่รู้มันเป็นอะไรมันเร่งขึ้นไปอีกได้ไหมเร่งขึ้นไปอีกพอลุ่มของมาสเตอร์ก็ได้ช่วยกันช่วยมันค่อยๆขยับขึ้นวันนี้เราจะได้พูดกันในเรื่องสมาธิสักก่อนเพื่อทำความเข้าใจให้มากๆถ้าเกิดว่ากลับไปบ้านจะได้ทำถูกทำเองไม่จำเป็นต้องมาอีกก็ได้มันไกลการเจริญสมาธินั้นเราจะต้องเข้าใจว่าสมาธินี้มันเป็นเครื่องมือยังไม่ใช่ตัวจุดหมายปลายทางเป็นเครื่องมือฟังให้ดีนะเหมือนเมื่อเช้าพูดถึงเรื่องทรัพย์กับพ่อใหญ่วสันธุรีจันทร์ทรัพย์นั้นก็เป็นเพียงเครื่องมือนำสู่ความสะดวกสบายถ้าเอาทรัพย์ไปเป็นเครื่องมือทำชั่วก็ทำได้มากไปจ้างฆ่ากันแกงกันไปจ้างคนอื่นทำชั่วก็ทำได้ง่ายเอาทรัพย์นั้นไปเป็นเครื่องมือในการกระทำคุณงามความดีหล่อเลี้ยงทำพดุงทำจันลงโลกสกัดกั้นความชั่วเอื้ออำนวยต่อความดีเกื้อกูลต่อการพัฒนาจิตใจวิญญาณของเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายก็ย่อมทำได้สมาธิก็เหมือนกันสมาธินี้เป็นเพียงเครื่องมือในทางพระพุทธศาสนาถือว่าสมาธินี้เป็นเครื่องมือที่จะนำไปสู่เป้าหมายยังไม่ใช่ตัวเป้าหมายยังไม่ใช่ตัวจุดหมายเหมือนกับเสียงที่เราได้ยินมันดังอยู่ในขณะนี้เครื่องมือมันอยู่โน่นเครื่องมือมันพลังของมันคือไฟฟ้าถ้าเอาไฟฟ้ามาใช้ให้เครื่องขยายเสียงมีเสียงดังมันก็ดังขึ้นถ้าไฟฟ้านี่ดับมันก็ไม่ดังยังใช้ได้สารพัดประโยชน์ให้แสงสว่างดูดน้ำปั่นน้ำสารพัดอย่างที่เราจะใช้สมาธินี้ก็เหมือนกันใช้ผิดก็ผิดอย่างใหญ่หลวงในทางพระพุทธศาสนาปลุกเรามาตลอดให้เราทั้งหลายนี่พากันเจริญสมาธิดังที่เราสวดเมื่อกี้สมาธิสูตรท่านจะสอนสมาธิงภิกขเวภาเวทะภิกษุทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดยะถาภูตังปชานติสมาหิโตยะถาภูตังปชานติเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วจักตามรู้ตามเห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงนี้อันหนึ่งเครื่องมือที่จะทำให้มีความรู้เป็นเครื่องมือที่จะทำให้เกิดปัญญาทีนี้ยังมีอีกว่าสมาธิงภิกขเวภาเวทะภิกษุทั้งหลายจงพากันเจริญสมาธิเถิดหลังจากนั้นท่านก็จะบอกเป้าหมายมันบางสิ่งบางอย่างบอกว่าเมื่อจิตของเธอนุ่มนวลควรแก่การงานมุทุตังจิตตังกัมมันยังจิตตังหลังจากนั้นก็นมตังจิตตังอภิญญาชัชชิการนังเมื่อจิตของเธอนุ่มนวลควรแก่การงานแล้วเธอก็สามารถโน้มน้าวจิตนี้ไปเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอภิญญาความรู้ยิ่งเหนือมนุษย์มนาธรรมดานั่นก็เป็นเครื่องมือให้เกิดหูทิพย์ให้เกิดตาทิพย์เกิดมีฤทธิ์มีเดชและลึกชาติขนหลังอะไรต่างๆมันเกิดมาจากสมาธิอันนี้ท่านเรียกว่าเป็นการกระทำให้เกิดอภิญญาอภิญญาชัชชิกรณธรรมธรรมที่ทำให้แจ้งซึ่งอภิญญาความรู้ยิ่งเหนือสามัญธรรมดาอันนี้ยังไม่ใช่เป้าหมายแต่ก็เครื่องสมาธินี่เป็นเครื่องมือนำให้เข้าถึงอันนั้นได้ทีนี้ลดลงมาอีกที่ควรจะเข้าถึงที่สุดท่านบอกว่าสมาธิงสมาธิภาวนาภเวตาพหุลิกตาทิฏฐะธรรมสุขาวิหารายะสังวัตติเธอจงเจริญสมาธิภาวนาเถิดอบรมสมาธิภาวนาทำให้มากเจริญให้มากแล้ว
ย่อมนำมาซึ่งความสุขในปัจจุบันที่เราจะพึงพบเห็นได้เราทุกคนปรารถนาความสุขทุกวันนี้ดิ้นรนยื้อแย่งทะเลาะกันแย่งชิงกันเบียดเบียนกันดูให้ดีๆเถิดแย่งความสุขกันแย่งความสุขกันคิดว่าได้เงินได้ทองมากๆแล้วจะมีสุขคิดว่ามีรถมีเรือจะมีสุขคิดว่าได้กำไรมากๆแล้วจะมีสุขแต่ผัวเมียทะเลาะกันอยู่นั่นน่ะแย่งความสุขกันช่วยฟังให้ดีเวลาเลิกร้างกันนั่นก็เพราะว่าเห็นว่าฝ่ายหนึ่งไม่ให้ความสุขความสุขไม่เสมอกันก็เลยทะเลาะกันนั่นเราดูให้ดีๆนะสาเหตุที่นี้ความสุขจากสมาธิที่ว่าทิฏฐะธรรมิกะสุขวิหารายะเป็นธรรมอันนำมาซึ่งความสุขที่ตนเองจักพึงเห็นประจักษ์ได้ในปัจจุบันอันนี้ไม่อาศัยใครทุกวันนี้เราวุ่นวายแสวงหาความสุขความสุขของเรานั้นฝากไว้กับคนอื่นกับคนอื่นกับสิ่งภายนอกกับบุคคลภายนอกกับข้าวของภายนอกจึงดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาเมื่อมันอยู่ภายนอกมันอาศัยสิ่งอื่นอาศัยคนอื่นมันก็มีโอกาสมากที่จะผิดหวังที่จะเป็นทุกข์ที่จะไม่ได้ดังใจเพราะว่าคนอื่นใครจะทำให้ถูกใจเราได้ตลอดแม้แต่ตัวเราเองก็ไม่สามารถทำให้ตัวเราถูกใจเราได้ตลอดญาณหลายต้องคิดดูให้ดีๆว่าความสุขที่อาศัยสิ่งภายนอกยิ่งความสุขที่เกิดจากกามมนุษย์ทั้งหลายโลกทั้งโลกกำลังบูชานะกามในที่นี้หมายถึงรูปที่พอใจเสียงที่พอใจกลิ่นที่พอใจอะไรอะไรก็ตามในอารมณ์ทั้งห้าตาหูจมูกลิ้นกายมันอาศัยคนอื่นอาศัยสิ่งอื่นแล้วมันยังต้องอาศัยเวทนาปรุงแต่งต้องเปลี่ยนต้องปลุกต้องเร้าให้รุนแรงเข้มข้นต้องเปลี่ยนไปเรื่อยเวทนาปรุงให้เกิดตัณหาปรุงเวทนาวนไปเวียนมาต้องปลุกต้องเร้าต้องปรุงต้องแต่งเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยจึงไม่มีโอกาสที่จะพบความสุขที่แท้จริงเต็มไปด้วยการขัดแย้งเต็มไปด้วยการแย่งชิงเมื่อมีแล้วก็ไม่มีความสุขสมอยากพระพุทธเจ้าว่าความสุขชนิดนี้บางทีท่านเปรียบรุนแรงขออภัยขอพูดเป็นภาษาพระพุทธเจ้าหน่อยเดี๋ยวจะหาว่าอาตมาพูดรุนแรงท่านบอกว่าความสุขชนิดที่โลกกำลังแสวงหาอย่างนี้ท่านบอกว่ากุกโรอัตถิกังกรูปมาแปลว่าเหมือนสุนัขแทะกระดูกมันอร่อยอร่อยจนเหนื่อยจนเพลียแต่ก็ไม่สมอยากไม่สมอิ่มตายจนตายอร่อยไปจนตายก็ไม่สมอิ่มจนเพลียความสุขชนิดนี้บางครั้งท่านก็เปรียบมังสะเปสูปมาเหมือนกับชิ้นเนื้อที่นกที่กาตัวใดตัวหนึ่งคาบมาและยังมีอีกหลายๆตัวบินตามเป็นฝูงที่จะแย่งพอจะจับคอนจะกินให้อร่อยก็บินแย่งมาเป็นฝูงแล้วคาบพอน้ำลายไหลภูมิใจไปหน่อยหนึ่งกินก็ไม่ได้เต็มอยากเพราะมีตัวแย่งตัวชิงดูเถิดความสุขในโลกที่เราได้มาทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองมีลูกก็ทุกข์กับลูกมีผัวมีเมียก็ทุกข์กับผัวกับเมียเพราะหวั่นใจอยู่ตลอดว่าเมื่อไหร่ลูกจะเป็นอย่างโน้นผัวจะเป็นอย่างนี้เมียจะเป็นอย่างนั้นกลัวจะพัดผ้ากลัวจะตินนักกูประมาท่านว่าอย่างนี้เหมือนบุรุษถือฟ่อนหญ้าจุดไฟเป็นคบเพลิงทวนลมในความมืดสว่างพอให้เห็นทางแต่มันก็ร้อนไหม้มาทุกทีกำลังจะไหม้ถ้าจะทิ้งก็เสียดายทีนี้ถ้าจะถือไปก็ร้อนก็ไหม้แต่ก็พอเห็นอะไรต่ออะไรจากมันไฟอันเกิดจากฟ้อนหญ้าในความมืดนั้น
หมายความว่าแสงสว่างคือความหวังหวังว่าจะได้อย่างนั้นจะมีอย่างนี้จะเป็นอย่างโน้นลูกจะทำให้อย่างนั้นสามีภรรยาจะทำให้อย่างนี้ความหวังเหล่านี้เหมือนแสงสว่างของฟ้อนหญ้าในความมืดในขณะเดียวกันมันก็ร้อนถือคบเพลิงทวนลมอย่างนี้มันก็ร้อนถ้าไม่ทิ้งจริงๆก็จะไหม้จะไหม้พอใกล้มามันจะต้องทิ้งเราไม่ทิ้งมันมันก็จะทิ้งเรามันจะไหม้กันท่านเปรียบเทียบความสุขของโลกอย่างนี้แต่มนุษย์ก็ยังติดอยู่อย่างนี้แหละเพราะว่ายังไม่มีความสุขที่ละเอียดที่ปานนี้ยิ่งกว่าสิ่งนี้ยังไม่เคยเห็นถ้าพบความสุขชนิดอื่นที่ดีกว่านี้ความสุขชนิดนั้นก็จะจางคายจะเห็นคุณค่าน้อยลงเหมือนเรากินอาหารทุกวันอาหารที่เราว่าอร่อยอร่อยทุกวันนี้แต่มีวันหนึ่งเราได้กินอาหารอีกชนิดหนึ่งที่อร่อยมากอย่างเทียบกันไม่ติดอาหารที่เราเคยอร่อยอร่อยนั้นเราก็จะเห็นว่ามันไม่อร่อยเลยเราก็อยากจะกินชนิดที่เราได้กินใหม่ที่อร่อยเอามากมากเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าความสุขอันเกิดจากวิเวกโดดเดี่ยวไกลห่างจากอกุศลธรรมความสุขอันเกิดจากการวิเวกโดดเดี่ยวจากกามเป็นความสุขที่เรียกว่าอริยะไม่เกี่ยวข้องแอบอิงอาศัยบุคคลอื่นสิ่งอื่นมาทำให้ไม่มีใครจะมาแย่งมาชิงความสุขชนิดนี้เราจะหาได้ในสมาธิแต่ก่อนที่จะได้มันต้องแลกเอาความทุกข์ไปแลกมันหมายความว่าก่อนที่จะพบสิ่งเหล่านี้ต้องพร้อมพร้อมที่จะฝึกฝนพร้อมที่จะทรมานตนเพราะว่าตอนนี้มันกำลังแย่งกันเราเคยตามอกตามใจเคยสะดวกสบายเราถือว่านั้นเป็นความสุขแต่ความจริงเราได้รับความสุขที่ตามใจตนเองอยากลุกก็ลุกอยากนั่งก็นั่งอยากไปก็ไปอยากมาก็มาอยากกินอยากนอนอยากอะไรตามใจแต่วันนี้เราอยากจะได้ความสุขที่ละเอียดอ่อนยิ่งกว่านี้ก็เลยไม่ตามใจอันนั้นมันก็เลยเกิดอาการต่อสู้ขัดแย้งกันจำเป็นจะต้องแลกกันยอมเสียความสุขอันใดอันหนึ่งถ้าหากเรายังไม่พบความสุขปีติอันเอิบอิ่มไม่โหยหาอารมณ์อื่นใดเราก็ยังละห้อยหาอะไรความสุขที่เคยพบเคยเห็นนั้นทีนี้ผู้ที่เกิดมาแก่เท่าแล้วความสุขชนิดนั้นธรรมชาติมันบอกมันสอนว่าไม่มีแก่นสารแน่นอนเราไม่จากมันมันก็จะจากเราเราจะตายวันตายพุ่งไม่รู้ทีนี้ก็ยังมีโอกาสที่ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุจะค้นพบหรือคนหนุ่มคนสาวถ้าสามารถค้นพบความสุขชนิดนี้ก็จะรู้สึกอิ่มเอิบในใจว่าโอ้ยมันดีจริงๆนะสิ่งนี้ไม่ต้องซื้อด้วยเงินลัทธามุทานิพุติงคุณชมานาไม่ต้องซื้อด้วยเงินด้วยทองได้มาฟรีๆใครจะมีเงินเป็นแสนล้านจักซื้อเอาไม่ได้สิ่งเหล่านี้เมื่อกี้พระท่านสวดอะยังสมาธิอริโยอะนามิโสติสมาธินี้เป็นอริยะไกลห่างจากธรรมอันเป็นข้าศึกไม่แอบอิงอามิตรคือจะเอาอามิตรเงินทองข้าวของไปซื้อไปแลกเอาไม่ได้ถ้าหากซื้อแลกได้เศรษฐีด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรนั่นจะรวยที่สุดความสุขชนิดนี้ท่านทั้งหลายลองคิดดูเถอะซื้อเอาไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องแลกเอาความสุขที่เคยสุขนั่นแหละแลกกับมันต้องมาฝึกมาฝนท่านจะเห็นว่าเมื่อเวลาเรามาฝึกใหม่ๆเนี่ยมันจะทุกข์เพราะเราเคยตามใจความสุขทางกามนี่กามมะนี่แปลว่าใคร่ตามใจใคร่อยากของตนเองเราได้ตามมันมาตั้งแต่นับไม่ถ้วนในโลกนี้หลายแสนชาติหลายแสนโกรธชาติเอาแค่ชาตินี้เราก็ได้วิ่งตามความสุขชนิดนี้วิ่งตามอารมณ์ของโลกชนิดนี้มาตั้งแต่เราเกิดมาในท้องเมื่อแม่ตั้งครรภ์ใหม่ๆก็จะเริ่มแสดงปฏิกิริยาของปฏิสนธิวิญญาณปฏิกิริยาของขันธ์ 5ที่อยู่ในท้องจ
จะแสดงออกมาผ่านทางแม่ให้อยากกินนู่นอยากกินนี่บางคนผู้หญิงมีท้องมีครรภ์กินเหล้าได้สูบบุหรี่ปุ๋ยปุ๋ยเลยซึ่งแต่ก่อนเธอไม่เคยกินไม่เคยแตะต้องแต่พอตั้งท้องตั้งครรภ์ขึ้นมาใหม่ๆอยากกินเหล้าอยากสูบบุหรี่นั่นคืออะไรกิเลสของเด็กน้อยๆมันแสดงออกมาผ่านทางแม่แม่ก็ต้องตามใจไปหากินผู้หญิงของเราภาคอีสานบางคนไปหาแห่นกินปากหม้อมันแสบท่านบอกหาเอาดินมากินอยู่ดีๆอยากจะกินดินเมื่อมีท้องใหม่ๆนั่นมันแสดงออกมาให้เห็นผัวสุดที่รักเมื่อตั้งท้องใหม่ๆบางคนเกลียดน้ำหน้าผัวเหลือเกินเห็นผัวแล้วเกลียดเศร้าหมองใจเพราะอะไรกิเลสพวกสัญญาเวทนาสังขารในวิญญาณนั้นมันแสดงออกมาพอเด็กนั้นโตเกิดมาโตมาเนี่ยจะไม่ถูกกันกับพ่อละจะพูดกันไม่รู้เรื่องจะไปคนละทิศละทางแม่นี่จะสนองตอบกิเลสของลูกตั้งแต่ในท้องพ่อก็ช่วยแม่อยากอะไรพ่อก็ไปแสวงหาถ้าไม่หามาให้ก็พรานให้เศร้าหมองเสียอารมณ์ไปหมดนี่กิเลสเหล่านี้ได้รับการทนุถนอมฟูมฟักใส่ปุ๋ยเจริญเติบโตมาพอออกมาเท่านั้นแหละเสียงร้องจ้าของลูกเสียงร้องไห้แม่ก็รีบเอาใจเอานมยัดใส่ปากรดเวลาใดเด็กนั้นหยุดร้องไห้แม่ก็ดีใจเพราะได้ตามใจกิเลสเด็กน้อยถูกกิเลสเล่วเวลาลูกร้องไห้แม่ได้ยินอยู่ไกลๆเหมือนหัวใจจะแตกสลายวิ่งมากล่อมเหถ้าไม่ยอมหยุดก็เอามาอุ้มมาปลอบประโลมถูกใจกิเลสน้อยๆก็หยุดร้องไห้แม่ก็ดีใจได้ยินเสียงหัวเราะของลูกน้อยๆก็เหมือนอยู่ในสวรรค์อยู่ในกระท่อมหลังเล็กๆนั่นคือถูกใจกิเลสกิเลสเหล่านี้ได้เจริญมาเตกิเลเสหาปวัตตันตากิเลสเหล่านั้นก็ได้เจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นพอโตมาหน่อยมันก็ชอบเล่นอะไรต่ออะไรหาให้นอนในเปผูกตุ๊กตาผูกว่าวอะไรพลุงพลังมันชอบรูปอะไรแม่หามาให้ตอนเล็กๆเอาเสียงของแม่นี่แหละกล่อมให้ลูกนอนนี่กิเลสทั้งหลายเหล่านี้ได้รับการใส่ปุ๋ยฟูมฟักทนุถนอมมาจนมาถึงโตมาก็ไปชอบกันเป็นผัวเป็นเมียกันทีนี้ก็เจริญมาเรื่อยเจริญมาเรื่อยวันดีคืนดีไปแล้วโว้ยวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมไปทรมานกิเลสไปเป็นกบฏทรยศต่อมันมันต้องสู้อย่างหนักหน่วงอาตมาว่าพรุ่งนี้จะมีคนหอบผ้าหอบผ่อนถูกกิเลสชักชวนไม่ไหวตายแน่ๆโว้ยมันว่าไปทำบุญเอาที่บ้านก็คงจะได้บุญอยู่ดอกกิเลสมันจะกระชิบเพราะวันสองวันนี้แหละยิ่งเรามานั่งสมาธินานๆนี่มันจะดิ้นรนที่สุดเลยเพราะแต่ก่อนมันเคยไปตามอำนาจของมันเหมือนงัวเหมือนควายตามทุ่งตามท่ามันไปตามแม่ของมันและเล็มหญ้าไปตามทุ่งวันดีคืนดีไปจับมาผูกสนตะพายมันดิ้นสุดเวียงสุดที่มันจะดิ้นจนเป็นบาดเป็นแผลถ้าเชือกขาดเวลาใดมันก็วิ่งหนีมันไม่ให้จับอีกเลยเดี๋ยวนี้เรากำลังผูกจิตของเราแต่ก่อนไม่ได้ผูกพอมาฝึกสมาธิในวันนัดพบนี่เริ่มผูกตื่นขึ้นมาตั้งแต่ตีสองก็มานั่งผูกมันก็เริ่มดิ้นท่านจะรู้สึกว่าเอ๊อยู่ที่บ้านทำไมมันไม่ได้คิดมากถึงขนาดนี้แต่พอมาอยู่นี่เป็นหยังสมาคิดเป็นตกหลอกแจกแหลกแท้มันมานั่งขึดเอาขักตัวเนี่ยกูเนี่ยเพราะฉะนั้นหัวลังคนนี่หน่อยใจเป็นไปบ่ได้ดอกคู่ขาดเนี่ยว่าซั่นมันขึดเก่งว่าซั่นมันบ่แม่นแต่เฮาดอกคือกันเบิดนั่งสำหรับอยู่นี่บ่แม่นคนตายจักคนทุกคนก็ต้องคิดอย่างนั้นแต่เราก็ผูกเอาสติเป็นเชือกผูกใส่หลักคือลมหายใจเข้าหายใจออกคล้องจิตด้วยเชือกคือสติผูกมัดมันไว้ยักเข้ากับหลักคือลมหายใจ
เมื่อใดเชือกขาดมันจะวิ่งหนีเมื่อใดหลักถอนมันจะวิ่งหนีคอยดูให้ดีพรุ่งนี้มันจะขาดอยู่ดอกถ้าขาดแล้วจับมาทันผู้อีกชั่วเวลาแป๊บเดียวนะถ้ามันขาดเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าให้เราเนี่ยมีสติอยู่ทุกลมหายใจการเจริญอานาปานสตินั้นมันเหมาะมันง่ายมันสะดวกสบายกับทุกๆคนเมื่อมันดิ้นมันรนปัดแกว่งเชือกก็ไม่ขาดหลักก็ไม่ถอนในที่สุดมันก็จะเหน็ดเหนื่อยวันนี้ดิ้นเต็มที่กับเมื่อวานพรุ่งนี้จะเริ่มอ่อนเพลียกิเลสเพลียกิเลสไม่ได้กินอาหารมันจะค่อยๆหมดอาหารหมดเรี่ยวหมดแรงถ้าถึงพรุ่งนี้การดิ้นรนกวัดแกว่งจะเบาลงมันจะคิดถึงแหล่งเก่าของมันพระพุทธเจ้าของเราท่านว่าเทวดาและมนุษย์ย่อมติดในถิ่นถิ่นของเทวดาและมนุษย์คือกามารมณ์อารมณ์แห่งกามแห่งความใคร่พอใจนั้นตอนนี้มันคิดถึงถิ่นของมันมันก็ดิ้นเมื่อมันดิ้นไปดิ้นมามันไปไม่ได้เชือกไม่ขาดหลังไม่ถอนมันจะเริ่มอ่อนแรงเมื่ออ่อนแรงลงแล้วความดิ้นรนนั้นจะเบาลงเบาลงเมื่อเบาลงแล้วมันจะไปไหนเดี๋ยวนี้บางท่านอาจจะคิดย้อนหลังไปไกลแล้วนะถึงความหลังครั้งเก่าในอดีตอย่างไรก็ตามมันไปหน้าไม่ได้มันจะย้อนหลังเมื่อย้อนหลังสุดเหวี่ยงแล้วก็จะมาอยู่ในปัจจุบันเรื่องความหลังเป็นเรื่องของสัญญาเรื่องข้างหน้าเป็นเรื่องของสังขารสัญญาเวทนาวิตกสามอันนี้จะเป็นเครื่องมือให้สังขารปรุงแต่งคิดไปบางท่านไม่เป็นไข้ก็อยากไข้ละอยากไข้มันปรุงเอาไข้อุปทานโลกพญาตเก่าสิบขึ้นมาสิบมานั่งทรมานเดี๋ยวมันสิว่านั่นดูให้ดีๆนะเราจะเห็นพวกมายาสาไถของจิตใจเราดูให้ดีๆถ้าเชือกไม่ขาดหลักไม่ถอนจิตที่แข็งกระด้างนี่เราแผดเผามันอยู่อย่างนี้อีกหน่อยมันจะอ่อนโยนลงมุทุตังจิตตังหลังจากนั้นก็มีอีกคำหนึ่งว่ากัมมะนิยังจิตตังจิตนี้อ่อนโยนลงแล้วจิตนี้ควรแก่การงานแล้วหลังจากนั้นก็จะนะมาตังชัตชิอภิญญาชัตชิการณธรรมังก็น้อมจิตนี้ไปเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งอภิญญาบางทีเรายังไม่ได้น้อมดอกเราทำไม่เป็นพอเราเริ่มไม่ตามมันดิ้นรนจนเต็มที่ไปไม่ได้แล้วเมื่อมันไปข้างหน้าไม่ได้มันย้อนหลังสุดเหวี่ยงก็อยู่ในปัจจุบันอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงจะเห็นสิ่งแปลกประหลาดมหัศจรรย์เกิดขึ้นคือจิตนี้อ่อนเหมือนเหล็กกล้าๆที่เผาไฟอ่อนแล้วเอาอะไรไปตีไปทับมันจะออกไปตามรูปนั้นเมื่อจิตเริ่มอ่อนลงท่านจะเริ่มเห็นบางสิ่งบางอย่างอาจจะเห็นทางตาเป็นนิมิตต่างๆหรืออาจจะได้ยินทางหู 2-3 วันนี้เริ่มแล้วนะบางท่านอาจจะได้ยินในหูแล้วหูดังสนั่นหวั่นไหวขึ้นมาอย่าไปหาหมอนะบอกว่าหูอื้อสงสัยหูจะหนวกพวกเจริญอานาปานสตินี้บางท่านจะหูอื้อนะมันกายลำงับลงนี่ละเอียดเข้าจะเริ่มได้ยินเสียงหูข้างซ้ายจะดังมากจะได้ยินเสียงของร่างกายทำงานคลื่นสมองคลื่นหัวใจดังสนั่นหวั่นไหวขึ้นไม่ต้องหาอะไรมาฟังดอกมันได้ยินเองการได้ยินเสียงเช่นนั้นบางท่านอาจจะกลัวว่าหูจะหนวกหูอื้อไม่ต้องกลัวนั่นมันเกิดจากการเจริญสมาธิมันเริ่มจะเกิดในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นบางทีนั่งไปจมูกของท่านจะได้กลิ่นแปลกๆกลิ่นรสชาติกลิ่นอาหารกลิ่นหอมอะไรแปลกๆเกิดขึ้นมันเป็นมันเองเราไม่รู้จักกฎเกณฑ์ของธรรมชาติของมันมันละเอียดลงไปถ้าหูดังนี่ท่านไม่ต้องกลัวครั้งแรกกายสงบระงับไปจากลมหายใจละเอียดลงละเอียดลงเนี่ยจะได้ยินเสียงในร่างกายเสียงนี้จะดังมากเหมือนเสียงน้ำตกเหมือนอยู่ในโรงงานบางครั้งอาจจะเหมือนเสียงลมพัดป่าไม้มาดังสนั่นวันไปถ้า
าเรานั่งดูมันต่อไปกำหนดดูลมหายใจตามันไปเบาๆดูไปยิ่งลมสงบระงับลงไประงับลงไปเสียงนี้จะเริ่มระงับลงถ้ามันเร็วเกินไปตั้งใจไม่ทันมันพลึบลงไปภายในนี่หูดับมันอยากจะดับก่อนมันจะดับมันจะดังสมาธิเมื่อเริ่มเป็นคณิกะสมาธิแล้วลึกลงไปสู่อุปจาระระหว่างกลางๆตรงนี้หูจะได้ยินเสียงดังมากเสียงนกยูงนี่จะรบกวนมากท่านอย่ารำคาญมันนะแต่คนใหม่ๆนี่ถือว่าอันตรายพอสมควรเรื่องเสียงอาตมายังนึกอยู่ว่าเอ๊นกยูงนี่เสียงดังเหลือเกินถ้าท่านอ่านพระไตรปิฎกท่านจะพบบ่อยๆเสียงนกยูงพระพุทธเจ้าจะพูดถึงนกยูงบ่อยๆในประเทศอินเดียนกยูงเยอะทุกวันนี้ใครไปก็เห็นรถเหยียบตายบ่อยๆตามถนนนกยูงประเภทนี้นกยูงส่งเสียงดังเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามันเข้าไปลึกๆคลึบลงไปนี่ไม่ได้ยินดอกเสียงนกยูงเสียงไข่ก็ไม่ได้ยินสมาธินี่มันเป็นวิหารธรรมที่พักผ่อนเป็นสุขภาพทางกายด้วยทางจิตด้วยถ้าเราสามารถทำให้ลมหายใจละเอียดลงไปละเอียดลงไปจนไม่มีลมหายใจแต่ถ้าสติยังมีอยู่ตื่นอยู่ก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะลมหายใจเราไปไหนจับไม่ได้ไม่ต้องกลัวไม่ตายดอกดูมันอยู่ตรงนั้นแหละถ้ามันละเอียดไปจนไม่มีลมจนลึกหายวับลงไปข้างในเป็นอัปปนาสมาธิก็จะเกิดเอกาทิภาโวภาวะอันเอกอันเดียวเนี่ยเกิดขึ้นลักษณะเช่นนี้เสียงภายนอกก็จักไม่ได้ยินพอถอนออกมาแล้วจึงจะเริ่มได้ยินเสียงใหม่มีอีกลักษณะหนึ่งจะเกิดเสียงซ้อนเสียงพอเสียงดังๆกึกก้องไปหมดเลยนั่นสงบลงหน่อยจะมีเสียงอีกอันหนึ่งดังขึ้นลักษณะนี้จะมีบางท่านสติกล้ามีสติมากขึ้นจะมีเสียงที่แหลมลึกเจาะแทงเสียงอื่นในโลกนี้เสียงอื่นๆจะมาครอบงำไม่ได้เราจะมีเสียงอีกชนิดหนึ่งที่อยู่เหนือเสียงอื่นเราได้ยินเองเหมือนคนอื่นจะได้ยินด้วยถ้าเสียงชนิดนี้เกิดขึ้นแล้วละเอียดจะตื่นอยู่ตลอดเป็นเสียงแห่งสติเสียงแห่งสัมปชัญญะเสียงแห่งความรู้ความตื่นความเบิกบานจำใสไม่ค่อยจะมีอาการง่วงละทีนี้ไม่ง่วงเลยถ้าเสียงอันนี้ดังขึ้นถ้าผู้ใดน้อมจิตฟังปล่อยลมหายใจพยายามหัดปล่อยไม่รู้จักตัวนี้แต่รู้จักเสียงนี่เนาะฟังไปจิตก็ยิ่งจะเป็นสมาธิละเอียดลงจะได้ยินเสียงอาจจะเป็นเสียงดนตรีที่เราชอบที่สุดนั่นมันเกิดมาจากส่วนลึกของ state of subconsciousคือจิตใต้สำนึกที่เราเคยสั่งสมความชอบเหล่านั้นเอาไว้ถ้าเป็นคนลาวก็จะเป็นเสียงดนตรีเสียงพิณเสียงแคนถ้าเป็นคนฝรั่งก็จะเป็นดนตรีฝรั่งขึ้นมาถ้าเป็นคนไทยเราทางภาคกลางก็อาจจะได้ยินเสียงดนตรีที่ฟังไพเราะมากแล้วเสียงเหล่านั้นจะกล่อมอ้อยอิงกังวานอยู่ตลอดหลายวันหลายคืนเข้าก็จะรู้สึกรำคาญครั้งแรกก็ฟังเพลิดเพลินบางท่านถึงก็บอกว่าเสียงดนตรีของเหล่าเทพเหล่าเทวดามาขับกล่อมความจริงมันเป็นเสียงของจิตสังขารที่เราเคยปรุงที่เราเคยชอบนั่นแต่ฟังให้ดีๆแล้วมันจะดังพอนานๆเข้าเราจะเกิดปฏิฆะรำคาญเมื่อไรมันจะหายจะดับไปสักทีเสียงนี้เมื่อเราไม่สนใจมันมันก็ดังห่างออกไปห่างออกไปแล้วก็จะมีเสียงที่แหลมละเอียดดังเค้าเคลียกล่อมจิตใจให้ตื่นอยู่ทีนี้บางทีมันเกิดที่เรียกว่าอภิญญาชชิกรณธรรมมันจะทำให้แจ้งบางสิ่งบางอย่างซึ่งเราไม่รู้จักจะทำมันเป็นเองมันอาจจะได้ยินเสียงคนแต่ไม่เป็นศัพท์เสียงคนแท้ๆไม่เป็นศัพท์จับเป็นคำไม่ได้แต่เป็นเสียงคนนั่นสมาธิเราเคลื่อนไปแต่ถ้าเราเฉยๆได้ยินอีกพอนานๆเข้าสมาธินี่แน่นแฟนไม่ตื่นเต้นกับสิ่งเหล่านี้เสียงนั้นก็จะชัดเจนขึ้นมาเป็นเสียงผู้เสียงคนเสียงว่าเสียงอะไรมันจะรู้จักเองดอกปัจจัตตัญเยวะญาณังอุปชติ
ความรู้เฉพาะตัวเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นมันจะมีความสุขชนิดที่ไม่มีใครจะมาแย่งมาชิงไม่ต้องซื้อด้วยเงินด้วยทองนี่สมาธินี่มันเป็นอุปกรณ์ให้เกิดความสุขได้ทุกเมื่อแต่นี้ยังไม่เป็นเป้าหมายของพุทธศาสนาแต่เป็นเครื่องมือชีวิตจิตใจของเราเป็นการเดินทางในวัฏสงสารถ้าเราค้นพบสภาพเช่นนี้ก็เหมือนกับการเดินทางที่มีอาหารที่มีร่มเงาแม้จะอยู่ในทางกันดารลำบากมีน้ำไปกินมีร่มกั้นเพื่อป้องกันความร้อนมีผ้าห่มเพื่อป้องกันความหนาวการกระทำความเพียรจะรู้สึกขยันพอใจฉันทะจะเกิดขึ้นอย่างใหญ่หลวงและจะรู้สึกซาบซึ้งถึงคุณค่าของสมาธิถ้าท่านเป็นอย่างนั้นเองท่านจะรู้สึกว่าครูบาอาจารย์ที่พาเรากระทำเนี่ยมันเป็นบุญเป็นคุณอันใหญ่หลวงท่านได้ทำประโยชน์แก่เราท่านไม่สามารถหยิบยื่นให้เราเหมือนวัตถุท่านจึงพาเราทำพระพุทธเจ้าท่านเปรียบว่าภิกษุทั้งหลายเหมือนเด็กอ่อนๆจับกระเบื้องกินเข้าไปในปากจับเศษไม้กินเข้าไปในปากพี่เลี้ยงด้วยมีความหวังอนุเคราะห์เมตตาปราณีต่อเด็กเล็กๆก็เอามือนี่แย่เข้าไปอีกมือหนึ่งก็จับไว้เอามือแย่เข้าไปในปากจับเศษไม้เศษกระเบื้องพยายามที่จะให้เธอคลายออกมาแต่มันเข้าไปในคอต้องเอามือล้วงเข้าไปแล้วดึงออกมาพยายามดึงออกมาแม้ว่าเด็กนั้นจะเจ็บจะปวดก็ไม่มีทางเลือกที่จะทำอย่างอื่นเพื่อความปลอดภัยของเด็กนั้นในที่สุดก็สามารถดึงกระเบื้องออกมาดึงเศษไม้ออกมาจากปากของเด็กอ่อนนั้นก็มีเลือดไหลออกมาด้วยเด็กย่อมเจ็บปวดและร้องไห้แต่ก็ย่อมเป็นไปเพื่อความปลอดภัยโสติสวัสดิภาพของเด็กนั้นเช่นเดียวกันการฝึกฝนในอริยธรรมนี้เธอจะต้องอดทนแม้จะทุกข์ยากลำบากผู้นำครูบาอาจารย์จะแนะนำพร่ำสอนด้วยความยุ่งยากลำบากบางสิ่งบางอย่างไม่อยากทำด้วยความรักความสงสารว่าจะเป็นทุกข์แต่ก็ต้องทำไม่มีทางเลือกบอกภาษาภาคอีสานว่าสร้างหมอตบตีหมอกระวังเผื่อให้ทรงงามบ่แม่นตีตามใจแตกทลายย่นทิพย์ครูบาอาจารย์ผ้าห้าฝึกหัดติเตียนลูกศิษย์เพียงหวังจะเลื่อนเฮื่องคงบ่มันตีมุ่งหายไม้หายเสื่อมสูญดอกนะตีหม้อดินยังดิบๆต้องเอามันตีมันนวดให้มันเข้ากันเพื่อจะมาปั้นเป็นหม้อเมื่อมันเหนียวมันเข้ากันดีแล้วก็ปั้นเป็นรูปเป็นทรงตอนนี้จิตใจเราก็เหมือนดินแห้งๆต้องใส่น้ำต้องทุบต้องนวดต้องตีจนกว่ามันจะเข้ากันสนิทแล้วก็เป็นหม้อปั้นมาเป็นหม้อกำลังปั้นกันเพราะฉะนั้นก็ต้องขออภัยที่ต้องพากันทรมานกิเลสพอสมควรนะเหมือนกับเอาเศษกระเบื้องเอาเศษไม้ออกจากปากเด็กอ่อนๆแม้จะเจ็บปวดรวดร้าวก็ดีกว่าปล่อยให้เขากลืนเข้าไปแล้วเขาจะตายนี่เป็นอย่างนี้ที่นี่สมาธินี่เมื่อเราฝึกให้มันดีๆมันจะนำประโยชน์มาให้4อย่างอุปกรณ์สมาธิเป็นอุปกรณ์นำให้ถึงประโยชน์เป้าหมาย4อัน1ทำให้เกิดความสุขธรรมิกะสุขาวิหารายะสังวัตตินำมาซึ่งความสุขในปัจจุบันเดี๋ยวนี้โดยไม่ต้องซื้อหาด้วยเงิน2สมาธิภาวนาภวีตาพหุริกตาญาณทัศนะปฏิลาภายะสังวัตติกระทำให้มากเจริญให้มากแล้วสมาธิภาวนาเป็นเครื่องมือนำมาซึ่งญาณทัศนะมีตามีหูมีเนื้อคนธรรมดาเรียกว่า extra sensory of perception ตาทิพย์หูทิพย์อะไรต่างๆนี่มันจะเกิดมีได้อันนี้ก็เป็นเครื่องมือของสมาธิเป็นเครื่องมือนำไปสู่เป้าหมายอันนี้อันที่สามอันนี้เป็นประโยชน์ที่จะเน้นไปสู่ปัญญาสองอันนั้นเป็นเรื่องของสมถะเท่านั้นอันที่สามนี่สมาธิภาวนาภวีตาพหุริกตาสติสัมปชัญญายะสังวัตติเจริญให้มากทำให้มากแล้วนำมาซึ่งสติสัมปชัญญะ
สติสัมปชัญญะนี้เป็นตัวเข้าไปคุมกำเนิดกิเลสแม้จะยังไม่สามารถฆ่ากิเลสประหารกิเลสหมดแต่ก็คุมกำเนิดมันไว้ให้มันอ่อนเปรี้ยเพรียแรงไม่ให้มันขยายกระจัดกระจายให้มันอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงสุดท้ายกระทำให้มากเจริญให้มากอาสวัคคายายะสังวัตติจะทำอาสวะความเคยชินที่ก่อให้เป็นโทษเป็นทุกข์กิเลสตัณหาทั้งหลายหมดไปสิ้นไปสองอันแรกนั้นเป็นฝ่ายสมถะเป็นผลของสมาธิล้วนๆสองอันหลังนี้เป็นผลของสมาธิที่เน้นไปสู่ปัญญาเรียกว่าวิปัสสนาทีนี้เราจะเอาอย่างไรในจำนวน4อันนี้จะต้องเอาให้ได้อันใดอันหนึ่งเราจึงต้องมากระทำกันเอาอะไรมาเป็นเครื่องฝึกสมาธิที่ง่ายที่สุดในจำนวนกรรมฐาน40ท่านทั้งหลายมากันทั่วสารทิศทั่วทุกภาคเกือบทุกจังหวัดอาตมาเชื่อว่าท่านทั้งหลายจะผ่านการศึกษาการได้ยินได้ฟังในเรื่องกรรมฐานนี้มาคนละแบบคนละอย่างหลายๆอย่างแต่อยากจะเสนออย่างที่มันง่ายที่มันสะดวกสบายที่สุดนั่นคืออานาปานสติดังที่พระท่านสวดเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้นี่อีกสูตรแรกเรียกว่าสมาธิสูตรอาตมาเพิ่งจะแปลมาใหม่ๆยังไม่ได้พิมพ์ในหนังสือและอีกสูตรที่สองอารัญญสูตรนั้นแปลมาก่อนแล้วอยู่คนละสูตรแต่ก็อยู่ในเล่มเดียวกันอังคุตรนิกายเล่มที่22สูตรแรกของสมาธินี้อยู่ง่ายๆอยู่ใกล้ๆเล่มที่22ข้อที่25หน้า27ของสยามรัฐก็เป็นสูตรสั้นๆแต่สูตรอารัญญสูตรนั้นท่านบอกว่าธรรมที่ทำให้บุคคลบรรลุธรรมได้เร็วฟังให้ดีนะว่าจะบรรลุธรรมได้เร็วคือการเจริญอานาปานสติมีสติอยู่ในลมหายใจเข้าออกแต่จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ5ประการมีกิจน้อยมีธุระน้อยเรามาที่นี่ไม่มีกิจอะไรไม่มีธุระอะไรมีอันเดียวกิจอันเดียวธุระอันเดียวคือการเจริญสมาธิภาวนาอานาปานสติอบรมจิตอบรมใจอย่างนี้ให้ว่ามีกิจน้อยมีธุระน้อยต่อมาก็มาถึงว่าเป็นผู้ยินดียิ่งในบริขารแห่งชีวิตคืออยู่ง่ายๆสุภโรเป็นผู้เลี้ยงง่ายพวกเราต้องพยายามทำตัวให้เลี้ยงง่ายดังที่เราเป็นอยู่ไปตักอาหารใส่ในภาชนะอันเดียวเอาไม่ให้มันเหลือไม่ให้มันเกินมากเพื่อจะเป็นผู้เลี้ยงง่ายอาตมาในพยายามสั่งสอนพระเนนว่าท้องเราก็น้อยๆเวลาเรากินเราลองนับดูบ้างก็ได้กี่คำมันจึงอิ่มเคยนับกันบ้างไหมนี่นั่งเป็นแถว

ไผสิกินได้ห่อ25คำท้องนี่มันไม่ได้บรรทุกได้ถึงขนาดนั้นนะอาตมาลองนับข้าวเหนียวได้14คำนอกนั้นเพิ่มของหวานเข้าไปนิดหน่อยเต็มที่แล้วเดี๋ยวนี้ยิ่งไม่ถึง14ถ้าคืนมากขนาดนั้นก็หาวงามงับผู้เจริญสมาธิภาวนากินมากไม่ได้นะอานาปานสติไม่ต้องการพลังงานเข้าไปเผาผลาญกินน้อยๆก็อยู่ได้จะว่าไปแล้วจิตใจนี่มันมีอนุภาพมีอำนาจเหนือกายถ้าจิตใจมันไม่โหยหาอารมณ์ใดแล้วมันสงบมันจะแจ่มใสเบิกบานกินไม่มากนะอร่อยหรือไม่อร่อยพอๆกันมันจะแจ่มใสเบิกบานเพราะว่าไม่ต้องการพลังงานเผาผลาญอะไรมากนักสังเกตดูพระเนนี่ที่ท่านเจริญอานาปานสติถ้าโยมมาเห็นวันธรรมดานะโยมอาจจะสงสารโยมปีชาที่เป็นโคศกเป็นทุกอย่างในวัดนี้ท่านอยู่เมืองอุบลมาบ่นก็มาจะมาบ่อยๆโอ้ยให้แต่พระแต่เนนเท็ดเวียกเท็ดงานจังน้อยเขาสิหนีจากเบิดดอกละวะก็ถูกเพราะว่าคุณโยมเป็นห่วงแต่ผู้ที่เจริญอานาปานสติก็ไม่ได้เหน็ดเหนื่อยเตรียมความสดชื่นไว้กับเวลาข้างหน้าได้ทุกเมื่อทำงานได้มากพักผ่อนน้อยๆแต่มันก็ได้พักผ่อนอยู่ตลอดนอน 3-4 ชั่วโมงเนี่ยมากเกินไปแล้วถ้าเราไปทำงานทำการได้ทุกวันเวลามานั่งปั๊บมีวิหารธรรมที่อยู่อันผาสุกแห่งจิตนั่งกำหนดดูลมหายใจเดียวก็หลีลงหลีลงมับเสร็จเลยนั่งหลับกันเป็นแถวแต่ไม่ใช่หลับจริงๆเลยนะตื่นง่ายบอกทำโน่นนี่ก็ปั๊บขึ้นมาตื่นแล้วเขามีวิหารธรรมอานาปานสตินี่เป็นวิหารธรรมของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ยังไม่ได้ตรัสรู้ถ้าท่านเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่หนึ่งนี่ก็เห็นแล้วไม่กี่หน้าก็พบแล้วพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องว่าตั้งแต่เรายังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์อยู่เราก็อยู่ด้วยอันนี้แหละตั้งแต่เป็นเด็กน้อยอยู่ใต้ต้นว่าวันที่พ่อเอาไปตั้งไว้ไถนาแรกนาขวัญดูลมหายใจไปจิตลีลึกละเอียดลงไปเข้าถึงฌานเป็นฌานจนแดด

0: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่านัตถิชานังอปัญญสะความพินิจไม่มีแก่คนไร้ปัญญาคนไร้ปัญญาก็คือคนมีปัญญาสามคนโง่เขลานั่นเองรวมลงเรียกว่าคนพาลคนพาลจะไม่รู้อัดรู้ธรรมถึงมีปัญญาแต่ก็เป็นปัญญาที่ถูกกิเลสตัณหาปิดบังและยังปล่อยตนเองไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาไม่พยายามฝึกตนยกตนให้สูงขึ้นฉะนั้นคนพาลจึงไม่มีความคิดพินิจพิจารณาให้ลึกลงไปถึงเหตุถึงผลจึงไม่เข้าใจและไม่รู้ทางแก้ปัญหาตลอดจนไม่สามารถรู้แจ้งหนทางเป็นเครื่องกำจัดกิเลสตัณหาคืออริยมรรคสรุปว่าเมื่อบุคคลไม่เพ่งพินิจพิจารณาให้ลึกลงไปแล้วปัญญาก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสันนาธาภิกขเววิหารธามานาธาดุขังภิกขเวอนาโทติอิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอัตโทสาธายัสมันเตหิสกัจจังโตตัมโมติ

นี้จักได้แสดงธรรมีกถาปรรณาศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเพิ่มพูนศรัทธาปัสสาทะของท่านพุทธศาสนิกชนผู้สนใจในทางสัมมาปฏิบัติจะได้นำไปวินิจพิจารณาใคร่ควรหาเหตุผลด้วยสติปัญญาของตนเมื่อได้เหตุผลแล้วน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติอบรมให้เกิดให้มีขึ้นก็จะเป็นที่พึ่งแก่ตนของตนความในพระธรรมเทศนาที่จะนำมาชี้แจงในวันนี้มีหัวข้อดังได้ยกขึ้นเป็นนิเขปบทในเบื้องต้นว่าสนาทะภิกขเววิหารทะมานาทาแปลเนื้อความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงอยู่มีที่พึ่งอย่าอยู่ไม่มีที่พึ่งเพราะอยู่ไม่มีที่พึ่งเป็นทุกข์ดังนี้ นี่เป็นเนื้อความโดยย่อในพระธรรมเทศนานี้ต่อนี้ไปจะได้ขยายเนื้อความความที่ว่าพระพุทธองค์ทรงสอนว่าแม้แต่จะสอนหมู่ภิกษุที่ยกขึ้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงอยู่มีที่พึ่งอย่าอยู่ปราศจากที่พึ่งเพราะถ้าอยู่ปราศจากที่พึ่งเป็นทุกข์ดังนี้นั้นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้มุ่งหมายเจาะจงลงไปโดยเฉพาะแต่ในที่ชุมนุมรับปฐมเทศนานั้นมีหมู่ภิกษุเป็นจำนวนมากพระองค์ก็เลยยกเอาหมู่ภิกษุขึ้นเป็นที่ตั้งสอนภิกษุให้อยู่อย่างมีที่พึ่งแต่ความจริงไม่ได้หมายเอาเฉพาะหมู่ภิกษุหมายเอาชุมนุมชนทั่วไปหรือหมายเอาสัตวโลกทั่วไปว่าจงพากันอยู่อย่างมีที่พึ่งอย่าอยู่อย่างปราศจากที่พึ่ง ทีนี้ที่พึ่งของคนเราแต่ละคนละคนนั้นมีอะไรบ้าง เมื่อพิจารณาดูเราก็จะเห็นมาตามลำดับว่าเราเกิดมาทีแรกได้อาศัยมารดาบิดาเป็นแดนเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นมารดาบิดาจึงเป็นที่พึ่งอันดับหนึ่งซึ่งให้เราได้พึ่งได้เกิดขึ้นมาต่อมาเมื่อเราเจริญขึ้นอันดับต่อไปก็ได้แก่ครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนศิลปะวิทยาการต่างๆให้แก่เราต่อไปก็มีพระราชามหากษัตริย์ผู้ปกครองให้ประเทศชาติได้รับความร่มเย็นเป็นสุขและเราก็ร่วมอยู่ในประเทศก็ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขต่อสูงสุดที่พึ่งกันสูงสุดก็คือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นที่พึ่งอันสูงสุดของมวลหมู่มนุษย์ผู้ที่นับถือทางพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเรามีที่พึ่งมาตามลำดับมีบิดามารดามีครูบาอาจารย์มีพระราชามหากษัตริย์ผลสุดท้ายก็มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นที่พึ่งของสัตวโลกทั้งหลายทีนี้การที่เราจะมีที่พึ่งได้ดีนั้น
จะต้องรบกลับก็มาดูตัวของเราอีกทีหนึ่งแต่ว่าในขณะที่เราเกิดมาใหม่ยังไม่มีสติกำลังวังชารักษาตัวให้รอดพ้นไปจากความตายได้นั้นก็ได้อาศัยมารดาบิดาเป็นที่พึ่งอันสำคัญเพราะถ้าไม่มีบิดามารดาก็ได้รับความทุกข์ยากลำบากหรือว่าผลที่สุดอาจไม่ได้เกิดขึ้นมาเพราะเราเกิดขึ้นมาอาศัยมารดาอาศัยท้องของมารดาเป็นที่เกิดขึ้นมาเนื้อหนังมังสังชีวิตของเราได้อาศัยจากเลือดเนื้อของมารดาให้เราบำรุงเราให้เจริญเติบโตขึ้นมาเพราะฉะนั้นมารดาจึงเป็นที่พึ่งอันสำคัญเพราะให้ตนตัวหัวขาของเราเจริญเติบโตขึ้นมาในครรภ์แล้วคลอดออกมาสมบูรณ์บริบูรณ์ตามอำนาจบุญกรรมที่เราได้สั่งสมอบรมมา ทีนี้ลองหลับตาย้อนหลังไปดูสมัยเราคลอดออกมาจากครรภ์ของมารดาเป็นอย่างไรถ้าเราเคยเห็นผู้เป็นมารดาของบุคคลอื่นหรือเห็นคนอื่นเขาคลอดลูกมาเราก็จะพออนุมานได้ว่าตัวเราก็อยู่ในลักษณะเดียวกันออกมาแต่ตัวคนเดียวแม้จะมีว่าเป็นลูกฝาแฝดมา2คน3คน4คนก็ตามต่างฝ่ายต่างก็ไม่รู้จักชื่อเสียงเรียงนามกันทั้งนั้นมาแต่ตัวคนเดียวทีนี้เรามีสมบัติอันใดบ้างติดตัวมาสมบัติภายนอกอย่างแก้วแหวนเงินทองเสื้อผ้าเครื่องนุ่งเครื่องห่มไม่มีติดตัวมาเลยผ้าชิ้นเดียวก็ไม่มีเงินต่างแดงเดียวก็ไม่มีแม้แต่กำลังวังชาที่จะต่อสู้พยันอันตรายรอบด้านก็ไม่มีดูแต่เพียงมดตัวเดียวกัดก็ไม่สามารถที่จะนำออกได้มีทุนอยู่อย่างเดียวคือร้องไห้นั่นเพื่ออะไรเพื่อขอความเมตตากรุณาต่อท่านผู้ใจบุญและท่านผู้ใจบุญนั้นก็คือบิดามารดาพยายามปกปักรักษาตนุถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงมาเป็นอย่างดีอดตาหลับขับตานอนความทุกข์ส่วนตัวไม่ได้คำนึงถึงหวังแต่จะให้ลูกของตนได้เจริญเติบโตขึ้นมา นั่นเรียกว่าเป็นที่พึ่งอันสำคัญในด่านแรกที่เราได้เกิดขึ้นมาได้เจริญวัยขึ้นมาเติบโตขึ้นมาจนกระทั่งมีความสามารถไปไหนมาไหนได้เรือเหนือได้หรือว่า โตขึ้นมาบิดามารดาก็ยังไม่ไหวที่จะสอดส่องมองดูว่าบุตรธิดาของตนจะเป็นไปในตำนองใดแต่มีความมุ่งหวังที่อยากให้เป็นคนดีจึงพยายามนำไปฝากให้ท่านผู้มีศิลปวิทยาการคือครูบาอาจารย์ช่วยแนะนำสั่งสอนให้อีกกำลังหนึ่งเพื่อต้องการจะให้บุตรมีศิลปวิทยาสำหรับเลี้ยงดูชีวิตของเจ้าของต่อไปในภายภาคเบื้องหน้า ครูบาอาจารย์ผู้ที่ตั้งอยู่ในคุณธรรมท่านก็ไม่แต่เลือกที่รักมักที่สั่งเมื่อเรามอบบิดามารดาไปมอบเราให้เป็นศิษย์ของท่านท่านก็พยายามแนะนำคร่ำสอนให้ศิลปวิทยาการอย่างไม่มีปิดบังอำพรางและเป็นที่พึ่งแก่จิตของตนในทิศต่างๆด้วย นั่นก็เป็นที่พึ่งของเราได้อย่างหนึ่งทีนี้สูงต่อขึ้นมาเมื่อเราใหญ่โตขึ้นมาตั้งหลักฐานมั่นคงขึ้นมาก็มีพระราชามหากษัตริย์ที่ปกครองประเทศให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขป้องกันภัยอันตรายโจรผู้ร้ายและทั้งหลายทั้งปวงโดยมีเจ้าหน้าที่
คอยระมัดระวังป้องกันให้เราตลอดมาพระราชามหากษัตริย์ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมให้ความบำรุงสุขแก่ประชาราษฎรโดยทั่วหน้ากัน นั่นก็เป็นที่พึ่งอย่างหนึ่งของเราและที่พึ่งอันสูงสุดของเราอีกอย่างหนึ่งก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างที่เราประกาศตนของตนว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่เคารพนับถือของข้าพเจ้า นี่ว่าด้วยที่พึ่งส่วนนอกออกไปทีนี้ที่พึ่งส่วนนอกดังที่กล่าวมานี่ก็มาอาศัยตัวของเราอีกขั้นหนึ่งคือว่าถ้าเราเชื่อฟังอยู่ในโอวาทคำสั่งสอนคำตักเตือนของท่านพยายามเคารพนับถือบูชาท่านอยู่ในโอวาทคำสั่งสอนของท่านเราก็พึ่งได้ทีนี้ถ้าเราเป็นคนดื้อด้านไม่เชื่อไม่ฟังคำสั่งสอนของท่านทำตามชอบใจของตนอยากทำอะไรทำตามลำพังจิตใจตนแม้จะชั่วร้ายอย่างไรก็ตามนั่นห้ามปรามอะไรก็ไม่ฟังอย่างนั้นการที่จะให้ที่พึ่งแก่เราก็ยากเพราะฉะนั้นจึงวกเข้ามาที่ตัวของเราเองแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าอัตตาหิอัตโนนาถูตนแลเป็นที่พึ่งของตนดังนี้เพราะฉะนั้นแม้เราจะแสดงประกาศตนว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอพึ่งหรือขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งที่เคารพนับถือของข้าพเจ้าเราว่ากันแต่ปากแต่การประพฤติปฏิบัติไม่ทำตามข้อกฎที่ท่านห้ามที่ท่านสอนเราก็พึ่งท่านไม่ได้อีกเหมือนกันหรือท่านให้เราพึ่งไม่ได้อีกเหมือนกันแต่ว่าจะอย่างไรก็ตามตั้งแต่บิดามารดาครูบาอาจารย์พระราชามหากษัตริย์ถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราก็ต้องพึ่งท่านมาทีนี้เมื่อพึ่งท่านมาดังนั้นเราจะพึ่งท่านได้ก็ต้องอยู่ที่ตัวของเราประพฤติดีปฏิบัติชอบประพฤติดีปฏิบัติชอบที่สำคัญยิ่งขึ้นอย่างหนึ่งก็คือว่าความเป็นผู้กตัญญูกตเวทีรู้คุณรู้คุณของบิดามารดารู้คุณของครูบาอาจารย์รู้คุณของพระราชามหากษัตริย์รู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อรู้คุณของท่านว่ามีแก่เราอย่างใดอย่างบิดามารดาเป็นผู้มีบุญคุณแก่บุตรธิดาอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เพราะเรารอดพ้นจากความตายในขณะที่เราเกิดขึ้นมานั้นก็ด้วยอาศัยได้มารดาบิดาเป็นผู้ประคับประคองเลี้ยงดูเรามาทนุถนอมพร้อมเพียงเลี้ยงดูเสียสละความสุขส่วนตัวอดตาหลับขับตานอนเพื่อที่จะพยายามเลี้ยงบุตรธิดาของตนให้เจริญเติบโตขึ้นอันนั้นถ้าเรามองย้อนหลังไปนึกระลึกนึกถึงบุญคุณของบิดามารดาว่าท่านมีบุญคุณแก่เราอย่างนี้อย่างนี้แม้เราจะใหญ่เติบโตมาแล้วก็ตามลองคำนึงถึงเบื้องหลังสมัยที่เราคลอดออกมาหรือเราไปเห็นเขาคลอดลูกออกมาเราก็น้อมเข้ามาว่าสมัยเราเกิดขึ้นมาที่แรกก็อยู่ในลักษณะเดียวกันนี้ได้อาศัยบิดามารดาอย่างนี้เลี้ยงดูเรามาจึงได้เจริญเติบโตขึ้นมาอย่างนี้เราก็พยายามทดแทนบุญคุณของบิดามารดาการทดแทนบุญคุณของบิดามารดานี้พระพุทธเจ้าสอนว่ามารดาบิดามีบุญคุณแก่บุตรธิดาหาประมาณมิได้แม้จะเอามารดานั่งอยู่บนบ่าหนึ่งเอาบิดานั่งอยู่บนบ่าข้างหนึ่งแล้วเลี้ยงดูของท่านทนุถนอมท่าน
บำรุงท่านให้ได้รับความสะดวกสบายอยู่ตลอด100ปีก็ไม่สามารถที่จะทดแทนบุญคุณของท่านได้แต่เรามาคำนึงดูมาพิจารณาดูว่าบิดาคนไหนจะขึ้นไปนั่งอยู่บนบ่าได้ตลอด100ปีเพียงวันเดียวก็นั่งอยู่ไม่ได้แต่ที่ท่านนำมาเปรียบเทียบมากราบประมาณว่าอย่างนั้นก็เพื่อให้เห็นว่ามารดาบิดานั้นมีบุญคุณมากมายจนกระทั่งว่าเอาท่านมานั่งไว้บนบ่าข้างหนึ่งคนละบ่าเราพยายามตอบแทนบุญคุณให้ท่านอาบไม่นั่งนั่งกินนั่งถ่ายอยู่บนบ่าของเราตลอด100ปีก็ไม่สามารถที่จะทดแทนบุญคุณของบิดามารดาได้เมื่อเป็นอย่างนั้นทำอย่างไรเราจึงจะตอบแทนบุญคุณของบิดามารดาของเราได้มารดาบิดาบางคนไม่ต้องการการตอบแทนคุณของลูกมีความประสงค์อย่างเดียวต้องการให้ลูกเป็นคนดีแต่ลูกเป็นคนดีประพฤติดีปฏิบัติชอบอยู่ในโอวาทคำสั่งสอนของท่านดังนั้นท่านก็เป็นที่พอใจของท่านแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเราจับจุดได้ว่ามารดาบิดามุ่งหวังที่จะให้เราตั้งอยู่ในความเป็นคนดีหมายว่าตั้งแต่เริ่มเป็นเด็กๆรู้จักภาษาขึ้นมาท่านสั่งให้ทำอย่างนี้สอนให้ทำอย่างนั้นเราทำตามคำสอนของท่านท่านก็ดีอกดีใจว่าลูกเชื่อฟังคำสั่งสอนแม้แต่เราโตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาเชื่อฟังโอวาทคำสั่งสอนของท่านอย่างนี้ท่านก็เป็นที่พอใจหรือว่าอย่างว่าผู้ที่เป็นผู้ชายได้มาบวชนี้ความมุ่งหมายที่ท่านเชื่อกันสืบปรัมปรามาแต่สมัยโบราณกาลมาว่าพอได้ลูกผู้ชายมามารดาบางท่านตอบลูกผู้ชายของลูกชายของตนว่าโตขึ้นมาให้บวชให้แม่เสียก่อนจะบวชเป็นพระก็ตามจะบวชเป็นเณรก็ตามไม่ว่าขออย่างเดียวให้บวชให้จุดมุ่งของท่านก็คือว่าจะได้จับชายผ้าเหลืองของลูกขึ้นจากหลุมนรกอันนี้เป็นความประสงค์ของท่านเชื่อกันประลำปลาสืบมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้แต่ในปัจจุบันนี้เราหาเหตุผลได้ง่ายขึ้นกว่านั้นอีก คือว่าเบื้องแรกเรายอมตัวบวชให้ท่านจะเป็นบวชเป็นเณรก็ตามจะเป็นบวชเป็นพระก็ตามเรารับปากแล้วเราบวชให้ท่านการจัดเครื่องอัฐบริขารอย่างใดเมื่อเรารับบวชให้ท่านดีอกดีใจรีบจัดหาบริการให้อย่างพร้อมมูลนำมาเข้ามาบวชที่นี้เรามาบวชนี้ ก็พึงนึกว่าเราได้บวชได้เครื่องบวชได้บริการเครื่องบวชต่างๆเพราะอาศัยบิดามารดาเราบวชให้ท่านเพื่อทดแทนบุญคุณของท่านแทนบุญคุณของท่านนั้นดังที่กล่าวมาว่าจะนั่งเอาท่านนั่งบนบ่าข้างซ้ายข้างขวาเราจะปฏิบัติท่านอยู่อย่างนั้นตลอด100ปีก็ไม่สามารถที่จะทดแทนบุญคุณของท่านได้ทีนี้เรามาบวชนี้เราไม่ได้ศึกษาได้ฟังธรรมะคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเรายอมตัวบวชนามท่านแม้ในเบื้องแรกบางท่านอาจจะไม่ชอบไม่พอใจเท่าไหร่นักแต่ว่าอัดตามอ้อนวอนของมารดาของตนไม่ได้ก็จำใจบวชก็มาแล้วก็ให้พึงสำนึกว่าเราบวชเพื่อจะทดแทนบุญคุณของบิดามารดาแต่ว่าบวชก็มาแล้วไม่มุ่งหวังไม่มุ่งแต่อย่างเดียวเพราะเราบวชก็มาเป็นลูกศิษย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมครูเป็นศาสดาของเราเราก็ต้องพยายามที่จะทดแทนบุญคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราบวชเข้ามาเราจึงเป็นการปลดเปลื้องหนี้สินหรือว่าเป็นการทดแทนบุญคุณของท่านผู้มีบุญคุณแก่เราตั้งแต่บิดามารดาครูบาอาจารย์พระราชามหากษัตริย์ตลอดถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
คือเราบวชเข้ามาตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยตามโอวาทคำสอนของครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนไปในทางที่ดีมันไหว้พระสวดมนต์ตั้งจิตอธิษฐานแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลที่ตนได้สั่งสมอบรมในขณะที่ได้มาบวชนี้แบ่งส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์พระราชามหากษัตริย์ให้เป็นผู้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่เราได้อุทิศกันมานี้แต่ว่าผู้บวชต้องเป็นผู้ขยันหมั่นเพียรไม่ใช่บวชเข้ามาแล้วจะว่าเราบวชแล้วเราได้แทนคุณแล้วไม่ได้เลยจะกลับเป็นบาปใหญ่เข้าไปอีกทำให้ผู้เป็นบิดามารดาทุกข์หนักเข้าไปอีกถ้าเราบวชเข้ามาไม่ทำกิจการอันใดมีแต่มาจะทำลายทางพระพุทธศาสนาให้ล่มจมลงไปการไหว้พระสวดมนต์ไม่สนใจการจิตวัตรต่างๆก็ไม่สนใจอะไรอย่างนี้เราจะเอาส่วนไหนไปแทนคุณของท่านได้เพราะฉะนั้น เราบวชเข้ามาเราต้องพยายามทำความดีทำความดีที่ท่านกำหนดกำหนดเจนไว้ลงไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาทำจิตของตนให้เป็นบุญเป็นกุศลอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนั้นไปให้อย่างนี้มารดาบิดาได้ทราบข่าวว่าบุตรของตนเป็นคนขยันขันแข็งหมั่นเพียรในข้อวัดปฏิบัติก็ดีอกดีใจความดีใจของท่านนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยท่านให้ขึ้นจากหลุมนรกแต่ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นเมื่อท่านนำเอารูปมาบวชท่านก็จะมาติดตามดูผลว่ารูปบวชเข้ามาเป็นอย่างไรมีความเป็นอยู่อย่างไรได้รับความทุกข์ยากลำบากอย่างใดท่านก็เข้ามาดูเมื่อเข้ามาในวัดวัดเป็นที่รวมของอุบาสกอุบาสิกาประชาชนผู้ที่นำลูกชายเข้ามาบวชทั้งหลายก็พยายามจะเข้ามาดูลูกของตนว่ามีความเป็นอยู่อย่างไรได้รับความสะดวกสบายอย่างใดเมื่อเข้ามาแล้วได้มาเห็นหมู่อุบาสกอุบาสิกาด้วยกันต่างก็พากันเข้ามาเข้ามานั้นไม่ได้มุ่งประสงค์อย่างเดียวแต่พอมาดูมาสืบดูมาดูความเป็นอยู่ของลูกอย่างเดียวท่านยังมีเครื่องกายทานติดตามกันมาด้วยมีการทำบุญสุนทานบริจาคข้าวปลาโภชนาหารถวายแก่พระภิกขุสามเณรจนทั่วไป นอกจากนั้นท่านยังได้ตั้งอกตั้งใจเห็นเพื่อนอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายพากันรักษาศีลฟังธรรมเจริญเมตตาภาวนาท่านก็ทำให้ทานท่านก็ทำไปรักษาศีลท่านก็พยายามรักษาศีลเจริญกรรมฐานคือเจริญภาวนาท่านก็พยายามทำแต่ก่อนที่เรายังไม่ได้มาบวชท่านไม่ได้เข้ามาในวัดท่านละเหินห่างจากวัดเหินห่างจากการทำบุญสุนทานไปแต่เมื่อเราได้มาบวชท่านก็มาดูมาเห็นท่านได้มาทำความดีมาให้ทานมารักษาศีลมาเจริญเมตตาภาวนาฟังธรรมไปอันนั้นก็เป็นความดีของท่านแต่ท่านที่จะเข้ามาอย่างนั้นเพราะอาศัยลูกของตนที่เอาเข้ามาบวชเจ้าตามมาบวชมาบวชเมื่อท่านมาทำความดีผลแห่งความดีย่อมส่งให้ไปในทางที่ดีนี่แหละเขาเรียกว่าดึงจับชายผ้าเหลืองของตนขึ้นจับชายผ้าเหลืองของลูกขึ้นจากหลุมนรกเรียกว่าขึ้นจากหลุมนรกทั้งเป็นยังไม่ต้องถึงตายเมื่อตายแล้วเราจะเอากำหนดแน่นอนไม่ได้เราดูเอาปัจจุบันผลแห่งปัจจุบันนี้ก็จะเห็นได้ว่าผู้ที่นำลูกเข้ามาบวชนั้นท่านจะละเว้นการไม่ดีต่างๆนานาลงไปไม่มากกว่าน้อยเพราะ ต้องการที่จะให้ลูกของตนได้รับความสะดวกสบายนี่เราก็เป็นการทดแทนบุญคุณของบิดามารดาโดยทางปฏิบัติของเราเองนำท่านเข้ามาปฏิบัติตามศีลตามสมาธิตามปัญญาของทางพระพุทธศาสนาท่านมาทำท่านได้ความรู้ท่านได้ไปประพฤติปฏิบัติจิตใจของท่านก็ดีก็สูงขึ้นนี่เรียกว่าเป็นการนำทางไปในทางที่ดีเราก็เป็นการปลดเปลื้องหนี้สินของเราให้
ลดน้อยลงไปส่วนที่เกี่ยวข้องเนื่องไปจากพระราชามหากษัตริย์หรือครูบาอาจารย์ก็ดีครูบาอาจารย์ที่ท่านประสิทธิ์ประจาศิลปวิทยาการให้แก่เราในต่างโลกเมื่อเรามาบวชท่านก็ปล่อยยินดีเรื่องทราบว่าลูกศิษย์ของตนไปบวชที่นั่นที่นี่ท่านก็ดีอกดีใจว่าลูกได้หันหน้าเข้าหาทางพระพุทธศาสนาในทางที่ถูกต้องแล้วมีแต่จะทำตนของตนให้ดีให้เป็นที่พึ่งแก่ประชาชนรู้จักรับผิดชอบความดีของตนยิ่งขึ้นไปท่านก็ดีใจด้วยเมื่อท่านดีใจด้วยก็เป็นการว่าเราได้ทดแทนบุญคุณไม่ทำลายน้ำใจของท่านให้เสียอกเสียใจเพราะว่าท่านได้ให้ศิลปวิทยาการแก่เรามามากมายแล้วเราก็มาทำความดีในทางพระพุทธศาสนาแผ่ส่วนกุศลในการที่ตนได้อบรมคุณธรรมต่างๆให้ท่านก็ทำให้ท่านชื่นใจว่าได้ลูกศิษย์ที่ดีขึ้นมาส่วนประเทศชาติก็เป็นธรรมดาเมื่อเรามาบวชเรามารักษาศีลมาอะไรก็ไปการเหตุร้ายต่างๆก็ลดน้อยลงไปการปกครองทางฝ่ายอาณาจักรก็สบายขึ้นเพราะว่าผู้ที่ได้มาบวชได้มาศึกษาแล้วเรียนแม้จะศึกษาลาเพศออกไปก็ยังรู้สึกสำนึกตัวว่าได้เข้ามาบวชได้เข้ามาเรียนธรรมะได้ทราบธรรมะได้ฟังธรรมะได้ปฏิบัติธรรมะแล้วนำมาไปประพฤติปฏิบัติตามก็บังคับทางด้านจิตใจของตนมาให้เลวร้ายลงไปมีแต่รักษาระดับให้ดีขึ้นไปอย่างนี้ก็เป็นการทดแทนส่วนหนึ่งของทางบ้านเมืองในการปกครองบ้านเมืองให้ได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้นไปแต่ว่าพระพุทธองค์ยังไปขโมดขั้นสุดท้ายว่าแม้เราจะทดแทนบุญคุณของบิดามารดาครูบาอาจารย์พระราชามหากษัตริย์ตลอดถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ตามพระองค์ก็ยังขโมดด้วยอีกว่าตนต้องเป็นที่พึ่งของตนอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนทำไมจึงวกกลับมาหาตัวให้พึ่งตัวทีนี้ลองมาพิจารณาดูอีกว่าเราจะพึ่งคนอื่นตลอดไปไม่ได้แม้แต่บิดามารดาถ้าเราเป็นคนไม่ดีแม้จะเป็นเนื้อเชื่อไขของท่านท่านก็ยอมตัดทิ้งได้เป็นครูบาอาจารย์เมื่อลูกศิษย์ไม่ดีท่านก็ตัดได้เป็นพระราชามหาก็ตัดลูกศิษย์ประชาชนไม่ดีท่านก็จับเข้าไปอยู่ในสถานที่กักขังได้ยิ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเราไม่ดีไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ฝ่าฝืนข้อกฎบทบัญญัติของพระองค์พระองค์ไม่ได้ทำโทษแต่ว่าเราทำโทษเราเองเมื่อเราทำกรรมไม่ดีเราก็ไปตามกรรมพระองค์ไม่ได้จับส่งไปเราส่งตัวของเราไปเองเราทำกรรมดีไว้เราก็ส่งตัวของเราไปในทางที่ดีเราทำกรรมชั่วไว้เราก็ส่งตัวของเราไปในทางที่ชั่วไม่มีคนอื่นมาส่งไปตัวเราส่งตัวของเราไปเองเพราะฉะนั้นจึงวกเข้ามาตัดสินใจของเจ้าของเองว่าเราจะไปทางใดพระองค์จึงสอนว่าให้พึ่งตัวเองเมื่อเรามาพึ่งตัวเองที่นี่เราจะไปทางไหนทางไปมีหลายทางอย่างว่าจะไปทางชั่วก็ได้จะไปทางดีก็ได้จะไปดีเลิศเลยเป็นพระอรหันต์ไปเลยไม่มาเกิดอีกเลยก็ได้ให้เราเลือกที่นี่เป็นหน้าที่ของเราจะต้องเลือกเราจะต้องเลือกเอาข้างไหนไปทางไหนไปทุกติหรือไปสุคติหรือไปนิพพานอันนั้นเป็นการตัดสินของเราอีกชั้นหนึ่งแต่เราทุกคนมุ่งจะไปทางดีทุกติไม่อยากไปกันอยากไปอย่างน้อยก็ไปสุคติคือไปดีไปในทางที่ดีสูงขึ้นไปก็อยากไปนิพพานไปเลยไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏให้ได้รับความทุกข์ยากลำบากอีกต่อไปแต่ที่เราจะเลือกไปทางใดนั้นเป็นเรื่องของเราทีนี้เราเข้ามา
ฝึกฝนอบรมอย่างนี้เราพอจะมองเห็นทางดีทางชั่วทางที่ประเสริฐ ที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้แล้วว่าเราก็ตัดสินใจเลือกเขาอยากไปทางทุกขติเราก็ทำชั่วอยากไปทางสุคติเราก็ทำดีอยากไปทางโลกุตตระสิ้นกิเลสอาสวะเราก็เลือกไปตามอัตถังคิกามรรคคือทางอันประเสริฐทางอันประเสริฐเราก็ศึกษาเล่าเรียนกันเราพอรู้พอเข้าใจไม่หนีไปจากศีลสมาธิปัญญาอยู่แค่นี้แหละจะย่นย่นลงมาก็มีศีลมีสมาธิมีปัญญาเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสที่ได้มาร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมจะเป็นเวลาน้อยก็ตามเวลามากก็ตามไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ว่าเราตั้งใจทำตั้งใจทำดีแม้แต่เพียง5วัน6วัน7วันก็ดีเราตั้งใจทำติดต่อกันไม่ขาดเราก็จะเห็นผลขึ้นมาแต่ถ้าเราเกียจคร้านแม้จะบวชไปกระทั่งแก่จนตายก็ไม่ได้รับผลอะไรกลับเลยจะทำผลความบาปไม่เกิดขึ้นแก่ตนมากขึ้นไปเพราะฉะนั้น การตัดสินใจเลือกในทางที่เราจะเดินไปทางใดนี่เป็นเรื่องเป็นหน้าที่ของเราแต่ทุกคนต้องการจะไปในทางที่ดีต้องการดีด้วยกันทุกคนทั้งนั้นทีนี้เมื่อต้องการดี ด้วยกันทุกคนเราจึงตั้งใจบางขั้นบางคนชอบให้มีการบังคับนั่นเรียกว่ายังไม่เชื่อตัวเองยังไม่เชื่อยังไม่มั่นใจในการกระทำของตนเองว่าเราจะทำดีการทำดีไม่ต้องมีคนบังคับเราทำได้ด้วยตัวด้วยความพอใจของเราด้วยความสมัครใจของเราเองแต่ว่าบางท่านต้องการให้บังคับให้บังคับให้ทำที่นี่การถูกบังคับนั่นเป็นการไม่ค่อยดีคือว่าเราตั้งใจมาดีแล้วยังมาถูกบังคับแต่จะว่าไปในแง่อีกทีหนึ่งคนเราทุกคนต้องการบังคับอีกเหมือนกันถ้าไม่บังคับก็สะดวกสบายเกินไปก็ไม่ดีดังจะเห็นได้ในแง่ของกฎหมายออกมาก็เพื่อบังคับทั้งนั้นแหละนั่นเห็นอย่างหนึ่งที่เห็นอีกอย่างหนึ่งที่เห็นได้ง่ายคือคนตายคนตายเขาก็ยังบังคับอย่างใดคนตายแล้วดิ้นอะไรไม่เป็นทั้งนั้นแหละทิ้งไว้ยังไงก็อยู่อย่างนั้นแต่เขาก็บังคับเวลาเขาเผาเขาเอาไฟจุดเข้าไปนะเขาเอาไม้ไปทับไว้ทับทั้งสองข้างไว้ด้วยทำไมจึงทับจึงบังคับไว้เพราะว่าซากศพนั้นจะแสดงปฏิกิริยาขึ้นมาเมื่อถูกไฟอย่างบางรายถ้าไม่มีอะไรทับไว้ก็จะยกแข้งยกขาชี้มือชี้เท้าขึ้นมาทำให้คนไปเผาไปอะไรเกิดกลัวก็มีเกิดอุจาดน่าเกลียดขึ้นมาก็มีเพราะฉะนั้นแม้แต่ตายแล้วเขาก็บังคับแต่นี้เราท่านทั้งหลาย ไม่ต้องการให้ได้รับความถูกการบังคับเราทำด้วยความสมัครใจของเราสบายใจของเราเราตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งที่เราต้องการประพฤติดีปฏิบัติชอบตามธรรมวินัยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นการตอบแทนบุญคุณเชิดชูคุณธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ดีแทนคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยและเราก็ปล่อยดีตามไปด้วยเพราะเราอยู่ในกรอบแห่งธรรมวินัยอันดีเราก็ดีอยู่ก็ดีตายไปก็ดีเพราะเรามีธรรมที่ดีเป็นเครื่องนำนำทางไปนี่จึงว่า การอยู่ที่มีที่พึ่งนั้นรวบยอดลงมาก็มาอยู่ที่ตัวของเราเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงย้ำสอนว่าให้อยู่อย่างมีที่พึ่งอย่าอยู่ปราศจากที่พึ่งถ้าอยู่ปราศจากที่พึ่งเป็นทุกข์
แต่อยู่อย่างมีที่พึ่งหลายอย่างก็ตามเราก็ต้องพึ่งตัวของเราเองอีกชั้นหนึ่งเรียกว่าชั้นที่สำคัญก็คือต้องพึ่งตัวเองเราจะไปมัวจะพึ่งอาศัยอ้อนวอนคนนั้นให้ช่วยคนนี้ให้ช่วยอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้ต้องอยู่ที่การกระทำของเราเราช่วยตัวของเราเองทำที่พึ่งให้เกิดขึ้นแก่เราเองเราเห็นของเราเองเราดีใจของเราเองเรามั่นใจของเราเองว่าเราได้ทำดีแล้วนั่นทำให้ความดีอกดีใจเกิดขึ้นแก่เราการที่เราทำรู้ที่พึ่งหรือว่ารู้คุณของท่านผู้มีบุญคุณมีบิดามารดาครูบาอาจารย์พระราชามหากษัตริย์ตลอดจนถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นนอกจากเราจะดำรงตนอยู่ในเป็นคนดีแล้วยังจะเป็นแบบฉบับสำหรับอนุชนภายหลังจะได้ถือเป็นแบบอย่างยอมประพฤติปฏิบัติตามแนวดำเนินทางของเราไปในทางที่ดีเมื่อต่างฝ่ายต่างมุ่งไปในทางที่ดีการอยู่รวมกันแม้จะมากมายกายกองเพียงใดเมื่อต่างฝ่ายต่างทำความดีก็ไม่มีความเดือดร้อนลำคาญใดมีแต่ความรื่นเริงชื่นเชิงบันเทิงอยู่ในการประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีร่วมกันเพราะฉะนั้น ธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามุ่งเข้ามาส่วนมากมุ่งเข้ามาส่วนตัวของบุคคลของคนทุกคนนั่นเองแต่ว่าโดยปริยายต่างๆก็อ้างทางโน้นบ้างอ้างทางนี้มากบ้างเพื่อให้เราได้พิจารณาหลายทิศหลังถะหลายทางแต่เมื่อสรุปลงมาก็คือมุ่งสอนตัวของเราเองโดยเฉพาะแม้แต่พระพุทธองค์ทรงสอนพระองค์ก็สอนตัวของเราโดยเฉพาะเมื่อตัวของเราทำดีแล้วผู้ที่มาอาศัยต่อไปก็พลอยดีตามไปด้วยเพราะเราเป็นแบบฉบับเป็นตัวอย่างให้เขาเห็นให้เขาได้นำเอาไปเป็นทิฏฐิเป็นเครื่องถือเอาไปเป็นตัวอย่างได้เพราะฉะนั้น ได้แสดงธรรมะปริยายในเรื่องที่พึ่งมาโดยย่อก็พอควรแก่เวลาจึงขอยุติการแสดงพระธรรมเทศนาไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการละ

ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าพหูนังวัตตะอัฏฐายะสัปปัญโยคระมาวะสังผู้มีปัญญาอยู่ครองเรือนย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่คนมากอันเย่าเรือนถ้าได้บุคคลผู้มีปัญญาปกครองแล้วเขาก็จะนำความสุขความเจริญมาให้แก่เย่าเรือนและชนอีกเป็นจำนวนมากเพราะเขามีชีวิตอยู่ด้วยปัญญารู้จักประกอบตนให้อยู่ในทางเจริญเช่นมีความขยันหมั่นเพียรรู้จักเก็บทรัพย์คบคนดีเป็นมิตรเป็นต้นและสร้างคุณความดีทั้งเป็นประโยชน์แก่ตนและประโยชน์ส่วนรวมขวนขวายประกอบการเพื่อความสุขความเจริญของส่วนรวมธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เจ้าหน้าที่และพนักงานนี้ไปเรื่อยๆก็จะทำให้ชมรมนี้คงไม่ขาดคนผู้ฟังและปฏิบัติแต่นี่ก็แสดงว่าคัดเลือกมาแล้วที่มาฟังเนี่ยเหลือแต่เพียงแต่หัวกะทิอย่างเดียวนะมาเองนะมาด้วยศรัทธาก็หมายถึงว่าศรัทธาแล้วจึงมาถ้าไม่ศรัทธาคงไม่มาฟังวันนี้อาตมาเขาตั้งหัวข้อดีเหมือนกันบอกว่าวิธีแก้เซ็งในชีวิตแต่คนที่มาฟังธรรมน่ะมันไม่ค่อยเซ็งหรอกโยมไอ้คนดีน่ะมาฟังธรรมไอ้คนไม่ดีมันไม่มาฟังไอ้คนที่เซ็งน่ะมันไม่มาฟังธรรมโยมแต่ถ้าคนที่มาฟังถ้าคนเซ็งมาฟังธรรมแล้วมันก็หายเซ็งใช่ไหมไอ้คนที่ฟังเราโดยมากมันเซ็งน้อยกว่าเพราะมีธรรมะเป็นการแก้เซ็งเพราะธรรมะนี่มีอะไรมีทุกอย่างพร้อมในผู้ปฏิบัติมีอะไรศรัทธามีศรัทธามีวิริยะมีความเพียรพยายามมีศรัทธาตัวศรัทธานี่เป็นตัวสกัดกั้นตัวความตนีเสียดายหรือความเศร้าหมองใจไปได้มากทำให้เกิดปีติมีวิริยะมีความเพียรที่อยากจะทำความดีละบาปบำเพ็ญบุญไอ้ที่เซ็งนั้นมันเป็นบาปคนที่เซ็งในชีวิตเบื่อชีวิตอยากตายไม่สมหวังอะไรอย่างเงี้ยชีวิตนี้มันที่หวังไว้มันก็ไม่ตรงตามต้องการเลยอะไรอะไรมันก็ไม่ตรงตามที่ต้องการนี่ก็ทำดีก็ไม่ดีเขาไม่เห็นความดีของเราเลยเกิดจากความเราทุ่มเทการที่เราทุ่มเทชีวิตเราให้เขามากไปแล้วก็ไม่มีใครที่เขาไม่สนใจเราหรือว่าเขาให้ความรู้สึกเอ็นดูเราน้อยไปจะเรียกว่าตอบสนองน้อยไปเรามีแต่ศรัทธาให้เขาอย่างเดียวเมื่อเราไม่ได้ที่เขาให้คือเรียกว่าคนทำแล้วหวังเพียงว่าบางทีไม่หวังเงินไม่หวังอะไรเพียงว่าเขาให้เขาเห็นใจเราแต่เขากลับไปเห็นใจคนอื่นมากกว่าเราก็เลยเศร้าใจหรือเซ็งออกมาก็อยากจะตายเบื่อหน่ายไม่อยากคบคนอะไรเงี้ยมันเป็นอารมณ์ของคนที่ทำแล้วไม่ได้ดังที่ตนเองต้องการคือขาดน้ำใจนี่ว่าแต่ที่จริงถ้าคนมีธรรมะแล้วมีศรัทธามีริยะมีขันติขันตินี้เป็นตบะที่ข่มอารมณ์คนร้ายให้เป็นคนอารมณ์ดีคนหงุดหงิดคนคิดมากอะไรมันเรียกว่าขันตินี่เป็นการข่มหรือข่มอารมณ์เรียกว่าถ้าพูดกันไปแล้วก็หมายถึงว่าเป็นเครื่องหักห้ามได้อย่างดีในใจแล้วก็ฉันทะเนี่ยคือความพอใจในชีวิตตัวเองที่ทำดีแล้วใครจะชมไม่ชมก็ถือว่าดีคือพอใจในชีวิตตัวเองได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาแล้วยังน้อยก็มีพ่อดีแม่ดีแล้วก็ได้ศึกษาเล่าเรียนอะไรๆมาวัดมาตวงดูตัวเองว่าส่วนบกพร่องมันก็มีแต่ว่ามันมีไม่ถึงก็เสียหายจนมากมายไอ้ส่วนดีมันมีมากกว่าที่เราดำรงชีวิตมาถูกต้องก็เรียกว่าพอใจในที่ตนเองทำดีก็เรียกฉันทะจิตคือจิตเนี่ยไต่ตองดีแล้วจิตตะก็เรียกจิตเราสามารถที่ไต่ตองสอบสวนจิตของเราเนี่ยอยู่เสมอเลยจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยจิตของเราเนี่ยไต่ตองจิตของเราอยู่เสมอว่าเราเป็นคนอย่างไรใจเราเป็นยังไงอยู่ในทัศนะอย่างไรหรือว่าอยู่ในจริตอย่างไรถ้าเราเป็นคนโทสะจริตแล้วก็เจริญเมตตาให้มากๆพยายามไม่โกรธตนและคนอื่นพยายามมีความสงสารแล้วก็รู้จักคำว่าอภัยอยู่เสมอคือวิมังสานี่คือการหมายถึงสรุปแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำมาเนี่ยมันเป็นผลสำเร็จทั้งหมดเราดีใจแล้วที่ชีวิตของเราเนี่ยภูมิใจแล้วที่เรารักษาจิตใจของเราให้เกิดความสุขสงบมาได้เนี่ยเคยสุขใช่ไหม
เคยมีความสุขเคยกินได้เคยนอนหลับเคยชีวิตของเราก็มีเงินเดือนเนี่ยเรามีแล้วแต่ที่จริงถ้าว่าตัวคนเดียวนั้นพอกินถ้าปากเดียวท้องเดียวไม่เดือดร้อนหรอกถ้าหลายปากหลายท้องมันจึงเซ็งไอ้ที่เซ็งก็ไม่ใช่เซ็งเพราะตัวเองไม่ดีหรอกเซ็งเพราะสิ่งแวดล้อมมันมากระทบเซ็งเพราะอายตนะภายนอกเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วทุกคนเราจึงเนี่ยทำอะไรเนี่ยไปหวังอะไรกับใครไม่ได้โยมถ้าทำงานเนี่ยจะไปหวังว่าให้เจ้านายรักเราชมเราอะไรเงี้ยเอาใจเราหรือเราไปชอบผู้หญิงสักคนหนึ่งเราอยากให้ผู้หญิงคนนั้นเอาใจเราอะไรเงี้ยหรืออยากให้ผู้ชายคนนั้นเอาใจเราอะไรเงี้ยหรืออยากมีลูกอยากให้ลูกเอาใจเรามีสามีอยากให้สามีใจเราแต่ถ้าใจเขาเนี่ยจะเอามาใส่ใจเราไม่ได้เราต้องพอใจในใจเราในความสงบของเราในความคิดของเราในความเป็นอิสระของเราที่มันเซ็งในคนเรานะมันเอาใจไปขวางไว้คนอื่นเอาใจไปห่วงไปกังวลคนอื่นแล้วพอมันไม่ได้ดังใจแล้วคือเบื่อหน่ายไม่สมหวังผิดหวังเหมือนนัดกันแล้วไม่เจอกันอ่ะเราเป็นไปคอยตั้งแต่6 โมงอ่ะแม้3 ทุ่มมันยังไม่มาไงเซ็งเลยคอยแล้วมันไม่มาเขาคอยเราไม่ไปไม่ตรงตามนัดก็มันก็เซ็งอะไรเงี้ยก็เรียกว่ามันไม่สมใจถ้าเขาไปคอยเราก่อนเนี้ยไปเจอปุ๊บเราดีใจโอ้โหนี่มันปีติแสดงว่าเขาสนใจเราแม้อุตส่าห์มาคอยตั้งก่อนเลยไอ้ที่เซ็งนั่นคือเขาไม่สนใจเรานัดแล้วไม่มาตามนัดคอยแล้วก็ไม่มาอีกด้วยถ้ามายังเขาช่วยยังปรับความเข้าใจกันได้แต่ไม่มานี่เซ็งเลยแต่มาพิจารณารวบรวมแล้วความรู้สึกของคนเราเนี่ยนะมันเป็นตัวทำลายจิตใจตัวเองอย่างมหันต์เลยถ้ามันคิดผิดถ้ามองโลกในแง่ร้ายแต่ถ้าทำอะไรเพื่อหวังสิ่งตอบแทนผลมันจะตามมาซึ่งความไม่สบายใจซึ่งความผิดหวังเศร้าใจเสมอฉะนั้นเราจะต้องเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดต้องรักตัวเองให้มากพุทธเจ้าสอนให้รักตัวเองให้มากไอ้ที่คนอื่นที่มันเซ็งโดยมากมันรักคนอื่นมากกว่าตัวเองพอรู้ว่าเขาไม่รักเราตายเลยฆ่าตัวเองตายนะโยมเพราะความรักเขามากฆ่าตัวเองให้ตายซะเลยนั่นแหละคือการรักคนอื่นมากกว่าตัวเองก็เลยเซ็งมากอย่างนั้นแต่ถ้าคนเราถ้ารักตัวเองว่าตัวเองนี่ยังมีโอกาสที่จะคบคนสมาคมกับคนยังใช้ชีวิตยังไปอีกหลายผู้หลายคนที่เราจะเจอคนดีคนไม่ดีคนทำอะไรที่ทำให้เราทุกข์ใจนั่นคือว่ามันเป็นมารแล้วก็โอโหสิกรรมไปถือว่ามันผ่านไปเหมือนเราดูหนังหรือดูละครเรื่องหนึ่งหรือฝันไปร้ายไปอย่างหนึ่งถือว่าฝันร้ายช่างไปคืนนี้แล้วก็แล้วไปวันหน้าก็ต้องฝันดีจะทำไงให้ฝันดีสวดมนต์ภาวนาดีก็ฝันดีเหมือนท่านเจอคนไม่ดีเงี้ยทำคนเนี้ยกันแกล้งเราเสียดสีเรามองเราในแง่ร้ายอะไรเงี้ยไม่เข้าใจเราก็นึกว่าสิ่งนี้เหมือนกับฝันร้ายเราพยายามทำไงจะให้มันเจอคนดีทำไงจะให้มันฝันดีวิธีการฝันดีคือการว่ากินเป็นสุขนอนเป็นสุขนั่งเป็นสุขไม่ทุกข์ใจก็ฝันดีไอ้การที่จะกินเป็นสุขนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขทำไงก็เรียกว่าคนนั้นเรียกว่าคนมีสติคุ้มครองคนมีสติคุ้มครองก็เรียกคนนั้นต้องสร้างอารมณ์ตัวเองให้มันดีขึ้นมาหมายถึงว่ารู้หลักการปฏิบัติธรรมยมเคยทำสมาธิไหมเคยทำไหมยกมือสิใครเคยยกมือทำไมไม่ยกให้หมดล่ะนะทำไมไม่ยกให้หมดไม่เคยทำตายเลยที่นี่เขามาสอนกันเรื่อยเนี่ยนั่นแหละมันจึงได้เซ็งเข้ามาใกล้กันนะยังไม่เซ็งแต่ในที่ไม่เซ็งแสดงว่าโชคดีแสดงว่าไอ้หัวข้อนี้ที่แก้เซ็งในชีวิตแสดงว่ามันเซ็งกันเยอะนะโยมนะโยมไม่มีเงินพอใช้นั่นเริ่มเซ็งเป็นหนี้เขาเริ่มเซ็งสามีไม่เอาใจใส่เริ่มเซ็งเจ้านายไม่เอาใจใส่ทำดีแล้วเจ้านายไม่สนใจเริ่มเซ็งชีวิต
ไม่สมหวังน่ะคล้ายๆว่าทำอะไรอะไรก็ไม่มีใครเข้าใจตัวเองนั่นเริ่มเซ็งมีไหมโยมมีทุกคนไหมมีอายุย่างเข้าตัวเลข40 50ขึ้นไปจะเริ่มเซ็งมากขึ้นวัยรุ่นจะไม่เซ็งใช่ไหมตอนเป็นวัยรุ่นยอมเซ็งไหมไม่เซ็งเลยตอนนี้เซ็งใช่ไหมมันตัวเลขเท่าไหร่ตัวเลขเท่าไหร่ยังเซ็งนะโยมตัวเลขเท่าไหร่ยังเซ็งตัวเลข4เซ็งไงใช่ไหมโยมบางคน3เซ็งเลยใช่ไหมแหมเขามองว่าเราว่าแก่แล้วเนี่ยแต่เราจะเริ่มเซ็งเลยเขามองหาว่าเราไม่สวยเราแก่ไปเนี่ยพอ รู้ว่าจะมีคนว่าเนี่ยโหแหมไม่เจอซะนานรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วนะแก่ไปเยอะโอยเซ็งเลยเราแหมมันจะบอกถ้าเขามาทักเราโหคุณไม่ได้เจอตั้งนานสวยไปก็เยอะนะชุ่มชื่นเลยความเซ็งหายทันทีเมื่อกี้กำลังเดินดึงเซ็งอยู่นะพอเขาถามว่าเราสวยหน่อยเดียวเราหายเซ็งทันทีแต่ใครจะว่าก็ช่างเถอะคนที่เรารักอย่าว่าเราใช่ไหมเรารักใครโยมคนที่รักน่ะกระทบไม่ได้เลยนะคนที่เรารักมากน่ะกระทบได้ถ้ากระทบแล้วเซ็งทันทีเลยใช่ไหมโยมนะแต่คนที่เกลียดเรามันว่าไงเขาก็บางทีก็อาจจะต่อต้านมันก็ไม่เซ็งแต่ไอ้คนที่รักจะให้กระทบไม่ได้นะชีวิตมันมีความเซ็งถ้าสมมติว่าแฟนโยมหรือสามีโยมที่โยมรักมากกระทบหน่อยโยมจะเศร้าใจทันทีแล้วอย่างความไม่รู้ซึ้งทางด้านลึกซึ้งของด้านจิตใจนะมันทำให้เซ็งเขาเรียกว่ารักล้มหลวมใช่ไหมรักไม่แน่นแฟนรักล้มหลวมเขาเรียกว่ารักนั่นจะทำให้เซ็งบางผู้หญิงบางคนแต่งงานแล้วนะพ่อแม่ชอบใจจริงแต่ให้แต่งกันไปแต่อยู่กันไปมันเซ็งไปเซ็งไปอยากฆ่าตัวตายบางคนฆ่าตัวตายทั้งที่มีเงินมีงานมีชื่อเสียงมีความรู้จบปริญญาแต่ว่ามันเซ็งไปเซ็งจากว่าผู้ชายก็จะทำมาหากินไม่สนใจภรรยาจะเอารวยอย่างเดียวอะไรเงี้ยไม่เข้าใจปัญหาว่าตอนนี้ภรรยาต้องการความรู้สึกอย่างไรต้องการความอบอุ่นต้องการความเข้าใจต้องการคุยกันให้รู้เรื่องต้องการมีคู่ปรึกษาหารืออย่างน้อยก็เย็นมาเหนื่อยเหน็ดก็ได้คุยได้อะไรกันให้ดูเรื่องอะไรเงี้ยมันก็ทำให้อบอุ่นแต่ในผู้ชายก็ไม่เข้าใจปัญหาผู้หญิงและความรักมันก็ไม่ซึ้งกันด้วยมันก็เลยกลายเป็นรักหลวมหลวมเซ็งใหญ่บางคนไม่รู้จะทำไงอยากตายนี่อาตมาได้ประสบชีวิตนี้มาแต่ไม่ใช่อาตมาประสบเองนะมาถึงคนพวกนี้ประสบมาเล่าให้อาตมาฟังอาตมาก็เลยรู้เรื่องเซ็งเยอะเลยโดยมากเกิดจากผู้หญิงมากที่สุดจากคนอายุวัย40ขึ้นไปหรือไม่ก็35แต่ถ้าผิดหวังแล้วเริ่มเจ็งทั้งหมดไม่ว่าอายุเท่าไหร่แต่เกิดจากผู้หญิงเพราะอะไรผู้หญิงเป็นคนดีเป็นคนละเอียดอ่อนเหมือนผ้าขาวที่พออะไรเป็นเปื้อนหน่อยมันก็จะมองเห็นผู้ชายทำไมไม่เจ็งเพราะผู้ชายมีทางออกเยอะผู้ชายไม่กลัวบาปเท่าไหร่ผู้ชายเมื่อเจ็งทางคนนี้กูก็ไปหาที่อื่นมาเปลี่ยนแปลงใหม่ใช่ไหมผู้ชายมีทางออกก็จึงไม่มีทางจะเซ็งได้เท่าไหร่แต่ผู้ชายถ้าจริงจังกับชีวิตมากไปนะทุ่มเทกับชีวิตมากไปทุ่มเทกับชีวิตกับการงานหน้าที่แล้วก็กับครอบครัวมากเนี่ยผู้ชายคนนั้นถ้าผิดหวังแล้วผู้ชายคนนั้นจะเซ็งทันทีแต่ผู้ชายบางคนถ้าไม่จริงจังแบบประเภทที่เป็นเจ้าสำราญอย่างเงี้ยนะมันไม่ค่อยเซ็งหรอกพวกนี้ไม่ยอมแก่ทำเป็นหนุ่มเสมอไปอะไรเงี้ยเจอสาวกรุงกริ่งกรุงกริ่งด้วยพวกนี้ไม่ค่อยเซ็งหรอกถึงจะเซ็งที่บ้านแต่ก็ไปอบอุ่นที่อื่นแต่ภรรยาเหรอจะเบื่อหน่ายยังไงก็ต้องทนผู้หญิงต้องหวานอมขมกลืนเป็นนั้นผู้หญิงจึงต้องสนใจธรรมะมากใช่ไหมไม่มีทางจะไปกินเหล้าไม่มีทางจะไปคบเพื่อนผู้หญิงไม่มีทางจะไปทำอะไรที่ผิดศีลไม่ทำมีทางเดียวคือเกิดความละอายเกิดกลัวคนดินทากลัวผิดกลัวอะไรประเพณีผู้หญิงก็เลยต้องเก็บกดมาก
อันนี้มันก็มาเก็บไว้คนเดียวระบายไม่ออกมันก็เซ็งผู้ชายพอเป็นขึ้นมาก็ไปกินเหล้าเมายาไปเที่ยวอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยไปลงอบอาบนวดไปพบผู้หญิงอื่นเนี่ยมันก็คลายอารมณ์มันก็หายเซ็งแต่เราจะไปทำตามผู้ชายไม่ได้นะทำตามผู้ชายแต่บ้านสุดท้ายแล้วนั่นแหละมันนรกมันก็เกิดในใจกับทุกคนที่ทำแต่ผู้หญิงนี่ก็เรียกว่าจึงได้ไปเป็นเทวดามากกับผู้ชายผู้ชายนี่ถ้าหากว่าเขาจริงจังต่อการทำบุญกุศลเขาก็เป็นเทวดาชั้นสูงมันก็ต้องไปได้เปรียบแต่ว่าเทวดาชั้นหนึ่งเนี่ยนะจะมีเทพบุตรคนหนึ่งนางฟ้าตั้ง500อ่ะเพราะผู้หญิงเซ็งมากก็เลยพยายามทำบุญกุศลแทนก็ไปเป็นนางฟ้ากันตั้ง500ผู้ชาย500คนลงนรกสัก499ไปเป็นเทวดาคนเดียวโยมผู้หญิงก็เลยต้องไปก็ไปเซ็งบนเทวดาอีกหาผู้ชายไม่ได้500คนไปแย่งคนเดียวอีกคือมันเป็นอย่างนั้นเพราะทำไมจึงมีคนเดียวบางคนบางทีทำไมเขียนตำราไว้อย่างเงี้ยแหมเทวดาคนเดียวมีผู้หญิงนางฟ้าตั้ง500พันหนึ่งก็ผู้ชายมันเป็นนรกต้องเป็นพันโยมผู้ชายมันทำบาปมันแค่เซ็งตอนเป็นมนุษย์มันไปกินเหล้าเมายาผิดศีลข้อกามเมรัยมันก็เลยไปนรกกันหมดไม่มีโอกาสจะไปเป็นเทวดาผู้หญิงไม่มีทางออกก็ต้องทำบุญสวดมนต์ภาวนาออกทางที่ถูก

ผู้หญิงก็มีทางออกแต่มันมีทางออกที่คนผู้ชายไม่มองเห็นว่าเขาออกก็เลยเห็นว่าไอ้คนนี้พรุ่งนี้มาธรรมะธรรมโมอะไรต่ออะไรก็เลยว่าพวกนี้มันคงไม่มีทางไปแต่ถ้าการไปของแบบผู้ชายนั้นเป็นการไปแบบไปนรกไปทำบาปสร้างสะสมตัวเองให้มากขึ้นจะไม่ใช่เป็นทางแก้ทุกข์จะไม่ใช่เป็นทางดับทุกข์แต่ที่เรามาเนี่ยเราเป็นทางดับทุกข์การที่เรามาเช่นว่าเราอยากจะกินอิ่มนอนหลับให้จิตใจเราสบายเขาเรียกว่าถ้าเรากินเป็นสุขนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขชีวิตนี้มันจะไม่เสื่องตอนนี้เราจะกินเป็นสุขนอนเป็นสุขต้องทำยังไงเราต้องเข้าถึงธรรมคือคำสอนพุทธเจ้าวิธีการปฏิบัติใจตัวเองรู้จักรวบรวมใจหลายๆดวงอ่ะนะไอ้ใจที่มันเซ็งๆไอ้ใจที่มันกังวลมันเป็นทุกข์เอามารวมเป็นจุดเดียวเอามารวมเป็นจุดเดียวได้นั่นคือจุดนั่นน่ะคือจุดสว่างจุดสงบจุดที่จะทำให้คนเราเนี่ยอยากจะอยู่อย่างนี้สุขกว่าแต่ก่อนเนี่ยแหมถ้าไม่เห็นหน้าเขาเนี่ยไม่มีความสุขเลยแต่พอใจมารวมเป็นหนึ่งได้แล้วอยู่คนมากมากคุยคนมากมากมีอะไรเข้ามามากมากรู้สึกว่ามันเบื่อหน่ายมันอยากจะอยู่ใจเดียวมันอยากจะอยู่อย่างใจเดียวอยากจะอยู่คนเดียวอยากจะสงบอยากมีเวลาว่างคนเดียวกลายไปว่าอยู่คนเดียวมีความสุขเพราะอยู่ใจเดียวมีความสุขแต่เมื่อก่อนนี่นะเหงาแม้ถ้าไม่เห็นหน้าเขาเขาไม่มาไม่มีใครพูดคุยไม่มีเพื่อนฝูงเอาใจเนี่ยมันเหงาขาดไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ได้เนี่ยไอ้นั่นก็เรียกว่าคนนั้นยังไม่มีธรรมยังไม่มีธรรมคุ้มครองใจอยู่คนเดียวไม่ได้พวกนั้นต้องเซ็งถ้าอยู่คนเดียวเซ็งทันทีเหงาทันทีแต่พอเราเข้ามาถึงการปฏิบัติธรรมแล้วอยู่คนเดียวกลับเป็นสุขทีนี้ชีวิตคนเราที่จะอยู่คนเดียวเป็นสุขเนี่ยเราต้องรู้จักหลักปฏิบัติธรรมมีใครอยากอยู่คนเดียวไหมโยมฮะไม่อยากใช่ไหมกลัวเหงานั่นแหละคนที่อยู่คนเดียวไม่ได้นะมันก็คือตัวปัญหาล่ะแต่ถ้าอยู่คนเดียวได้นั่นนะคือการแก้ปัญหาล่ะคือหมายถึงว่าทำใจเดียวได้นะคือการแก้ปัญหาหัวใจน่ะถ้าคิดมากๆนั่นคือปัญหาล่ะพอเข้าใจไหมโยมพูดกันเข้าใจไหมพูดงี้หายเซ็งกันยังก็เซ็งใหญ่เลยแล้วกลัวเซ็งอีกคำว่าพูดถึงนั่งเซ็งๆก็เหี่ยวเลยมาใช่ไหมพอพูดถึงนั่งตายแล้วเสียวเลยผู้หญิงกลัวอะไรโยมกลัวอะไรกลัวอะไรโยมมนุษย์นี่กลัวอะไรโยมถามมนุษย์กลัวอะไรก็ตอบให้ชื่นใจสิมนุษย์กลัวอะไรอ่ะกลัวอะไรอ่ะตอบดังๆกลัวอะไรนะกลัวอะไรกลัวลำบากกลัวอะไรโยมกลัวไม่มีเงินฮะกลัวไม่มีเงินเดือนอ๋อกลัวไม่กลัวไม่กลัวกลัวอะไรกลัวกลัวอดกลัวคนนี้กลัวคนละแบบแต่มันต้องไปลงจุดเดียวใช่ไหมโยมนะกลัวตายกลัวไหมแต่มันยังไม่ถึงก็ยังไม่กลัวใช่ไหมกลัวเจ็บกลัวไหมยังไม่ถึงก็ยังไม่กลัวใช่ไหมให้กลัวอะไรตอนนี้ว่าจริงๆนะคนเราเนี่ยจริงๆนั่นนะสมมติโยมเนี่ยนะสมมติโยมไปรักผู้ชายคนหนึ่งรักมากเลยถ้าไม่ได้ชาตินี้ตายแน่เลยไอ้ผู้ชายคนนั้นบอกว่าจะรักเราคนเดียวในโลกนี้จะไม่รักใครตกลงจะแต่งงานกันแต่กลายเป็นว่าผู้ชายคนนั้นไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งน่ารักกว่าเรามันเปลี่ยนใจไปแต่งกับคนนั้นเลยโยมกลัวตายไหมบรรทุตายที่โยมจะดับทุกข์คือไงคิดถึงหน้าเขาแต่ก็ไม่ได้อยู่ใกล้เขาแค้นใจเจ็บใจเสียใจที่เกิดมาแล้วถูกหลอกถูกลวงอย่างทุนที่สุดแล้วทุกเนี่ยมันไม่ดับทำไงโยมกินยานอนหลับฆ่าตัวตายมีวิธีเดียวถึงจะดับทุกได้คือตายนะที่เขาตายกันเยอะๆนะ

ที่เขาฆ่าตัวตายเยอะนั้นเป็นวิธีดับทุกข์ของเขาเขาไม่กลัวตายใช่ไหมโยมแต่เขากลัวอะไรนะนะกลัวความผิดหวังไม่ได้ทนความทุกข์ใจไม่ได้ไหมแสดงว่าคนเราที่กลัวทุกวันนี้กลัวอะไรโยมกลัวความทุกข์ก็คือการกลัวพัดพรากจากกันใช่ไหมกลัวไหมโยมทุกคนเรานี่ที่กลัวทุกวันนี้คือกลัวการพัดพรากจากกันแต่เมื่อโยมมีลูกของโยมเนี่ยโยมกลัวลูกโยมจะพรากจากโยมไหมกลัวมากเลยนะถ้าโยมตายก่อนไม่ว่าอะไรใช่ไหมนะโยมตายก่อนไม่ว่าอะไรใช่ไหมถ้าโยมรักสามีตายก่อนไม่ได้โยมต้องตายก่อนถ้าโยมมันรักภรรยามากโยมต้องขอให้ภรรยาให้ตัวเองตายก่อนอย่าให้ภรรยาตายที่หลังเพราะกลัวทนไม่ได้ที่จะเห็นเขาตายก่อนเราทนไม่ได้ที่จะเห็นลูกตายก่อนเห็นไม่ได้สามีตายก่อนผู้หญิงนี่เสียเปรียบที่สุดผู้ชายน่ะบอกว่าตายเมื่อไรก็ดีกูจะได้มีเมียใหม่ผู้หญิงก็ใจเดียวรักเดียวจะตายไม่ได้หรอกไม่มีใครช่วยเลี้ยงลูกหรือแม่ก็สุดท้ายคือไปบวชชีใช่ไหมเข้าวัดแต่ผู้ชายคือตายเมื่อไรกูก็มีเมียใหม่มีคนสนใจกูเยอะแล้วมองหาไปแล้วด้วยซ้ำไปเนี่ยเมื่อไรมันจะตายถึงแก่แล้วเนี่ย คือกลัวพัดพรากจากกันแต่ผู้หญิงเนี่ยถึงว่าจำเป็นเหลือเกินที่เราจะต้องเอาธรรมะเนี่ยไว้ดับความทุกข์ใจปัญหาคือไว้ใจเนี่ยมากทำใจไม่ได้แย่เลยใช่ไหมถ้าพัดพรากจากเราเมื่อไหร่อะไรก็ได้ที่เรารักเราพัดพรากในทุกทั้งหมดใช่ไหมจะเป็นของตั้งแต่เสื้อผ้าเงินทองบ้านเรือนมีสมบัติอะไรที่เรารักเนี่ยเราไม่อยากให้จากเราเลยเรากลัวความพัดพรากจากของรักแล้วยิ่งเป็นชีวิตด้วยยิ่งพัดพรากไม่ได้เลยวัตถุยังหามาแทนได้แต่พัดพรากจากสิ่งที่มีชีวิตเช่นลูกเราสามีเราหรือภรรยาที่พ่อแม่พี่น้องเราเนี่ยเราทนไม่ไหวไม่อยากเห็นเลยทนไม่ได้ในสภาพที่จะพัดพรากจากกันนี่คือตัวทุกข์ที่พระพุทธเจ้าเกิดพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาพุทธเจ้ายืนหลักธรรมะดับทุกข์ตัวนี้นะโยมนะท่านรู้ปัญหาท่านรู้ว่าคนเราเนี่ยเสียใจทุกข์มากเพราะไม่มีธรรมะข้อนี้คือทนสภาพไม่ได้แน่นอนทนได้ไหมโยมได้ไหมอยู่ดีๆเขามาแย่งแฟนไว้ทนได้ไหมนะอยู่ดีๆมาบอกผมจะมีเมียใหม่นะคุณไปตามใจคุณนะโอ้โหตายเลยเราทนไม่ได้เลยคำนี้ตายดีกว่าแต่ทีนี้คนเรานะทำไมไม่เตรียมใจไว้ละโยมรู้ว่าปัญหานี้จะเกิดกับคนทุกคนทำไมไม่เตรียมใจไว้บ้างนะรู้ว่าอันนี้จะต้องเกิดกับเราไหมเกิดไหมโยมไหมหรือไม่เกิดเลยยังดาราหนังอะไรอย่างคนนางงามเนี่ยเกียมจะกินยาตายกลัวจะแก่กลัวความสวยจะหมดแล้วแก่จะกินยาตายก่อนที่จะแก่ไม่อยากให้ใครมามองเราแก่ๆเนี่ยเรื่องทุกข์มากนะเพียงแต่ทุกข์ที่แม้ตัวเองแก่ก็ยังกลัวมากเลยทำไมเราต้องมาพูดกันเรื่องน่ากลัวน่าเกลียดโยมไม่พูดถึงเรื่องสนุกบ้างล่ะใช่ไหมที่จริงถ้าว่าเรารู้เรื่องน่าเกลียดน่ากลัวแล้วเราจะสนุกใช่ไหมเราจะสนุกตรงที่ว่าเรายิ้มกับมันได้เรายอมรับกับความจริงที่มันเกิดขึ้นได้ทุกอย่างเพราะเราปลงตกแล้วว่าอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนทุกอย่างในหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้เราจะยอมรับยังไงดีในเมื่อสภาพความจริงมันเกิดใช่ไหมผู้หญิงคนหนึ่งรักผู้ชายมากเลยคิดว่าผู้ชายนี้จะต้องตายไปพร้อมไปกับเราจะต้องตายไปด้วยกันแต่ผู้หญิงคนหนึ่งพอแต่งงานกับผู้ชายคิดเลยว่าผู้ชายคนนี้สักวันหนึ่งต้องเป็นของคนอื่นคิดตั้งแต่วันรักผู้ชายคนนี้เลยไม่เชื่อใจเลยมันก็รอมันก็รวยมันก็มีพร้อมทุกอย่างสักวันหนึ่งนะคงนอกใจเราได้ผู้หญิงก็เราก็ไปคล้ายๆว่ามีคู่แข่งเยอะพอแต่งงานปุ๊บคิดว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องมีเมียน้อยต้องแยกจากเราคิดอย่างนั้นเตรียมใจไว้ก่อนคือปลงตก
คนหนึ่งนี่ยืดจริงๆเลยว่าผู้ชายคนนี้ต้องเป็นคู่กุศลของเราต้องไม่เป็นอื่นแต่พอถึงจริงๆวาระผู้ชายคนนั้นไปมีเมียน้อยผู้หญิงคนที่ปองตกว่าทำไมเนี่ยผัวเมียน้อยยังหน้าตายังผ่องใสยังไม่น้ำหนักยังไม่ลดเลยบอกฉันคิดไปก่อนแล้วว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้ฉันก็กินอิ่มนอนหลับมันไปไหนก็ช่างมันเถอะฉันไม่ห่วงมันหรอกเขาฉันใครอยากเอาไปไหนก็ไปเพราะฉันปองตกแหละที่มันปองตกเพราะมันคิดมาตั้งแต่เริ่มแต่งเลยคนนั้นพอดีสามีไปเที่ยวเมืองนอกไปเรียนไปดูงานต่อไปเจอผู้หญิงแบบประเภทที่อะไรเมืองไทยเหมือนกันน่ะแต่ก็ขาดเขามีสามีแล้วแต่นี้พอไปเจอก็เลยว้าเหวก็เลยไอ้นี่ก็ขาดภรรยาก็เลยเที่ยวไปเที่ยวมาก็เลยมีความสัมพันธ์กันกลับมาก็นึกว่าภรรยาคงไม่ถือสาอะไรภรรยาเนี่ยคิดเลยว่าผู้ชายคนนี้จะต้องเป็นหนึ่งไม่เคยสูญเสียความซื่อสัตย์ให้ใครพอนั้นมาคุยเปิดเผยหน่อยเดียวเท่านั้นเองรู้ว่าสามีตัวเองนอกใจท่านกินไม่ได้นอนเข้าใกล้สามีตัวเองต้องจิกต้องกัดต้องควนแค้นนักเลยอ่ะเพราะที่จะน้ำหนักตั้ง50 กิโลเหลือ40 กิโลโยมพร้อมหน้าเกลียดหน้าชังเลยทำใจไม่ได้คิดว่าต้องเป็นของเราคนเดียวเซ็งไหมโยมแสดงว่านั่นแหละเพราะเราไม่ได้เตรียมใจไว้ก่อนใช่ไหมไม่ได้เตรียมใจไปสู้ทุกข์ก่อนปัญหาจึงเกิดกับบุคคลอย่างนี้ดังนั้นคนเราที่เข้าวัดถือธรรมะเป็นหลักนะเขาจะเตรียมใจไว้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเกิดเมื่อมันจะเกิดก็ห้ามไม่ได้และยังก็เชื่อกรรมถ้าเราทำไว้ไม่ดีนะเคยไปยุยงส่งเสริมให้ผัวเมียเขาแตกเล้ากันอิจฉาริษยากรรมแต่ปางก่อนเราเคยผ่านลูกนกฉกลูกกาทำให้คนเขาแตกเล้าไม่มีความสุขในครอบครัวเลยกรรมเก่าตามมาทันเราต้องพลัดพรากจากของรักเราเคยทำเขาไว้แล้วก็ปลงตกแต่นึกว่าไม่น่าเลยไม่น่าจะเป็นอย่างนี้เลยนะคือเราไม่ยอมรับนั่นจะทุกข์มากที่สุดเลยคนที่กินไม่ได้นอนไม่หลับภายพร้อมถึงกระเจ็บไข้ได้ป่วยหรือผูกคอตายนะคือคนที่ไม่ยอมรับความจริงที่มันเกิดขึ้นเนื่องไม่เชื่อกรรมกลัวไหมกลัวเซ็งเหรอจึงได้ตั้งชื่อว่าแก้เซ็งในชีวิตเรื่องอะไรเราอย่าไปคิดว่าคงเราอย่าไปห่วงคนอื่นมากกับตัวเองเราต้องรักตัวเองให้มากเขาไปมีเมียน้อยเขาไปรักคนอื่นมากกว่าเราแล้วเราฆ่าตัวเองตายน่ะมันเป็นทางดับทุกข์ไหมและไอ้ผู้ชายมันก็นั่งหัวเราะมันเป็นพระเอกคนเดียวบอกดูที่ผู้หญิงรักกูถึงฆ่าตัวตายเนี่ยกูหล่อแค่ไหนนะมันไปนั่งคุยอวดผู้หญิงคนอื่นต่อไปอีกว่าเนี่ยผู้หญิงตายเพราะมันในหลายคนแล้วแล้วเราโง่ไหมโยมที่ฆ่าตัวเองตายบูชาความรักนั่นโง่นะผู้ชายทำผู้ชายก็โง่เรานะมันมีได้กูก็ไม่มีได้หาดีๆกับมันอีกเดี๋ยวไม่ก็หาทางดับทุกอย่างอื่นเข้าหาธรรมะอย่างนั้นคือเรียกว่าคนเรานะถ้ารักตัวเองมากแล้วนะจะรู้จักวิธีดับทุกข์แต่รักคนอื่นมากก็เรียกว่ามันเพิ่มทุกข์ห่วงใยเขาจนตัวเองไม่มีเวลากินไม่มีเวลานอนไม่มีเวลาพักผ่อนคอยกังวลเขาตลอดเวลาเนี่ยเดียวฉะนั้นถึงว่าวิธีการฝึกใจปล่อยวางหรือปลงตกเนี่ยเราต้องสนใจทำที่จะเกิดขึ้นในใจเราได้สร้างธรรมะคือความสว่างในใจขึ้นมาให้ได้เนี่ยมันจะแก้เซ็งแก้ทุกข์ได้หมดเลยปัญหาจบถ้าเรามีธรรมะคุ้มครองของเราใจเราจะมีขันติอดทนอดกั้นต่อสิ่งที่มากระทบใจได้แล้วก็พอใจภูมิใจชีวิตตัวเองว่าเฮ้ยเราเนี่ยนะเรารู้แล้วว่าเราเนี่ยเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐแล้วมีทุกอย่างพร้อมแล้วใครไม่มีอย่างเราหรอกในโลกนี้ไปควานหาไม่เหมือนอย่างเราสักคนเดียวใช่ไหมเหมือนโยมไหมยังเหมือนอ้วนเนี่ยอาตมาเนี่ยใครก็อ้วนไม่เหมือนอาตมากินเวลาเดียวก็ยังอ้วนเนี่ยคนหนึ่งก็กินตั้ง3 เวลาไม่อ้วนเนี่ยอาตมากินเวลาเดียวก็กินได้นอนหลับจะหลับเมื่อไรอาตมาก็หลับได้ใช่ไหมนั่งไปในรถอาตมาก็หลับได้
นั่งคุยกับโยมอาตมาจะหลับอาตมาก็หลับได้อาตมาก็ไม่ต้องไปเซ็งอะไรมากมายกินได้กินเวลาเดียวกินมากก็ได้กินน้อยก็ได้ไม่กินก็ยังอยู่ได้อย่างเงี้ยมีพระจีวร3ตัวอาตมาก็ไม่จนไปไหนก็ชุดนี้อย่างเนี้ยสบายอย่างเงี้ยไม่ต้องไปดึกแฟชั่นมันมาขั้นไหนแล้ววะเนี่ยทรงผมมันไปถึงไหนแล้วเสื้อผ้าไปถึงไหนแล้วเนี่ยต้องตามเขาทันนะไม่ทันถึงหาว่าเราเชยนะแล้วผู้หญิงก็ชอบมองเลยวันนี้มันชุดไหนอะผู้หญิงก็ชอบมองว่าคนนี้แต่งไงไอ้เราก็เลยแคร์ต่อสายตาของสังคมก็เลยหวั่นไหวตลอดเวลาเลยก็เลยเนี่ยไม่พอกันเดือนไม่พอเราโยมไปเดินผ่านเซนท่านพาต้าแล้วก็ซื้อไปกองไว้ที่บ้านผลที่สุดมันก็ชีวิตก็จึงไม่มีอะไรเป็นหลักหมดสิ้นเปลืองไปทุกวันทุกวันไม่ได้รับความสุขที่แท้จริงแต่ถ้าเรารู้จักธรรมะพุทธเจ้าอะไรมันก็พอใช่ไหมอย่างพระเนี่ยต้องพอพุทธเจ้าสอนให้พอดีกินอิ่มเดียวก็พอจะไปบอกนี่นะโยมเอานั่นมานี่มาก็ไม่ได้เรียกร้องก็ไม่ได้มีอะไรก็ใส่ไว้ในบาตรอย่างเดียวอิ่มเดียวพอแล้วแล้วพอจริงๆแล้วไม่ไปร้องเรียกหาอีกคือเรียกว่าคำว่าเป็นธรรมะเป็นผู้สงบเนี่ยรู้จักคำว่าพอหมดเลยโยมเขาให้อยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นจะไปเลือกบ้านสวยๆก็ไม่ได้เขาเอากระตุบกระต๊อบให้อยู่ก็อยู่คือเป็นคนรู้จักพอนะคือธรรมะรู้จักพอแต่นี้ถ้าคนเรามันรู้จักคำว่าพอเนี่ยไม่มีไม่เซ็งแน่นอนอะไรมันก็พอดีทีนี้คนเราโดยมากความปรุงแต่งของอารมณ์จิตใจคนเรานี่จะพัฒนาอยู่เสมอแล้วไม่ยอมหยุดคิดแต่นี้เพราะการหยุดคิดไม่ได้จะทำให้สับสนวุ่นวายทำให้ขัดเคืองอึดอัดทำให้ชีวิตนี่มันไม่ไปราบเรียบคือชีวิตมันไปไม่ราบเรียบมันทำให้มันแบบว่าอะไรมันไม่สามารถที่จะคลายหรือแก้ปัญหาทุกข์ในใจได้แต่ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมะมาสนใจธรรมะนี่เราจะไม่ต้องไปพะวงไม่ต้องไปประวงว่าเราจะต้องพัดพากจากคนโน้นพัดพากจากคนนี้ไม่ต้องกังวลถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้ก็ต้องดับได้แปรปรวนได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปแน่นอนเราเตรียมใจของเราไว้ดีกว่าเตรียมวิธีการทำจิตใจของเราไว้วันนี้ให้โยมฝึกสมาธิแก้เซ็งสัก15นาทีแล้วไปทำทุกวันนะเป็นการบ้านนะโยมนะแล้วก็รักษาใจเป็นดวงเดียวให้ได้ก่อนนะวันหนึ่งไม่โกรธใครวันหนึ่งไม่คิดถึงใครวันหนึ่งไม่ห่วงไม่กังวลและทำใจเป็นกลางกลางอยู่เรื่อยนะรับรองไม่เซ็งอยากจะอยู่คนเดียวด้วยสบายใจจะเปลี่ยนอารมณ์จะเปลี่ยนจิตใจจะเปลี่ยนนิสัยจะเปลี่ยนความรู้สึกของตัวเองได้จากการที่มีธรรมะเข้าไปคุ้มครองแต่ถ้าเรายังอยู่อย่างนี้นะมันไม่เปลี่ยนแปลงหรอกโยมมันยิ่งเบื่อหน่ายชีวิตไปทุกวันทุกวันทุกวันเข้าคนเราก็เลยว่าเห็นไม่เห็นมีอะไรดีเลยบางคนเนี่ยบ่นกันจริงๆนะบางคนบอกไม่เห็นมีอะไรดีเลยนี่เวลาพอไหมเนี่ยเวลาพอไหมเดี๋ยวจะเล่าเรื่องแก้เซ็งให้ฟังสักเรื่องชีวิตคนหนึ่งชื่อสินกายเป็นคนที่หวังอนาคตรุ่งโรจน์เป็นชายหนุ่มแล้วก็เดินทางเข้าไปในเมืองหลวงหวังจะไปเป็นเจ้าขุนมูลนายก็เลยไปขอสมัครอยู่กับบ้านขุนนางไปสมัครทำงานดูบ้านขุนนางก็เริ่มต้นก็รับใช้ก่อนเพราะเป็นหนุ่มเด็กหนุ่มหน้าตาดีแต่หวังว่าต่อไปเราก็คงได้เป็นขุนนางสมัยก่อนนี่พอไปทำงานกับบ้านขุนนางขุนนางเขาจะอุปถัมภ์ค้ำจุนไปเป็นเจ้าเป็นนายแบบเหมือนเป็นลูกศิษย์วัดสมัยก่อนเป็นลูกศิษย์วัดแต่ต่อไปเป็นอนาคตเป็นเจ้าแผ่นดินก็มีเป็นนายพลนายอะไรก็มีอย่างเงี้ยอย่างพวกบุเรงนองเป็นผู้ชนะสิทธิ์ก็มาจากศิษย์วัดเงี้ยอย่างกับพระพุทธยอดฟ้าหรือพระเจ้าตักสินก็มาจากลูกศิษย์วัดแบบนี้แต่แล้วก็ผลที่สุดก็ไปอยู่ตอนนี้ก็เกิดไอ้คนเรานะผู้ชายมันงานมากมันก็เครียดไปถ้าเข้าหาเจ้าหานายก็ไม่มีเวลาจะ
มาคุ้นเคยกับครอบครัวก็เปิดโอกาสจังหวะว่างกับผู้หญิงภรรยาตัวเองก็ยังไม่แก่เกินไปก็เลยใกล้ชิดกับสินกับผู้ชายหนุ่มสินกายคนนี้ก็เลยได้เสียกันเรียกว่าลักลอบกันก็เลยมีความรักจนอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยเขาจับได้ไอ้สามีมาไงจับได้ไอ้ความรักภรรยานะโมโหนะก็ชากดาบซามูไรออกมาจากข้างฝานะครับฟันคอไอ้สินกายไอ้นี่มันก็ความกลัวตายก็วิ่งรอบห้องกันเนี่ยเอาเก้าอี้เนี่ยบังคอยบังรับดาบไม่ให้ถูกตัวเองก็วิ่งไปวิ่งมานั่นก็ฟันใหญ่ฟันจนเหนื่อยอ่ะนี่ก็เอาพวกเก้าอี้พวกอะไรคอยรับคอยหลบตลอดเวลาไอ้ภรรยาก็มานึกว่าเอชู้รักเราตายแน่ทำไมเอาไว้มาดูแล้วเราจะเอาคนไหนไปดีไอ้นี่มีชื่อเสียงเกียรติยศแต่มันแก่ไอ้นี่ไม่มีชื่อเสียงเกียรติยศแต่มันยังหนุ่มอยู่มันยังรออยู่ก็เลยตัดสินใจเอาหนุ่มไปดีกว่าก็เลยเอาดาบอีกอันหนึ่งมาแทงฟันไอ้สามีตายก็เลยบอกสิงกายหนุ่มคนนี้บอกเราหนีนะเราไปใช้ชีวิตมีความสุขด้วยกันอยู่ไม่ได้แล้วก็พากันหนีไปพอหนีไปคนมันไม่มีวิชาความรู้นะผู้ชายมันก็ไม่จะทำอะไรผู้หญิงก็เป็นคุณนางมาตลอดนะผลที่สุดก็ไปขโมยเขากินขโมยเล็กขโมยน้อยผู้ชายน่ะก็กลายเป็นชีวิตที่มันลำบากผู้ชายเนี่ยแบบเหมือนคนมีบุญมายังมีบุญเนี่ยมันนึกว่าชีวิตเราทำไมอย่างนี้นะเราต่อสู้ต่ออารมณ์ตัวเองไม่ได้รูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยมันลายนะเพราะเรารักผู้หญิงคนนี้เรามาทำไงเมื่อเราหวังอนาคตเป็นเจ้าคนในคนทำไมเรามาผิดพลาดเพราะเราแพ้กิเลสตัวเองทำไงเราจะชนะใจตัวเองพ้นจากอารมณ์นี้ไปได้ถ้าเราพ้นจากผู้หญิงคนนี้เราจะต้องไม่ลำบากอย่างนี้ก็เลยตัดสินใจหนีผู้หญิงเลยถ้าคืนอยู่เราคงลำบากตลอดชีวิตคงสักวันหนึ่งคงต้องถูกเขาจับถูกเขาฆ่าแน่ก็เลยหนีเลิกเป็นโจรเลิกขโมยรักเขาก็หนีไปก็ไปจนสุดพอถึงเป็นสำนักหนึ่งมีวัดก็เลยตัดสินใจบวชดีกว่าขอบวชพอบวชก็เอ๊ะเราจะล้างมลทินบาปเราได้ยังไงหนอจะล้างบาปเราได้ไงเราก็ทำบาปรักเล่นชู้เมียเขานั่นเป็นบาปหนักก็เลยชีวิตนี้เราดีกว่าตายทำความดีสุดท้ายผลที่สุดก็เลยขอบวชพอบวชเสร็จแล้วก็มันมีไอ้ภูเขาลูกหนึ่งที่อย่างนี้มันยังอยู่นะภูเขาเลยภูเขาลูกเนี้ยเวลาหิมะตกเนี่ยเขาจะปีนมันไม่ทางนี้มันเป็นหน้าผาแล้วพอปีนเนี่ยทุกคนต้องเกาะออกไปแล้วไปทางนี้มันเป็นเมืองมันทะลุไปแล้วประมาณร่วมกิโลแต่ว่าต้องปีนอ้อมไปนี่อ้อมไปนี่ไกลแล้วบางทีก็ถ้าลมมาฝนมาก็ตกลงไปตายคนจะตกตายทุกปีเลยพวกม้าพวกอะไรเนี่ยถ้าจงไปก็ไม่ดีก็ตกตายคนตกตายถ้าหากว่าก็เลยว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่ว่ามีคนตายทำไงนะจะทำให้คนเราเนี่ยพ้นจากความลำบากที่ปีนภูเขานี้เลยตัดสินใจมองภูเขานี้เจาะเลยพอฉันข้าวเสร็จแล้วก็เจาะเพื่อจะให้ทะลุมันเนี่ยเพราะทะลุมันประมาณร่วมกิโลเจาะเป็นถ้ำทะลุทำไปสามร่วม30ปีเจาะภูเขาใครคนนี้ก็เดินผ่านมาเขาก็หัวล้อเยอะไอ้นี่มันปกติหรือเปล่านักบวชคนนี้ปกติหรือเปล่าพระองค์นี้ภูเขาทั้งลูกมันจะไปเจาะอะไรทะลุมันเจาะยันตายมันก็ไม่ทะลุก็ไม่มีใครร่วมงานด้วยเลยเพราะก็ถือว่าเป็นการทำที่ไม่ถูกหลักเขาก็ถือว่าปีนกันมาตั้งปู่ย่าตายายเขาก็ปีนกันเรื่อยไปตกตายไปก็ตายไปเขาก็เจาะเรื่อยเจาะไปนะเขาจะทะลุสิ30ปีนะจากหนุ่มน้อยๆมาจนอายุตกร่วม50ทีนี้ไอ้คนที่เป็นลูกชายของคุณนางเนี่ยมันก็ตอนที่ถูกพ่อมันฆ่าตายตอนนั้นยังเล็กๆอยู่มันก็สืบสาวเราเรื่องว่าคนที่ฆ่าพ่อตายพาแม่หนีนี่คือสินกายแล้วก็ฝึกเป็นนักดาบให้เก่งเลยฝึกเป็นนักดาบให้เก่งเพื่อจะไปตามฆ่าไอ้ผู้ชายคนนี้ก็เก่งเสร็จแล้วก็สืบเสาะก็รู้ก็ไปเพราะก็ไปเจอพอดีพอไปเจอก็กำลังเห็นขุดถ้ำอยู่ก็ถามรู้จักสินกายไหมบอกรู้จักบอกอยู่ไหนบอกนี่แหละสินกาย
ขาก็รู้นะว่าคนนี้คือคงจะเป็นศัตรูคนหนึ่งที่มาเอาชีวิตเขาบอกเราเนี่ยต้องการมาเอาชีวิตสินกายงั้นบอกเรื่องอะไรก็เล่าให้กวางว่าฆ่าพ่อเขาบอกใช่ไหมบอกใช่ตัวเขาเองอ่ะแต่ตอนนี้เขาก็รู้แล้วว่าเขาผิดแต่เขาก็จะพยายามทำความดีเพื่อช่วยเหลือคนอื่นต่อไปแต่เอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะบอกเนี่ยถ้ำเนี่ยมันเกือบทะลุแล้วขอให้ฉันเจาะให้ทะลุเสร็จแล้วก็มาตัดคอฉันเลยฉันจะไม่หนีไปไหนหรอกขอให้ทะลุเพราะถ้าเจาะไม่ทะลุแล้วเนี่ยคนชีวิตคนจะไม่ได้ช่วยเหลือคนอื่นฉันทำประโยชน์ส่วนรวมนั่นก็สองวันทั้งวันก็มายืนกระพายดาบดูสติงเมื่อไรมันจะทะลุเจาะจริงหรือเปล่ามันทำอู้หรือเปล่าว่าจะรอให้ช้าหรือเปล่าก็เจาะจริงๆเจาะแบบมันเอากำลังวังชามาจากไหนเจาะจริงๆไม่เคยท้อถอยเลยก็เลยเอ๊ะเรามาคอยเมื่อไรมันจะทะลุลึกเองจะได้ตัดคอไอ้คนนี้เลยบอกเอางี้นึกในใจช่วยมันให้มันทะลุมันจะได้เสร็จเร็วๆไอ้ก็เลยละดาบได้มาก็มาช่วยเจาะสองคนกลายเป็นร่วมงานกันไปไม่รู้ตัวเพื่อจะให้มันไอ้นี่ทะลุเพื่อจะให้ช่วยคนอื่นไอ้นั่นทะลุเพื่อจะได้ตัดคอไอ้คนนี้แทนพ่อตัวเองพอเจาะไปเจาะมาความคิดคนเรามันก็ดีขึ้นมานะจากคิดที่พยาบาทอาฆาตอะไรมันก็หายเริ่มสงสารเขาก็ทำความดีนะเราก็ไม่น่าจะพยาบาทก็เลยเจาะไปก็กลายเป็นแบบว่ามันมีความคุ้นเคยกันไปก็ทีแรกก็ไม่พูดคุยนะเข้านะก็พูดคุยกันคุ้นเคยกันผลที่สุดเจาะทะลุครบ30ปีเจาะทะลุคนก็ได้เดินกันเลยคราวนี้โอ้คนมาเดินกันในถ้ำนั้นใช่โดยที่เมื่อมหิมะมาก็ไม่ต้องปีนเขาลูกนั้นก็มายืนดีใจว่าโอ้ผลงานสำเร็จไอ้ลูกของศัตรูนั่นไอ้คุณนานั่นก็มาดีใจว่าเออผลงานนี้เราได้ร่วมทำกับคนนี้ด้วยแล้วบอกว่าเขาบอกเออนะภูเขาเนี่ยเราสามารถเจาะทะลุเชื่อมกันได้แล้วเนี่ยเป็นอันว่าท่านงานชิ้นใหญ่ที่เราจะทำก็คือแยกศีรษะแยกกายของเราออกจากกันแยกศีรษะจากตัวข้าพเจ้าเนี่ยเป็นงานของท่านก็น้อมคอไปเอาเลยเราเจาะถ้ำทะลุแล้วงานของท่านก็คือแยกคอกับตัวข้าพเจ้าออกจากกันก็น้อมคอบอกก็คุกเข่าเลยคนนั้นคือได้บอกข้าพเจ้ามันทำไม่ได้แต่แล้วท่านไม่ใช่คนอื่นแล้วคืออาจารย์ของข้าพเจ้าคนทำดีอย่างเงี้ยไม่มีแล้วในโลกนี้หาไม่ได้แล้วที่จะมาฆ่าท่านเท่ากับข้าพเจ้านี่ไม่รู้จักบาปบุญเลยก็เลยเป็นอันว่าไอ้คนที่มาร่วมงานที่จะมาฆ่าเนี่ยกลายเป็นอโหสิกรรมเป็นลูกศิษย์กันไปก็เลยก็เรื่องก็จบเขามีความเพียร นะที่ฉันที่ทำความดีให้ส่วนหนึ่งได้แล้วเรื่องมันก็จบกันตรงที่ว่าเขาไม่ท้อถอยแต่ตัวมูมานทั้งหลายมันก็หมดกันเพราะอาศัยขันติอดทนและความเพียรคงไม่มีใครไม่มีหนึ่งมีหนึ่งในโลกอ่ะไม่มีใครทำแล้วแต่นี้เราไม่ต้องไปถึงกระเจาะทำให้ทะลุนะเพียงแต่เรามาเจาะใจของเราให้มันรู้เรื่องว่าอะไรที่มันเป็นทุกข์ในใจเราจะแก้ไขปัญหาที่แก้ปัญหาใจเราว่าอ๋อความไม่พอใจความเสียใจความคับแค้นใจนี่มันมีอยู่ในใจเราทำไงเนาะจะแก้ปัญหานี้ให้ได้แก้มันออกไปเนี่ยมันหนักหนาเหลือเกินทำได้แล้วระยงก็สบายใจเหมือนคนที่เจาะทำทะลุได้มีความภูมิใจในชีวิตเองก็อุตส่าห์ฟันฝ่ามาจนทะลุได้ความเสียใจเนี่ยไม่มีแล้วความผิดหวังไม่มีแล้วก็เรียกว่าคนทำสำเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตตัวเองมันก็มีความหวังขึ้นมาทันทีความภูมิใจนั้นจะเกิดเลยสงสัยไหมโยมนะสงสัยอะไรไหมมีปัญหาอะไรไหมมีปัญหาอะไรไหมใครมีปัญหาถามได้นะยังเซ็งอยู่ไหมโยมหายเซ็งก็ยังโยมถ้าเซ็งก็ยกเขาให้หมดถ้าห่วงมันเซ็งโยมนะ
อะไรอะไรที่มันเป็นของเราอ่ะเราจะไปคิดว่าเป็นของเราของคนอื่นเขาที่เราที่ของเราจริงๆนะโยมทานที่เราให้เนี่ยของเราโยมให้ไว้เท่าไหร่ศีลที่โยมรักษากายวาจาใจสงบเนี่ยเป็นบุญกุศลของโยมปัญญาที่โยมแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันคือโกรธและไม่โกรธพยายามทำใจตัวเองให้สงบนะนั่นแหละคือของเราแต่แก้วแหวนเงินทองบ้านเรือนทรัพย์สมบัติทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ของเราหรอกไอ้นั่นของเสียดายของเสียดายเนี่ยของเอาไว้ให้คนอื่นของตณีของเสียดายของโลภของความโลภเขาไม่ให้ใครแต่ที่จริงเขาไม่เอาไปใช่ไหมแต่ไอ้ของที่ไม่มีความโลภเนี่ยของเขาที่เขาสละทรัพย์ของเขาใช่เช่นเขานิยมทอดกฐินไปกี่วันแล้วนั่นแหละของโยมที่เหลืออยู่ในนี้ไม่ใช่หรอกกินนั้นเป็นกากหมดแต่ไอ้ที่เราทำบุญกุศลของเราไว้เนี่ยทานศีลภาวนานั่นแหละของที่เสียสละได้หมดพ้นความตณีได้เนี่ยนั่นแหละของตัวเองไอ้ที่อยู่นี่เป็นของอาศัยไม่ใช่ของเราหรอกพอตายแล้วเราไม่เอาไปตายแล้วเราจะเอาไปได้ของที่ละความตณีได้นั่นเองละความโกรธได้ละความพยาบาทได้ละตัวตนได้ไอ้ตัวที่ละได้เนี่ยคือของเราไอ้ตัวที่ละไม่ได้น่ะเอาไปไม่ได้แต่ถ้าเอาไปในใจมันก็เป็นตัวทุกข์แต่นี้คนเราโดยมากจะคิดว่าของเราหมดใช่ไหมที่ลมได้จะจริงๆถ้าตายเดี๋ยวนี้ได้ไปเนี่ยถ้าตายวันนี้ตายพรุ่งนี้ได้ไปน่ะคืออะไรที่ทำเป็นบุญกุศลไว้ในใจจะได้ไปแต่ที่เสียดายน่ะไม่ใช่ของเราของลูกของหลานของบ้านเรือนของคนอื่นเขาเมื่อเราจะสร้างอะไรเราของเราไว้เนี่ยเราทำของเราไว้ก่อนตายนะสิ่งนั้นนะของเราต้องเราเห็นต้องเราได้เห็นได้ยินได้รู้นั่นคือของเราแต่ที่เราไม่ได้เนี่ยคือไม่ใช่คือเราไม่ได้ทำทีนี้การที่เรามาปฏิบัติธรรมะเนี่ยนะที่เราจะเอาแนวทางเข้ามาใส่ใจเราเนี่ยคือวิธีการที่เราจะรวมบุญกุศลทำใจของเราเนี่ยให้เป็นหนึ่งแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมารวมไปที่ใจดวงเดียวบุญกุศลทั้งหลายจะมารวมไปที่ใจเพราะใจดวงเดียวมันจะกันบาปออกหมดบาปจะเข้ามาครองใจเราไม่ได้ทุกจะไม่ครองใจเราแต่นี่คนที่คุกครองใจเนี่ยเพราะคิดไม่หยุดเพราะไม่สงบเพราะฟุ้งซ่านเพราะสับสนมันทุกข์จึงคลองใจแต่ถ้าเราจะแก้ใจของเราไอ้ตัวทุกข์ตัวนี้สับสนออกไปให้มันใจมันว่างได้เนี่ยจะสบายใจทันทีเอาเวลานี้อาตมาอยากให้โยมฝึกวิธีแก้เซ็งสัก15นาทีนะนั่งเข้ามาใกล้ๆโยมเข้ามาใกล้ๆสิคนอยู่ใกล้ๆนะเข้ามาใกล้ๆท้ายๆมาใกล้ๆผู้ชายมาใกล้ๆอย่านั่งนั่งไปออกไปเลยนะไปสวรรค์มันต้องปีนขึ้นไปนะโยมนะลงนรกก็โดดลงไปนะโยมไปสวรรค์มันต้องปีนขึ้นไปนะแต่ลงนรกก็โดดตุ๋มเลยง่ายมันคอยจะโดดอยู่แล้วสวรรค์ต้องปีนขึ้นมานะความดีต้องพยายามมันจะไปเห็นบุญกุศลตอนที่เราได้รับความสุขเวลาเรามีเรื่องราวอะไรโอ้โหสมมติว่าบางคนนะพอลดความปุ๊บเนี้ยแหมไม่เป็นไรกูบุญช่วยนะกูไม่ตายรอดตายเนี่ยบุญช่วยเป็นอะไรพอบัตรเด็ดปุ๊บแหมไม่เป็นไรเลยเนี่ยบุญช่วยคิดถึงบุญได้ว่าบุญช่วยแต่ถ้าตายไม่ได้คิดถึงแหละถ้าคนจะคิดถึงรายยามที่เราได้ดีเนี่ยพอเป็นอะไรขึ้นมาแล้วไม่เป็นอะไรเนี่ยรู้สึกบุญช่วยเรารอดตายเราทำบุญของเราไว้ดีคิดถึงบุญว่าบุญช่วยทันทีบุญจะไปช่วยตอนเราลำบากกันเองยามเรามีทุกข์เรายามมีปัญหาขับขันเราไม่เป็นไรแก้ปัญหาจบไปนั่นแหละบุญช่วยเราทำความดีเช่นเดียวกันนะการมาปฏิบัติธรรมะเนี่ยเท่ากับรวมพลังบุญของเราไว้ช่วยเรายามเป็นทุกข์เวลามีทุกข์อะไรจะได้คลายกระจายหายไปนี่บุญช่วยทำสมาธิเพิ่มพลังมากขึ้นมากขึ้นแล้วบุญจะช่วยมีทุกข์ก็เหมือนไม่มีทุกข์
วิธีการทำสมาธิเนี่ยนะโยมนะทำง่ายนะโยมร้องเพลงเหนื่อยกว่าด้วยนะกินข้าวลำบากกว่าอีกนะทำอะไรก็ยังลำบากกว่านั่งสมาธินี่สบายทุกอย่างเลยเพียงแต่ปล่อยวางไม่คิดเท่านั้นเองดูหนังก็ต้องนั่งคิดว่าไอ้ตัวนั้นมันเป็นอย่างนั้นไอ้ตัวนี้อย่างนี้พอนางเอกดีก็นางเอกมันไม่ดีก็สงสารนางเอกไอ้ตัวโกงร้ายก็โกรธตัวโกงอะไรเงี้ยมันเรื่องมันวุ่นวายตลอดเวลาที่เราต้องทำใจหนักทั้งหนักทั้งเบาแต่ว่าเวลานั่งสมาธิเนี่ยมันไม่มีมันปล่อยไปหมดไอ้เรื่องร้ายๆต่างๆก็คล้ายๆว่าเรื่องร้ายเนี่ยปล่อยทิ้งไปหมดให้เหลือแต่เพียงว่าใจว่างเพียงทำใจให้ว่างไม่ให้คิดอะไรเท่านั้นเองนะเพียงทำให้มันไม่มีเท่านั้นเองอ่ะทำให้ไม่มีแล้วมันจะได้สบายใจทำง่ายไม่ยอมทำไม่เอาอะไรอ่ะฮะกินข้าวก็ต้องเคี้ยวต้องกลืนใช่ไหมดูหนังก็จะต้องจ้องดูอย่างเงี้ยแต่พอทำสมาธิเนี่ยเป็นเพียงปล่อยใจให้ว่างเท่านั้นเองทำให้เกิดความสงบขึ้นมามันง่ายไม่ยอมถ้าพูดง่ายๆใช่ไหมแต่ทำไมเขาไม่ค่อยทำกันไอ้ตรงนี้จุดรวมตรงที่ทุกคนเรามีทางดับทุกข์ได้ทันทีเลยค้นหาทางดับทุกข์ได้ทันทีจะเอาสุขอะไรก็ได้หมดโยมโยมจะเอาสุขเท่าไหร่ล่ะสุขยิ่งกับกินอิ่มนอนหลับสุขยิ่งกับคนมีเงินร้อยล้านพันล้านคนมีเงินพันล้านนะโยมเป็นอัมพาตสุขไหมร่างกายเสื่อมสมรรถภาพสุขไหมกินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นโรคหัวใจเป็นไงมีทั้งเงินก็ไม่มีความสุขแต่เรานี่ไม่มีอะไรแต่เรามีธรรมะเรามีใจสบายเพียงมีพอกินพอใช้แต่ใจของเราเนี่ยมีความสุขสงบไม่วุ่นวายไม่มีความทุกข์ใจอะไรเนี่ยสุขกว่ามีเงินแล้วเราเอามาแลกกันเอาไหมโยมโยมมีเงินเดือน 3-4,000 เนี่ย 4-5,000 เนี่ยแต่เขาจะเอาพันล้านมาให้โยมเอาไหมโยมมีบ้านมีเงินเป็นพันล้านมีทุกอย่างอ่ะอาหารการกินรอบข้างไปที่ไหนก็ขี่รถเบนซ์เลย500เลยอย่างเงี้ยแต่โยมเป็นโรคหัวใจรั่วเอาไหมโยมเป็นอัมพาตโยมเป็นคนเสื่อมสมรรถภาพเอาไหมโยมไม่เอาใช่ไหมแสดงว่าเงินที่โยมปรารถนาก็ไม่มีความหมายสิมันก็ไม่ใช่ตัวสุขสิไอ้ตัวสุขอยู่ที่ไหนล่ะก็ตัวสุขอยู่ตรงที่เรามีความสงบมีความพอใจนี่ดีกว่าใช่ไหมคนเราน่ะไม่รู้หรอกว่าไอ้คนที่เขาเป็นอยู่นั่นน่ะเขาก็ไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นหรอกเพราะมันจำเป็นต้องเป็นใช่เขาเรียกว่าขี่เสือแล้วไอ้ที่รวยเป็นทุกข์น่ะเยอะแยะมันจะไปบอกว่ารวยเป็นทุกข์มึงอยากรวยทำไมแต่มากจะมีคนร้องว่ารวยเนี่ยเป็นสุขอยากจะบอกว่าคนอื่นเป็นสุขแต่ที่จริงเขาเป็นทุกข์ต้องตายเขาบอกไม่ได้โดยมากคนที่จะบอกได้คือคนจนหาว่าจนเป็นทุกข์แต่คนจนจะบอกว่าฉันจนเป็นสุขไม่กล้าบอกมึงจะไม่สุขยังไงมึงไม่มีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่คนมีพอบอกก็ไม่บอกว่าเขามีความสุขเราก็นึกว่าเขามีความสุขเพราะเขามีทุกอย่างแต่หารู้ไหมว่าภายในกายในใจเขาไม่มีอะไรเลยสมองเขาใช้จนเสื่อมไปหมดแล้วคิดตลอดเวลาจนเขาก็เสื่อมสมรรถภาพไปหมดแล้วฝ่อไปหมดแล้วโยมมันไม่มีแล้วมันถ้ารถยนต์ก็ใช้อยู่จนเครื่องมันสึกหรอหมดแล้วแต่นี้อย่างพวกเรานี่เราไม่ได้ใช้เสียหายอะไรเลยยังมีพลังอยู่ทุกอย่างมันยังสมบูรณ์อยู่แต่เพียงทำความพอใจว่านี่เราดีแล้วนี่นะดีกับเศรษฐีพันล้านหัวใจรั่วดีกับเศรษฐีพันล้านสมองฝ่อดีกับเศรษฐีพันล้านเสื่อมสมรรถภาพ ใช่ไหม ก็ไม่เอาใช่ไหมไม่รวยใช่ไหมถ้ารวยงี้ไม่รวยใช่ไหมสองขั้นก็ไม่เอาใช่ไหมสองขั้นถูกคนนินทาเอาทำไมโยมโอ้โหพอเดินพอได้สองขั้นแล้วพวกมองเป็นแถวเลยถูกนินทาตลอดปีเลยก็ไม่ดีนะมันต้องได้กันทุกคนสองขั้นแล้วก็ช่วยหน่อยถ้าได้คนไหนได้สองขั้นแล้วเนี่ยมันได้ไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันเลียเจ้านายบ้างอะไรบ้าง
มันทำดีแต่เพราะเจ้านายงานจริงๆมันไม่ทำก็มีคนว่าเราพอจะได้สองขั้นนี่แหมถูกคนนินทามันไม่พอดีใช่ไหมแต่ถ้าเราพอใจบางคนทำงานนี่ไม่หวังอะไรทำงานเพื่อให้งานมันดีอย่างเดียวให้ตัวเองได้ทำถูกต้องเดียวเขาได้ไม่ได้เขาก็ไม่เสียใจได้ก็ไม่ดีใจใครจะนินทาสรรเสริญเป็นเรื่องของเขาใช่ไหมแต่วงการที่คนทำงานด้วยมีกิเลสหนาเนี่ยมีเรื่องเยอะอินทาสรรเสริญกันวุ่นวายมากเลยอ่ะแค่เรื่องตอนนี้ก็อิจฉากันอ่ะคนอื่นดีแล้วเราก็ทนไม่ได้เพราะคนไม่มีธรรมะเนี่ยแต่ต้องมีกันหมดทั้งที่สำนักงานงบประมาณแผ่นดินทั้งหมดใจดีเหมือนกันอย่างนี้เป็นไงโยมสบายไหมโลกนี้น่าอยู่เนาะไม่เซ็งเนาะนายก็ดีลูกน้องก็ดีใครมาก็โหสวัสดีกันทุกคนเลยอย่างเงี้ยอาตมาไปอยู่ที่เมืองอังกฤษมา 7-8 เดือนฝรั่งเขาดีอย่างที่เขาว่าชีวิตเขาใช้เงี้ยพอเจอหน้ากันฮัลโหลกูดมอร์นิ่งฮาวอายูเนี่ยคุณสบายดีหรือสวัสดีตอนเช้าคือฝรั่งมันกลัวคนไม่สบายมันถามก่อนสบายดีหรือถ้าเจออะไรก็อย่างนั้นแหละไปจริงเรานึกเหมือนมันน่าเบื่อจังเลยแต่พอมาเมืองไทยปุ๊บก็มันเป็นชีวิตที่มีความสัมพันธ์กันดีเวลาเปิดประตูให้อะเวลาเข้ามานะขอบคุณ thank you ขอบคุณใครเปิดประตูให้มันขอบคุณหมดแสดงว่าเขามีอะไรมีความสัมพันธ์มีเม็ดวาจาอะไรเขามันเป็นคนสุภาพอะเรื่องจะมาแสดงออกซึ่งไม่ดีไม่มีคุณจะโกรธกันไงแต่เขาเปิดประตูให้คุณก็ต้องขอบคุณมันก็เลยแม้มันทั้งสำนักงานเนี่ยไม่มีใครโกรธกันหรอกพอใครเปิดประตูไอ้คนนี้เปิดมาก็ต้องสมมติจะเข้ามา5คนในคนเข้าก่อนเนี่ยเปิดไปให้5คนเข้ามาขอบคุณเข้าไปแต่เองก็เข้าที่หลังเข้าลิฟต์เข้าอะไรก็เหมือนกันคนไหนกดลิฟต์ให้คนนั้นก็ทุกคนก็ขอบคุณให้คนนั้นตอนเช้าก็ถ้ารู้จักกันก็เซฮัลโหลกันเรื่อยถ้าคุ้นเคยมากก็ไฮนี่แสดงว่าชอบใจกันมากถ้าใหม่ๆก็ good morning how are you แต่ถ้าหากว่าชอบมากๆก็ไห้จะมาวันถึงที่แรกพวกผู้หญิงมันมาไห้ก็จะมาแบบแหมมึง ไม่รู้มึงมาตีสนิทเราเป็นพระแล้วมาไห้ๆเลยเมื่อก่อนมัน good morning อยู่นี่มันไห้กับกูแล้ว แต่แท้จริงหมายถึงว่าเขาสนิทกับเรามากขึ้นแล้วถึงไห้เนี่ยแสดงว่าเขารักเขาชอบเราเป็นพอใจกันแบบนี้คือไอ้คำพูดดีๆเนี่ยนะมันก็เป็นยากำลังนะทำให้เราคนเราเนี่ยอยู่กันอย่างแบบประเภทที่ไม่ค่อยสร้างความเป็นศัตรูกัน

ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าสุทธิอสุทธิปัจจัตตังความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์มีเฉพาะตัวทุกๆคนในโลกนี้ย่อมจะมีความคิดและจิตใจเป็นของตัวเองตัวของเราเองเท่านั้นที่จะทำให้ตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์คือเป็นคนดีก็ด้วยการทำความดีและเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์คือเป็นคนชั่วด้วยการทำความชั่วบุคคลอื่นเป็นแต่เพียงผู้ชี้แนะให้เท่านั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะปฏิบัติตามหรือไม่นั้นขึ้นอยู่ที่ตัวของเราเองเราทำอย่างไหนเราก็ได้อย่างนั้น

วันนี้ผมได้นัดหมู่เพื่อนมาประชุมในระหว่างวันพระประชุมแต่เฉพาะพระเพื่อเราจะได้พูดเกี่ยวกับวินัยด้วยข้อที่พวกเราอาจจะมีความข้องใจสงสัยผมเห็นว่าตรงไหนที่จะบอกกล่าวแนะนำสั่งสอนหมู่พวกเพื่อนให้เข้าใจเพราะพระใหม่ที่เข้ามาบวชก็หลายองค์นะวันนี้เป็นวันที่1กันยา53เราเข้าพรรษามาเดือนเสร็จเราก็ประชุมกันทุกวันพระก็บางครั้งเราก็ประชุมกันในระหว่างแต่วันนี้ผมนัดประชุมในระหว่างวันพระเพื่อจะได้แนะนำและบอกกล่าวเกี่ยวกับวินัยพุทธบัญญัติอันดับแรกผมขอย้ำเรื่องวินัยศีลและวินัยยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่ตราบนั้นอันนี้ให้พวกเราท่องไว้ในใจฝังไว้ในใจถ้าพวกเราล่วงละเมิดศีลพวกเราไม่มีศีลเมื่อไรศาสนาของพุทธะก็ล่อยหลอเพราะว่าพวกเราไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจในกฎระเบียบในการเป็นอยู่หรือการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะหรือว่าเป็นกลุ่มสงฆ์ถ้าพวกเราไม่มีความพร้อมเพียงสามัคคีในการเป็นอยู่หรือพวกเราไม่ให้ความสำคัญในศีลและวินัยของพระพุทธเจ้าแปลว่าอันนั้นคือเป็นบอกเป็นในไปแล้วว่าพุทธศาสนาคงจะอยู่ได้ไม่นานเพราะพระไม่เคารพในสิกขาบทวินัยเพราะนั้นอย่าให้ออกไปจากพวกเราท่านทั้งหลายอย่าให้ออกไปจากพวกเราที่เข้ามาศึกษาพวกเราให้รักษาวินัยยังไงคือรักษาความเข้มอย่างไรให้พวกเรารักษาวินัยอยู่ในตัวของเราลักษณะอย่างนั้นถ้ารู้แล้วอันนี้คือวินัยเราต้องปฏิบัติตามทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเราได้รู้ได้ศึกษาแล้วเพราะนั้นวินัยถ้าจะว่าไปแล้วก็มากมีมากมายบางทียุคนั้นสมัยนี้ก็มีอะไรแปลกแตกต่างกันขึ้นมาตามยุคตามสมัยแต่ทีนี้เราก็ให้ยึดหลักใหญ่ๆที่พระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติวินัยขึ้นมานั้นจุดประสงค์อะไรจุดประสงค์คือความพร้อมเพียงสามัคคีจุดประสงค์คือไม่ให้เกกะละลานจุดประสงค์คือให้มีหิริโอตตัปปะจุดประสงค์ก็คือให้ตัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจแต่ในสิกขาบทนี่พวกเราได้ศึกษาดูแล้วพวกเราจะรู้ได้อย่างวินัยสังฆาทิเศษ13อย่างนี้จับแต่นับแต่ข้อ1ถึงข้อ5อันนี้คือเรื่องอะไรคือเรื่องคือเรื่องกำจัดกิเลสภายในใจของเราคือตัวกำจัดเรื่องกามราคะอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วมีหลายๆสิกขาบทที่เราได้ศึกษาดูแล้วก็มีแนวทางหลายๆอย่างคือไม่ให้พระโลภโลเลในบริขารไม่ให้โลภหลงไหลติดในการอยู่การกินอย่างบัญญัติเภสัชทั้งห้าเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยอันนี้พระพุทธเจ้าก็บัญญัติไม่ให้พระติดในการเป็นอยู่การอยู่การฉันในเภสัชจนเกินไปอันนี้ก็คือวินัยสรุปแล้วก็คือการเป็นอยู่ของพวกเราให้เป็นให้อยู่ในกรอบกรอบหลักพระธรรมวินัยให้พวกเราศึกษาจุดนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเก่าที่บวชเข้ามานานควรจะศึกษาศีลและวินัยให้คล่องแต่ส่วนพระใหม่นั้นก็ให้ศึกษาตาให้ดูหูให้ฟัง
ใจให้คิดถ้าว่าพระเก่าเห็นอกัปกิริยาหรือว่าไม่ถูกต้องในพระวินัยก็ขอให้พระเก่าว่ากล่าวตักเตือนพระใหม่เพราะยังไม่รู้แต่พระใหม่ก็เหมือนกันเราเข้ามาเพื่อการศึกษาเราใฝ่ในการศึกษาเรามาเพื่อการศึกษาเราจะไปรู้หมดทุกอย่างก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะเราเป็นคฤหัสถ์มาก่อนแต่เมื่อพระสงฆ์หรือว่าหมู่พวกเพื่อนครูบาอาจารย์ที่หวังดีแนะนำว่าตักเตือนกล่าวเรื่องสิกขาบทวินัยพวกเราก็ให้ฟังในเมื่อฟังแล้วก็ให้ศึกษาให้ไปค้นคว้าศึกษาตำรับตำราที่ท่านว่ากล่าวตักเตือนนั้นมันเกี่ยวกับวินัยข้อไหนเราก็จะได้รับความรู้ความกระจ่างในการศึกษาของพวกเราไม่ใช่ว่าการบอกกล่าวแล้วก็โมโหโกรธาให้แก่ผู้ว่ากล่าวหาว่าดูถูกหาว่าไม่เคารพในหมู่ในเพื่อนอย่างนี้อันนั้นแปลว่าเราใจแคบเกินไปไม่ใช่ผู้เข้ามาเพื่อการศึกษาถ้าผู้เข้ามาศึกษาแล้วต้องเปิดกว้างต้องรับฟังหมู่พวกเพื่อนที่ว่ากล่าวตักเตือนอย่างไรที่เป็นธรรมเป็นวินัยแล้วก็พระเก่าก็เหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่าพระเก่าจะถูกหมดทุกอย่างก็ไม่ใช่จะเป็นอย่างนั้นในเมื่อพระใหม่ได้ค้นคว้าศึกษาในพระวินัยในพระไตรปิฎกเข้าใจในพระวินัยถ้าว่าพระเก่าทำไม่ถูกหรือว่าไม่เข้าใจหรือว่าท่านไม่รู้พระเก่าพระใหม่ก็ขอโอกาสบอกกล่าวหรือกราบเรียนพระเก่าได้ขอโอกาสครับครูบาผมได้อ่านวินัยตรงนั้นตรงนี้ท่านว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วในเรื่องนี้ท่านอาจารย์ได้ศึกษาไหมครูบาได้ศึกษาไหมได้เรียนไหมได้ดูไหมถ้าว่าพระเก่าก็ต้องเปิดกว้างอีกเหมือนกันไม่ใช่เราจะสยามผู้รู้หมดทุกอย่างเราเมื่อได้ยินจากพวกรุ่นน้องเขาว่ากล่าวเราก็ต้องเออใช่ดูที่ไหนวะเอามาดูซิเราก็จะได้รับความรู้ความฉลาดจากรุ่นน้องเขาอีกจากนั้นเราก็ได้จะได้รู้หลักพระธรรมวินัยเป็นอย่างไรนี่แหละสรุปแล้วก็คือถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันถ้าพวกเรามีความทุกคนเปิดกว้างทางด้านจิตใจใฝ่การศึกษาผมว่าเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงนะก็จะไม่เกิดขึ้นในชุมสงฆ์ในกลุ่มของสงฆ์ที่เป็นสากยบุตรพุทธชินรสคือลูกของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าว่าพวกเราเปิดแคบปิดแคบถือว่าผู้ที่จะแนะนำสั่งสอนนั้นต้องเป็นอาจารย์เท่านั้นเพราะผมเข้ามาเพื่อการศึกษามาศึกษากับท่านอาจารย์แต่ท่านอาจารย์ไม่บอกไม่กล่าวผมจะไม่ฟังคำของใครอันนี้แปลว่าเราปิดโอ้โหปิดตาเราแคบเกินไปไม่ใช่ว่าท่านจะรู้หมดทุกอย่างที่เป็นครูบาอาจารย์กิจธุระภาระของท่านก็มีแต่ละวีแต่ละวันเพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายเนี่ยตำรับตำราถึงจะเป็นครูบาอาจารย์เป็นหัวหน้าอย่างผมเนี่ยผมก็ต้องค้นคว้าศึกษาต้องอ่านวินัยอย่างพระวินัยเกี่ยวกับพระไตรปิฎกฉบับย่ออย่างนี้เกี่ยวกับวินัยผมก็ต้องศึกษาต้องอ่านแล้วก็วินัยยมุกถ้าหมู่ทักท้วงมาผมก็ต้องค้นคว้าศึกษาเหมือนกันเพราะนั้นหมู่ทั้งหลายที่ผมพูดกล่าวทั้งนี้ทั้งนั้นถึงจะเป็นการวกวนเวียนแต่สรุปแล้วก็คือให้พวกเราใฝ่ในการศึกษาอย่าไปอยู่แบบไม่สนใจเพราะวินัยเหมือนกับกฎหมายเราต้องท่องบนสาธยายอยู่เรื่อยมาตราเท่านั้นอันนี้ก็สิกขาบทนั้นสิกขาบทนี้วินัยอาบัตินั้นอาบัตินี้พวกเราก็ต้องศึกษาเหมือนกันเหมือนกับกฎหมายบ้านเมืองของเขาเพราะนั้นพ
พวกเราผู้ที่บวชมานานขอให้ทั้งอกตั้งใจนะให้ศึกษาแล้วก็พระวินัยอย่างที่ผมได้พูดได้กล่าวถึงจะเป็นการอยู่การฉันยังเพศัตว์อย่างนี้ถ้าพูดออกไปแล้วมันไม่รู้จะตัดสินใจยังไงเพราะมันสลับซับซ้อนเหลือเกินพระวินัยมันไม่เหมือนสมัยครั้งพุทธกาลถ้าครั้งพุทธกาลเราก็ไม่ได้เกิดในยุคนั้นสมัยนั้นแต่ท่านพูดเอาพระวินัยมาเป็นหลักพอท่านบัญญัติวินัยขึ้นมาเราก็อ่านก็รู้สึกว่าในยุคนั้นสมัยนั้นกับสมัยนี้มันแปลกแตกต่างกันแต่เรามาพิจารณามาประมวลดูแล้วถ้าสิ่งไหนถ้าเราประพฤติปฏิบัติไปโลกาวัชชะคือโลกติเตียนมันเกินไปโลกเขาติเตียนเราเราก็ไม่ควรจะทำในจุดนั้นในเรื่องนั้นแต่ถ้าว่าเราค้นคว้าศึกษาดูแล้วเข้ากันได้ก็ไม่แปลกอะไรถ้าพระจะใช้จะฉันสิ่งของอะไรก็ตามก็ไม่น่าจะแปลกไงเราก็ใช้นะแต่ถ้าใช้ไปแล้วมันจะเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะอย่างเนี้ยอย่างเครื่องลูกไล้เครื่องลูกไล้อย่างนี้เรื่องครีมต่างๆเนี่ยถ้ามันหอมเกินไปเราก็ไม่ควรจะใช้เราใช้ครีมก็คืออะไรใช้ครีมก็เพื่อไม่ให้ผิวมันแตกหน้าหนาวเนี่ยผิวมันแตกเราก็ต้องได้ใช้ครีมทาเอาไว้แต่ทาไว้เพื่ออะไรทาไว้เพื่อไม่ให้ผิวแตกมีไหมในครั้งพุทธกาลในครั้งพุทธกาลก็มีเหมือนกันคือสมัยนั้นก็ยิ่งความหนาวยิ่งประเทศอินเดียอย่างนี้ท่านก็เข้าเตาไฟเตาอบจากนั้นก็เอาขี้เถ้ามาพอกเสร็จแล้วก็อาบน้ำพออาบน้ำเสร็จแล้วท่านก็ฉลองด้วยน้ำมันน้ำมันก็คือครีมนั่นแหละครีมกับเหมือนกับน้ำมันฉลองร่างกายไม่ให้ผิวแตกนี่อันนี้ก็มันยุคนั้นสมัยนี้แต่ยุคนี้สมัยนี้มันก็จุดอีกแบบหนึ่งฮะแต่ถึงยังไงเราก็สงเคราะห์เข้าหากันได้เบื้องผ้าก็เหมือนกันมีผ้าก็มีมากมายหลายอย่างในการในครั้งกันโน้นก็มาในครั้งกันนี้แต่เรื่องยานพาหนะสมัยโน้นไม่ค่อยเจริญเหมือนสมัยนี้เครื่องบินในพระไตรปิฎกไม่มีรถยนต์ไม่มีแต่ถ้ามีแต่ว่ารถม้าและก็เกวียนหมู่เกวียนอันนี้มีอยู่ในพระวินัยที่ท่านบัญญัติว่าไปกับหมู่พวกเกวียนอาศัยพวกเกวียนเดินทางอย่างนี้เป็นต้นนะนี่แหละถ้าจะเปรียบเทียบยุคนั้นสมัยนี้ก็แปลกแตกต่างกันแต่นี่เราจะมาพิถีพิถันในวินัยในจุดนี้จนเกินไปจนเป็นทุกข์กับการสิกขบทวินัยผมว่าก็ให้ศึกษาให้ช่วยกันวิเคราะห์จะเหลืองเจิ้งจนเกินไปจนไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญเฉลยอันนั้นก็ไม่น่าจะถูกอีกเหมือนกันเพราะนั้นขอให้พวกเราเรื่องพระวินัยต้องเอามาซักไซ้ไล่เลียงหรือเอามาปรึกษาปรารภกันจากนั้นก็มันเป็นยังไงและก็ค่อยลงมติกันแต่ว่าใช่มติตัวนี้ไม่ใช่มติเป็นเอกฉันท์เลยไม่ใช่เราก็ต้องปรึกษาหารือกันถ้าสงสัยแล้วก็หยุดไม่ต้องทำไม่ต้องเอาไม่ต้องฉันท์ในจุดนั้นเพราะว่าสงสัยแล้วขืนทำลงหนึ่งอาการที่ภิกษุจะต้องอาบัติเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราถือแนวแถวนี่แหละนะแต่นี่มาพูดถึงทางด้านจิตใจใช่ไหมอันนั้นคือวินัยเนี่ยคือกฎระเบียบศีลและวินัยยังมีอยู่ตราบใดพระพุทธศาสนาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่ตราบนั้นอันนี้ให้เคารพให้พวกเราเคารพในใจอย่างสุดๆว่างั้นเถอะยกไว้ที่สูงเลยศีลและวินัยแต่ทีนี้มาเรามาพูดจะทำอย่างใจยังไงจึงจะสะแสวงหรือว่าหาทางพ้นทุกข์ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าได้ไปค้นคว้าได้ไปศึกษาแล้วก็แนะนำทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้แก่พระสาวกสาวิกาในยุคนั้นสมัยนั้นจนมาถึงยุคนี้สมัยนี้
ธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าว่าพวกเราปฏิบัติอย่างคงเส้นคงวาปฏิบัติเอาจริงเอาจังปฏิบัติอย่างหนักแน่นปฏิบัติไม่ให้ขาดตกบกพร่องใส่ใจอยู่เสมอผมว่าอย่างน้อยความสงบทางด้านจิตใจของเราก็จะได้ชิมหรือริมรสแห่งความสงบไม่ครั้งใดก็ต้องครั้งหนึ่งไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งแน่นอนเพราะทำคำสอนของพระพุทธเจ้า

จมีความสุขใจในการดำเนินชีวิตของพวกเราแต่ถ้าพวกเราปฏิบัติไม่ถูกทางไม่ถูกต้องแล้วนั่นแหละความหายนะหรือว่าความทุกข์ในจิตใจก็จะเกิดขึ้นในตัวของเรานะเพราะนั้นขอให้พวกเราสิ่งนี้นะทางกายก็จะให้ขาดตกบกพร่องทางกายก็คือเรื่องศีลกายวาจาให้เรียบร้อยเนี่ยอันนี้เป็นจัดเป็นหมวดศีลแล้วเรื่องสมาธินะก็คือแนะแนวทางด้านจิตใจนะศีลสมาธิเนี่ยปัญญานะนี่แหละหลักของพุทธศาสนาถ้าจะว่ามากไม่ถ้าจะว่าไม่มากก็คือไม่มากมีสามเท่านั้นแหละหลักใหญ่ๆคือศีลสมาธิปัญญาแต่ทีนี้พอมาอธิบายให้ฟังศีลมีเท่าไหร่เนี่ยมันมากแล้วเนี่ยกระจายออกไปศีลมีเท่าไหร่ศีลและวินัยมีเท่าไหร่ศีลพระปาติโมกคือศีล227นะศีลอภิสมาจารย์เป็นร้อยเป็นพันอาจจะเป็นหมื่นก็ได้ในสิกขาบทนั้นๆอันนี้ก็คือวินัยวินัยคือเบื้องต้นรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลแต่ผมก็เคยย่นย่อมาว่าศีลและวินัยถึงจะมากขนาดไหนก็ออกไปจากใจทั้งหมดเพราะนั้นเราไม่ต้องวิตกกังวลว่าศีลและวินัยมากขนาดนั้นเราจะรักษาอย่างไรผมเคยย่นย่อให้ฟังว่าคือรักษาใจอย่างเดียวให้ดูใจถ้าว่าคิดที่มันไม่ถูกอย่าคิดพอไม่คิดแล้วอย่าทำเมื่อคิดดีแล้วอย่าพูดในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องถ้าสงสัยแล้วอย่าทำอย่าพูดเพราะอะไรเพราะว่าใจของเราเนี่ยเป็นใหญ่ถ้าใจของเราคิดถูกเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วการกระทำของเราก็เป็นสัมมาทิฏฐิการพูดของเราก็เป็นสัมมาทิฏฐิแต่ถ้าว่าใจของเราเป็นมิจฉาทิฏฐิการกระทำออกไปก็เป็นมิจฉาทิฏฐิการพูดออกไปก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะอะไรเพราะคิดผิดทำก็ต้องผิดต้องพูดก็ต้องผิดไปด้วยทีนี้เราจะทำยังไงจึงจะให้มันคิดถูกและเป็นสัมมาทิฏฐินี่แหละมาพูดถึงเรื่องสมาธิทีนี้จะทำยังไงจิตใจของเราจะสงบแต่บางท่านกว่าให้เดินปัญญาซะเลยเรื่องสมาธิเป็นเรื่องเนิ่นช้าทำให้จิตใจของเราเนิ่นช้าแต่ตามไม่จริงมันเนิ่นช้าไปที่ไหนล่ะเราเกิดมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาติมันช้าเพียงเท่านี้จะเป็นไรไปเหมือนเนิ่นช้ามาแต่ก่อนหน้านี้มากมายมหาศาลถ้าเราทำไม่ถูกที่ถูกทางแล้วมันยิ่งจะเนิ่นช้าไปอีกนับกับนับกันไม่ถ้วนเพราะเหตุใดเพราะเราเดินผิดหลักการเพราะนั้นอย่างน้อยเราก็เดินตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าที่พระอรหันต์สาวกที่พ่อแม่ครูอาจารย์ที่ท่านได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลที่ท่านล่วงลับดับขันไปแล้วให้พวกเราศึกษาธรรมลิขิตของท่านแต่ละองค์ท่านเดินยังไงท่านทำยังไงท่านปฏิบัติยังไงในเมื่อท่านตายไปแล้วท่านมรณภาพไปแล้วกระดูกของท่านได้กลายเป็นพระธาตุให้แก่พวกเราได้กราบไหว้ก็แสดงว่าที่ท่านปฏิบัติมานั้นท่านเอามาจากความรู้สึกของท่านท่านได้ศึกษามาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของท่านจากนั้นท่านก็ได้นำมาประพฤติปฏิบัติปรับปรุงกายวาจาใจของท่านจนท่านได้เป็นพระที่แท้จริงจากนั้นท่านก็ได้ออกมาเป็นธรรมลิขิตเป็นตัวหนังสือออกมาเป็นตำราขึ้นมาเป็นประวัติของท่านเป็นชีวประวัติของท่านนะในเมื่อเราได้อ่านได้ศึกษาแล้วเราก็นำมาประพฤติปฏิบัติตัวไหนที่ว่าเราเห็นว่าเหมาะสมเห็นว่าถูกต้องเห็นว่าถูกกับจริตของเราเราก็นำแนวความคิดนั้นมาพิจารณามาปฏิบัติท่านทำสมาธิท่านทำอย่างไรก็มีมากมายหลายอย่างอย่างครูบาอาจารย์อย่างหลวงตาของเราเนี่ยท่านว่าท่านภาวนากำหนดธรรมดาใจของท่านเนี่ยมันยังเล็ดรอดออกไปได้มันต้องบริกรรมนะท่านว่าต้องบริกรรมเท่านั้นจากนั้นท่านก็บริกรรมเอาจริงเอาจังในคำบริกรรมบริกรรมก็คือหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธแต่ก่อนมีแต่กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ารู้หายใจเข้าหายใจออกรู้หายใจออกอันนี้

0: ท่านว่าเมื่อท่านพิจารณาเมื่อท่านกําหนดดูอย่างนั้นแล้วท่านบอกว่ามันไม่เพียงพอต้องบริกรรมสับทับสัมทับเข้าด้วยหายใจเข้าพุทหายใจออกโทด้วยคือสัมทับบริกรรมกรรมบริกรรมในการภาวนาสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้หมู่พวกเพื่อนศึกษาแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติกับตนเองการภาวนาเนี่ยจะทำยังไงจิตใจของเราจึงจะสงบลงเป็นหนึ่งได้เราจะกำหนดธรรมดาหรือเราจะกำหนดบริกรรมพร้อมกับบริกรรมพุทโธพร้อมกับลมหายใจเข้าหายใจออกหรือเราจะพิจารณาการกำหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนั้นเราให้เห็นกระดูกด้วยกระดูกของเราด้วยคือไม่ให้มีเนื้อมีหนังทั้งหมดให้เป็นมีแต่กระดูกเวลาหายใจเข้าก็หายใจเข้าที่รูจมูกโดยที่ไม่มีเนื้อมีหนังให้เป็นกระดูกเท่านั้นหลายหายใจเข้าเนี่ยเราก็รู้หายใจเข้าคือเข้ารูจมูกจากนั้นก็ไหลลงไปหาปอดเข้าไปหาข้างในเพื่อไปหาโครงกระดูกข้างในจากนั้นก็หายใจออกมาหายใจเข้าให้เห็นโครงกระดูกอีกต่างหากพอหายใจเข้าพุทหายใจออกโทให้เห็นโครงกระดูกอีกเวลาหายใจเข้าในโครงกระดูกของเราเนี่ยอันนี้ก็คือสำหรับไม่ให้ใจมันออกไปข้างนอกเพราะเหตุใดเพราะว่าขณะที่บริกรรมนั้นมันยังออกไปข้างนอกได้อยู่มันยังสวับหน้าสวับหลังมันยังทะเลถลายอยู่เพราะนั้นเราต้องตั้งสติให้เข้มแข็งขึ้นอีกใครแค่ไม่ใช่กลึงไม่ใช่เกรงนะแต่ว่าตั้งสติให้เข้มแข็งแต่ก่อนเมื่อสติของเรามันอ่อนมันจะหลงเผลอไผลได้ง่ายๆเหมือนกับเราจะนอนหลับอย่างนี้นะพวกเราทั้งหลายคงจะคิดนะเวลาภาวนาพุทโธพุทโธเวลาเราจะนอนกำหนดลมหายใจเข้าออกพุทโธแต่พอเราจะนอนเราก็พยายามปล่อยคือไม่เข้มแข็งจากนั้นมันก็หลับได้แต่ถ้าวันเรานอนเราก็ตั้งสติให้เข้มแข็งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทมันจะไม่หลับนะถ้าเราสติของเราเข้มแข็งในขณะที่เรานอนภาวนาอย่างนี้แต่สติของเราเข้มแข็งมันจะไม่หลับนะแต่ถ้าว่าเราปล่อยมันจะหลับเพราะนั้นในเรื่องการนั่งภาวนาก็เหมือนกันแต่เรานั่งทำให้จิตใจของเราปล่อยไม่แข็งไม่ยึดมั่นมันอาจจะทำให้เราหลับได้มันทำให้เราหลับได้เพราะนั้นในขณะที่นั่งเราก็ต้องขึงขังพอสมควรเอาสติจับให้แน่นพอสมควรแล้วก็กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหรือกำหนดให้เป็นโครงกระดูกอย่างที่ผมว่าหายใจเข้ากับพุทเหมือนกันหายใจออกโทเหมือนกันแต่ในความรู้สึกลึกๆนั่นคือหายใจในเข้าในโครงจมูกที่เป็นกระดูกนะอย่างนี้แหละให้แค่เอาสามเข้าไปเลยคือหายใจยึดที่ปลายจมูกอีกต่างหากแล้วก็บริกรรมพุทโธอีกต่างหากแล้วก็ให้มีความรู้สึกว่ากระดูกอีกต่างหากทดลองดูสิวิธีการสิ่งเหล่านี้คือเป็นวิธีการที่จะตร่อมจิตเข้าสู่ความสงบคือไม่ให้มันออกทะเลถลายออกไปข้างนอกในเมื่อจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบเป็นพื้นฐานแล้วจะให้สงบเวลาไหนก็สงบไม่ถึงจะสงบก็จิตใจมันอยู่นิ่งเป็นอุปจารสมาธิจิตใจไม่หิวไม่หวยมันไม่หวั่นไหวไกวแกว่งไม่กระสับกระส่ายจิตใจให้อยู่กับร่างกายและกับให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกมันก็อยู่ได้อยู่ได้ด้วยความสงบในเมื่อเราทำอย่างนี้ได้จากนั้นเราสงบเป็นพื้นฐานพอสมควรไม่สมควรพื้นฐานมากทีเดียวงั้นแหละเราจะเข้าเวลาไหนเราก็เข้าได้เรื่องสมาธิเวลาเราจะถอนออกเมื่อไหร่เราก็ถอนได้ออกจากสมาธินั่นแหละเรารู้จักวิธีเข้าวิธีออกจากนั้นเราก็นำจิตใจของเราเนี่ยตัวความรู้สึกนึกคิดนั่นแหละนำมาพิจารณาให้มันคิดทีนี่คือให้มันปรุงทีนี่ ให้มันคิดมันปรุงเรื่องอะไรให้มันคิดพิจารณาร่างกายของเราเป็นอสุภะร่างกายของคนเราเนี่ยเมื่อหมดลมหายใจเข้าออกแล้วถ้าหากว่าเราเกิดศึกสงครามหรือเราไปอยู่ในป่าดวงพงไพ่เราตายอยู่ตามลำพังไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นร่างกายเมื่อเราตายอยู่ในป่าอย่างงูฉกงูกัดกันเนี่ยเมื่อเราตายแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรเมื่อตายแล้วเราจะทำยังไงเมื่อใจออกจากร่างแล้วมันจะเป็นยังไงไม่ใช่ทำยังไงมันจะเป็นอย่างไรร่างกายของเราเมื่อตายแล้วเมื่อลมออกไปแล้วถึงจะตายอากับกิริยาใจถึงจะนั่งหรือจะนอนถึงจะเอนยังไงเมื่อตายไปแล้วเมื่อจิตใจออกจากร่างแล้วจะเป็นยังไงวันแรกมันจะเป็นยังไงวันแรกมันคงจะตัวตึงๆธรรมดาพอวันที่สองขึ้นมามันคงจะบวมขึ้นมาพอวันที่สามตัวมันจะเขียวขึ้นมาพอวันที่สี่มันจะมีกลิ่นเหม็นอย่างมากเลยตามที่สี่ขึ้นมาแมลงวันก็ตอมหึ่งเลยทีนี้ทั้งแมลงวันทั้งถ้าแถบนั้นมีกามีแรงมันก็คงจะลุมกันมาล่ะคล้ายๆกับว่ามาดูซากศพล่ะมันมีกลิ่นอะไรทำไมเหม็นขนาดนี้จากนั้นพวกหมาจอกหมาในพวกหมูพวกหมูผงหมูป่าพวกแมลงวันทั้งหลายทั้งปวงมันก็คงจะลุมเข้ามาเถอะนั่นแหละพอลุมเข้ามามันมาอะไรผลในสุดก็มาขี้ใส่เถอะแมลงวันมันก็ขี้เป็นตัวหนอนออกมาเลยมันก็มาเข้ามาเกาะมาใช้ร่างกายของเราไอ้พวกสัตว์พวกอะไรมันก็มาแกะแกะมากัดมากินเลยทีนี้มันไม่ว่าคนแล้วนะทีนี้มันไม่กลัวละเพราะมันเน่าละมันเละไปหมดละจากนั้นก็ต่างละต่างตัวต่างกินต่างตัวต่างแมลงวันก็ทอมตอมหึ่งไปหมดละนี่แหละร่างกายของมนุษย์ถ้าไม่มีใครเก็บไม่เผาไม่ฝังเป็นอย่างนั้นใช่ไหมให้ถามใจของเราถ้าเราตายโดยที่ไม่ได้ฝังได้เผาตายอยู่ในป่าไม่มีใครดูแลใครเกิดศึกสงครามอย่างนี้หรือว่าข้าวยากหมากแพงอย่างนี้ดินฟ้าอากาศวิปริตแปรปวนอย่างนี้ถ้าเราตายในลักษณะอย่างนั้นจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมอย่างสีนามิอย่างนี้สีนามิพอตายไปแล้วถ้าว่าเขาไม่เผาไม่ฝังไม่เก็บศพตายเกลื่อนอยู่ตามทรายหาทะเลตามน้ำนะจะเป็นยังไงถ้าเราไปตายอย่างนั้นจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่แพ้กันเหมือนกันทั้งหมดนี่แหละอันนี้คือให้พิจารณาอสุภะอสุภะปฏิกูลของร่างกายคนเราเกิดมาเนี่ยแก่เจ็บตายตายไปแล้วกันเนี่ยเน่าผุพังกระจุยกระจายไปสู่ดินน้ำลมไฟร่างกายของเราเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่ให้เราพิจารณาถึงอสุภะร่างกายของมนุษย์ไม่ว่ารูปหญิงรูปชายไม่ว่าชาติชั้นวรรณะไหนถ้าตายลักษณะอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นอย่างสีนามิอย่างนี้ที่เขาถ่ายรูปให้พวกเราเห็นร่างกายตัวเขียวรู้สึกว่ามันบวมไปหมดทั้งตัวนะดูแล้วลิ้นจุกปากลิ้นอุดปากเพราะว่ามันเน่าละในจุดนั้นร่างกายของเขาเหล่านั้นออกจากร่างไปแล้วแต่มีแต่ร่างกายเท่านั้นแหละไม่มีอะไรละมันหมดความรู้สึกทั้งหมดแล้วเราก็เช่นเดียวกันถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นนี่แหละอันนี้คือพระพุทธเจ้าให้พิจารณาให้เปรียบเทียบนอกเปรียบเทียบในเปรียบเทียบเขาเปรียบเทียบเราเขาเราถ้าเราตายอย่างนั้นก็ไม่แพ้เขาที่เขาตายอย่างนั้นเพราะเหตุไรเพราะร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นอสุภะธาตุสี่ดินน้ำลมไฟในร่างกายของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าธาตุสี่ประชุมกันธาตุสี่รวมกัน อยู่ในร่างกายของเราแต่เราเนี่ยคือพยาจิตลาดตัวใจของเราเนี่ยเข้ามายึดมายึดธาตุสี่ยึดธาตุสี่ว่าเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของของธาตุสี่แต่ธาตุสี่นี่เขาไม่ได้ยินยอมแล้วว่ายินดียินร้ายกับใจของเราข้าพเจ้าเป็นธาตุสี่ข้าพเจ้ายินดีเป็นคนรับใช้ท่านนะอย่างนี้กายเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็อยู่ตามสภาพของเขาแต่ว่าใจของเราเนี่ยไปให้ความสำคัญปกป้องรักษาอย่างสุดๆแต่ปกป้องรักษาอย่างสุดๆขนาดไหนก็เถอะร่างกายนี่ก็ยังไม่ยอมระหว่างไม่เป็นมิตรเป็นสหายไม่ยอมอ่อนข้อต่อใจมันก็ไหลไปตามสภาพตายใจกับมิตรพยายามเหมือนกับน้ำมันไหลไปสู่ทะเลนะมันก็ไหลไปอยู่งั้นใจก็เดินตามไปนะดูไปเรื่อยจนถึงตกน้ำหาสมุทรทะเลก็จบใจก็มีแต่ความเสียใจเท่านั้นเห็นร่างกายของตนเองเจ็บไข้ได้ป่วยเห็นร่างกายของตนเองใช้การไม่งะไม่ได้เห็นร่างกายของตนเองทุกพลภาพไม่เป็นอย่างที่ตัวเองต้องการได้บางคนก็เสียอกเสียใจกับร่างกายของตนเองถ้าว่าผู้ใดได้ปฏิบัติธรรมได้ศึกษาเรื่องของใจเราก็จะใช้ร่างกายเท่าที่จะใช้ได้เราจะไม่ทุกข์กับมันเราใช้ได้ขนาดไหนเราก็ใช้ขนาดนั้นในเมื่อมันใช้ไม่ได้เราก็รู้ร่างกายเราใช้ไม่ได้แล้วทุพพลภาพแล้วเราบังคับมันไม่ได้แล้วเหมือนกับรถเบรกแตกไงยางแตกไงล้อมันหลุดไงเราจะให้มันเดินมันก็เดินไปไม่ได้เพราะเหตุอะไรเพราะว่ามันทุพพลภาพแล้วนี้ก็เหมือนกันถ้าผู้ได้ศึกษาธรรมะเนี่ยเราจะรู้ได้ว่ากายกับใจอาศัยกันอยู่แต่กายนั้นมันจะต้องไหลไปสู่สภาพแก่เจ็บตายในที่สุดใจอย่าไปทุกข์กับมันนะถ้าใจไม่ได้ฝึกขัดใจไม่มีธรรมะใจไม่ได้ศึกษาตามแนวแถวธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วผมว่าร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันต้องทุกข์กับร่างกายนี่แน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะว่าเขาสอนกันมาให้ยึดร่างกายให้ยึดรูปธรรมให้ยึดพักยึดยึดพวกยึดผียึดน้องยึดวงศาคณาญาติคือให้ยึดสอนให้ยึดตัวเองมักใหญ่ไฟสูงในตัวเองแต่ถ้าว่าเราได้ศึกษาตามแนวแถวทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะพิจารณาจะไม่ยึดร่างกายจะเห็นตามความเป็นจริงจะปล่อยวางจะไม่ยึดมั่นถือมั่นอันนี้คือร่างกายอีกสักวันหนึ่งต้องแก่เจ็บแล้วก็ตายในที่สุดแต่ถึงยังไงในหลักของพระพุทธศาสนาถึงร่างกายจะแต่ตายสลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอสุภะเป็นอสุพังเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแต่ส่วนลึกของใจนั้นพระพุทธเจ้าก็ยังบอกในเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เราจะต้องทำให้ถูกต้องตามสถานะที่เราเป็นอยู่อันนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนไม่ได้สอนแบบโง่ปล่อยทิ้งวางแล้วก็ไม่เอาทานอะไรเลยแต่ก็ยังมาอยู่มากินมาใช้อยากกินอยากใช้ของอยู่อยากใช้เงินใช้ทองอยากจะมีความสุขในการเป็นอยู่แต่ว่าปล่อยวางอันนี้แปลว่าใช้ไม่ได้อันนั้นแปลว่าไม่ถูกแบบโง่ถ้าคิดแบบนั้นแปลว่าคิดแบบโง่แต่คิดแบบใช้ปัญญาถึงเราจะไม่ใช่ตัวตนของเราก็จริงอยู่แต่เรามาพึ่งพาอาศัยร่างกายนี้เราพึ่งพาอาศัยกายนี้เพื่อบำเพ็ญเพื่อหาทางพ้นทุกข์เพื่อจะแสวงหาทางพ้นทุกข์เราจะไม่ติดในร่างกายแต่เราจะทำยังไงจึงจะพ้นทุกข์ในวัฏสงสารเดี๋ยวนี้ร่างกายของเราเหมือนกับอยู่ในกลางมหาสมุทรทะเลคือมันมองไม่เห็นฝั่งมองไม่เห็นฝั่งคืออะไรพระนิพพานอยู่ฝั่งไหนที่เราจะเดินไปสู่พระนิพพานมันยังหามองฝั่งไม่เจอแต่เอาเถอะเราได้ศึกษาแล้วพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมรรคแปดคือหนทางสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้น สัมมาสมาธิเป็นสุดท้ายเมื่อเราอยู่ในร่างกายนี้เราเหมือนกับเกาะศพศพผีตายอย่างนั้นพูดง่ายๆร่างกายเนี่ยเหมือนกับมันเกาะศพอยู่ในกลางทะเลแต่เราต้องเกาะไปก่อนเพราะเราจะหาทางพ้นทุกข์เนี่ยเราจะทำยังไงจึงจะเดินไปถึงไปสู่จุดหมายปลายทางได้ถ้าว่าเราไม่ใช่ร่างกายของเราไม่ใช่เราเรากินยาพิษซะกระโดดที่สูงสูงตายซะเสือกมัดคอตายซะหรือฆ่าตัวเองตายซะอย่างนี้มันก็เกิดมาอีกก็ตายอีกเกิดมาก็ตายอีกเพราะเหตุใดเพราะเรายังไม่ไปยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางแต่ทีนี้เรารู้แล้วว่าเราเกิดมาเนี่ยใช่ร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวตนของเราแต่เอาเถอะเมื่อเราได้ศึกษาแล้วเราก็จะเกาะซากศพตัวนี้แหละเหมือนเราอยู่ในกลางมหาสมุทรเราจะเกาะซากศพที่มันเน่ามันเหม็นเนี่ยเกาะไปเรื่อยๆจนถึงฝั่งพอถึงฝั่งแล้วก็นั่นแหละรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงแล้วกระโดดขึ้นฝั่งไปเลยแปลว่าไม่มองไม่เหลียวหลังแล้วงั้นอันนี้แหละคือพระอรหันต์ท่านไม่มองหลังเลยเพราะท่านรู้แจ้งเห็นจริงแล้วร่างกายคือถึงมาจะเกิดมาพบหน้าชาติหน้ามันก็ไม่ดีพิเศษไปกว่านี้มันก็มีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอย่างนี้ถึงจะเป็นเกิดมาตระกูลไหนตระกูลใดก็ตามมั่งมีสีสุขขนาดไหนก็ตามก็มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีอุจจาระปัสสาวะมีเลือดมีอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นไม่นอกเหนือจากนี้แปลว่าใจของเราท่านเองนะให้ความสมมติหรือว่าที่เหนือกว่าใครก็คือได้วัตถุมาเอื้ออำนวยความสะดวกให้ได้มากกว่าใครอื่นเขาแต่ส่วนร่างกายนั้นไม่แพ้กันเขามีตาเราก็มีตาเขามีหูก็มีหูแต่ว่าทุกส่วนเหมือนกันผู้หญิงผู้ชายแยกกันคือผู้หญิงก็คือสมบูรณ์ตามผู้หญิงผู้ชายก็สมบูรณ์ตามผู้ชายแต่ว่าทางด้านจิตใจเท่านั้นล่ะที่เราจะรู้แจ้งเห็นจริงมากน้อยยังไงแค่ไหนถ้าผู้ใดใฝ่ธรรมะใฝ่ศึกษาใฝ่ในการศึกษาได้นำธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติผู้นั้นดวงจิตวิญญาณดวงนั้นก็จะเห็นทางพ้นทุกข์ในวัฏสงสารไม่วันใดก็วันหนึ่งต้องเจอแน่เพราะเราศึกษาเราได้ฟังธรรมคำสอนจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะอันนี้ก็คือเรื่องจิตวิญญาณเรื่องจิตใจที่เราจะเดินสู่มรรคผลนิพพานมันเอาใจทั้งนั้นเดินให้พิจารณาร่างกายให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอสุภะอสุพังเห็นความเกิดแก่เจ็บตายเห็นร่างกายของเราเนี่ยทางว่าเราเปรียบเทียบนอกเปรียบเทียบในเปรียบเทียบนอกก็อย่างที่พวกเราท่านเห็นสีธรรมิอย่างนั้นแล้วถ้าเราไปล่ะไปอยู่อย่างนั้นถ้าตายอย่างนั้นแล้วจะเป็นยังไงร่างกายของมนุษย์ก็เป็นอย่างนั้นทั้งหมดไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะภาวนาหาทางพ้นทุกเรื่องศีลเมืองต้นเนี่ยผมพูดเรื่องศีลและวินัยพวกเราอย่ามองข้ามเพราะพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไปแล้วให้พระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติถ้าพระสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแปลว่าสงฆ์อยู่ด้วยกันด้วยความพร้อมเพียงผาสุกสงฆ์กลุ่มนั้นจะมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้ากันถ้าสงฆ์ไม่อยู่ในระเบียบไม่มีวินัยสงไม่มีฮิริคือความละอายแก่ใจสงไม่มีอดตปะคือความกลัวต่อบาปสงไม่มีความละอายอรชิตาเป็นอรชีสงกลุ่มนั้นจะปีนเกลียวกันจะหาความสงบพรมเย็นเป็นสุขไม่ได้เห็นกันก็เหมือนกับสัตว์ที่ระฉานเห็นกันกับตาเขียวปัดแล้วก็ดูถูกเหยียดหยามกันอีกไม่รู้จะดูได้ถูกไปอะไรอีกสักวันหนึ่งต่างคนก็ต่างตายด้วยกันทั้งนั้นเพราะนั้น ให้พวกเราเคารพในสิกขาเคารพในพระวินัยเคารพในกฎระเบียบศีลให้อยู่ในจิตในใจของพวกเราทุกๆท่านตลอดจากนั้นก็เรื่องสมาธิก็ให้ศึกษาให้ศึกษาเรื่องสมาธิจะทำจิตใจยังไงให้สงบอันนี้ก็ผมบอกกล่าววิธีมากมายและหลายอย่างให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษากำหนดยังไงพิจารณาอะไรแต่วันนี้ผมได้ให้พิจารณาถึงร่างกายเปรียบเทียบนอกเปรียบเทียบในเรื่องร่างกายของเราต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายต่อเพื่อนมนุษยชาติทั้งหลายถ้าเราไปตายอยู่ในป่าโรงพงไพ่ถ้าเขาไม่เก็บศพไม่ฝังศพไม่เผาศพถ้าตายแล้วเป็นยังไงพวกนอนพวกแมลงพวกสัตว์สาลาสิงมากัดมาแทะผลที่สุดมีแต่กระดูกขาวโพลนฝนตกมาสะมาล้างหลายปีก็จมหนึบไปในดินยังเป็นกระดูกอยู่แต่นานเท่านานต่อไปก็กลายเป็นดินไปหมดเพราะว่ามนุษย์ธาตุส่วนแข็งคือกระดูกจะต้องกลายเป็นดินส่วนน้ำลมไฟนั่นก็ไอระเหยไปตามไปสู่อากาศไปหมดเพราะนั้นเรื่องใจเท่านั้นแหละทีนี้ใจของเราขึ้นวิญญาณหรือใจของเราเนี่ยนะเมื่อออกจากร่างแล้วเราจะไปที่ไหนนี่แหละพระพุทธเจ้าให้ความสนใจเรื่องของใจเรื่องของนามธรรมมากที่สุดตัวนี้จะทำให้บริสุทธิ์ตุดพ้นไม่มาเวียนว่ายตายเกิดก็ได้ที่จะให้จมปลักในกามกิเลสราคะโทสะโมหะก็ฝึกได้ทั้งนั้นเพราะนั้นพวกเราเข้ามาศึกษาในครั้งนี้ได้มาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรท่านพ้นทุกข์ในวัฏสงสารอย่างไรท่านเอาจริงเอาจังอย่างไรจึงได้พ้นทุกข์ในวัฏสงสารไม่มาเวียนว่ายตายเกิดนี่แหละพวกเราให้ยึดตามแนวแถวของพระพุทธเจ้ายึดตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเราอีกสักวันหนึ่งพวกเราก็จะถึงจุดหมายปลายทางตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาเดินพาถึงแล้วเพราะว่าธรรมคําสอนของพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เดินถึงมรรคถึงผลที่เราเห็นกันอย่างที่ผมย้ำแล้วย้ำอีกก็คือกระดูกของท่านได้กลายเป็นพระธาตุอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นคนทั้งอื่นตายเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนมากต่อมากตายไปแล้วก็ไม่มีกระดูกตัวไหนท่านไหนที่เป็นพระธาตุแต่สำหรับของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเนี่ยได้กลายเป็นพระธาตุให้แก่พวกเราได้เห็นได้ดูได้ชมอย่างพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นกระดูกของท่านหลวงปู่มั่นเป็นยังไงเป็นกระดูกที่เหมือนกระดอกพิกลสีเหลืองอ่อนนั่นแหละแล้วก็มีหลายในหลายอย่างอีกต่างหากเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะมาคราวนี้มาบวชในครั้งนี้ขอให้ตั้งใจการบวชมันก็อย่างที่ว่านั่นนะอย่าให้เหมือนอย่าให้มีความสุขสนุกสบายเหมือนกับเป็นคฤหัสถ์นั้นแปลว่าเราคิดผิดซะแล้วเพราะการบวชพระพุทธเจ้าท่านบวชอย่างไรเราก็ควรจะศึกษาพระพุทธเจ้าท่านบวชอย่างไรท่านไปอยู่ในป่าท่านเป็นกษัตริย์ไปอดภิกขาหารถึง49วันอดภิกขาหาร49วันสุขไหมมีความสุขไหมในการอดภิกขาหารเราอดเพียงวัน2วันเราก็ยังมีความรู้สึกอันนั้นท่านอดมากขนาดนั้นแล้วท่านบำเพ็ญทั้ง6ปีพวกเราคิดดูก็แล้วกันคิดอะไรจะไปเอาเข้าข้างตัวเองให้คิดถึงบรมครูของพวกเราท่านลำบากขนาดไหนท่านจึงได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราก็เหมือนกันอย่างผมนี่ก็เหมือนกันนะไม่ได้ยกให้ผมนะแต่ผมเป็นเนนมาขนาดไหนแล้วก็มาเป็นพระปฏิบัติอย่างไรจนมาถึงจุดนี้ถึงจุดนี้ก็เถอะผมก็ไม่เคยลืมตัวว่าผมจะไม่ตายอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยไม่รู้ว่าวันไหนผมคิดไว้อยู่เสมอถึงวันไหนมาแล้วก็ถึงพร้อมเมื่อไหร่เราก็ยอมรับเมื่อนั้นเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าไปคิดว่าถึงจะไปเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมจะไปอยู่ในสกุลไหนเราสุขก็สุขไปอย่างนั้นสุขหลอกๆตนเองไปอย่างนั้นแหละแต่ในใจของเราแล้วมันหาความสุขไม่ได้ดอกโลกกันเนี่ย มีแต่หาทางพ้นทุกเท่านั้นล่ะตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าถ้าพ้นทุกในวัฏสงสารเมื่อไรจิตใจของเราเป็นอมตะธาตุอมตะธรรมจิตใจของเราไม่มีกิเลสยึดเหนี่ยวพลุงพลังจิตใจของเราเป็นอิสระจิตใจของเราเป็นไทยแต่ที่จิตใจของเราเป็นนักโทษอยู่นะคือกิเลสราคะโทสะโมหะควบคุมอยู่เพราะงั้นถึงจะยิ้มแย้มแจ่มใสยังไงคือนักโทษนักโทษยิ้มแย้มแจ่มใสถึงจะสุขขนาดไหนแต่สุขแบบนักโทษอยู่ในเรือนจำกินอิ่มนอนหลับวันไหนที่กินอิ่มนอนหลับทุกข์ยกทุกอกทุกใจเพราะงั้นน่ะก็คือนักโทษอย่างเก่าเพราะอะไรเพราะว่าเรายังไม่พ้นทุกข์เรายังไม่หมดกิเลสเมื่อไรเราชำระกิเลสได้แล้วนั่นล่ะเราออกจากคุกออกจากตารางแล้วเป็นไทยแล้วเป็นอิสระแล้วเพราะนั้นขอให้พวกเราบำเพ็ญจิตภาวนาเมื่อเรากระเทาะเปลือกไข่ออกจากเปลือกไข่ได้แล้วนั่นล่ะเป็นไก่ที่เป็นพี่ของหมู่พวกน้องๆถึงจะหัวงอกหัวขาวขนาดไหนก็เถอะก็ยังอยู่ในเปลือกไข่อยู่เพราะยังไม่พ้นทุกข์แต่ไก่ตัวไหนเอาจงอยปากเจาะกระเปาะไข่ออกไปออกจากรูออกจากเปลือกไข่แล้วนั่นล่ะไก่ตัวนั้นเป็นพี่ของเพื่อนทั้งหลายแต่พวกเราเนี่ยพวกเราท่านทั้งหลายเป็นยังไงเราอยู่ในกระเปาะไข่หรือเราเจาะกระเปาะไข่ออกไปแล้วนะไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆองค์นะทั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำคำสอนของพระพุทธเจ้านะถ้าเราศึกษาให้จริงจังแล้วพวกเราจะเห็นช่องทางแล้วก็มรรคปฏิปทาของพระพุทธเจ้าที่ท่านวางเอาไว้ให้เดินตามทางสายนี้มรรคคือหนทางสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเราจะเห็นยังไงจึงจะเห็นชอบเนี่ยเราต้องค้นคว้าศึกษาจากนั้นก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอนิจจังของไม่เที่ยงก็เห็นอยู่แล้วอนิจจังเกิดขึ้นมาแล้วก็แก่เห็นไหมไม่มีใครจะหนุ่มไปข้างหน้าแก่แล้วจะแก่ไปถึงไหนอีกไม่นานก็ถึงแก่ไปถึงตายนะก็จบนะนะแก่แล้วก็เจ็บก็คือเวทนาที่เรารู้กันอยู่นะเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างเจ็บแข้งปวดขาบ้างนั่นแหละเวทนาแล้วก็ตายก็หมดลมหายใจเข้าออกนี่แหละชีวิตของมนุษย์ของเราก็มีเพียงเท่านี้นะทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าตายอยู่เลยเอาตายมาขู่กันเหรอไม่ใช่มันไม่ใช่เอาความตายมาขู่เอาความจริงมาพูดให้กันฟังฮะมันจริงอย่างนั้นเอาความจริงมาพูดแต่คนเราไม่ชอบไม่ชอบเอาของจริงมาพูดไม่ชอบเพราะงั้นเอาของหลอกๆต้มตุนๆนะโอ้เจ้านี่สวยจริงๆเจ้านี่งามจริงๆเจ้านี่มีปัญญาจริงๆเจ้ามีบุญอำนาจวาสนาจริงๆไม่ชอบไปอย่างนั้นไม่ชอบที่ว่าตามความเป็นจริงอย่างไรเฮ้ยเจ้าอีกไม่นานนะเจ้าเท่าไหร่ละปีนี้เจ้าจะอยู่ไปอีกสักเท่าไหร่ถ้าอีกไม่นานนะให้ระวังตัวไว้นะให้รักษาตัวนะให้รักษาใจไปนะใจของเจ้ามาตรฐานหรือยังใจของเจ้าเป็นพระอริยบุคคลหรือยังใจของเจ้าได้เป็นพระอรหันต์หรือยังเจ้ามั่นใจหรือยังว่าเจ้าจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกถ้าเจ้ายังไม่มั่นใจเจ้าต้องเตรียมพร้อมนะทางกลับมาเกิดอีกเจ้าก็ต้องแก่เจ็บตายอย่างเก่านะไม่เป็นอย่างอื่นนะถ้าคำจริงอย่างนี้โดยมากมันจะไม่ชอบจะไม่ชอบเพราะงั้นแต่ชอบให้เขาหลอกๆไปงั้นนะเพราะนั้นพวกเรานะได้มาปฏิบัติธรรมถึงขั้นนี้แล้วถึงคราวนี้แล้วถึงจะหลอกก็ให้ถึงเขาหลอกก็ให้รู้จักว่าเออนั่นคือเขาหลอกเพราะเราได้ศึกษาแล้วเราจะหลอกเราเพราะงั้นนะให้เราตั้งอกตั้งใจนะในการพูดการแนววันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอยุติในการพูดเอาต่อนี้ไปนั่งสมาธินะที่นี่นะ
1: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญาเจนังปสาสติปัญญาย่อมปกครองบุรุษนั้นปัญญาคือความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งบุรุษใดมีปัญญาปัญญาก็จะอำนวยให้บุรุษนั้น รู้จักแก้ไขวินิจฉัยเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องว่าไหนดีไหนเลวและให้บุรุษนั้นสามารถเอาตัวรอดจากฝ่ายชั่วให้ดำรงอยู่ในฝ่ายดีได้ปัญญานั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการประกอบคือประกอบอุบายเป็นเครื่องให้ปัญญาเกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อปัญญาเกิดมีขึ้นแล้วก็จะช่วยบำบัดทุกข์อำนวยสุขให้เกิดได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
2: เรานึกพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกได้แล้วก็ให้พยายามนึกบริกรรมอีกคำหนึ่งท่านเรียกว่านึกถึงความตายที่จะมาถึงตนภาษาบาลีว่ามรณังเมภาวิสติเราเกิดมาแล้วนี้ต้องมีความตายเป็นผลที่สุดเอามรณกรรมฐานมาเตือนใจเพื่อให้ใจเรามองเห็นว่าตัวเราที่เกิดมานี้ไม่ใช่ว่ามาอยู่ในโลกนี้ในร่างกายมนุษย์ตลอดไปไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้และไม่ตายนั้นเป็นไปไม่ได้คือเรามีชีวิตอยู่ชั่วระยะหนึ่งบางคนก็ถึงวัยแก่วัยชราบางคนก็ถึงเวลากลางคนตายบางคนก็ยังเป็นเด็กเป็นเล็กเป็นหนุ่มอยู่ก็ตายอันมรณะความตายนี่แหละเป็นธรรมสังเวชอันสำคัญถ้าผู้ใดเจริญได้จนจิตใจสงบเพราะการนึกถึงความตายจิตใจจะเย็นสบายคือว่ามองเห็นมรณะภัยความตายในตัวตนของเราและบุคคลผู้อื่นที่เกิดมาแล้วนี้ไม่ใช่ว่าเราจะมาสนุกเฮฮาภาษากิเลสอยู่ไม่ได้เมื่อความตายมาถึงเข้าใครจะเอาอะไรติดตัวไปไม่ได้ทั้งนั้นเราเกิดมามีรูปร่างกายขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งเวลาความตายมาถึงเข้าตัวนี้ก็เอาไปไม่ได้เอาไปได้แต่ใจของตัวเองใจนั้นถ้าหากว่าภาวนายังไม่สงบยังไม่ดีก็จะได้แต่จิตใจไม่ดีนั่นแหละติดตัวติดใจไปเมื่อความตายมาถึงเข้าถ้าใจผู้ใดสลดสังเวชสงบระงับเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวแล้วจะนั่งที่ไหนอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ตามมีภาวนามองเห็นมรณะภัยคือความตายได้ทุกเวลาจิตใจก็ไม่กระตือรือร้นไปตามโลกเขาโลกเขาได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์โลกทั้งโลกนั้นมันบ่มีมากมายหลงไหลอยู่กับรูปตัวรูปบุคคลผู้อื่นหลงไหลอยู่กับเสียงตนเสียงบุคคลผู้อื่นหลงไหลอยู่กับกลิ่นที่เข้าทางจมูกทางดังของเหม็นมาก็ไม่ชอบของหอมหอมมาก็ชอบใจหลงอยู่อย่างนี้หลงไปตามเย็นร้อนอ่อนแข็งที่มากระทบร่างกายในฤดูฝนก็ฝนตกมาก็เป็นทุกข์เป็นร้อนว่าไปไหนมาไหนก็เปียกเมื่อหมดฤดูฝนลงฤดูหนาวย่างเข้ามาก็มาเป็นทุกข์เป็นร้อนกับความหนาวความหนาวนี่ถ้ามันหนาวจัดเข้าจัดเข้านอนธรรมดาก็ไม่หลับหรือมีผ้าผ่อนท่อนสบายไม่เพียงพอ ห่มผ้าผืนเดียวก็นอนไม่หลับเพราะมันหนาวมันเย็นอันนี้ก็เป็นเรื่องทุกข์เรื่องร้อนอันหนึ่งฉะนั้นเราต้องฝึกหัดจิตใจของเราหนาวก็ไม่ให้ไปเป็นทุกข์กับหนาวฝนก็เป็นทุกข์มาตลอดฤดูฝนแล้วมันผ่านไปแล้วก็แล้วไปบัดนี้เวลานี้เราก็กำลังผ่านฤดูหนาวอยู่เมื่อมันกำลังผ่านฤดูหนาวอันใดมันเป็นปัจจุบันในขณะนั้นจิตใจคนเรามันก็มาติดมาคล้องอยู่ในปัจจุบันอันนั้นพระพุทธเจ้านั้นที่ท่านนั่งภาวนาที่ลุกขมูลล่มไม้ที่ต้นไม้โพธิ์ที่เราได้จำไว้ว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านนั่งภาวนาใต้ลุกขมูลต้นไม้โพธิ์จึงได้ตัดเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์มาถึงต้นไม้โพธิ์พระองค์ก็ลำลึกในใจว่าในหลังโน้นคืนไปสี่อสงไขยแสนมหากัปมาถึงเวลาพระองค์นั่งภาวนาใต้ร่มไม้โพธิ์นั้นได้รัฐพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าทีปังกรว่าท่านตัดพยากรณ์ให้ว่าเวลานั้นท่านพระพุทธเจ้าของเราท่านยังเป็นดาบสฤาษีอยู่ว่าสุเมธดาบสต่อไปข้างหน้าเธอจะได้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างเราตถาคตนี่แหละจะได้มาตรัสรู้ที่ประเทศอินเดียเมืองแขกพระองค์มาถึงต้นไม้โพธิ์นั้นแล้วก็ยังไม่มีวี่แววอย่างใดว่าจะได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าแต่พระองค์เสด็จออกบวชได้ 6,000 ษาแล้ววันที่มาถึงต้นไม้โพไม้สีมหาโพมหาโพธินั้นเป็นวันเดือน6เพ็ญพระจันทร์เต็มดวงเรียกว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้สำหรับชีวิตพระพุทธเจ้าของเรานั้นเดือน6เพ็ญนี้มีความหมายสำหรับพระองค์อยู่3ประการเมื่อพระองค์ประสูติแล้วว่าเกิดจากครรภ์โพธิ์ของแม่ก็เกิดวันเดือน6เพ็ญพระจันทร์ตนเต็มดวงที่สวนลุมพินีคนเก่าแก่พระเจ้าแผ่นดินไทยจึงจำเอาสวนลุมพินีมาตั้งชื่อเป็นสวนลุมพินีอยู่ในกรุงเทพมหานครวันนั้นก็เป็นวันเดือน6เพ็ญพระจันทร์เต็มดวงหลังจากนั้นมาพระองค์ก็อายุได้29ปีก็ออกบวชออกบวชเป็นพระหลวงตาองค์หนึ่งเวลาออกบวชนั้นก็มีเหตุการณ์อยู่คือลาหุนกุมารลูกชายพระสิทธัตถะราชกุมารก็ประโสดคลอดในคืนนั้นเป็นโอบายให้พระองค์เสด็จออกบวชได้เหมือนกันคืนนั้นแล้วว่าเที่ยงคืนพระองค์ก็คิดได้ว่าจะต้องออกบวชไม่ต้องอยู่ในความสุขสะดวกอย่างโลกโลกอย่างนี้ไม่มีทางพ้นทุกข์ได้ต้องเป็นนักบวชก็เลยปลุกนายฉันนะนายม้านายผู้แต่งม้าให้พระองค์ขี่เสร็จแล้วก็ เสด็จขึ้นหลังม้าพระองค์ก็เอาม้าควบวิ่งไปจนพ้นเขตกรุงกบิลพัทเรียกว่าประเทศกรุงกบิลพัทกว้างใหญ่ไพศาลอยู่พอสมควรตั้งแต่เที่ยงคืนไปจนแจ้งสว่างเรียกว่า6ชั่วโมงไปถึงนั้นหมดเขตแล้วพระองค์ก็ลงจากม้าอาบน้ำส่งน้ำเรียบร้อยแล้วก็แต่งตัวเป็นนักบวชว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเราไม่ใช่สิทธัตถะราชกุมารยังอยู่ในรั้วในวังเราเป็นพระสมณะองค์หนึ่งเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างออกจากกรุงกบิลพัทมาจะไม่ไปห่วงอะไรในเรื่องราวคฤหัสถ์ญาติโยมอีกตัดอกตัดใจลงไปดีแล้วก็เอาผ้าขาวผ้าเป็นนักบวชมานุ่งห่มสมาทานองค์ของท่านเป็นนักบวชเป็นฤาษีตนหนึ่งต่อจากนั้นแล้วก็ท่องเที่ยวไปด้วยพระองค์เองทรงให้นายสันนะกับกรุงกบิลพัทพระองค์ก็อยู่เดียวดายแหละที่นี่มีถ้ำมีโคหามีเขาที่ไหนคือแถบนั้นเขาหิมาลัยเรียกว่าเป็นเขาใหญ่ที่สุดในโลกคำว่าหิมาลัยก็คือว่าฤดูหนาวนี่มันมีหิมะน้ำแข็งจับต้นไม้ภูเขาขาวโพลนไปหมดถ้าเข้าไปในเขตที่มันเป็นหิมะเป็นน้ำแข็งแล้วก็หนาวอย่างเดียว หลวงปู่ไปอินเดีย2ครั้งครั้งที่1ไม่ได้เข้าไปถึงป่าหิมะไปครั้งที่2ไปถึงแคชเมียร์แคชเมียร์นี่สูงสุดติดต่อกับประเทศแขกประเทศหนึ่งเรียกว่าเป็นประเทศอิสลามนั่นเมทะเลสาบเขาไปปลูกบ้านให้นักท่องเที่ยวไปนอนไปอาศัยไปท่องเที่ยวไปเช่าบ้านเขาแล้วนอนอยู่ในกลางทะเลสาบไปนอนนั่น2คืนหิมะนี่ตกลงมาเหมือนฟองสบู่แหละคืนแรกก็ไม่แรงคืนที่2แรงที่สุดจนทั่วเมืองนั้นทั้งหมดนั้นเป็นหิมะขาวโพลนไปในแผ่นดินวันนั้นก็ได้กลับมากรุงนิวเดลฮีทางเครื่องบินอันนี้แหละเมืองแขกเมืองพระพุทธเจ้านั้น ภาคเหนือสดขึ้นไปเป็นหิมะเป็นน้ำแข็งภาคกลางนี้ร้อนและดูเมษาอยู่ไม่ค่อยไหวแล้วตลอดลงไปจนถึงปากใต้ทางใต้เมืองบอมเบย์ติดทะเลทางใต้ร้อนเหมือนกันเมืองพระพุทธเจ้านั้นแผ่นดินก็ใหญ่กว้างขวางภูเขาก็ใหญ่พระองค์บวชแล้วได้6พรรษาเสด็จมาภาคกลางอินเดียที่จังหวัดพุทธคยามีต้นไม้ต้นหนึ่งที่เรียกว่าต้นไม้โพเพราะพระพุทธเจ้ามาตัดโพธิญาณที่นั้นเมื่อมาถึงที่นั่นพระองค์ก็มานั่งภาวนาผินหลังให้ต้นไม้โพผินหน้าไปทางทิศตะวันออก ตั้งสัจจยาธิฐานว่านั่งสมาธิครั้งนี้จะให้เป็นการนั่งครั้งสุดท้ายจะไม่ลุกไปมาในที่ใดๆเว้นเสียแต่ได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็จึงจะลุกจากที่นี้ตั้งใจเด็ดเดียวอย่างนั้นลงไปนั่งแล้วพระองค์ก็ภาวนาลมหายใจเข้าออกอย่างแนะนำนี่แหละลมเข้าไปลมออกมาจิตใจนั่นคือผู้รู้จักว่าลมเข้าลมออกให้เราทุกคนกำหนดเอาลมหายใจพร้อมกับพุทโธพร้อมกับนึกให้เห็นความตายที่จะมาถึงตนทุกคนพระองค์ก็ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในคืนวันนั้นคือเป็นวันเดือนหกเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงจึงได้โปรดเวไนยสัตว์ทั้งหลายอยู่ในโลกนี้45 ปี45 พรรษาจึงได้ดับขันเข้าโสนฤพานไปแล้วบัดนี้ศาสนาพระองค์นับจากนิพพานมาจนถึงเวลานี้เรียกว่า2532 ปีนับว่าเป็นเวลายาวนานพอสมควรแต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังดีอยู่เหมือนเก่านั่นแหละแต่คนสมัยนี้เป็นคนที่จิตใจอ่อนแอท้อแท้ใจทำบาปพูดบาปคิดบาปทำบาปนั้นทำได้แต่ใจบุญสุนทานคนสมัยนี้ไม่ค่อยตั้งใจทำประกอบถ้าว่าถึงโมโหโทโสแล้วก็ฆ่ากันแทงกันประหัตประหารกันเอาถึงขั้นล้มขั้นตายได้เรียกว่าคนใจบาปหยาบช้าทารุณเรานั่งภาวนานี่เพื่อละกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงให้เบาบางหมดสิ้นไปด้วยการภาวนาอานาปานลมหายใจเข้าออกนึกถึงความตายเพื่อให้ใจหยุดการทำบาปทางกายพูดบาปโอ้บาปทางวาจาคิดบาปทางใจไม่ให้มีให้มีจิตใจตั้งมั่นอยู่ในคุณพระศรีรัตนตรัยพุทโธในใจอย่างเดียวเพื่อให้ใจมีความสงบตั้งมั่นอยู่ภายในใจของเราให้ได้แห่งนั้นให้เราทุกคนจดจำอุบายธรรมต่างๆที่แนะนำมาตั้งแต่ต้นนี้นำไปประพฤติปฏิบัติตราบใดเรายังมีชีวิตลมหายใจอยู่จะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ตามในคืนหนึ่งเราจะต้องไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนานั่งขัดสมาธิให้ได้ทุกคืนไปไม่ว่ากลางคืนกลางวันถ้าเรานั่งสมาธิก็ให้พยายามหัดนั่งขัดสมาธิคือให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเป็นระเบียบที่พระพุทธเจ้าท่านนั่งในลกขมูลล่มไม้ต้นไม้โพจึงได้ตัดเป็นโพเป็นพระพุทธเจ้าจึงตัดพระโพธิญาณได้เราทุกคนก็ต้องการตัดกิเลสความโกรธตัดกิเลสความโลภตัดกิเลสความหลงให้ได้เราก็ต้องภาวนาจะอยู่เฉยๆให้กิเลสมันหมดไปสิ้นไปไม่ได้ต้องทำต้องปฏิบัติจึงจะเบาบางจากกิเลสไปได้เ ดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโกวินัสตุมาเตภวัตตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง
1: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญายัตถังวิปัสสติคนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญาปัญญาจะเกิดมีขึ้นได้ก็ด้วยเหตุ3ประการคือสุตตามยปัญญาปัญญาสำเร็จด้วยการฟังจินตามยปัญญาปัญญาสำเร็จด้วยการนึกคิดภาวนามยปัญญาปัญญาสำเร็จด้วยการฝึกฉะนั้นบุคคลผู้อยากให้ปัญญาเกิดขึ้นต้องประกอบด้วยเหตุ3ประการนี้เมื่อมีปัญญาแล้วก็สามารถใช้ปัญญาพินิจพิจารณาถึงเหตุถึงผลจึงจะสามารถรู้แจ้งเห็นจริงในเนื้อความนั้นๆได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
3: เชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 นลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 นสมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทงามตำบลไทงามอำเภอไทงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษา

สร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไสงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 นตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 นขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไสงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335 สำนักงานวัดคูบาก๊อต 065-414-4599 เมชีพิมพาจันทร์สิริ 087-199-2803 ดีเจสด 084-593-2698 ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-09

่ได้เรื่องมันตายเราก็ตายคนเดียวไม่มีใครมาช่วยตายด้วยเลยต้องคิดถึงตัวเองอย่างนี้เมื่อเวลาความตายมาถึงเข้าใครก็ช่วยไม่ได้ญาติพี่น้องนั่งห้อมล้อมอยู่เต็มก็ช่วยไม่ได้เลยตรงนี้แต่ตัวเองเท่านั้นช่วยประคองจิตใจตัวเองให้ตั้งมั่นอยู่ไม่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปเกาะไปคล้องอยู่ในที่ต่างๆในโลกนี้ไม่เศร้าโศกไม่เสียใจปล่อยวางความอะไรความเกี่ยวข้องทั้งหมดลงไปนี่เรียกว่าเราต้องฝึกตายไปตั้งแต่ก่อนตายพี่นะอะไรก็ดีนะก็แล้วนั่งภาวนาแล้วก็หัดตายนั่นเนี่ยตายสิเราไม่เอาอะไรจิตใจหยุดคิดเลยหยุดปรุงแต่งเราอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้มันนี่ไม่ให้มันมีเลยสมมติว่าเราตายจากโรคอันนี้แล้วจิตมันหยุดคิดแล้วมันก็เหมือนกับว่าตายจากโรคนี้นั่นเนี่ยให้ทำในใจอย่างนี้มันจึงจะไม่

ยุ่งหวาดกลัวเมื่อเวลาความตายมาถึงเข้าต้องเจริญความตายนี่บ่อยบ่อยบางคนเพราะว่าการนึกถึงความตายนี่อายุมันจะสั้นเข้าจะตายเร็วไม่ใช่อย่างนั้นหรอกไอ้ผู้ที่มันไม่นึกถึงความตายแล้วมันตายก่อนวัยที่ควรจะตายก็มีเยอะแยะอยู่นี่พวกไม่ภาวนานะไม่ทันถึงวัยแก่อะไรก็มาตายกันก็มีอยู่เยอะแยะนี่คนผู้ใดเห็นอย่างนั้นนะแสดงว่ามันไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อผลของกรรมมันไม่เห็นแจ้งในกรรมสกตาญาณนี่นะเพราะว่าร่างกายสังขารอันนี้กรรมดีกรรมชั่วมันตกแต่งทีแรกคนเราก็ทำกรรมดีกรรมชั่วนั่นแหละแต่ชาติก่อนนู่นแต่พอตายลงกรรมดีกรรมชั่วที่ตนทำในชาตินั้นมันก็นำดวงจิตวิญญาณมาเกิดในชาตินี้นี่รูปร่างกายอันนี้ก็กรรมดีกรรมชั่วแต่งให้จึงเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาไม่ใช่ว่าเราไปแต่งเอาได้ตามประสงค์เมื่อไหร่แล้วก็เมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อเกิดขึ้นมามีรูปมีร่างขึ้นมาแล้วก็กรรมที่ทำนั่นแหละมันตามรักษาอยู่นี่ถ้าผู้ใดเห็นแจ้งอย่างว่านี้แล้วมันก็ไม่หวั่นไหวนะเอ้าถ้ากรรมตายมาถึงก็แล้วทำยังไงมันก็ตายถ้าหมดบุญหมดกรรมที่ทำมาแล้วมันก็ตายถ้าบุญกรรมยังไม่หมดก็ยังไม่ตายมันเห็นนึกได้อย่างนี้มันรู้ได้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อภัยอันตรายใดๆเพราะว่าถึงจะกลัวอะไรมันก็ไม่ฟังไม่มีอะไรจัดทานทานได้ไอ้ความกลัวนะมันทำให้เกิดความทุกข์ใจเสียเปล่าๆถ้าไม่กลัวแล้วมันไม่เป็นทุกข์ใจนี่เอาจะเอาทางไหนวันนี้เอาทางกลัวหรือว่าเอาทางไม่กลัวก็ต้องถามตัวเองทุกคนก็คงจะเอาทางไม่กลัวนั่นแหละเพราะเมื่อมันไม่กลัวแล้วมันก็ไม่ทุกข์ใจมันเป็นอย่างนั้นถ้ากลัวแล้วมันเป็นทุกข์ใจมันเดือดร้อนไม่มีสติคนเราถ้ากลัวมากเข้าไปแล้วควบคุมจิตไม่ได้แล้วจิตก็เลื่อนลอยไปทั่วแล้วแบบนี้นะไปเกาะไปคล้องอะไรต่ออะไรสารพัดนี่เพราะฉะนั้นเราต้องหัดไว้หัดนึกถึงความตายไปจนว่ามันเห็นเป็นเรื่องธรรมดาไม่มันไม่ให้มันสะดุ้งหวาดกลัวเลยต่อความตายนี่จนมันเห็นเป็นเรื่องธรรมดาอยู่เสมออย่างนั้นนะแล้วมันก็เป็นอุบายคลายความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าไปในตัวแบบนี้นะนั่นมันเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าไม่มันนึกถึงความตายบ่อยๆจิตนี่มันจะหวงขันห้าอยู่มันจะสำคัญว่าขันห้านี่ยังไม่แตกยังไม่ดับก่อนยังจะอยู่ยั่งยืนไปอะไรทำนองนี้นะมันจะสำคัญอยู่อย่างนั้นถ้ามานึกถึงความตายบ่อยๆเขาโอ้ความตายนี่มันมีระหว่างความตายกับความเป็นอยู่เนี่ยมันมีลมหายใจเป็นสัญลักษณ์ถ้าลมหายใจนี่ยังปรากฏอยู่ก็แปลว่ายังไม่ตายแต่ถ้าลมหายใจนี่หมดลงมาใดแล้วก็เป็นนั้นว่าตายนี่แหละเราต้องพิจารณาทั้งสองทางเลยทีนี้เมื่อเวลาที่มีลมหายใจเข้าออกอยู่นี่มันก็ได้พบตั้งแต่ความยุ่งยากพบตั้งแต่เรื่องขัดข้องอะไรต่ออะไรในโลกสันนิบาตอันนี้นะมันเป็นอย่างนั้นไอ้นักปราชญ์ทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นความยุ่งยากอย่างนี้แหละโดยเฉพาะผู้ครองเรือนะยิ่งยุ่งหลายยิ่งลำบากไงถ้าไม่มีเงินจะใช้จะจ่ายเอาแล้วนั่นแหละยิ่งเป็นทุกข์หลายแบบนี้นี่เป็นอย่างนั้นไม่มีข้าวจะกินก็ยิ่งทุกข์หลายถ้าเงินขาดมือสักอย่างเดียวแล้วก็เดือดร้อนกันเลยพวกอยู่ครองเรือนนะ
แล้วผู้อยู่ครองวัดก็เหมือนกันนะลองคิดดูอ่ะนี่แหละครองวัดนี่ถ้าเงินขาดมือลงไปแล้วก็เอาแล้ววุ่นกันแล้ววัดอ่ะไหนค่าน้ำไหนค่าไฟไหนค่าโรงครัวไหนค่าคนงานทำงานในวัดนู่นมันจำเป็นต้องจ่ายหรือวันนี้นะนั่นแหละถ้าไม่มีเงินเราจะไงเราจะอยู่กันได้เราอยู่กันไม่ได้เลยแต่ว่าทางวัดนี่เราอยู่ด้วยบุญนะนั่นแหละเอาบุญว่าเราไม่ได้ไปดิ้นรนหาอุบายขอโน่นขอนี่กับใครไม่มีเลยอุบายอย่างนี้ส่วนแล้วแต่ใครมีศรัทธาบริจาคมายังไงเราก็รับไปอย่างนั้นมีน้อยก็บริโภคใช้สอยไปตามน้อยมีมากก็ใช้ไปตามมากไม่มีก็ไม่ใช้มันเลยก็ทำใจลงอย่างนี้นะมันจึงอยู่สบายได้ในโลกอันนี้นะแต่ถ้าไปกลัวเกิดความกลัวอยู่เลยกลัวจะอดกลัวจะอยากกลัวจะไม่มีใครดูแลช่วยเหลืออย่างนี้เราก็เป็นทุกข์ใจแล้วมันไม่เราไม่ต้องกลัวอย่างนั้นไม่ต้องวิตกอย่างนั้นเราต้องอธิษฐานใจถึงบุญถึงกุศลความดีที่เราทำมาถ้าบุญกุศลเราได้ทำมาแต่ก่อนแล้วประกอบกับการกระทำความดีในปัจจุบันนี้มาหากมีจริงอย่างนี้บุญกุศลนั้นมันก็คงจะโดนบันดาลไม่ให้ถึงกับอดอยากทุกข์ยากลำบากเกินไปเราเชื่อบุญเชื่อกุศลอย่างนี้แหละจึงทำใจสบายไปเลยมันนี่ถ้าบุญเรามีมันก็โดนบันดาลให้มีมาอย่างนี้แหละมันมีมาโดยชอบธรรมเราก็บริโภคมันถ้ามันมีมาโดยที่ไม่ชอบทำเราก็ไม่เอาเพราะเราถือทำเป็นใหญ่การดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้นะถ้าเราไม่ถือทำเป็นใหญ่แล้วชีวิตนี่หันเหไปทั่วเลยหันไปทางดีก็มีหันไปทางชั่วก็มีอย่างคนทั่วๆไปที่ไม่ถือทำเป็นใหญ่นั่นแหละเจอดีก็ทำดีเข้าไปเจอชั่วก็ทำชั่วเข้าไปอย่างนี้ชีวิตนี่จึงว่าไม่เป็นปกติสุขอยู่ได้นั่นแหละเพราะว่าถึงคราวกรรมชั่วมันให้ผลมันก็เป็นทุกข์เดือดร้อนนะนั่นนะถึงคราวกรรมดีให้ผลอ้าวก็สุขสบายไปไอ้ชีวิตของคนธรรมดาสามัญ มันทำทั้งดีทั้งชั่วปนเปกันไปอย่างนี้เลยเวลามันได้รับผลมันก็รับทั้งสองอย่างแต่รับคนละทีกันบัดนี้คนละครั้งกันนั่นเป็นอย่างนั้นทุกคนต้องพิจารณาให้รู้แจ้งในกรรมในผลของกรรมนี้ให้ได้ผู้รู้แจ้งในกรรมในผลของกรรมอย่างว่านี่แหละจะเป็นนักบวชก็ดีเป็นคฤหัสถ์ก็ดีก็จะไม่ตกต่ำคำว่ารู้แจ้งหมายความว่ารู้ทั้งกรรมดีรู้ทั้งกรรมชั่วนะกรรมชั่วมีลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นกรรมดีมีลักษณะอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยเราต้องรู้ให้มันทั้งสองอย่างอย่างนี้มันแจ่มแจ้งถ้ารู้ว่ากรรมชั่วนั้นไม่เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาเพราะมันมีแต่อำนวยความทุกข์ให้ความสุขไม่มีเลยเมื่อมันเห็นแจ้งด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ทำความชั่วคนเรานะอันนี้เสวงทำแต่ความดีใส่ตัวเองอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะศาสนาอื่นนะเขาไปเชื่อตั้งแต่สิ่งภายนอกนู่นว่าเป็นเหตุทำให้คนเราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นี่ลัทธิอื่นศาสนาอื่นอย่างนี้เลยเขาจึงทำพิธีบวงสรวงบูชากำจัดปัดเป่า
เข้าใจว่ามันมีตัวมีตนอะไรมาทำให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ในกายนี่นะจะได้ทำพิธีสะเดาะเคาะเสกเป่าอะไรต่ออะไรกันนั่นลัทธิอื่นนะเขาเห็นว่าความวิบัติต่างๆนั้นมันมีอยู่ภายนอกแล้วมันมาทำให้ร่างกายนี่มันวิบัติแปรปรวนไปทีนี้ความเห็นในพระพุทธศาสนาหรือว่าความรู้ของพระพุทธเจ้าอย่างนี้พระองค์ไม่เห็นอย่างนั้นมันนี่พระองค์รู้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งว่าร่างกายนี่มันจะเป็นดีหรือเป็นชั่วไปยังไงมันก็เกิดจากกรรมในอดีตที่ทำมาอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละอย่างนี้นะกรรมในอดีตตามมาตกแต่งให้ทั้งนั้นเลยวันนี้กรรมดีกรรมชั่วที่ทำในปัจจุบันนี้มันจะติดตามไปตกแต่งให้ในภพในชาติต่อๆไปอีกนี่บุคคลผู้ที่ยังละกิเลสไม่หมดนะทำกรรมดีมันก็เป็นบุญกุศลไปทำกรรมชั่วเป็นบาปไปอย่างนี้แหละคนละกิเลสยังไม่หมดนะคนท่านผู้ละกิเลสหมดสิ้นไปแล้วท่านทำอะไรลงไปแล้วไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปเลยเป็นแต่กิริยาเท่านั้นเองนะแต่ว่าท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วท่านเลือกทำเลือกพูดแต่ในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเท่านั้นเองเนี่ยแต่สำหรับประโยชน์ของท่านท่านทำหมดแล้วกิเลสท่านก็ละหมดแล้วอย่างนี้นะกิเลสอันมันเป็นคุกคามชีวิตให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไปในสงสารท่านละหมดแล้วอย่างนี้นะกิจที่ท่านจะต้องทำเพื่อตัวเองไม่มีเลยทำเพื่อผู้อื่นเท่านั้นเช่นอย่างพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะทรงแสดงธรรมโปรดประชาชนทั้งหลายอย่างนี้พระองค์ไม่หวังเอาบุญจากการแสดงธรรมนั้นเลยหวังให้ผู้ฟังได้รู้ได้เห็นเข้าใจในแนวทางปฏิบัติแล้วให้ไปลงมือประพฤติปฏิบัติตามสิ่งใดควรละให้ละสิ่งใดควรทำให้ทำนี่ความมุ่งหมายของพระองค์สิ่งใดควรรู้แจ้งให้รู้แจ้งนั่นแหละซึ่งไม่เหมือนอย่างคนที่ยังไม่สิ้นกิเลสคนยังไม่สิ้นทุกข์ทำความดีอะไรก็ขอให้พ้นทุกข์พ้นภัยขอให้พ้นจากกิเลสบาปประทำทั้งหลายอย่างนี้ก็หมายความว่าเราอธิษฐานเอาบุญเอากุศลที่เราทำนั้นขจัดกิเลสบาปประทำกรรมมันชั่วซึ่งก่อกวนให้เป็นทุกข์อยู่ในชีวิตจิตใจอันนี้ให้หมดไปสิ้นไปนี่แหละสำหรับผู้ยังไม่สิ้นกิเลสนะการทำบุญทำกุศลทำความดีนะก็เพื่อประโยชน์เพื่อประสงค์อย่างว่ามานี่ต้องให้เข้าใจกันบางคนก็พูดออกมาผมทำบุญกุศลไม่หวังเอาอะไรไม่หวังผลอะไรเลยโอ้ยอย่างนั้นมันไม่ถูกในเมื่อเรายังมีกิจที่จะต้องทำอยู่กิจที่จะต้องละกิจที่จะต้องทำมันมีอยู่ดังนั้นการที่เราทำความดีต่างๆมันต้องมีความหวังหวังอะไรล่ะหวังให้บุญกุศลความดีนี่ไปกำจัดกิเลสบาปธรรมออกจากหัวใจนี่ทำไมจึงว่าไม่หวังผลอะไรล่ะอย่างนั้นมันก็ทำทิ้งทำเสียสิทำแล้วไม่หวังผลอะไรวะแต่ถ้าเราทำความดีไปถึงที่เต็มที่แล้ววันนี้ความดีอันนั้นมันกำจัดกิเลสบาปธรรมหมดสิ้นไปแล้ววันนี้นั่นแหละวันนี้เราทำอะไรก็ไม่หวังผลอะไรทั้งหมดวันนี้ถูกต้องถ้าผู้ใดเป็นอย่างนั้นนะถ้าหากว่ายังละกิเลสบาปธรรมไม่หมดแล้วไม่ได้ทำอะไรลงไปต้องหวังผลเลยหวังผลคือให้สิ้นกิเลสให้หมดกิเลสบาปธรรมต้องให้เข้าใจอย่างนั้นนี่แหละมีคนอยู่เป็นจำนวนมากเข้าใจผิดไปคันมันเกิดความรู้ขึ้นในธรรมมันก็บอกรู้เกินมันไม่พอดีมันเกินส่วนไปซะอย่างนี้นะมันไม่เป็นมัชฌิมาสายกลาง
พราะฉะนั้นเราฟังธรรมกันอยู่ไว้บ่อยอย่างนี้มันต้องให้รู้ความหมายนะรู้ความหมายเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นนะพระองค์สอนให้คนเรานั่นมีสติมีปัญญามาเพ่งพินิจดูชีวิตอันนี้นะดูร่างกายสังขารอันนี้ว่ามันมีเหตุปัจจัยเป็นมาอย่างไรมันจึงเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแต่ลำพังสติปัญญาของเราเนี่ยเราไม่สามารถที่จะพิจารณาตัวเองได้เลยไม่ทราบว่าตนเกิดมายังไงเป็นยังไงไม่รู้จริงๆแต่เมื่อยังไม่ได้สนใจธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้พูดอยู่นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะมืดแปดด้านเลยอย่างนี้แหละต่อเมื่อได้มาศึกษาสดับตับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เข้าไปก็จึงได้รู้ว่าอันนี้คือบาปอันนี้คือบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์จึงได้รู้จึงได้เข้าใจที่แรกกบฏอยู่วัดบ้านเอาพอไปเห็นพระเนนทำผิดวินัยเข้าไปอย่างนี้แล้วพอเวลาประชุมกันเดี๋ยวเราก็ชักชวนเพื่อนพวกเราเนี่ยมันบวชเข้ามาแล้วมาทำผิดวินัยอยู่เนี่ยล่วงวินัยอยู่นี่มันจะได้บุญกุศลอะไรแล้วผมว่านะถ้าเราบวชเข้ามานี่เราต้องหวังบุญกุศลหวังชำระตนให้สะอาดควรปฏิบัติตามพระวินัยพระพุทธเจ้าทรงห้ามว่าไม่ทำอะไรเราก็ไม่ทำอย่างนี้จะไม่ดีเหรอเอาไหมพวกเรามาปฏิบัติตามพระวินัยอย่างนี้องค์โน้นก็ว่าผมไม่ได้ทำไม่ได้องค์นี้ก็ว่าผมทำไม่ได้ถ้าหากว่าใครก็ทำไม่ได้แล้วผมก็จะไม่อยู่กับพวกท่านแล้วผมจะหนีเข้าป่าไปเลยนะจะตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้ตรงต่อพระวินัยทีนี้อย่างนี้ในที่สุดก็ได้หนีจากวัดบ้านจริงๆนั่นเองหนีเข้าป่ามาสำรวมกายวาจาใจของตนตามธรรมตามวินัยก็จึงได้ความสบายจิตสบายใจมาโดยลำดับการประพฤติปฏิบัติมาไม่มีถอยหลังเลยมีแต่ทำพยายามก้าวหน้ามาเรื่อยๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นความเป็นอยู่ในการประพฤติพรหมจรรย์มันก็จึงสม่ำเสมอมาโดยลำดับจนถึงปัจจุบันมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะคือมันต้องเกิดความรู้สึกขึ้นในใจซะก่อนที่ยกเรื่องราวสองส่วนตัวมาเล่าสู่ฟังนี่ก็เพราะว่าต้องการอยากให้ผู้ฟังนั้นได้ระลึกถึงตัวของตัวเองเช่นอย่างว่าผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์เป็นนักบวชอย่างนี้นะก็มานึกถึงตัวเองว่าตนเองนั่นปัจจุบันนี่นะมีกิเลสตัณหามันรบกวนจิตใจไหมจิตใจตนเองเป็นทุกข์กับกิเลสตัณหาหรือไม่ต้องให้รู้สิทำไมจะไม่รู้รู้เรื่องของตัวเองรู้ทั้งนั้นแหละถ้าพิจารณานะแต่ถ้าคนไม่พิจารณามันคงไม่รู้เท่านั้นเองเรื่องมันนะแต่พูดนี่เมื่อยังหนุ่มอยู่นั้นโอ้ยพิจารณาเห็นตัวเองอยู่เรื่อยบางทีฉันเข้าฉันไปฉันไปนึกถึงกิเลสมาแล้วเอาละอย่าไปฉันหลายเถอะกิเลสมันหลายยกบาตรออกไปเลยไม่ทันอิ่มก็ยกออกไปแล้วเนี่ยมันเห็นโทษของตัวเองตัวเองกิเลสมันยังหนาอยู่ไปฉันอะไรมากมายอย่างนี้เลี้ยงกิเลสให้มันอ้วนเอาอย่างนี้แหละมันนึกถึงตัวเองอยู่เสมอเพราะฉะนั้นอย่าไปย่อท้อถ้าหากว่าเราไม่มีกิเลสตัณหารบกวนจิตใจเป็นทุกข์เดือดร้อนพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงแสดงข้อวัดปฏิบัติไว้ให้พุทธบริษัททั้งหลายปฏิบัติตามการที่พระองค์เจ้าทรงแสดงข้อปฏิบัติไว้นี้ก็เพื่อให้ปฏิบัติตามที่พระองค์เจ้าแนะนำนั่นแล้วกิเลสมันจะน้อยจะได้เบาบางออกไปจากจิตใจนี่ความหมายของข้อปฏิบัติในพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้นะดังนั้นการที่มาพิจารณาเห็นโทษของกิเลสตัณหาเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญมากนะอย่าพากันไปย่อท้ออย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละถ้าไม่มีกิเลสตัณหาในศาสนาก็ไม่มีเลยพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าก็ไม่มี
ขอให้คิดดูอย่างนี้กันแล้วกันนะเหตุที่จะมีพุทธศาสนาขึ้นมานี่ก็เพราะเหตุว่าท่านผู้สร้างบารมีปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์ท่านมองเห็นโทษของกิเลสตัณหานี่แหละเบื้องต้นนะเมื่อมองเห็นตัวเองว่าเป็นทุกข์เพราะกิเลสตัณหาแล้ววันนี้ก็มองเห็นบุคคลอื่นและสัตว์อื่นทั้งหลายก็เป็นทุกข์เพราะกิเลสตัณหานี่เหมือนกับเรานี่แหละอย่างนี้นะวันนี้ต่างคนต่างก็ไม่รู้หนทางไม่มีอุบายแยบคายที่จะมาระงับกิเลสตัณหานี่ได้เลยเอาถ้าอย่างนั้นเราจะต้องสร้างบารมีปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าซะก่อนมันถึงจะสามารถละกิเลสตัณหานี้ให้ขาดจากสันดานได้แล้วก็จะได้ช่วยเหลือผู้อื่นบอกแนะนำอุบายต่างๆให้คนทั้งหลายได้ฟังแล้วได้เอาไปปฏิบัติตามระงับกิเลสตัณหาไปตามได้พระองค์ทรงดำริอย่างนี้แหละจึงได้เริ่มสร้างบุญบารมีมานี่นะขอให้คิดดูให้ดีเนี่ยว่าเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วนะเวลาเราปฏิบัติทำไปมันกิเลสมันรบกวนจิตใจขึ้นมาเนี่ยอย่าไปถือว่ามันดุร้ายกิเลสอย่าไปถือว่ามันทำความเป็นทุกข์ให้แก่เราแล้วก็เราก็ไม่สามารถที่จะละมันได้แล้วก็ท้อใจเสียเลยละข้อวัดปฏิบัติไปผู้ใดคิดอย่างนี้นับว่าไม่ถูกต้องเลยไม่ถูกต้องทางที่ถูกต้องคิดยังไงก็คิดว่าก็เพราะกิเลสมันมีในหัวใจนั่นแหละพระองค์เจ้ายังสอนให้ปฏิบัติธรรมมีแต่ธรรมะเท่านี้แหละระงับกิเลสบาปธรรมในหัวใจของคนได้ธรรมกับวินัยนี่นะนั่นแหละหรือว่าศีลกับธรรมนี่นะระงับความโลภความโกรธความหลงมานะทิฏฐิสัพพสังกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายให้น้อยเบาบางหรือหมดสิ้นไปจากกิจใจได้มีเท่านี้เองนะวิชาความรู้อย่างอื่นไม่สามารถที่จะละกิเลสตัณหาดังกล่าวมานี้ได้เลยดังจะชี้ให้เห็นเช่นอย่างว่าการให้ทานอย่างนี้นะมันก็เป็นการระงับความโลภความตณีออกจากหัวใจลองคิดดูผู้ที่ให้ทานได้ก็แสดงว่าผู้สละเสียซึ่งความโลภความตณีหวงเห็นเงินทองเข้าของนะมันจึงทำทานได้ถ้ายังหวงเห็นเงินทองเข้าของอยู่ทำทานไม่ได้เลยเมื่อเป็นเช่นนี้ความโลภมันก็ไม่เบาบางจากจิตใจนั่นแหละให้คิดดูนั่นนั่นเนี่ยเราจะไปเอาเวทมนต์คุณคาถาหรือไปก้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้สักคนละโลกให้มาขจัดความโลภนี่ออกจากหัวใจอย่างนี้นะมันจะไปได้ยังไงอะขจัดไม่ได้เลยถ้าขจัดได้อย่างนี้พวกนับถือศาสนาอื่นเขาใช้เวทมนต์กลคาถากันมันก็ชำระกิเลสกองทุกข์ได้หมดอ่ะสิแต่นี่ปรากฏว่าไม่ระงับกิเลสกองทุกข์ไม่ได้เลยมีเบียนกันอยู่อย่างนั้นฆ่ากันอยู่อย่างนั้นเนี่ยเราฟังดูเราสังเกตดูถ้าผู้ใดละกิเลสตัณหาได้ตามที่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แล้วท่านเหล่านั้นไม่เบียดเบียนใครนะมีแต่อำนวยความสุขความเจริญให้แก่ผู้อื่นเท่านั้นเองทำอะไรไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยไอ้คนผู้ละกิเลสบาปธรรมออกจากหัวใจแล้วมันเป็นอย่างนี้นี้มันแสดงให้เห็นได้ชัดๆเลยนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทำไมเราถึงจะมองไม่เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาล่ะทำไมเราจึงจะมองไม่เห็นคุณแห่งข้อวัดปฏิบัติศีลอย่างนี้นะการรักษาศีลอย่างเคร่งครัดเข้าไปจริงๆอย่างนี้จนเป็นปรมัตถศีลลงไปอย่างนี้มันก็ทำลายความโกรธความพยาบาทอันมีในหัวใจมาแต่ก่อนนั้นเบาบางออกไปจากจิตใจแต่ถ้าคืนยังโกรธอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันก็ทำลายศีลเนี่ยเมื่อผู้นั้นเคารพต่อศีลอยู่เห็นคุณของศีลว่าจะพาตนได้พ้นทุกข์ได้จริงอย่างนี้มันก็ไม่โกรธทีนี้นะ
ครจะมายุ่งให้โกรธมันก็ไม่โกรธมันก็อดเอาทนเอากำหนดละกันไปเรื่อยๆไปความโกรธมันก็เบาไปเรื่อยเพราะว่าเรารู้ต้นเหตุมันอยู่นี่ถ้าขืนโกรธมากๆเข้าไว้ก็ทำลายศีลให้หมดเท่านั้นเองคนไม่มีศีลแล้วก็มีแต่บาปเท่านั้นแหละเป็นเจ้าเรือนอยู่ในหัวใจนี่คุณของศีลนะจึงชื่อว่าประเสริฐล้ำเลิศขจัดความโกรธความพยาบาทในหัวใจออกไปอ้าวศีลแล้วก็ธรรมบัดนี้ธรรมก็คือเมตตากรุณาเมตตากรุณาก็สนับสนุนศีลให้บริสุทธิ์มันเป็นอย่างนี้เรื่องมันนะดังนั้นนะศีลไอ้บาปกรรมความชั่วในความโกรธนี่นะจะไปเอาคาถาอาคมอะไรมาเสกมาเป่ามาขจัดมันให้มันระงับมันก็ไม่ได้เหมือนกันเลยกับความโลภเหมือนกันนะก็มีแต่เจริญเมตตาขึ้นแล้วก็สมาทานสิกขาบทที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้นั้นให้มั่นคงในใจไม่ยอมล่วงเกินนี้แหละถึงจะระงับมันได้ไอ้ความโกรธความพยาบาทนั่นนะให้เข้าใจวันนี้ไอ้ธรรมดาจิตใจของคนเราเนี่ยมันหลงมันไม่รู้แจ้งในวิถีชีวิตนี่ตามความเป็นจริงทุกคนย่อมรู้ตัวนั่นแหละรู้เลยนะทุกคนย่อมรู้ว่าเมื่อเพ่งเข้าไปดูตัวเองเอ๊ะไอเรานี่นะมันมายังไงเนาะจึงมาเกิดในโลกนี้มาแต่ที่ไหนอย่างนี้นะแต่เราก็นึกได้แต่เพียงแค่ว่าเราก็ตายแต่จากชาติก่อนนั้นนะเขามาเกิดในชาตินี้แต่ชาติก่อนนั้นนะเคยเกิดเป็นอะไรบ้างนี่นั่นไม่รู้เลยนะเกิดเป็นสัตว์สาวาสิ่งหรือว่าเกิดเป็นเปรตเป็นผีตายจากเปรตจากผีมาเกิดเป็นคนบ่หรือว่าจุติจากสวรรค์เป็นเทวดาจากสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์ขึ้นมารู้ไม่ได้เลยนี่แหละเมื่อทบทวนคืนแล้วมันก็มืดตื้อมันเป็นอย่างนั้นแล้ววันนี้เมื่อเพ่งดูไปอันเบื้องหน้าวันนี้เมื่อเราละโลกนี้ไปแล้วจะไปที่ไหนเนาะไปเกิดที่ไหนจะมีความสุขหรือมีความทุกข์หนอนี่ไม่รู้แจ้งเลยมืดแปดด้านเหมือนกันอันนี้ก็ดีนี่นั่นแหละแล้วปัจจุบันที่มีลมหายใจเข้าออกอยู่เดี๋ยวนี้มันก็ยังแก้ปัญหาหัวใจตัวเองไม่ตกเมื่อมันคิดฟุ้งซ่านเลื่อนลอยบางสิก็ไม่มีอุบายจะแก้ไขเลยก็มีทำไมจิตนี่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยแล้วเกินนี่ทำยังไงก็ไม่อยู่เนี่ยลองคิดดูสินี่แหละการที่บุคคลไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของเจ้าอย่างจริงจังนะชีวิตนี่ย่อมมืดมนอนธการไม่รู้จักหนทางดับทุกทางใจได้เลยนี่ทีนี้เมื่อบุคคลมาได้ปฏิบัติตามคำสอนที่พระองค์แสดงระเบียบข้อปฏิบัติไว้ว่าต้องภาวนาทำใจให้สงบจัดเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นอย่างนี้แล้วมันถึงจะหายหลงหายเมามันจึงจะรู้แจ้งเหตุปัจจัยแห่งชีวิตตามความเป็นจริงแล้วสิ่งใดควรละมันก็ละได้แบบนี้มันรู้แจ้งแล้วนะสิ่งใดควรทำให้แจ้งรู้ให้แจ้งมันก็รู้แจ้งขึ้นมาได้นี่การภาวนาพอทำใจที่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยให้สงบลงอย่างนี้นะการที่จิตฟุ้งซ่านเลื่อนลอยหรือมันไม่มีปัญญานะคิดอะไรก็ไม่ออกมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเหมือนอย่างคนตาบอดเดินตามทางเราไม่มองเห็นวัตถุอะไรเลยเดินไปอย่างนั้นแหละอาศัยแต่ไม้แท่อันหนึ่งตอกนั้นสักอันนี้ไปแกว่งไปแกว่งมาไปถูกอันนั้นเข้าไปโอ้ไม่ได้นี่ว่าตอนี่ก็เลียไปตามนั้นแหละแต่ไม่เห็นรูปร่างของตอเลยอันนี้ฉันใดจิตใจคนเราเมื่อถูกอวิชชาตัณหาครอบงำแล้วก็มืดมนเหมือนกับคนตาบอดภายนอกนี่แหละก็เป็นอย่างนั้นนี่เพราะฉะนั้นแหละผู้ใดมาเห็นว่าตนยังมืดบอดอยู่เนี่ยอันทางที่จะทำให้หายมืดหายบอดก็ภาวนาทำใจสงบลงไปอย่างว่านี่สินั่นแหละอันถ้าผู้ใดชอบมีจิตฟุ้งซ่านเลื่อนลอยนี่กรรมฐานอื่นนะไม่เหมาะหรอกมีแต่อานาปานสตินี่นะเหมาะนะ
ตั้งสติเพ่งลมหายใจเข้าออกอธิษฐานใจเลยว่าเราจะปฏิบัติบูชาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เราจะไม่คิดส่งสายไปภายนอกอื่นเราจะกำหนดรู้อยู่แต่ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านี้มันจะทุกข์มันจะยากลำบากไหนก็เราก็จะสู้ทนอดกั้นจะไม่ถอยเราจะไม่สงสัยในข้อปฏิบัติอย่างอื่นว่าจะเป็นไปเพื่อความสงบได้เราจะมั่นใจอยู่แต่ในลมหายใจเข้าออกนี่แหละว่างั้นนะนั่นมีอุบายเงียบคลายในใจอย่างนี้แล้วก็ต่อจากนั้นก็ตั้งสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกถือว่าเอาสติเข้าไปควบคุมจิตจิตก็คือความรู้สึกอันนั้นนะให้กำหนดรู้อยู่แต่ลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้นะแต่ว่าเมื่อมันเผลอมันก็คิดไปแล้วพอมันรู้ตัวมันก็เอ้าตั้งสติควบคุมความรู้สึกอันนั้นไหมไม่ต้องไปดึงเอาความคิดความจำความหมายอะไรที่มันคิดไปแล้วนั้นเข้ามาอย่างคนบางคนว่านั่นไม่ใช่ไปดึงเอาอะไรมันไม่มีรูปร่างอะไรไปดึงเอาอะไรล่ะมีแต่ตั้งสติกำหนดความรู้สึกอันนั้นไหมแล้วก็กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกไหมถ้าเผลอไปแล้วก็ตั้งสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกไหมภาคเพียรพยายามอยู่เนี่ยไม่ท้อไม่ถอยเข้าไปสติมันแก่กล้าเข้าไปแล้ววันนี้มันก็ความพลั้งเผลอที่จะปล่อยให้จิตคิดฟุ้งซ่านไปมันก็น้อยลงนะในที่สุดเมื่อเราภาคเพียรเพ่งวินิจไม่ท้อไม่ถอยสติมันแก่กล้าเต็มที่แล้วมันก็ยับยั้งความคิดต่างๆได้จิตก็หยุดคิดลงไปเพราะจิตหยุดคิดมันก็รวมลงเป็นหนึ่งได้เลยวันนี้เห็นมันรวมลงเองเราไม่ต้องมาได้ข่มได้อะไรมันหรอกมันลงเองวันนี้นะพอจิตมันวางอารมณ์ภายนอกอะไรต่างๆได้หมดแล้วมันรวมลงเองเลยจิตอ่ะวันนี้เมื่อมันรวมลงกับหมายความว่าความรู้สึกอันนั้นแหละมันไม่คิดไม่นึกไปทางอื่นใดมันหยุดนิ่งมีสติกำกับอยู่พร้อมเลยความรู้อันใดก็สติก็อันนั้นสติอันใดก็ความรู้อันนั้นนี่ก็เพ่งความรู้อันนั้นอยู่อย่างนั้นนะประคองความรู้นั้นอยู่นั้นเมื่อหาว่ามันจิตนี่มันวางอารมณ์ได้จริงๆแล้วนะมันหยุดคิดหยุดนึกแล้วก็มีสติประคองไว้อย่างนี้นะนี่นายเข้าใจเราไม่ต้องไปสงสัยลังเลอะไรหรอกที่มันจิตสงบลงไปนั้นเพราะทำความเพียรไม่พอนี่ความหมายน่ะความเพียรยังไม่พอสติก็ยังอ่อนแออยู่แล้วจะให้สมาธิมันมั่นคงได้ยังไงอ่ะนั่นแหละเมื่อภาคเพียรเพ่งพินิจอยู่ไม่ท้อไม่ถอยความเพียรแก่กล้าขึ้นไปเลยสติมันก็แก่กล้าเข้าไปเท่านั้นเมื่อสติแก่กล้าเข้าไปเท่าไรก็ควบคุมจิตให้หยุดนิ่งอยู่ได้เท่านั้นแล้วบัดนี้นะเพ่งไม่ถอยจิตมันไม่มีโอกาสจะคิดไปทางอื่นก็คลายอารมณ์ต่างๆออกไปอารมณ์ทั้งหลายเมื่อจิตคลายแล้วมันก็ดับไปนี่มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะพออารมณ์ต่างๆดับไปจิตรู้สึกเบารู้สึกปลอดโปร่งรู้สึกเบารู้สึกโปร่งสว่างภายในนี่เมื่ออารมณ์ทั้งหลายมันออกจากจิตนะจิตก็จะผ่องใสขึ้นมาปลอดโปร่งให้สังเกตดูการภาวนาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นไหมนี่ถ้าหากว่าจิตยังรวมลงเป็นหนึ่งไม่ได้มันก็ยังไม่ปลอดโปร่งมันยังไม่เบากายเบาใจเคยหนักหน่วงอยู่อย่างไรก็หนักหน่วงอยู่อย่างนั้นอย่างนี้นะให้เข้าใจถ้ามันเป็นอยู่อย่างว่านั้นก็แสดงว่าจิตมันยังรวมลงไม่ได้ก็ต้องเพ่งกันต่อไปเพ่งความรู้อันนั้นแหละให้สติมันแก่กล้ามันควบคุมความรู้สึกนั้นให้นิ่งอยู่อย่างนั้นนะเมื่อมันนิ่งไปนานๆเข้ามันก็อย่างว่านั่นแหละไออารมณ์ต่างๆที่จิตมันยึดถือเอามาซ่อนเล่นอยู่ภายในจิตใจนั่น
อำนาจแห่งความสงบ อำนาจแห่งสมาธิเนี่ยมันทับอารมณ์เหล่านั้นอารมณ์นั้นอยู่ไม่ได้เมื่อมันอยู่ไม่ได้มันยังได้ถอนออกไปบางทีมันก็เกิดเป็นนิมิตเป็นเห็นรูปต่างๆหรือได้ยินเสียงต่างๆมาอย่างนี้นะหรือเห็นสีสันวรรณะต่างๆปรากฏขึ้นมาบางทีก็เกิดเป็นความคิดขึ้นมาความคิดอันนั้นเรียกว่าความคิดขึ้นแบบโดยไม่ได้เจตนาเลยมันรู้ขึ้นมาเฉยๆเอาอย่างนั้นรู้อัดรู้ทำขึ้นมาเองอย่างนี้ก็มีอันอย่างนี้หมายความว่าจิตเป็นกุศลในขณะนั้นไอ้ความรู้ขึ้นมาอย่างนั้นมันจึงเป็นความรู้ทางเป็นศีลเป็นธรรมขึ้นมามันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะให้พากันเข้าใจเรื่องการภาวนานะอย่าไปย่อท้อเมื่อเราได้มาสู่สถานที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติแก่การทำความเพียรแล้วเช่นนี้เราก็ทำความเพียรไม่เห็นแก่หลับแก่นอนเอาจนว่าใจที่ไม่ได้สงบลงมาแต่ก่อนก็ให้มันสงบลงไปเอามันสงบอยู่ไม่นานก็ไม่เป็นไรพอมันถอนออกมาแล้วก็เจริญปัญญาต่อเอาลงคิดไปทางศีลทางธรรมคิดไปทางความจริงของสังขารสังขารอะไรมันไม่เที่ยงแล้วก็คิดไปตามแนวนั้นอย่างนี้นะเมื่อจิตถอนจากสมาธิมาแล้วไม่เจริญปัญญาไม่พิจารณาธรรมะเข้าไปอย่างนี้จิตมันก็ไปคว้าอารมณ์อื่นนั่นแหละทีเดียวมันก็ไปในเรื่องที่มันเคยไปแต่ก่อนมันมามันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเมื่อจิตมันถอนจากสมาธิออกมาแล้วอย่างนี้เราก็กำหนดเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาเป็นอารมณ์อันนี้เรื่องที่เป็นกุศลเรื่องที่จะให้จิตของเรามันนั้นเบื่อหน่ายอันนี้นะก็อย่างว่าจับเอาเรื่องตายอย่างนี้มาเป็นเครื่องพิสูจน์พิจารณาเมื่อจิตวิญญาณถอนออกแก่ร่างนี้แล้วจะเป็นยังไงร่างกายอันนี้นะเป็นยังไงธาตุน้ำธาตุไฟกับธาตุลมหายไปหมดเหลือแต่ธาตุดินกับธาตุน้ำตอนนั้นเองนะที่เรียกกันว่าซากศพไอ้ร่างกายอันนี้ถ้าหากว่าธาตุไฟกับธาตุลมมันถอนออกไปแล้วมันไม่มีอะไรจะมาทำให้ความอบอุ่นให้มันก็เลยต้องมีแต่เน่าเปื่อยไปเท่านั้นเองนะส่งกลิ่นเหม็นไปถ้าไม่เผาไม่ฝังนะนี่เราจับเรื่องนี้ได้ก็เอามาพิจารณาเพ่งให้อุคหานิมิตมันเกิดขึ้นลองดูสิมันจะเกิดไหมเห็นภาพร่างกายนี่เน่าเฟะน้ำเหลืองไหลมีหนอนยั่วเยี่ยอะไรอย่างนี้นะมันจะปรากฏไหมในมโนธาตุนั่นนะเราเพ่งอย่างนี้จนถึงกับว่ามันเปื่อยละลายออกไปเหลือแต่กระดูกวันนี้เอากระดูกทำไปเผาไฟหมดเผาไฟมันกรอบแล้ววันนี้เอามาบวชเอามาตำใส่ครกตำให้มันละเอียดเป็นผงเลยพอเป็นผงแล้ววันนี้ก็ซัดไปตามลมก็ไม่มีคนไม่มีสัตว์แล้ววันนี้หมดไปเลยนี่นั่นแหละ เมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วก็ทวนกระแสมาถามตัวเองไหนที่ว่าตัวตนของเรามีอยู่ตรงไหนอ่ะอย่างนี้นะตรงไหนเราเป็นตัวเป็นตนนะมันก็จะต้องตอบตัวเองทันทีเลยไม่มีตัวตนนะไม่มีตรงไหนเป็นตัวตนสักหน่อยเดียวอ่ะนั่นแหละมีแต่สภาวะธาตุดินน้ำไฟลมเมื่อมันแตกสลายแล้วมันก็เป็นอย่างนี้มันก็สูญหายไปอย่างนี้แหละไม่เห็นมีอะไรเป็นตัวเป็นตนที่เป็นที่น่ายินดีน่าพอใจหรือว่าน่าเกลียดน่าชังพวกนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงรักอย่าไปหลงชังรูปกายอันนี้ต่อไปเมื่อเห็นแต่งแจ้งตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วเนี่ยปัญญาสอนจิตจะนี่เข้าไปจิตมันก็เห็นชอบตามปัญญาแล้วก็ค่อยคลายความยินดีร้ายในรูปกายนี้ออกไปเรื่อยๆไปนี่อุบายการเจริญสมถะวิปัสสนานะมันต้องอย่างนี้ผู้ไม่เข้าใจอย่างนี้
มุ่งเอาแต่ใจสงบลงอย่างเดียวให้แต่ใจสงบเป็นหนึ่งถ้าใจสงบเป็นหนึ่งอยู่ได้นานไปนั้นจึงชื่อว่าตนภาวนาเป็นแล้วก็ได้ความสบายใจดีไม่อยากคิดอะไรให้ลำบากไอ้อย่างนี้มันก็ได้แค่สมาธิเท่านั้นไม่ได้ปัญญาได้แค่สมาธิมันก็เพียงแค่ได้สะกดกิเลสให้ระงับไปชั่วคราวเท่านั้นเองพอจิตถอนจากสมาธิแล้วกิเลสมันก็ลุกขึ้นมาเหมือนเดิมมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันน่ะต่อเมื่อเราได้เจริญอุบายปัญญาอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังมานี่แหละเมื่อจิตมันเห็นแจ้งชัดในรูปในกายนี้มันก็เกิดนิพพิทาเบื่อหน่ายขึ้นมานี่โอ้ร่างกายนี่เป็นอย่างนี้เนาะไม่ใช่เป็นของน่ารักน่าชังอะไรเลยเป็นของน่าเบื่อหน่ายไม่น่ายึดไม่น่าถือว่าเป็นของเราเมื่อมันเห็นอย่างนี้แล้วมันจึงคลายออกไปคลายความรักความชังออกไปมันคลายไม่หมดทีเดียวก็คลายไปทีละน้อยละน้อยเราพิจารณาบ่อยๆเข้าไปมันก็คลายออกไปเรื่อยๆไปอันนี้เราเรียกว่าอุบายวิปัสสนาเมื่อมันเห็นแจ้งชัดแล้วก็วางไว้ตามสภาพวางไว้ตามสภาพของมันเรียกว่าไม่ยึดถือแบบนี้นะเห็นแจ้งชัดหายสงสัยแล้วว่าของสิ่งนี้ไม่ใช่ของเราก็วางไว้อย่างนี้นะเหมือนอย่างเราเอาของคนอื่นมาอย่างนี้นะมาพิสูจน์ดูไอ้ของนี่ไม่ใช่ของเรานี่พอรู้ว่าไม่ใช่ของเราก็เอาวางนะวางไว้ที่เดิมมันให้เจ้าของเดิมเข้ามาเอาไปถ้าโอ้นี่ถ้าเป็นของเราโน่นนี่ก็กำเอาไว้ก็อย่างนั้นนี่แต่นี่ฉันใดเราใช้ปัญญาเพ่งแต่เมื่อยังไม่ได้เจริญปัญญาเราก็รู้ว่าร่างกายนี้เป็นของเราอยู่นั่นเนี่ยแต่พอมาเพ่งดูอยู่ด้วยปัญญาเราเห็นชัดตามปัญญาแล้วจึงได้ลงความเห็นว่าไม่ใช่ของเราเมื่อไม่ใช่ของเราจิตมันก็วางสิแบบนี้นะมันก็วางไม่ก็คลายความยินดียินร้ายลงไปเมื่อมันคลายลงไปจิตมันก็รวมลงฮะนี่ก็มันรวมลงกับเหลือแต่ความรู้กับสติแบบนี้แล้วก็ประคองความรู้ความเห็นนั้นไว้ให้มันแจ้งกระจ่างอยู่ในใจอย่างนั้นเท่าที่มันจะอยู่ได้ถ้ามันอยู่ได้พอสมควรแล้ววันนี้อ้าวถ้าว่ายังมีเวลาอยู่ก็พิจารณาเรื่องอื่นต่อไปยังไม่แจ้งเรื่องใดก็กำหนดเรื่องนั้นมาพิจารณาเห็นแจ้งชัดแล้วก็คงก็วางลงเหมือนเดิมจนกว่าจะสมควรแก่เวลาก็เลิกลากันไปพักผ่อนตามเรื่องนี่แหละการเจริญสมถะวิปัสสนาให้พึงเข้าใจดำเนินตามนี้แล้วไม่ผิดทางสายกลางแน่นอนเลยทีเดียวดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้

ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปมาโทขรหิโตสทาความประมาทบัณฑิตติเตียนทุกเมื่อบัณฑิตหมายถึงบุคคลผู้จะทำพูดคิดแต่สิ่งที่ดีประกอบด้วยปัญญาจะทำอะไรก็มีความรอบคอบไม่ประมาททำด้วยความระมัดระวังจึงทำให้เรื่องที่ทำนั้นประสบความสำเร็จฉะนั้นบัณฑิตจึงติเตียนความประมาทซึ่งก่อให้เกิดความเศร้าหมองและโทษแก่ผู้รักษาเพราะความประมาทไม่ใช่วิสัยของบัณฑิตความไม่ประมาทเท่านั้นที่เป็นวิสัยของบัณฑิตและบัณฑิตก็สรรเสริญความไม่ประมาทว่ายอดเยี่ยมธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

จะได้ชัดเจนขึ้นมาหมวดที่4นี่เป็นวิปัสสนานะ3หมวดแรกเป็นสมถะอานาปานสติมันจะได้สมถะและวิปัสสนา3หมวดแรกมันจะได้เจโตวิมุตติจิตหลุดพ้นจากขันธ์5หมวดที่4นี้จะเป็นปัญญาวิมุตติให้เข้าใจถ้าเข้าใจอย่างนี้เราจะเวลาเราไปทำเราติ๊กย่อๆเอาไว้มันจะเข้าใจง่ายอนิจจานุปัสสีตามเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำเมื่อหายใจเข้าหายใจออกเพิ่มอีกนิดหน่อยหายใจเข้าหายใจออกมันเกิดมันดับนั่นมันเข้ามันออกเราก็จะเห็นความไม่เที่ยงใช่ไหมล่ะฮะมันเข้ามันออกเที่ยงไหมล่ะเนี่ยนี่แหละนี่เป็นปัญญานะปัญญาวิมุตตินะตัวนี้พอมันเข้ามันออกเราเห็นอนิจจานุปัสสีเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำเมื่อหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ข้อที่14วิราคานุปัสสีตามเห็นความจางคลายอยู่เป็นประจำวิราคะอันนี้วิแปลว่าไม่ราคะแปลว่าอะไรล่ะฮะยินดีพอใจไม่ยินดีพอใจถ้าจะแปลตรงตัวนั่นแต่ในนี่มันเขียนว่าตามเห็นความจางคายอยู่เป็นประจำจางคายคือไม่ยินดีไม่พอใจวิราคะนะแปลว่าถ้าเราเห็นอนิจจังในลมหายใจเข้าออกแล้วเราก็จะเกิดเบื่อหน่ายอันนี้แทนที่จะเขียนว่าตามเห็นความจางคายจางคายเขียนว่าจางคายอยู่เป็นประจำวิราคะแปลว่าไม่ยินดีเราตีความหมายเอากันแล้วกันนะท่านตีเขียนเป็นกลางๆเอาไว้เมื่อเห็นอนิจจังแล้วเห็นมันไม่เที่ยงแล้วจึงเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายจึงจะคลายความยินดีอันนี้จางคายเราจะคลายความยินดีเขียนต่อท้ายไปแล้วก็ได้ผู้มีปากกาตามเห็นความจางคายอยู่เป็นประจำคลายความยินดีวิราคะคือคลายความยินดีข้อ14ก็นิโรธานุปัสสีตามเห็นความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำเมื่อหายใจเข้าออกตัวสุดท้ายข้อ16ปฏินิสคานุปัสสีตามเห็นความสลัดคืนอยู่เป็นประจำสลัดอะไรคืนถ้าเข้าใจอย่างนี้มันก็พอขันห้าคืออะไรล่ะคือลมหายใจคืนสลัดลมหายใจขึ้นลมหายใจคือรูปธรรมตัวใจคือนามธรรมหรือเรียกว่าวิญญาณหรือเรียกว่าขันห้าตามเห็นความสลัดคืนให้กับอนิจจังทุกขังอนัตตาเสียเมื่อนิโรธาดับนิโรธแปลว่าดับนะดับขันห้าพูดง่ายๆเลยดับลมหายใจหรือดับขันห้าได้นิโรธแปลว่าดับทุกข์ดับขันห้านะเข้าใจอย่างนี้มันจะง่ายขึ้น
เมื่อดับขันห้าดับวิธีไหนล่ะนี่ดับด้วยปฏินิสคานุปัสสีดับด้วยความเบื่อหน่ายคลายความยินดีนี่จึงดับได้ด้วยเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตานี่จึงจะดับได้ดับด้วยความปล่อยนะสลัดคืนสลัดคืนให้กับธรรมชาติใช่ไหมล่ะให้อนิจจังทุกขังอนัตตาเสียนี่แหละเราถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เวลาเราไปทำต้องท่องให้ได้เนี่ยนี่ท่องให้ได้ด้วยทีคังมาอัสสะสั้นโตรู้ลมหายใจเข้ายาวออกยาวออกยาวด้วยชัดๆด้วยนั่นรัดสังวาอัสสะสั้นโตรู้ลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นชัดๆสัพพกายังปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงกายทั้งปวงหมายถึงลมหายใจและกายเนื้อกายหนังรวมทั้งสองอย่างลมเข้าลมออกนั่นแหละคือกายบวกกับกายเนื้อกายหนังอีกเพราะว่ามันวิ่งเข้าไปที่เราว่าเห็นกายในกายนะเห็นลมหายใจวิ่งเข้าไปในกายเราเห็นกายในกายต่อมาหมวดที่สองก็เห็นเวทนาในเวทนาหรือเวทนาปฏิปฏิเวทนาอะไรล่ะเวทนานุปัสสนาปฏิปทานก็อันเดียวกันเมื่อเราทำหมวดที่หนึ่งอยู่กำลังดูลมสั้นลมยาววิตกวิจารณ์อยู่นั่นลมสั้นยาวเป็นยังไงลมสั้นเป็นยังไงลมหยาบเป็นยังไงลมละเอียดเป็นยังไงเมื่อลมระงับดับลงเมื่อลมเบาลงเป็นยังไงลมละเอียดลงเป็นยังไงนะก็จะเกิดปีติขึ้นมาปีติปฏิสังเวทีก็รู้ปีติเมื่อปีติเกิดความสุขก็จะเกิดตามมาก็สุขขะปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขเมื่อหายใจเข้าหายใจออกจิตตะสังขาระปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตะสังขารตัวนี้เราจะสงสัยจิตตะสังขารนั้นโผล่ขึ้นมาได้ยังไงจิตเราแท้ๆรู้อยู่เฉยๆต้องเข้าใจอย่างนี้นะเมื่อมีปีติสุขเข้าไปประกอบจิตจิตจึงเป็นเจตสิกจึงเป็นจิตตสังขารอารมณ์เข้าไปประกอบจิตสุขและปีติคืออารมณ์เข้าไปประกอบจิตจิตจึงเราปลุกจิตจึงถูกปรุงแต่งท่านจึงเรียกว่าจิตตสังขารพอเข้าใจเนาะข้อนี้ทบทวนต่อไปจิตตะสังขาระปฏิสังเวทีแล้วก็รู้พร้อมซึ่งจิตตะสังขารจิตสังขารคือจิตที่ถูกปรุงแต่งสังขารแปลว่าปรุงแต่งอะไรไปปรุงแต่งเวทนาสุขนี่แหละไปปรุงแต่งจิตนะทีนี้พระพุทธองค์ก็ว่าปัจสัมภยังจิตตสังขารังปัจสัมภยังแปลว่าระงับนะทำจิตตสังขารให้ระงับอยู่ทำสุขปีติสุขให้ระงับลงอันนี้นะถ้าระงับอยู่เวทนานั่นเองดับลงก็คงเหลือแต่
หมวดที่สามข้อหนึ่งจิตตปฏิสังเวทีเมื่อเวทนาดับลงก็จะเหลือตั้งแต่จิตแท้นะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตเป็นจิตล้วนๆอันนี้ต่อมาอภิปะโมทยังจิตตังทำจิตให้ปาโมดลื่นเริงเบิกบานอยู่เมื่อหายใจเข้าหายใจออกต้องหายใจเข้าหายใจออกด้วยเห็นด้วยอภิปะโมทยังปาโมดนั่นล่ะปาโมดแปลว่าลื่นเริงเบิกบานบาลีท่านยังเรียกปะโมทยังปาโมดก็

จิตก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธิทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่นั่นตั้งมั่นเป็นสมาธิเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิวิโมจะยังจิตตังก็จะเกิดขึ้นจิตก็จะปล่อยวางวางโลกวางอารมณ์วางสมมุติวางอดีตวางอนาคตวางขันธ์ 5จึงเรียกว่าเจโตวิมุตติจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิก็ว่าได้เจโตวิมุตติก็ว่าจิตหลุดพ้นจากโลกจากอารมณ์ไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลว่างปล่อยวางวางหมดตัวนี้ต่อไปก็จะไปขึ้นหมวดที่4ข้อ1อัน3ข้อนี่เป็นเจโตวิมุตติพูดเรื่องจิตนะอันข้อที่4หมวดที่4นี่เป็นปัญญาวิมุตตินะอนิจจานุปัสสีเห็นลมหายใจเข้าออกเข้าออกในลมหายใจมันก็มีจิตมีใจอาศัยอยู่ในลมจิตคือผู้รู้อาศัยอยู่ในลมอยู่เมื่อลมหายใจก็เรียกว่ารูปธรรมรู้จักรูปธรรมไหมล่ะฮะรูปคือธรรมชาติคือกายในรูปธรรมตัวจิตอาศัยอยู่ในลมก็เรียกว่านามธรรมหรือเรียกว่าใจลมหายใจนี่ท่านยังเรียกชื่อหนึ่งว่าวินวันหนึ่งเราก็เดินปัญญานะจะมาทำความรู้เท่าอันนี้นะจิตมันอุทานขึ้นมาวินวินวินแปลว่าหมุนว่างั้นนะจิตมันบอกเราหมุนวินแปลว่าหมุนภาษาละตินภาษาบาลีเขาเรียกว่าวินหมายถึงลมหายใจมันหมุนเข้าหมุนออกจากต้นไปกลางลมปลายลมหมุนเข้าหมุนออกอยู่นี่แล้วจึงได้คำว่าวิญญาณขึ้นมาพูดให้ฟังญาณคือตัวจิตคือตัวผู้รู้อาศัยอยู่ในลมสองอันท่านเรียกสมาธิสมพิสนธิกันว่าวิญญาณนี่ลมหายใจเรียกว่าวิญญาณหรือเรียกว่าตัวเราหรือเรียกว่าตายกับใจหรือเรียกว่าขันห้านี่แหละขันห้านะขันห้าวิญญาณนี่แหละคือขันห้ามันเข้าไปก็เรียกว่าเกิดมันออกมาดับวิญญาณเกิดดับขันห้าเกิดดับอนิจจานุปัสสีมันเกิดมันดับเที่ยงไหมล่ะทีนี้ฮะนี่แหละอนิจจานุปัสสีแล้วก็ตามเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำเมื่อหายใจเข้าหายใจออกนี่ง่ายๆนี่นะถ้ารู้ความหมายมันเมื่อเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำจึงเบื่อหน่ายอ๋อลมหายใจนี่ขันห้านี่เองวิญญาณนี่เองถ้าลมไม่เข้าเราต้องตายลมไม่ออกแล้วต้องตายวิญญาณไม่เข้าไปขันห้าไม่ทำงานแล้วไม่ออกไม่เข้าแล้วจึงเกิดนิพพิทานิพพิทาแปลว่าเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายจึงจะเกิดวิราคานุปัสสีขึ้นมาได้เบื่อหน่ายจึงจะคลายความยินดีวิราคานุปัสสีนี่แปลว่าคลายความยินดีนะเขียนให้เข้าใจง่ายๆอันนี้ตามเห็นความจางคลายนั่นน่ะอยู่เป็นประจำคลายความยินดีนี่จะชัดเจนกว่านะวิราคานุปัสสีเกิดตามเห็นความจางคลายอยู่เป็นประจำเมื่อหายใจเข้าหายใจออกเมื่อเบื่อหน่ายคลายความยินดีนะคลายความยินดีนะวิราคะแปลว่าคลายความยินดีเมื่อคลายความยินดีจึงจะ
ดับ

0: ขันธ์ 5ได้นิโรธานุปัสสีตามเห็นความดับไม่มีเหลือหายใจเข้าหายใจออกเข้าใจชัดแล้วนะทีนี้นะนิโรธาแปลว่าดับดับอะไรอ่ะดับขันธ์ 5ดับลมหายใจดับรูปธรรมนามธรรมเพราะเบื่อหน่ายคลายความยินดีจึงดับดับด้วยปฏินิสคานุปัสสีดับด้วยสลัดขึ้นคืนให้ธรรมชาติเสียธรรมชาติหมายถึงอนิจจังเห็นอนิจจังเราก็เบื่อได้เห็นทุกขังเราก็สลัดคืนได้เห็นอนัตตาจึงว่าดับขันธ์ 5ได้ก็ด้วย3อย่างที่พูดเมื่อคืนเข้าใจไหมดับด้วยอนิจจังก็ได้ผู้ใดถนัดอนิจจังดับด้วยทุกขังดับด้วยอนัตตาหรือแล้วที่พูดวิโมกข์3ให้ฟังอนิมิตตวิโมกเห็นขันธ์ 5เป็นอนิจจังจึงสลัดทิ้งคลายความยินดีแล้วก็สลัดทิ้งด้วยเห็นว่ามันเป็นอนิจจังอัปปนิหิตวิโมกนี่เห็นว่ามันเป็นทุกขังแปรปรวนเปลี่ยนแปลงทนอยู่ไม่ได้เบื่อหน่ายเพราะมันเป็นทุกข์จึงสลัดขันธ์ 5ทิ้งได้ดับขันธ์ 5ได้อันหนึ่งเห็นเป็นอนัตตาสุญญตาวิโมกอันนี้ก็พูดอธิบายประกอบให้เข้าใจผู้ปรารถนาพระนิพพานเพราะว่าอานาปานสตินี่พระพุทธองค์ตรัสรู้ที่นี่ไทยเจริญแล้วทำให้มากแล้วมันจะได้เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติหมวดที่4คือปัญญาวิมุตติหลุดพ้นจากขันธ์ 5ได้สิ้นอาสวะกิเลสในปัจจุบันท่านตาเห็น
1: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าตปะสาปะชะหันติปาปะกรรมมังสาธุชนย่อมละบาปกรรมได้ด้วยตบะตบะคือธรรมเป็นเครื่องสำหรับเผาผลาญบาปธรรมคือโลภโกรธหลงซึ่งเป็นต้นเหตุให้ทำบาปกรรมขันติเป็นตบะธรรมในขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้มั่นคงไม่หวั่นไหวทนต่ออารมณ์ที่เข้ามากระทบได้เมื่อบุคคลมีขันติเป็นตบะธรรมในขั้นพื้นฐานแล้วก็จะเป็นเหตุให้เจริญตบะธรรมขั้นสูงสูงขึ้นไปจนกระทั่งถึงที่สุดคือละบาปธรรมทั้งหลายเสียได้ดังนั้นขันติจึงเป็นตบะธรรมในขั้นแรกธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สายงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสารธรรมนำชีวิตขอเชิญติดตามรับฟัง

0: ลูกศิษย์ลูกหาที่ไปนมัสการหลวงพ่อที่วัดวงคลองเนี่ยจะต้องเคยเห็นสตรีชราท่านหนึ่งโกนศีรษะนุ่งผ้าดำเสื้อขาวห่มขาวนั่งพับเพียบอยู่ตรงศาลาระหว่างกุฏิสงฆ์แล้วก็กุฏิหลวงพ่อคุณยายผู้นี้หลังโกงเอามากๆเลยเวลาเดินท่านก้มตัวเหมือนกับเราเดินหาของอะไรตกอยู่ที่พื้นน่ะท่านมีไม้เท้าอันหนึ่งถือนำทางกันลมแล้วก็บอกทางไปในตัวตาท่านมองไม่ค่อยเห็นที่น่าขันก็คือเวลาท่านเดินไปเหยียบหมาเหยียบแมวที่นอนอยู่เสียงร้องของสัตว์ที่ท่านเหยียบนั้นจะทำให้ท่านรู้ตัวแล้วก็ท่านจะวางไม้เท้าลงนั่งพนมมือกล่าวขอโทษขออภัยพร้อมกับให้ศีลให้พรสัตว์ตัวที่ท่านเดินเหยียบหรือว่าเดินชนนั้นทุกทีไปที่พำนักของท่านเป็นกุฏิเล็กๆอยู่หลังโบสถ์อายุของท่านแก่กว่าหลวงพ่อเจ้าอาวาสพวกลูกศิษย์วัดเรียกท่านว่าคุณยายแมนคุณยายแมนนี่เป็นคนอยุธยาโดยกำเนิดแต่จะไปอย่างไรมาอย่างไรถึงได้มาจำศีลภาวนาเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อนี่ไม่มีใครทราบแต่ว่าคุณยายแมนนี่อยู่วัดมานานแล้วกว่า50ปีแน่ๆท่านอยู่ที่วัดไม่ได้อาศัยเข้าวัดหรือว่าเบียดเบียนวัดนะแต่ว่าจะมีสตรีอีกคนหนึ่งอายุราวๆวัยกลางคนนี่มาอยู่ปฏิบัติรับใช้โดยนำอาหารเช้าอาหารเพลมาให้ท่านท่านก็รับประทานนิดเดียวเหลือก็ให้ทานเด็กวัดให้ทานหมาแมวนกจิ้งจกตุ๊กแกกินไปตามเรื่องแล้วพอท่านรับประทานอาหารเสร็จเก็บถ้วยชามแล้วสตรีผู้นั้นก็จะถือปิ่นโตกลับไปก็ปฏิบัติกันอย่างนี้เป็นประจำปฏิปทาคุณยายแมนนี่น่าสนใจคือท่านสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นไม่เคยขาดถ้าเป็นวันพระมีเทศที่โบสถ์คุณยายจะไปนั่งคอยฟังเทศก่อนใครๆเมื่อไปถึงก่อนโบสถ์ว่างไม่มีคนนี่ท่านก็นั่งสมาธิเงียบอยู่คนเดียวและปกติเมื่อรับประทานอาหารเช้าแล้วท่านก็จะขึ้นมานั่งที่ศาลากลางคอยฟังธรรมะของหลวงพ่อที่ท่านจะแนะนำให้หรือว่าสั่งสอนแก่ผู้มาฟังธรรมจากท่านใครจะเอาอะไรมาให้คุณยายแม่นท่านก็ไม่รับท่านก็จะบอกว่าถวายพระเทจ้าได้บุญจ้าคุณยายแมนท่านก็นั่งครึ่งหมอบครึ่งอยู่ที่ศาลาวัดนั่นแหละเป็นชั่วโมงชั่วโมงปากก็ภาวนาขมุบขมิบของท่านไปตามเรื่องครับคุณยายแมนเป็นใครมาจากไหนเมื่อราวๆ90ปีเศษมาแล้วที่ตำบลนาโสมอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีมีครอบครัวผู้มีอันจะกินครอบครัวหนึ่งคนที่เป็นพ่อทำมาหากินด้วยการรับซื้อพืชผลไม้ที่ชาวบ้านนำมาขายจากไร่จากสวนแล้วก็ส่งขายการทำมาหากินก็เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยขึ้นครอบครัวนี้มีลูกชาย2คนก็เจริญเติบโตดีต่อมาอีกเกือบ10ปีฝ่ายแม่ก็ตั้งครรภ์อีกครั้งและการตั้งครรภ์ครั้งนี้ทั้งพ่อและแม่ต่างก็ฝันเป็นนิมิตเหมือนกันทั้งคู่ฝ่ายพ่อเนี่ยฝันว่ามีเทพพยดาลอยลงมาหาแล้วบอกว่าจะเอาของดีจากสวรรค์มาฝากเลี้ยงแล้วก็ยื่นมือส่งของให้อย่างหนึ่งฝ่ายพ่อก็ยื่นมือออกไปรับพอมองดูว่าที่อยู่ในมือนั่นคืออะไรก็พอดีตกใจตื่นส่วนทั้งฝ่ายแม่ก็เหมือนกันฝันตอนใกล้รุ่งว่าวันหนึ่งไปทำบุญฟังเทศที่วัดใกล้ๆบ้านขณะที่เดินทางกลับบ้านก็พบสตรีคนหนึ่งในฝันนั้นว่าสตรีคนนั้นรูปร่างหน้าตาสวยงามมากขนาดยืนอยู่ห่างๆยังได้กลิ่นประทินของหอมชื่นใจสตรีผู้นั้นท่านเดินมาหาแต่การเดินของสตรีผู้นั้นเท้าทั้งสองไม่ได้สัมผัสพื้นดินเลยเมื่อสตรีคนนี้เข้ามาใกล้ตัวก็พูดบอกว่าเอาดอกสาละนี้ไปบูชาพระสิหอมมากนะว่าแล้วก็ส่งดอกไม้ที่ถือมาให้แกก็รับไว้กลิ่นดอกไม้นั้นหอมตลบไปทั่วพอเงยหน้าขึ้นมาอีกสตรีท่านนั้นก็ลอยห่างออกไปแกก็ยกมือไหว้พอนึกว่าอย่างไรเสียสตรีท่านนั้นก็คงเป็นเทพธิดาองค์หนึ่งแน่ๆพอรุ่งขึ้นทั้งคู่ก็เล่าเรื่องที่นิมิตเล่าสู่กันฟัง จากนั้นก็พากันไปทำบุญที่วัดอย่างเคยแล้วก็เล่าความฝันของแต่ละคนให้หลวงพ่อที่วัดฟังหลวงพ่อที่วัดนาโสมท่านก็ยิ้มแย้มชื่นชมยินดีเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าคุณโยมเนี่ยจะได้ลูกชายหรือลูกสาวอีกหนึ่งคนคนเนี้ยเทพส่งมาจากสวรรค์เลยล่ะเป็นผู้ที่มีวาสนาบุญญาธิการมีธรรมะสูงครอบครัวจะมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปทั้งพ่อทั้งแม่ฟังแล้วก็ปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งแล้วก็เป็นความจริงต่อมาฝ่ายแม่ก็ตั้งครรภ์ระหว่างตั้งครรภ์ก็ไม่แพ้ไม่ป่วยไข้แต่ประการใดแถมยังทำมาค้าขึ้นร่ำรวยมากขึ้นไปอีกพอครบกำหนดก็คลอดออกมาเป็นเด็กผู้หญิงผิวพรรณสะอาดสดใสหน้าตาน่ารักน่าชังสวยงามยังกระเทพธิดาในฝันที่ฝันเห็นทั้งคู่ก็พร้อมใจกันตั้งชื่อว่าแมนเพราะว่าหน้าตาแมนเหมือนนิมิตในฝันนั่นเองเมื่อเจริญวัยขึ้นแมนก็มีปฏิปทาในการทำบุญสุนทานมีจิตน้อมนำในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจิตเมตตาต่อสัตว์ต่างๆมากมายผิดกับเด็กทั่วไปอย่างครั้งหนึ่งหนูแมนนี่เห็นแมลงสาบตัวหนึ่งขาขาดนอนหงายดิ้นอยู่หนูแมนเนี่ยสงสารแมลงสาบตัวนี้เป็นอย่างยิ่งก็รีบไปจับแมลงสาบพลิกคว่ำเพื่อให้เดินได้แต่แมลงสาบก็ไม่สามารถจะเดินได้เหมือนปกติเพราะว่าขาขาดไปหนูแมนก็นั่งร้องไห้สงสารแมลงสาบนั้นว่ามันคงจะเจ็บปวดทนทุกข์ทรมานร้อนถึงแม่ก็ต้องมานั่งปลอบใจแล้วอีกครั้งหนึ่งหนูแมนก็เดินไปหลังบ้านเห็นงูกำลังกินเขียดอยู่เขียดส่งเสียงร้องอย่างดังแล้วก็โหยหวนเหมือนกับขอชีวิตแต่งูก็กลืนลงไปทีละน้อยทีละน้อยหนูแมนทนไม่ไหวต่อเสียงต่อภาพนั้นก็รีบวิ่งขึ้นมาบ้านมาบอกให้พ่อช่วยไปเอาเขียดออกจากปากงูทีแต่สายไปเสียแล้วเขียดถูกกลืนไปหมดก่อนที่พ่อจะไปถึงพ่อทำท่าจะตีงูตัวนั้นแต่ว่าหนูแมนซึ่งมีน้ำตานองหน้าเพราะสงสารเขียดก็ยึดมือพ่อไว้แล้วก็ร้องบอกว่าพ่ออย่าไปทำเขาพ่ออย่าไปทำเขาปล่อยเขาไปอย่าไปฆ่าเขาพ่อหนูแม่นจะลุกขึ้นตั้งแต่เช้ามืดมาใส่บาตรแทนพ่อแทนแม่ทุกวันแล้วก็หนูแม่นนี่อีกแหละที่ชวนพ่อแม่ไปวัดไปทำบุญไปฟังเทศไม่ว่าจะมีผ้าป่าทอดกฐินทำบุญเจดีย์เข้าสารเจดีย์ทรายสร้างโบสถ์สร้างศาลาอะไรในวัดหนูแม่นซึ่งอายุเพียง 7-8 ขวบพอรู้เรื่องการบุญเข้าก็จะรีบชวนพ่อแม่ไปทำบุญทันทีแล้วเวลาฟังเทศหนูแมนก็จะนั่งฟังนิ่งจนจบแล้วที่แปลกที่สุดก็คือตอนที่หนูแมนอายุเพียง4ขวบพูดยังไม่ชัดดีหนูแมนสามารถอาราธนาศีล5กล่าวคำถวายสังฆทานเป็นภาษาพระคือภาษาบาลีได้อย่างฉะฉานไม่มีผิดพลาดเวลาพระให้ศีลนี่หนูแมนจะกล่าวรับด้วยเสียงดังฟังชัดท่านสมภารที่วัดให้ความเห็นบอกว่าที่หนูแมนเป็นอย่างนี้ก็เพราะหนูแมนมีบุญเก่าสะสมมาแต่ชาติปางก่อนและเป็นผู้ที่เคร่งครัดในพระศาสนาถือศีลกินเพนเข้าวัดเข้าวาเป็นประจำเมื่อสิ้นบุญแล้วกลับมาเกิดใหม่ก็เลยเกิดเป็นคนสัญญาเก่าๆที่ยังไม่ทันเดือนร่างไปก็กลับมาและเมื่อเกิดมาในชาติภพในภูมิที่ดีอย่างนี้อีกก็จะเป็นโอกาสให้หนูแมนได้สะสมบุญบารมีต่อไปแม้ว่าหนูแมนจะไม่สามารถระลึกชาติที่ผ่านมาได้ก็ตามเมื่อเจริญวัยขึ้นหนูแมนก็ยิ่งมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีเมตตามากขึ้นตามลำดับหน้าตากิริยาวาจาสวยสดงดงามเป็นที่รักใคร่ของพ่อแม่และก็ญาติพี่น้องทุกคนต่อมาหนูแมนก็ได้กลายเป็นนางสาวแมนก็ได้มีครอบครัวโดยได้วิวาห์มงคลกับชายหนุ่มซึ่งมีอันจะกินในเมืองลพบุรีนั่นแหละชีวิตครอบครัวของแม่แมนก็เจริญรุ่งเรืองราบรื่นมาเป็นลำดับและสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือจะต้องไปฟังเทศปฏิบัติธรรมที่วัดใกล้บ้านทุกวันพระถือศีล8ทุกวันโกนและวันพระจากนั้นจะออกจากวัดไปกราบพ่อแม่ดูแลสารทุกข์สุขดิบของบุปการีทั้ง2คนเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเจือจานแก่ท่านทั้ง2เสร็จแล้วก็ให้ทานสัตว์ปล่อยนกปล่อยปลาช่วยให้อาหารสัตว์พิการนอกเหนือจากใส่บาตรสังฆทานเป็นประจำก็น่าจะเป็นผลเป็นความเจริญใจเจริญสุขดีด้วยกุศลผลบุญผลทานนั้นแต่ว่าการกระทำอย่างนี้สามีของแม่แมน ไม่เห็นด้วยเท่าไหร่แล้วก็ไม่สบายใจทุกครั้งที่แม่แม้นทำบุญให้ทานเพราะแกหาว่าเป็นการสิ้นเปลืองเป็นรายจ่ายที่ไม่มีผลนะไม่เหมือนกับจ่ายให้คนจนกู้มันมีดอกมีผลทุกเดือนหรือว่าซื้อข้าวซื้อพืชผลกักตุนไว้พอราคาดีก็ขายไปมันเป็นเม็ดเงินเป็นผลชัดๆครับในเมื่อสามีมีความเห็นแตกต่างอย่างนี้แล้วแล้วจะทำยังไงครับสักครู่ครับถึงสามีแม่แม้นจะไม่เห็นด้วยเท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่กล้าขัดใจแม่แม้นรุนแรงอะไรเพราะแม่แม้นนี่แกเอาเงินของแกมาทำบุญให้ทานนะไม่ได้เอาเงินของสามีเพราะแกก็มีสตังค์เยอะแกก็ลูกเศรษฐีเหมือนกันแต่ก็ไม่วายบ่นเสียดายอยู่ตลอดเวลาสามีนะต่อมาแม่แม้นก็มีลูกชายคนหนึ่งหน้าตาน่ารักน่าชังก็เป็นที่สนิทเสน่หาของพ่อแม่เป็นอย่างยิ่งทีเดียวส่วนพ่อนี่รักออกจะรักมากตามใจมากไม่เคยขัดใจหรือว่าลงโทษเด็กเลยแม้ว่าเด็กจะซนจนเหลือจะซนก็แล้วแต่ทั้งคู่ก็อยู่กันด้วยดีมาตลอดจนกระทั่งพ่อแม่ของแม่แม้นเนี่ยถึงจะกำลงทั้งคู่ด้วยโรคชราทรัพย์สมบัติของพ่อแม่ก็ตกอยู่กับแม่แม้นซึ่งเป็นลูกสาวคนเดียวของท่านทั้งสองแต่แม่แม้นก็ไม่ได้มีความยินดียินร้ายอะไรกับทรัพย์สมบัติที่ได้มามีแต่ความเศร้าโศกเสียใจระลึกถึงแต่พ่อแม่ที่ให้กำเนิดแล้วก็เลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนมีหลักฐานป่านชะนี้ในเวลาต่อมาครอบครัวแม่แม้นก็ย้ายมาตั้งหลักฐานทำมาค้าขายที่อยุธยาโดยที่ขายที่ขายทางที่ลพบุรีเสร็จแล้วก็มาหาซื้อบ้านซื้อที่ในตลาดอยุธยาสามีแม่แม้นก็มาทำการค้าขายอย่างเดิมแต่ว่าขยายให้ใหญ่ขึ้นมีการรับซื้อข้าวเปลือกข้าวสารแล้วก็ขายส่งทำให้กำไรมากขึ้นฐานะดีขึ้นยิ่งฐานะดีแม่แม้นก็ยิ่งทำบุญหนักขึ้นมีการอุทิศเงินสร้างวัดสร้างศาลาการประเรียนสร้างโบสถ์วิหารบวชพระบวชเนนทอดผ้าป่าสังฆทานกฐินประป่าทุกอย่างแล้วก็น้อมจิตอุทิศส่วนกุศลให้แก่พ่อแม่ผู้มีพระคุณเสมอไม่ได้เว้นวัดต่างๆต่างก็ทราบกิตติศัพท์ในการทำบุญของแม่แม้นอยู่เรื่อยมาใบดีกาเรียรายต่างๆก็มีมาหาแม่แม้นเสมอแม่แม้นก็ไม่เคยขัดสักรายส่วนลูกชายของแม่แม้นก็โตขึ้นเป็นหนุ่มหน้าตาสะอาดหมดจดช่วยพ่อแม่ทำงานทำการขยันขันแข็งเป็นที่ปราบปลื้มยินดีแก่พ่อแม่เป็นอย่างยิ่งใครๆก็พูดบอกว่าเป็นเพราะบุญแม่แม้นที่มีใจบุญสุนทานเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์และก็สัตว์นะทำบุญอยู่เรื่อยกุศลผลบุญถึงได้ตอบแทนให้ได้ลูกดีต่อมาพ่อเขาก็ไปขอลูกสาวชาวบ้านชาวอรัญญิกคนหนึ่งมีเชื้อมีสายหน้าตาดีให้มาเป็นภรรยาของลูกชายก็ปลูกเรือนหอให้อยู่ใกล้เคียงกับบ้านเดิมผู้หญิงคนที่มาเป็นภรรยาของลูกชายแม่แม้นเนี่ยนิสัยออกจะตรงกันข้ามกับรูปร่างหน้าตาสวยแต่จิตใจและมารยาทนั้นไม่ดีเลยไม่มีความเคารพนบนอบต่อพ่อแม่สามีไม่มีความยำเกรงสามีเลยแม้แต่น้อยมีแต่แง่งอนโกรธดุร้ายปากกล้าสามีไม่อยากจะเดือดร้อนรำคาญไม่อยากทะเลาะเบาแหวงก็เงียบเงียบยอมฝ่ายเมียก็ได้ใจก้าวร้าวหนักขึ้นเห็นก็ได้ทุกอย่างทั้งนี้โดยการชี้นำแล้วก็สั่งสอนจากญาติของเธอวันหนึ่งไม่มีทำอะไรมีแต่จะหาโอกาสกอบโกยหยิบฉวยทุกอย่างเอาเป็นของตัวแล้วก็ส่งเสียไปยังบ้านของตัวเรื่องนี้พ่อแม่ผัวก็รู้แต่ก็เห็นว่าเล็กๆน้อยๆก็ปล่อยไปลูกสะใภ้ก็ได้ใจกำเริบเสบสารถึงกับกล่าวกระทบกระเทียบเปรียบเปรยพ่อแม่สามีบ่อยครั้งแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแม่แม้นก็บ่นได้คำเดียวว่ามันกรรมของเราแต่ว่าถ้าลูกมีความสุขแล้วแม่ก็ไม่ว่าอะไรเหตุการณ์เป็นอย่างนี้เรื่อยมาจนแม่แม้นเนี่ยอายุร่วมเข้า80ลูกชายก็อายุ50กว่าแล้วมีลูก3คนหลานๆก็รักใคร่ย่าแม้นทุกคนก็วิ่งไปมาหาสู่ย่าแม้นเสมอลูกสะใภ้แม่แม้นนี่เห็นว่าบ้านแม่ผัวนี่ใหญ่โตแต่มีคนอยู่เพียง2คนคือพ่อผัวแม่ผัวเท่านั้น ส่วนของตัวนั้นเดิมเป็นเรือนหออยู่กันสองคนต่อมามีลูกอีก3คนบ้านมันก็ชักจะคับแคบก็อยากจะให้บ้านของตัวกว้างขวางขึ้นแต่ว่าที่ดินที่จะขยายออกไปสร้างบ้านใหม่นั้นมันไม่พอเพราะว่าติดบ้านใกล้เรือนเคียงลูกสะใภ้แม่แม่นก็เลยให้หลานทั้ง3คนไปอยู่ที่เรือนปู่เรือนย่าส่วนตัวนั้นอยู่กัน2คนแม่แม่นกับสามีก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะรักหลานพอหลานมาอยู่ด้วยไม่นานสามีแม่แม่นก็ตายลงก็เหลือแต่แม่แม่นคือย่าอยู่คนเดียวลูกสะใภ้ก็เลยบอกให้สามีพูดกับย่าแม่นบอกว่าให้แลกกันคือให้ย่าแม่นไปอยู่ที่เรือนหอเดิมของเขาแล้วก็เรือนใหญ่นั้นให้ครอบครัวเขามาอยู่แทนแม่แม่นไม่อยากจะขึ้นบันไดเพราะว่าบ้านมี2ชั้นแก่แล้วไม่มีแรงขึ้นขึ้นลงๆแต่แล้วในที่สุดก็ต้องยอมลูกชายโดยย้ายไปอยู่ที่เรือนลูกชายซึ่งเล็กกว่าเยอะข้าวของขนไปไม่หมดก็ทิ้งไว้ที่เรือนใหญ่ต่อมากิจการต่างๆทรัพย์สินต่างๆที่มีลูกสะใภ้ก็เสนอสามีบอกว่าแม่แก่ๆและหูตาไม่ค่อยดีหลงๆลืมๆก็ควรจะจัดการทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆแทนนะพี่นะไม่ควรจะปล่อยให้ต้องลำบากอีกต่อไปละสงสารแกฝ่ายสามีเห็นความปรารถนาดีของเมียก็เห็นด้วยเข้าไปพูดกับแม่แม่แม่นก็บอกว่าก็ฉันยังไม่ตายก็ขออาศัยเก็บกินไปก่อนสิเอาไว้ตายเมื่อไหร่แล้วค่อยเอาไปลูกก็มีคนเดียวพี่น้องก็ไม่มีใครแล้วทรัพย์สมบัติมันจะไปไหนมันก็ตกจากลูกวันยังค่ำแล้วสามีก็ไปเล่าให้ภรรยาฟังทางภรรยาก็ไม่เห็นด้วยก็บอกว่าหากแม่ผัวเป็นอะไรไปมันจะยุ่งยากทีหลังก็ให้สามีไปขอโอนโฉนดที่ดินที่อยู่นี่เป็นชื่อของตัวไว้ก่อนไม่ใช้ชื่อสามีนะเพราะไม่ไว้ใจเผื่อเป็นอะไรไปจะลำบากอีกว่างั้นลูกชายแม่แม่นก็ไปพูดกับแม่ขอโอนชื่อใส่โฉนดที่ดินที่มีทั้งหมดโดยให้แม่เซ็นชื่อในหนังสือที่เอามาแม่แม่นไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรแล้วหูตาก็ไม่ค่อยจะดีแกก็เซ็นชื่อลงไปในใบยินยอมโอนโฉนดให้แกลูกสะใภ้โดยยอมยกให้ทั้งที่ดินและทรัพย์สินที่ปลูกสร้างทั้งหมดในที่สุดการโอนก็เรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างตกไปอยู่ในมือลูกสะใภ้จนหมดสิ้นแม่แม่นไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเขาแห่งความมืดทะมึนเริ่มขึ้นปกติย่าแม่นจะมาอาศัยนอนเล่นที่บ้านเดิมในเวลากลางวันซึ่งกว้างขวางเย็นสบายพอตกเย็นรับประทานอาหารแล้วก็จะเดินกลับไปยังเรือนของตัวคือเรือนหลังเล็กที่ปลูกเป็นเรือนหอให้ลูกชายแต่เดิมวันหนึ่งลูกสะใภ้ก็บอกว่าแม่แก่แล้วนะเดินไปเดินมาไม่ดีอาจจะหกล้มพลาดพลั้งได้เดี๋ยวจะให้เด็กเอาอาหารไปให้ย่าแม่นรับประทานที่บ้านทั้ง3เวลาเลยเมื่อถึงเวลาอาหารเอาอาหารไปให้ลูกสะใภ้ก็จะเลือกเอาอาหารที่เลวๆไม่มีรสมีชาติอะไรคือสักแต่ว่าส่งไปให้ก็แล้วกันทางลูกชายก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่าต้องทำมาหากินหลังจากนั้นย่าแม่นจะมานั่งนั่งนอนๆที่เรือนใหญ่ก็ไม่ได้เพราะลูกสะใภ้เขาไม่ค่อยเต็มใจอ้างว่าเดี๋ยวจะมีแขกไปใครมาแม่แก่แล้วอย่าเดินมาเลยย่าแม่นก็รู้สึกเสียใจเศร้าใจแต่ก็ยอมเสียสละทนอยู่ทนกินไปวันๆตกลงย่าแม่นไม่มีสิทธิ์จะไปเรือนใหญ่ของตัวแล้วต่อมาลูกสะใภ้ก็เห็นควรจะแบ่งที่ดินขายเอาเงินมาลงทุนต่อทั้งที่ฐานะก็ดีมากอยู่แล้วก็ปรึกษาสามีจะขายที่ดินที่ปลูกเรือนหลังเล็กที่แรกสามีก็คัดค้านอยู่เพราะว่าเป็นหลังที่แม่อยู่แต่ในที่สุดก็ตามใจภรรยาการกลับตรงกันข้ามแทนที่จะขายที่ตรงที่ปลูกเป็นบ้านเล็กกลับขายที่ทั้งหมดทั้งบ้านเล็กบ้านใหญ่ซึ่งมีที่ในทำเลดีร่วมไร่ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะลูกสะใภ้ต้องการที่จะกำจัดแม่ผัวนั่นเองในที่สุดทั้งที่ทั้งบ้านก็ขายไปให้แก่พ่อค้าต่างด้าวใกล้เคียงและเจ้าของที่เดิมก็จะต้องออกจากบ้านภายใน30วันย่าแม่นไม่รู้เรื่องนี้เลยครับเพราะลูกสะใภ้ปิดเงียบครับเดี๋ยวเราจะรู้กันว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับย่าแม่น
1: เ
0: วันหนึ่งย่าแม่นก็เดินออกไปนอกบ้านตามปกติย่าแม่นแกเป็นคนเอื้อเฟื้อเจือจานอยู่แล้วบ้านใกล้เรือนเคียงนี่ได้ของกำนันจากย่าแม่นเสมอเสร็จแล้วชาวบ้านแถบนั้นเขาก็ถามว่าย่าแม่นจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยย่าแม่นก็ตอบว่าย่าจะไปอยู่ที่ไหนย่าก็อยู่นี่แหละแก่จนป่านนี้แล้วจะไปไหนกันอีกอ่ะอ้าวย่าไม่รู้หรือว่าแม่พิษลูกสะพ้ายย่านะเขาขายที่ขายบ้านย่าแม่นให้เฒ่าแก่เขาไปหมดแล้วเจ้าของใหม่เขาจะให้ย้ายออกในในเดือน10ต้นเดือนนี้แล้วอ่ะย่าแม่นจะงงอยู่ก็ถูกตีหัวไหนว่ายังไงนะที่บ้านฉันน่ะเหลือขายแล้วเหรอใครขายอ่ะก็มันเป็นที่ของฉันน่ะฉันยังไม่ขายแล้วใครจะขายได้ล่ะก็ไม่รู้สิเห็นแม่พิษแกใส่ทองเหลืองอร่ามไปหมดแกบอกแกขายที่ได้แล้วจะไปซื้อที่ใหม่อยู่ย่าแม่นค่อยๆเดินกลับเข้าบ้านคอยพบลูกชายก็ไปค้าขายแถบอ่างทองลพบุรีนานๆก็จะกลับบ้านสักทีส่วนแม่ลูกสะใภ้ก็บอกกับย่าแม่นบอกว่าแม่ฉันขายที่ไปหมดแล้วนะเราจะไปอยู่ที่อื่นแต่แม่น่ะจะไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่แม่ก็แล้วกันเราก็ไปเพียงครอบครัวเราอะนะไม่รบกวนแม่หรอกย่าแม่นนี่เข่าอ่อนน้ำตาไหลซึมออกมาโดยไม่รู้ตัวนั่งคิดว่าเราก็แก่ป่านนี้แล้วจะไปอยู่ที่ไหนบ้านช่องของเราเขาก็ขายไปหมดแล้วเงินทองเขาก็เอาไปหมดมีแต่ตัวกับผ้านุ่งผ้าห่ม2-3 ผืนนี่เท่านั้นก็พอดีลูกชายกลับมาย่าแม่นก็เดินเข้าไปหาสอบถามเรื่องต่างๆที่รู้มาจากแม่พิษที่เขาเล่าให้ฟังลูกชายก็บอกว่าจริงแม่แม่พิษก็อยากขายมันได้ราคาแม่ช่วงนี้นะแล้วก็จะไปหาที่อื่นอยู่ใหม่ก็มีกำไรจากเงินเหลือก็ที่นี่เป็นที่ของแม่แม่บอกว่าตายซะก่อนแล้วค่อยเอาไปนี่แม่ยังไม่ตายแล้วทำไมลูกถึงทำอย่างนี้ล่ะที่ที่แม่โอนให้เป็นชื่อผมก็นานมาแล้วนี่นะก็คือที่จริงจะไปทำอะไรก็ได้ที่จริงผมไม่อยากขายหรอกแต่แม่พิษก็บอกว่าทำเลมันดีอ่ะนะแล้วมันตอนนี้ถ้ามันขายไม่ได้ราคาก็ขายไปก็แม่ก็ไปอยู่กับฉันก็ได้นี่จะไปไหนอ่ะแม่พิษก็ให้ไปอยู่ที่อื่นจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามใจเขาบอกแม่จะไปอยู่ที่ไหนก็ลำบากญาติพี่น้องก็อยู่ถึงลพบุรีผลสุดท้ายย่าแม่นก็ต้องออกจากบ้านไปอาศัยคนรู้จักที่เคยเกื้อกูลกันก็ใกล้ๆบ้านนั่นแหละนะซึ่งเขาก็ดีให้การอุปการะย่าแม่นอย่างดีที่สุดดีกว่าลูกในไส้ซะอีกย่าแม่นเดี๋ยวนี้กลายเป็นคนอนาถายากจนหมดเงินหมดทรัพย์ไม่มีใครเหลียวแลแต่ว่าบุญเก่ายังมีผู้คนบ้านใกล้เรือนเคียงยังเคารพรักเขาก็ให้การอุปการะย่าแม่นตลอดมาวันหนึ่งย่าแม่นไปฟังเทศที่วัดหลวงพ่อฟังจบแล้วก็นั่งเฉยอยู่หลวงพ่อก็ถามว่าโยมแม่นสบายดีอยู่หรอย่าแม่นนี่น้ำตาไหลซึมก็เรียนตอบหลวงพ่อเดี๋ยวนี้อีฉันไม่มีกำลังที่จะทำบุญทอดกฐินทอดผ้าป่าสังฆทานหรือว่าอะไรเหมือนแต่ก่อนนะราคาหลวงพ่อแม้แต่ที่อยู่ก็ไม่มีลูกเขาไม่ไล่หรอกแต่เขาไม่อยากให้อยู่เขาเชื่อเมียเขาเงินทองก็ไม่มีเลยเหมือนคนอนาถาแล้วเจ้าค่ะที่อยู่ทุกวันนี้ก็อาศัยคนข้างบ้านนะเขาเจียดห้องให้อาศัยนอนไปคืนหนึ่งเท่านั้นเองหลวงพ่อได้ทราบว่ามีจิตสงสารด้วยความเมตตาของท่านก็เลยให้ย่าแม่นไปอาศัยอยู่ที่กุฏิแม่ชีหลังโบสถ์ที่ว่างอยู่กุฏินึงย่าแม่นก็ดีใจอยู่วัดจะได้ฟังเทศฟังธรรมจากนั้นย่าแม่นก็เอ่ยปากลาเจ้าของบ้านผู้ใจอารีกล่าวขอบคุณที่ให้ที่อยู่อาศัยให้ข้าวกินลูกหลานบ้านนั้นต่างก็รักและสงสารย่าแม่นทุกคนเด็กๆเรียกย่าหมดเพราะว่าเรียกตามหลานน้องแกพอรู้ว่าย่าแม่นจะย้ายมาอยู่วัดก็ขอร้องไม่ให้ไปวัดให้อยู่กับพวกเขานี่แหละแต่ย่าแม่นน่ะเกรงใจที่จะต้องรบกวนเขาตลอดเวลาก็ได้แต่ขอบใจเด็กๆแล้วก็เตรียมจัดข้าวของซึ่งมีอยู่ไม่กี่ชิ้นจะไปวัดเด็กๆที่บ้านนั้นก็ตามมาส่งพาย่าแม่นลงเรือ ขนของใส่เรือพายเรือจากบ้านมาวัดแล้วก็ช่วยกันขนของขึ้นไปกุฏิที่ย่าจะอาศัยแล้วก็พากันร้องไห้ด้วยความสงสารย่าผู้ชราย่าแม้นตอนนั้นอายุร่วม80แล้วเดินไม่ค่อยไหวได้แต่นั่งหมอบทั้งวันเช้าขึ้นก็กินอาหารเสร็จก็ค่อยๆย่องแย่งมาศาลาหน้ากุฏิหลวงพ่อแล้วก็นั่งหมอบคอยฟังธรรมอยู่อย่างนั้นหนักๆเข้าหลังก็งอมากขึ้นทุกวันจนหลังโกงมากไปไหนก็ต้องถือไม้เท้าเพราะตาไม่ดียืนก็จะล้มแต่เด็กๆข้างบ้านที่ย่าแม้นอาศัยอยู่ด้วยก็ยังมาหาเสมอพร้อมทั้งพ่อแม่เด็กๆเหล่านั้นส่วนลูกชายแล้วก็หลานๆนั้นได้ข่าวว่าไปอยู่ลพบุรีไม่ได้มาเยี่ยมมาเยียนย่าแม้นเลยสำหรับนางพิษลูกสะใภ้นั้นไม่ต้องพูดถึงเรื่องของย่าแม้นนี่เป็นที่รู้กันทั่วไปถึงกับพูดกันว่าย่าแม้นน่ะผิดเองผิดที่ไปโอนที่โอนโฉนดให้ลูกก่อนทั้งที่ตัวยังไม่ตายถ้าลูกไม่ดีเมียไม่ดีมันก็ไล่ออกจากที่ของตัวที่โอนให้เรื่องนี้เคยมีมาแล้วไม่ใช่ไม่เคยมีย่าแมนก็ได้แต่กล่าวว่าฉันสละแล้วมันเป็นเวรมันเป็นวิบากของฉันเองที่ถูกเขาไล่ที่ไล่ทางเมื่อตอนแก่ฉันว่าชาติก่อนฉันคงทำเวรทำกรรมไว้ผลมันถึงได้เป็นอย่างนี้แต่ฉันก็สละแล้วยอมแล้วแม้ว่าคนข้างบ้านเขาจะรวมกันให้ฟ้องร้องต่อศาลให้ศาลท่านจัดการให้ก็ตามแต่ฉันไม่เอาแล้วยายแม่นมีพี่ชาย2คนท่านเป็นน้องสาวคนเล็กพี่ชาย2คนอยู่ลพบุรียายแม่นแต่งงานแล้วก็มาอยู่อยุธยาพอพ่อแม่ตายแล้วมรดกต่างๆก็ตกอยู่ที่ยายแม่นคนเดียวแต่ด้วยความเป็นผู้มีศีลมีธรรมท่านก็แบ่งให้พี่ชายทั้ง2คนเท่าๆกันโดยแบ่งออกเป็น3ส่วนแม้พี่ชายจะมีฐานะดีร่ำรวยแล้วท่านก็ไม่ยอมสุดท้ายก็ต้องแบ่งเฉลี่ยกันไปจนได้ซึ่งพี่ชายทั้ง2ก็ซาบซึ้งในความเที่ยงธรรมของน้องสาวคนเล็กนี่เป็นอย่างยิ่งพี่ชายทั้ง2มีครอบครัวมีลูกหลานหลายคนซึ่งหลานๆก็ได้รับการพามาหามาเคารพคุณอาแมนทุกคนก็ยังติดต่อกันเสมอจนกระทั่งพี่ชายของย่าแมนซึ่งเป็นพ่อของเขานี่ตายไปลูกของพี่ชายคนโตรับราชการเป็นปลัดอำเภอที่อยุธยาพอย้ายมาไม่กี่วันก็มาสืบหาอาแมนไปหาที่บ้านที่อยู่เดิมก็ไม่พบด้วยความเป็นปลัดอำเภอไม่ช้าไม่นานก็สืบได้ความว่าอาแมนมาจำศีลภาวนาที่วัดนี้หลานชายก็พยายามจะเอาตัวไปอุปการะหลังจากที่รู้เรื่องต่างๆหมดแล้วแต่ว่าย่าแม่นไม่ไปจะขอจำศีลภาวนาอยู่ที่วัดนี้จนตายท่านปลัดก็เลยจัดให้แม่ครัวจัดอาหารมาส่งทุกวันให้ลูกๆผัดเปลี่ยนกันมาเยี่ยมเยียนอยู่เสมอรวมทั้งตัวปลัดด้วยด้วยเหตุนี้คุณยายแม่นจึงมีผู้มาส่งปิ่นโตมีคนมาดูแลสารทุกข์สุขดิบเมื่อคุณยายแม่นถึงแก่กรรมทางวัดร่วมกับหลานๆจึงเป็นเจ้าภาพทำการชาปนกิจนะแต่ว่าหลานแท้ๆลูกชายลูกสะใภ้ไม่ได้ทราบเรื่องนี้ก็เลยไม่ได้มาร่วมในการปลงศพคุณย่าแมนหลังจากที่ปลงศพคุณย่าแมนแล้วหลวงพ่อท่านก็กล่าวว่าแม่แมนเนี่ยแกมีบุญตั้งแต่เกิดจนตายแม้จะมีวิบากเก่าๆมาราวีบ้างก็ไม่ทำให้แม่แม้นแสดงว่ามีทุกข์หรือว่ามีความกลัดกลุ้มอะไรเพราะฉะนั้นทางไปของแม่แม้นมีทางเดียวก็คือสุคติเท่านั้นแหละในที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ชุมนุมของวิญญาณทั้งหลายท่านผู้ฟังวิญญาณของแม่แม้นเนี่ยใบหน้ายิ้มละไมแสดงแววถึงวิญญาณที่มีแต่ความสงบไม่มีความทุกข์แล้วก็มีบริวารที่เหมือนเทพธิดาลอยห้อมล้อมอยู่มีเสียงเพลงทิพย์บรรเลงเสร็จแล้วก็มีวิญญาณ2ดวงซึ่งอยู่ใกล้ๆกันตะโกนบอกว่าคุณแม่แม้นหรือเปล่าน่ะคุณแม่แม้นใช่ไหมเสียงของแม่แม้นก็บอกว่าเออใช่แล้วแม่เองนั่นพิษนะลูกนะ แล้วนั่นเพิ่มใช่ไหมพิษนั่นหมายถึงลูกสะใภ้ส่วนเพิ่มนั่นคือลูกชายเสียงของนายเพิ่มก็บอกว่าใช่แล้วแม่เราทั้งสองอยู่นี่อดอดอยากอยากมานานหิวเหลือเกินนะแม่หิวเหลือลูกเอานี่นะแม่จะให้กินว่าแล้วคุณยายแมนก็ส่งอาหารทิพย์ไปแก่ดวงวิญญาณทั้งสองซึ่งพยายามจะตะเกียกตะกายเข้าไปรับอาหารนั้นทำยังไงยังไงก็เข้าไปไม่ถึงพอเข้าไปใกล้ๆกลิ่นอาหารอันหอมหวนนั้นก็กลับกลายเป็นของเหม็นเหม็นยิ่งกว่าของเสียของเน่าแม่ผมรับไม่ได้มันไกลเหลือเกินมันเหม็นด้วยมันไม่หอมอย่างที่อยู่ในมือแม่เลยลูกเอ๋ยเพิ่มเอ๋ยเจ้าบุญไม่ถึงเลยเจ้าไม่เคยทำบุญกับพ่อกับแม่เลยไม่เคยสนใจการทำบุญทำทานเจ้าเชื่อแต่เมียเจ้าเนรคุณแม่บังเกิดเกล้าในผลกรรมถึงได้เห็นปานนี้เออวิบากนี้เห็นจะต้องอยู่กับเจ้าอีกนานพระอรหันต์อยู่ใกล้เจ้าเจ้าไม่เคยทำบุญให้เลยมีแต่จะล้างจะผลาญพระอรหันต์นั่นก็คือพ่อแม่ของเจ้าผมสำนึกแล้วแม่แม่ให้อภัยผมด้วยนะแม่นะให้อภัยเสมอละเพิ่มเอ้ยแต่วิบากกรรมสิลูกมันไม่เข้าใครออกใครใครทำอะไรไว้ก็ได้ผลอย่างนั้นทนรับวิบากแห่งกรรมไปจนกว่าจะพบพระอรหันต์ใหม่นะลูกแต่เสียงวิญญาณอีกดวงหนึ่งก็คือเสียงลูกสะใภ้ที่บอกว่าพิษรู้แล้วล่ะว่าที่พิษทำไปนะเพราะความอยากได้ความทะเยอทะยานตัวเดียวไม่ได้มีจิตจะทำร้ายจะฆ่าจะแกงคุณแม่เลยเดี๋ยวนี้พิษเข้าใจแล้วขอสารภาพทุกอย่างตั้งแต่ญาติของพิษมาเกลี้ยมากล่อมวางอุบายให้ขายที่ของแม่ให้ไล่แม่ไปอยู่ที่อื่นจนต้องตกระกำลำบากพิษขอรับกรรมรับวิบากนั้นจนกว่าจะหมดเวรดวงวิญญาณของย่าแมนลอยสูงขึ้นสูงขึ้นเกินกว่าที่สายตาของนายเพิ่มนางพิษจะแลเห็นและดวงวิญญาณของนายเพิ่มนางพิษกลับลอยดิ่งลงดิ่งลงจนลับสายตาไปเช่นเดียวกันคุณยายแมนตายแล้วจะไปไหนครับหลวงพ่อแม่แมนก็เดินมาตามทางที่เรียบเหมือนเดินบนถนนที่ปูด้วยพรมในขณะเดียวกันมีถนนอีกหลายสายที่ขนานกันแล้วแยกออกจากกันนะคนที่เดินบนถนนหนทางที่ปูด้วยพรมอยู่แล้วมีหรือที่จะลงไปเดินบนถนนที่มีแต่อิฐมีแต่หินนะแม่แมนก็เดินอยู่อย่างสบายอย่างนั้นแกก็ต้องเดินของแกไปจนกว่าจะถึงที่สุดเกิดมาชาติไหนพบไหนก็จะมีบุญจะบำเพ็ญบุญทำทานไปตลอดมีความสุขสงบตลอดไปคุณยายแมนผู้มีแต่ความดีความเสียสละครับขอให้ท่านประสบแต่ทิพยสมบัติตลอดไปทุกชาติ

0: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: เวลา 18:00 น.

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอไทรทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 นถึง 23:00 นและสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยาโดยพระโพธิญาณเถระหลวงปู่ชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี
1: ้ทำที่ปฏิบัติธรรมไม่ใช่อยู่โน้นไม่ใช่อยู่นี้อยู่ที่กายกับใจไม่ไปอยู่ที่ตำราไม่ไปอยู่ที่ตัวหนังสืออยู่ที่กายที่ใจที่เราทุกคนนั่งอยู่เดี๋ยวนี้ก็คือนั่งตัวธรรมะอยู่ก้าวไปก็เป็นธรรมะนั่งอยู่ก็เป็นธรรมะนอนก็เป็นธรรมะก็คือมีกายกับใจประจำตัวอยู่แล้วไม่มากก่อนมันจะมากก็คือใจมันหลงอารมณ์มันก็สืบสาวตามอารมณ์ไปปรุงไปแต่งไปมากไปหลงพวกเราทั้งหลายนั่นก็ไปกำหนดของนอกกายนอกใจเราเช่นว่าไปติดอยู่ในสภาวะอันหนึ่งหนึ่งเช่นว่ารูปหรือเสียงกลิ่นรสเป็นต้นมันเป็นอาการออกจากกายมันเป็นอาการที่ออกจากใจไอ้ความเป็นจริงแล้วการประพฤติไม่ยืดยาวเมื่อเราอยากจะประพฤติที่ธรรมะที่ตรงไปตรงมาแล้วให้เราทั้งหลายเอาใจพิจารณากายเนี่ยเอากายเอาใจนี่มาพิจารณากายมาฝึกใจนี้ให้มีความสงบให้เกิดปัญญาเช่นว่าเรามานั่งกรรมฐานกันให้จิตสงบความว่าจิตสงบนั่นก็คือจิตไม่ค่อยวุ่นวายเช่นมาวัดหลวงพ่อพงวันนี้เป็นกายวิเวกเมื่อเรามานั่งอยู่ที่กายวิเวกนี้จิตใจเรามันก็แปลกขึ้นมาแล้วจิตใจก็พลอยสงบไปด้วยจิตวิเวกนี้มันก็พลอยจะตามไปเพราะเราวิเวกทางกายมาพอสมควรนั่นเสียงรถเสียงเรือเสียงสัตว์เสียงมนุษย์ทั้งหลายก็ไม่รบกวนเราก็มีความรู้สึกสบายเช่นว่าโยมที่มากราบนมัสการวันนี้ยิ่งอยู่ในเมืองใหญ่ยิ่งอยู่ในที่เจริญมีทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อหากมาถึงวัดหนองประโพงแล้วก็จะมีความรู้สึกเปลี่ยนหรือเกินเปลี่ยนออกเปลี่ยนความวุ่นวายออกเปลี่ยนความยุ่งยากออกก็เพราะกายมันออกมาสู่ป่าแล้วจิตมันก็ค่อยสงบไปด้วยนั่นเองที่นี่เมื่อเรามาฝึกจิตของเรามีความสงบแล้วปัญญามันก็เกิดขึ้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นที่ใจก็เอาใจนี่มาพิจารณากายใจที่มีปัญญานั่นแหละปัญญาที่เกิดขึ้นกับจิตนั่นแหละกับใจนั่นแหละเพราะว่าใจของเรานั้นมันได้ฝึกฝนแล้วมันสะอาดแล้วตัวสะอาดของจิตใจนั้นมันเกิดขึ้นในใจเรียกว่าตัวปัญญาเมื่อตัวปัญญามันเกิดขึ้นในใจก็เรียกว่าการฝึกใจเมื่อเราได้ฝึกใจให้สงบให้สะอาดปัญญามันก็เห็นชัดแม้จะมาพีนาเกสาโลมานะขาทันตาตะโจซึ่งเป็นของกำปลอมนี้ที่เราเรียกว่ามันสวยงาม ป็นแก่นเป็นสารนี้ถ้าปัญญาทึบปัญญาไม่เกิดมันก็เห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นสาระเป็นความจริงไอ้ความเป็นจริงสิ่งทั้งหลายนี้สักแต่ว่ามันเป็นธรรมธาตุเท่านั้นสิ่งที่เป็นธรรมธาตุนั้นมันก็มีกฎมีกฎของธรรมธาตุมันมีเหตุมีปัจจัยมันก็เกิดขึ้นมาเมื่อเกิดขึ้นมามันก็ตั้งอยู่เมื่อตั้งอยู่แล้วมันก็แปรไปธรรมธาตุอันนี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาแต่พวกมนุษย์ชาวมนุษย์เราทั้งหลายมาเห็นอันนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไอ้ความเป็นจริงอันนี้มันเป็นของปลอมไม่ใช่ความจริงไอ้ความจริงของมันก็คือธรรมธาตุที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็แปรไปเปลี่ยนไปตามสภาวะของมันผลที่สุดก็หายไปฉะนั้นร่างกายที่เราอยู่นี้ก็เหมือนบ้านหลังหนึ่งเท่านั้นถ้าเจ้าของบ้านหนีจากมันแล้วบ้านหลังนี้มันก็เศร้าสูญสกปรกผลที่สุดมันก็พังไปมีแต่เครื่องอุปกรณ์อะไรๆเท่านั้นนะบ้านไม่มีแล้วร่างกายที่เราอาศัยอยู่นี้เมื่อเราอบรมให้ปัญญาเกิดขึ้นที่จิตนี้เราจะเห็นร่างกายนี้เหมือนกับว่าบ้านหลังหนึ่งเท่านั้นตัวจิตของเรานี้ก็เสมอว่าเป็นเจ้าของบ้านอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเราก็เคยเห็นกันอยู่ไหมแล้วว่าเมืองนอกก็ดีเมืองไทยก็ดีทุกๆเมืองทุกๆบ้านเห็นบ้านกับเจ้าของบ้านแยกจากกันไหมผลที่สุดแล้วบ้านมันก็แยกจากเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านมันก็แยกจากบ้านไปผลที่สุดตัวเราที่เรียกว่าเจ้าของบ้านก็ไม่มีสาระอะไรมากมายไอ้บ้านที่เราอยู่นั้นก็ไม่มีสาระอะไรมากมายที่สุดจบของมันแล้วมันก็ละลายไปทั้งหมดฉะนั้นแหละสิ่งที่เป็นดินก็เป็นดินไปสิ่งที่เป็นน้ำก็เป็นน้ำไปสิ่งที่เป็นไฟมันก็เป็นไฟไปสิ่งที่เป็นลมมันก็เป็นลมไปนี่ฉะนั้นพระบรมศาสดาท่านจึงให้รับพิจารณาให้หาเกาะกำบังให้เห็นก้อนอัตตาอันนี้เป็นอนัตตาแต่เราชาวพุทธทั้งหลายผู้ไม่รู้ซึ่งถึงธรรมะก็เห็นอนัตตาอันนี้ว่าเป็นอัตตาว่าเป็นตัวว่าเป็นตนว่าเป็นเราว่าเป็นเขาแต่ความเป็นจริงนั้นไปหยิบเอาอนัตตามาเอาของที่ไม่ใช่ตัวใช่ตนว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของของเราเมื่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มีความวิบัติแตกแยกออกไปแล้วผู้ที่เข้าใจผิดนี่ก็เป็นทุกข์ว่าอันนั้นเราหายแล้วอันนั้นเราตายแล้วเช่นนี้เป็นต้นเพราะอันนั้นเป็นอนัตตาอนัตตาคือไม่ใช่ตัวเราที่เรียกว่าตัวเราหรือของเหล่านี้เป็นเพียงแต่ว่าสมมุติว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของเราเมื่อเราพูดทางปรมัตถ์เมื่อเราได้อบรมจิตให้ปัญญาเกิดขึ้นแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะเป็นเพียงสักว่าธรรมธาตุเท่านั้นไม่อยู่ใต้อำนาจของใครมันมีอำนาจเฉพาะตัวมันเองจะไปมันก็ไปมันเองจะมามันก็มามันเองธรรมธาตุอันนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของถ้าใครไปตั้งใจว่าอันนี้เป็นเราอันนี้เป็นของเราไปเป็นเจ้าของในของสิ่งที่ไม่มีเจ้าของนั้นมันก็เป็นทุกข์ พราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นทุกข์ธรรมะอันนั้นจึงเรียกว่าอนัตตาอนัตตานั่นคือมันฝ่าฝืนมันฝ่าฝืนทุกสิ่งทุกอย่างฝ่าฝืนจิตใจบุคคลผู้ที่มีอุปทานมั่นหมายว่าตัวเราและว่าของเราฉะนั้นธรรมธาตุอันนี้จึงเป็นไปตามธรรมธาตุไม่เป็นไปตามความยึดหมายยึดมั่นของมนุษย์ทั้งหลายเมื่อหากว่าพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายได้มาพิจารณาธรรมที่จิตทำปัญญาให้เกิดที่จิตแล้วจะเอาจิตนี่พิจารณากายเมื่อพิจารณากายเห็นว่าแยกออกว่าเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเป็นส่วนๆแล้วสัตว์บุคคลก็ไม่มีเพราะว่าไม่ใช่ก้อนอัตตามันเป็นอนัตตาเสียแล้วเมื่อหากว่าสัตว์ตัวบุคคลไม่มีก็สัตว์ไม่ได้ตายคนไม่ได้ตายมนุษย์ไม่ได้ตายไม่มีใครตายมีดินมีน้ำมีไฟมีลมประชุมปรุงแต่งเสร็จแล้วมันก็ลายหายไปเท่านั้นเองใครจะดีใจข้าพเจ้าไม่รู้ใครจะเสียใจข้าพเจ้าก็ไม่รู้เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่อยู่ใต้อำนาจของใครเป็นกฎที่ตายตัวทุกคนเป็นอย่างนี้ทุกคน มีอันเดียวเท่านี้เรียกว่าธรรมะเอโกธรรมโมธรรมอันเดียวสุโขสุโกขาวเป็นธรรมขาวเป็นธรรมสะอาดเป็นธรรมที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจึงมีเกาะกำบังมีดินมีน้ำมีไฟมีลมมันแตกแยกขยายเป็นส่วนๆเท่านั้นเมื่อเรามาพิจารณาเช่นนี้ก้อนอัตตามันก็หมดไปอนัตตามันก็ตั้งเป็นมาเมื่อเห็นข้ออนัตตาแล้วเราก็เห็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาเป็นของไม่ใช่ตัวตนเทวทูตนี้จึงสูงส่งในทางพุทธศาสนานี้ให้มนุษย์พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายคือเห็นสภาวะตามเป็นจริงเป็นสักแต่ว่า

ะต้องมาพิจารณากายกับใจเพราะกายกับใจนี้เป็นต้นเหตุถ้าใจมีโมหะคือความหลงมันก็เห็นผิดไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความเห็นชอบถ้าจิตเป็นสัมมาทิฏฐิมีปัญญาความเห็นชอบทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ตั้งอยู่ตามสภาวะของมันเท่านั้นมันไม่เป็นอะไรไม่มีใครเป็นอะไรของในโลกอันนี้เป็นอยู่สภาวะตามสภาวะอย่างนั้นไม่ให้โทษของใครไม่ให้คุณใครที่มันให้โทษเรานั้นก็เพราะเราเห็นผิดเท่านั้นที่มาสิ่งทั้งหลายเรานี่ให้คุณกับเราก็เพราะเราเห็นผิดเท่านั้นเพราะสิ่งทั้งหลายเรานี่ก็เป็นอยู่เช่นนั้นเองฉะนั้นเทวทูตในทางพุทธศาสนานี้จึงตามแนะนำพร่ำสอนมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั่วโลกอันนี้ให้พ้นจากวัฏสงสารดังนั้นขอโยมซึ่งมานมัสการในวัดหลวงพ่อคงวันนี้อยากจะประพฤติปฏิบัติธรรมะให้กระทัดรัดสั้นเข้าง่ายๆขอโยมจงปฏิบัติดูกายกับใจเอาใจไปดูกายก่อนจะเอาใจไปดูกายนี้ได้ก็เพราะว่ามาฝึกใจอย่างมานั่งกรรมฐานวันนี้ฝึกใจทำจิตใจให้สงบเมื่อจิตสงบพยายามทำไปเรื่อยๆไปเมื่อจิตสงบปัญญามันก็จะเกิดเมื่อปัญญาเกิดจิตมันก็จะเห็นตามเป็นจริงเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเมื่อเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในจิตของเจ้าของจิตนี้มันก็สมมุติว่าจิตไอ้ความเป็นจริงว่าจิตนี้มันคืออะไรจิตนี้มันก็ไม่คืออะไรสมมุติว่าจิตเท่านั้นกายนี้มันก็ไม่เป็นอะไรมันก็สักว่าแต่กายเท่านั้นถ้าเราน้อมเข้ามาในใจของเจ้าของแล้วจงมาพิจารณาอยู่ที่กายเอาใจนี้มาพิจารณากายก็เห็นเรื่องของไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนที่กายเห็นไหมร่างกายเรานี่เห็นไหมผมมันดำแล้วมันก็งอกไปขาวไปขนเกิดแล้วมันก็ร่วงไปเล็บเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ร่วงไปหายไปสภาวะทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นอยู่อย่างนั้นไม่คงเส้นคงวาจะเอาจริงเอาจังกับมันไม่ได้จิตนี้ก็เหมือนกันบางทีก็อยากไปทางโน้นไปโน้นแล้วก็อยากมานี่มานี่ก็อยากไปโน้นบางทีก็อยากได้มากเมื่ออยากได้มากก็อยากได้น้อยเมื่ออยากได้น้อยก็อยากได้ร้อนอยากได้เย็นทุกอย่างสารพัดเรื่องจิตเรื่องจิตอันนี้มันเรื่องอนิจจังคือมันเป็นของไม่เที่ยงไม่คงเส้นคงวานี่ฉะนั้นพระบรมศาสดาของเราท่านจริงเดียวว่าธรรมะอยู่ที่นี่อยู่ที่ใจนี่อยู่ที่กายนี่ไม่ใช่อยู่ที่อื่นไม่ใช่สุขอยู่ที่อื่นมันสุขอยู่ที่ใจทุกอยู่ที่ใจดังนั้นธรรมผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมจึงจับเอาฐานสองอย่างนี้คือใจกับกายนี้เป็นฐานพิจารณาทุกชาติทุกภาษาดังนั้นทุกศาสนาทุกลัทธิก็คือหาความจริงไอ้ความจริงมันอยู่ตรงนี้เองไม่ใช่อยู่ที่อื่นไอ้ความจริงนั้นไม่อยู่กับลัทธิลัทธินั้นไม่ใช่สัจธรรมสัจธรรมไม่ใช่ลัทธิสัจธรรมก็คือความจริงตรงไปตรงมาเช่นร่างกายของเราเกิดมาแล้วแก่เจ็บตายทุกภพชาติเป็นอยู่อย่างนี้เป็นต้น

0: ทีนี้เมื่อพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยมาพิจารณาอยู่ที่กายเอาใจมาพิจารณาซึ่งกายนี้มันก็จะเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตเป็นของไม่แน่นอนเห็นกายที่มันขยายตัวมันไปไม่แน่นอนพูดง่ายๆเช่นเราทุกคนนั่งอยู่ในนี้ก่อนเกิดมาเป็นเล็กเป็นเด็กที่เกิดมาต่อมันโตมาเคลื่อนไปเคลื่อนไปเรื่อยๆไปอันนี้เขาก็เป็นไปตามสภาวะของเขาไม่อยู่ใต้อำนาจของใครดังนั้นเนี่ยดังนั้นพุทธศาสนาจึงสอนในประชาชนทั้งหลายสอนใจเจ้าของฝึกใจเจ้าของให้เกิดปัญญาเมื่อปัญญาเกิดขึ้นในจิตแล้วมันจะเห็นจิตที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็จะเห็นกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อเห็นกายกับจิตไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนแล้วอุปทานที่ไปยึดมั่นถือมั่นในกายกับใจนี้มันก็ไม่มีถ้าไปยึดมันก็เป็นทุกข์มันก็เป็นภพมันก็เป็นชาติเมื่อเห็นแน่ชัดลงไปแล้ว อุปทานความมั่นหมายว่าตัวตนนี้ก็หายไปจืดไปจางไปไอ้ความวุ่นวายตามนามรูปทั้งหลายเหล่านี้ไม่ทำให้พระโยคาวจรเกิดทุกข์พอเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นพอเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นเช่นนี้เป็นต้นเรียกว่าเราบรรลุในธรรมะในกายในใจของเจ้าของเราก็เห็นง่ายๆว่าไอ้ความทุกข์มันเกิดขึ้นที่ไหนมันก็เกิดขึ้นที่ใจเรานี่เมื่อกายเป็นทุกข์มาเมื่อกายเป็นเวทนามาใจก็เป็นเวทนาฉะนั้นความสุขความทุกข์อันเนี้ยมันไม่พ้นจากกายกับใจฉะนั้นธรรมะจึงอยู่ที่ใจกับกายพระบรมศาสดาของเราท่านจึงให้สอนใจเนี่ยฝึกใจอย่างทุกวันนี้อย่างวันนี้ให้นั่งสงบนั่งสมาธานเพื่อฝึกใจของเราให้สะอาดเมื่อใจของเราสะอาดมันจะเกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาแล้วก็จะเห็นจิตนี่ว่ามันไม่เที่ยงเห็นกายนี่ว่ามันไม่เที่ยงสักแต่ว่าเป็นธรรมธาตุอันหนึ่งเท่านั้นเองเมื่อเราเห็นเช่นนี้จิตเราก็ไปยึดมั่นไม่ถือมั่นแต่ว่าเราทรงมันไว้อย่างจะมีบ้านหลังหนึ่งก็ไม่ใช่บ้านของเราแต่เราทรงไว้เราไม่ไปทำลายมันร่างกายของเรานี้เห็นแล้วว่าไม่ใช่ร่างกายของเราเราก็ทรงมันไว้ให้ข้าวปลาอาหารมันกินให้น้ำมันกินให้น้ำมันอาบแต่อาบไปสักแต่ว่าอาบเท่านั้นไม่มีความยึดมั่นถือมันว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเรียกว่าทรงไว้ตามสภาวะเมื่อถึงคราวถึงสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปก็ให้มันเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติมันเราไม่ได้เปลี่ยนไปด้วยเราไม่ได้เกิดด้วยเราไม่ได้ตายด้วยมีดินน้ำไฟลมมันแตกแยกกันไปเท่านั้นถ้าเราพิจารณาธรรมะให้สั้นเข้ามาก็คือกายกับใจอย่างนี้ระโยมทั้งหลายก็จะเห็นประจักษ์ให้เอาจิตนี้แหละพิจารณากายเนี่ยอาการกายเป็นอย่างไรก็ต้องรู้จักเมื่อรู้จักแล้วมันไม่แน่นอนตรงนั้นเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่แน่นอนเมื่อเห็นเป็นของไม่แน่นอนจิตใจก็เบื่อเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายในใจนี้ในกายนี้ว่ามันไม่แน่นอนไม่คงเส้นคงวานี่จิตใจก็เกิดนิพพิทาเบื่อหน่ายเมื่อความเบื่อหน่ายในรูปกับนามหรือกายกับใจนี้นะมันก็หาทางออกทางทนทุกข์เปรียบประหนึ่งว่าเหมือนนกมันอยู่ในกรงนกมันอยู่ในกรงนี่มันเห็นโทษแล้วว่าจะบินไปมาที่ไหนไม่ได้ใจมันก็ภวักภวนลิ้นรนมันก็พยายามลิ้นรนจะออกจากกรงอันนั้นเบื่อกรงเบื่อที่อยู่ถึงแม้ว่าจะให้อาหารให้มันกินอยู่ใจมันก็ยังไม่สบายนี่เพราะมันเบื่อกรงที่มันกักขังมันไว้จิตใจเรานี้ก็เหมือนกันฉันใด เมื่อเห็นโทษของอนิจจังทุกขังอนัตตาในรูปในนามนี่แล้วมันก็พยายามพิจารณาให้ออกจากวัฏสงสารนั้นไม่อยากเกิดขึ้นมาอีกเมื่อเกิดได้มันก็ตายอีกแก่อีกเจ็บอีกตายอีกฉะนั้นใจของท่านจึงเบื่อหน่ายจากวัฏสงสารเบื่อหน่ายในการกระทำดีเบื่อหน่ายในการกระทำชอบเบื่อหน่ายในความรักเบื่อหน่ายในความเกลียดเบื่อหน่ายในความรักสวยรักงามเบื่อหน่ายในวัตถุสมบัติทั้งหลายเบื่อหน่ายในสภาวะร่างกายอันนี้ไม่ว่าเราว่าเขามันเป็นอย่างนี้เมื่อจิตเบื่อหน่ายแล้วมันก็คลายความกำหนัดไม่ยึดไว้ถือไว้ไม่มีความรักไม่มีความเกลียดทรงไว้ตามสภาวะของมันนั้นไม่ไปไม่มาเรียกว่าจิตอันนั้นไม่ไปหน้าไม่กลับมาทางหลังแล้วจิตนี่ปล่อยวางกายใจเรียกว่าปล่อยวางนามรูปอันนี้เพราะเห็นนามรูปอันนี้มันเป็นโทษมันเป็นทุกข์เมื่อจิตปล่อยวางอันนี้เพราะปัญญาเห็นอันนี้จิตนี้ก็พ้นจากวัฏสงสารอันนี้พ้นจากรูปอันนี้พ้นจากนามอันนี้มีความสุขขึ้นมาก็สักว่าแต่สุขมีทุกข์ขึ้นมาก็สักว่าแต่ทุกข์เท่านั้นไม่มีความยึดมั่นถือมั่นมันเช่นนี้มันก็เป็นนั้นว่าเรื่องพุทธศาสนาที่ท่านสอนมาเอโกธรรมโมจบลงตรงนี้มิฉะนั้นขอคณะโทษทั้งหลายเนี่ยจงเอาไปพิจารณาจะถูกรู้ผิดนั้นก็เอาไปพิจารณาก่อนจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นก็เอาไปพิจารณาก่อนพระพุทธองค์ท่านว่าผู้มีปัญญาแล้วย่อมรับฟังผิดก็ย่อมรับฟังถูกก็ย่อมรับฟังเพื่อประดับปัญญาดังนั้นวันนี้เป็นวันที่สุดท้ายในของการที่เข้ามานมัสการในวัดนวหงส์วันนี้ช่วงนี้ก็จะมีโอกาสที่จะจากเมืองไทยไปซะแล้วฉะนั้นคำขวัญที่ธรรมะที่อาตมาให้ไปนี้ก็จงเป็นปัจจัยให้คณะทูตทั้งสองนี้ไปพิจารณาให้เป็นปัจจัยให้บรรลุธรรมะซึ่งสันติธรรมในบวรพุทธศาสนาตลอดกาลนานตอนนี้จะให้พระสุนิโธอธิบายให้ฟังพอสมควรอธิบายเรื่องทูตทั้งสองหนึ่งเรื่องทูตในโลกอันนี้เรื่องทูตของประเทศต่างประเทศนี้สองเรื่องทูตของพระพุทธเจ้าของเรียกว่าเทวทูตอันนั้นให้พ้นจากวัฏสงสารต่อไปนั้นพูดถึงการปฏิบัติให้มันกระชับรัดง่ายเข้าไปก็คือให้เอากายกับใจอันนี้เป็นฐานพิจารณาก็จะเห็นธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่นานให้มีความเพียรให้มีศรัทธาให้มีความเพียรให้มีสมาธิแล้วก็ให้มีปัญญาคงบรรลุซึ่งธรรมะอันนี้ได้ตามความปรารถนาม
1: ันศึกษาเพื่ออาชีพมันศึกษาเพื่ออาชีพจะสำเร็จปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกก็จริงแต่ว่าหลักวิชาความรู้มันก็ดีอยู่ถ้าเราประพฤติให้มันถึงความจริงมันปริญญาทั้งหลายแล้วเนี่ยไม่ใช่ญาติปริญญากำหนดรู้หรือการรู้ปหาระเป็นปหาระปริญญาไม่ใช่ว่าฉันเรียกว่าการประหารกิเลสทั้งหลายทั้งปวงมันปริญญาคืออาชีพเหมือนเปรียบคนหนึ่งคนเรียนกฎหมายนั่นแหละเรียนกฎหมายมีความรู้ในกฎหมายให้สูงให้มีความเฉลียวฉลาดคนนั้นถ้าหากว่ามีความเข้าใจผิดแล้วไม่ใช่ว่าจะเรียนกฎหมายมาให้เพิ่มเติมกฎหมายให้สมบูรณ์มาเพื่อจะดีกฎหมายมันมีช่องโหว่ตรงไหนก็เอาศีรษะโผล่ไปตรงนั้น นะก็จะแก้อย่างนั้นเรียนเพื่อจะทำลายกฎหมายไม่ใช่ทำให้กฎหมายให้สมบูรณ์อันนี้ก็เรียกว่ามันไม่มีคุณธรรมเรียนไปงั้นก็เรียกว่ามันไม่เกิดประโยชน์มันทำลายประโยชน์ในไหนที่จะมีประโยชน์ไปทำลายเนี่ยประโยชน์อันนั้นมันก็ไม่สมควรอันนี้ก็เหมือนกันไอ้ความรู้เพื่ออาชีพมันก็เพื่ออาชีพเท่านั้นมันเป็นโลกียวิสัยมันก็หมุนไปตามโลกีอยู่เสมอมันเรียนไปเพื่อความจำมาพูดกันมาทำกันทำกับพูดพูดไปอย่างนึงการกระทำก็ไปอย่างนึงจิตใจก็ไปอีกอย่างเป็นข้าจะพูดกับเธอดีๆแต่ว่าจิตของข้ายังเป็นขโมยอยู่เพื่อจะแงะงัดอะไรต่ออะไรยังมีความปกปิดความชั่วของเจ้าของไว้ในใจไม่ใช่ว่าคือเอาความชั่วมาประกาศเปลี่ยนไอ้ความดีมันก็ไปไม่ไหวไม่ได้มันก็เป็นโรคเพราะนั้นมันถึงยากลำบากอยู่การบวชคือปราชญ์ทั้งหลายท่านว่ามันจะผิดหรือถูกนั้นเราก็ต้องฟังเราก็ต้องตั้งใจฟังฟังเราทั้งมันถูกมันผิดนั่นแหละที่เรามีปัญญาฟังนะมันไม่ผิดไม่ถูกหรอกถ้ามันไม่ถูกเราก็เก็บไว้เพื่อพิจารณาเพื่อจะละมันออกไปเสียถ้ามันถูกนะเราก็นำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อบำเพ็ญให้ความสมบูรณ์เกิดขึ้นในตัวของเจ้าของมันก็เกิดประโยชน์เท่านั้นนะอันนี้โดยมากมันก็นี่ว่ามาบวชกันโดยมากใครก็ตามจะมาบวชกันเห็นว่าอยู่ในโลกมันยุ่งยุ่งทำไมยุ่งเพราะการงานทุกสิ่งสารพัดมันยุ่งนึกว่าจะเข้ามาบวชแล้วมันก็จะสบายสบายเพราะจะได้นอนสบายสบายกินสบายสบายสบายไม่ต้องไปทำงานอะไรทั้งทุกอย่างมันก็สบายเข้าใจว่ามาบวชพักผ่อนอย่างนี้เมื่อมาถึงที่นี่แล้วถึงเวลาจิตจวัตเกิดขึ้นมาที่สงฆ์จะต้องทำกันเขาก็ต้องทำเราก็เห็นว่าเราบวชมาพักผ่อนกันไม่ต้องไปทำอะไรกับเขามันผิดเห็นเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเมื่อครูบาอาจารย์สอนว่าให้ทำการงานกิจวัตร
2: ตอนเช้ามาก็ไปจับเขามาตอนเย็นก็บวชให้อุปชาจะต้องลำบากสอนไปตั้งแต่นะโมตลอดทุกคำไม่รู้เรื่องนี่ไหมมาบวชก็ต้องมาศึกษาการบวชเราหน้าที่ของอุบาสกหน้าที่ของสามเณรหน้าที่ของพระให้รู้พอสมควรจึงจะไม่หนักอกหนักใจกับอุปชาอาจารย์งั้นที่นี่จึงบวชกันมีเหตุผลพอสมควรอย่างนั้นบางทีมันก็ยังคุมไม่ไหวใช่ไหมไอ้คนไม่รู้มันก็ไม่อะไรหรอกอย่างคนซื่อตามบ้านเราเนี่ยเราบอกว่าท่านจงทำอย่างนี้นะเขาก็ทำไปท่านจงกระทำอย่างนี้เขาก็ทำไปตามเรื่องเขาก็เพราะว่าเราความคารวะครูบาอาจารย์กระทำไปยังไงมันก็ง่ายขึ้นแต่เดี๋ยวนี้เขามีเหตุผลกันมากทำมานี้เพื่ออะไรพูดอย่างนั้นเพื่ออะไรเรามันมีปัญญาเลยนะปัญญาก็อะไรก็เลยมีเหตุผลกันทั้งนั้นอะไรก็ไม่ต้องทำงานอะไรกันจะต้องมาถกเถียงเหตุผลกันให้มันชอบซะก่อนที่นี่ถ้าควรหากว่าไม่เป็นธรรมนะมันจบลงที่ตรงไหนนะเลยไม่ได้ทำงานอะไรกันเนี่ยถกเถียงเรื่องเหตุผลกันตลอดเวลาตอนนั้นยุ่งเลยไม่ต้องทำการงานอะไรอย่างเงี้ยที่นี่ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นที่นี่เป็นว่าเราจะไม่สอนมากเราสอนเพียงว่าเป็นว่ากระโถนใบนี้มันตั้งอยู่นี้สองนาทีแล้วให้ท่านยกกระโถนใบนี้มาตั้งใบนี้เมื่อตั้งลงแล้วอีกสองนาทีให้ท่านยกกระโถนใบนี้มาตั้งใบนี้เมื่อตั้งนี่แล้วอีกสองนาทีก็ให้ท่านยกกระโถนใบนี้มาตั้งที่นี่เท่านี้น่ะ ไม่ต้องถามหาเหตุผลมันเลยไม่ต้องถามหาเหตุผลมันเลยอันนี้มันจะนั่นนี่มันเป็นเหตุผลอยู่แล้วนี่แต่เมื่อทำครั้งแรกก็ใจของคนเราก็เลยมันไม่เกิดประโยชน์อะไรยกกระโถนไปนี้มาตั้งที่นี่ยกที่นี่ไปตั้งที่นี่คราวนี้มันจะมีเหตุผลอะไรตรงนี้แหละตรงที่จะให้เหตุผลเกิดขึ้นมาให้เรารู้จะปล่อยจิตใจของเราถ้าเราเห็นว่ามันไม่มีเหตุผลก็เพราะเราเข้าใจไม่ถึงเราเข้าใจไม่ถึงเช่นว่าบุรุษสีไฟมีไม้ไผ่สองซี่แล้วก็ไอ้ความเป็นจริงน่ะธาตุไฟมันมีอยู่ในไม้ไผ่นั่นน่ะบุรุษนั้นเอาไม้ไผ่นั้นมาสีไฟเข้าจนกว่าให้มันอุ่นขึ้นให้มันร้อนขึ้นจนมันร้อนจริงๆนะจนมันเหนือร้อนไปเกิดเป็นไฟขึ้นมาเกิดเป็นควันขึ้นมาเมื่อควันมันเกิดขึ้นมาแล้วมันใกล้จะถึงเป็นไฟแล้วนะบุรุษนั้นก็สีเข้าไปเรื่อยๆไฟมันก็เกิดขึ้นมานี่มันมีไฟอยู่เงี้ยธรรมชาติแบบนั้นไอ้ที่มีศรัทธาเราไม่ถึงไม่พอท่านว่าไฟอยู่ตรงนี้มีนะดูเอาไม้ไผ่สองซี่มาสีกันเข้าไปทีเนื้อไฟมันเกิดไงบุรุษนั้นได้ยินอย่างนั้นก็เอาไม้ไผ่มาอยากจะได้ไฟในที่ทางเรามาสีไฟสีไฟชัดเปรียบเลยเนี่ยความเกลียดค้านไอ้ความรำคาญมันเกิดขึ้นมานะมันยังไม่ร้อนเลยก็ลึกใจรำคาญใจอดทนไม่ได้เหนื่อยเปล่าก็เห็นว่าไฟหนึ่งจะเลยหยุดเนี่ยไอ้เพราะว่าไอ้ความร้อนมันยังไม่สมรุ่นกันความร้อนมันยังไม่พอไฟมันก็ไม่ตื่นบุรุษนั้นก็เข้าใจไปแล้วอยากจะให้มีไฟเร็วๆเราเหนื่อยเราลำคาญอะไรแล้วนี่แหละก็หยุดจากการสีไฟนั่นเนี่ยเพราะว่าอะไรก็เข้าใจว่าไฟไม่มีไอ้ความร้อนมันไม่สมรุ่นกันมันก็ยังไม่เกิดไฟเราคิดไม่ถึงไอ้การไอ้ความเพียรก็ได้ไม่ถึงแค่จะปล่อยตัวละอันนั้นทิ้งไปนะอันนี้บาปก็ไม่มีนี่บุญก็ไม่มีมรรคผลนิพพานก็ไม่มีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเราก็ไปทำดูแล้วบางคนทำชั่วได้ดีก็เยอะไปบางคนทำดีได้ชั่วก็เยอะไปบางคนทำอะไรก็ไม่ได้ยังไงนะอันนี้อันนี้คือเรารู้ไม่จริงอันนี้จิตมันไม่มีสักถามก็ปล่อยวางเนี่ยมันทนไม่ไหวคือทุกข์มาแหละบุรุษสีไฟมันทุกข์เกิดขึ้นมาก็วางลงผ่านท่านสอนพระพุทธเจ้าท่านสอนกลับกันแล้วว่าทุกข์ก็จับนั่นแหละคือทุกข์นั่นแหละจะทำให้คนเกิดปัญญานอกจากทุกข์ไปแล้วไม่ให้คนเกิดปัญญาทุกข์นั่นแหละให้เกิดปัญญาเมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วมันจะได้คิดมันจะได้คิดมันจะได้พิจารณาหาความจริงมันผิดไอ้ความผิดนั่นแหละมันจะทำให้ถูกไอ้ความผิดมันจะทำให้เมื่อเห็นผิดแล้วมันก็หยุดกลับใหม่มันก็ถูกเมื่อถูกขึ้นแล้วมันก็กำจัดผิดออกไปแค่เขาไปคิดอย่างนั้นเขาคิดว่าเหมือนสวิตช์ไฟฟ้ามาทำกรรมฐานแล้วจะกดสวิตช์มันครับมันจ้าเป็นมาเลยนี่เขาชอบใจอย่างเงี้ยทีนี้เมื่อเขาจะปิดมันเขาก็ปิดสวิตช์ไฟฟ้าจนรับครับนี่เขาชอบกันอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นความเห็นของคนโง่เป็นความเห็นของคนมีตัณหาเป็นความเห็นของคนหลงไม่อยากทำเพียรเลยไม่อยากทำศีลไม่อยากทำสมาธิไม่อยากทำปัญญาไม่อยากจะอดทนไม่อยากอะไรก็อะไรทั้งนั้นแหละถ้าอยากจะได้เฉยมันก็นอกจากคำสอนพระพุทธเจ้าของเราคำสอนพระพุทธเจ้าของเรามันมีเหตุเหตุธรรมมาเหตุปปวาธรรมทั้งหลายมันเกิดเพราะเหตุเมื่อมันดับเหตุมันก็ดับก่อนเมื่อเหตุดับแล้วผลก็จึงดับอันนั้นเขาไม่ต้องการเหตุเขาจะทำให้มันเกิดขึ้นตามใจเขาครับอันนี้มันไม่ได้ธรรมะไม่ใช่ตามใจคนที่ผิดธรรมะมันต้องต
1: ็นสภาวะที่ถูกต้องถ้าทำที่ถูกต้องแล้วไม่ต้องมาคัดมันถ้ามันถูกต้องแล้วไอ้ความถูกต้องมันจะเกิดขึ้นมาเองมีความถูกต้องทุกอย่างการกระทำที่ถูกต้องการพูดที่ถูกต้องการคิดการพูดที่ถูกต้องแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาไม่คิดอย่างนั้นเช่นเขาจะมาปรุงเอาเขาจะแต่งเอาในตามความอยากของเขานั่นเองอ่ะมันก็เป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นการบวชที่นี่มันก็เรียกว่าบวชกันให้มีเหตุผลเนี่ยสักนิดหนึ่งจะบวชสามเดือนก็ต้องมาปรึกษากันสมควรมาบวชอะไรเพื่ออะไรบวชมานี่มันไม่ได้อะไรนะมันได้อะไรไอ้คนที่โง่มันก็ไม่อยากจะทิ้งของชั่วจะชอบปิดของชั่วในใจเราเนี่ยไอ้ธรรมะช่วยเปิดออกช่วยเปิดให้เห็นความชั่วเปิดเห็นความผิดไอ้ผู้ทุชนคนหนาเราช่วยปิดความชั่วช่วยปิดความผิดของตัวไว้ไม่ให้ใครรู้เนี่ยมันต่างกันอย่างนี้คนมีจิตหยุดตัณหาอยู่มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นฉะนั้นคนที่บวชด้วยศรัทธาครับที่เรียกว่าศรัทธานี่ยังก็พูดจากเหมือนกัน
3: ความเชื่อถือใช่ไหมมีความเชื่อถือในสิ่งนั้น
1: มีความเชื่อถือในสิ่งนั้น
3: ที่เห็นว่าชอบแล้วใช
1: ่ไหมที่เห็นว่าชอบแล้วเรื่องการตามเช่นนี้เราจะต้องทำอยู่ซะก่อนเราจะต้องทำอยู่ซะก่อนในการกระทำของเรานะเช่นว่ายกกระโถนไปนี่ไปโน้นจับกระโถนไปนี่กลับมานี่นี่ก่อนไม่ต้องทำอะไรเราไปทำนี่ก่อนเถอะเนี่ยให้ความถามอย่างนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปยาถามเลยอย่างนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเนี่ยยังไม่ควรศึกษาให้ท่านศึกษาว่าเอากระโถนมานี่มาตั้งนี้แล้วก็ยกไปนั่นนี่ก็จัดมาตั้งนี่นี่หน้าที่ของท่านอยากขึ้นถามไปเช่นบุรุษที่หิวข้าวก็อยากจะทานข้าวก็มาทานข้าวทานไปเรื่อยๆอย่าไปนึกถึงในเมื่อไรมันจะอิ่มเมื่อไรมันจะหายหิวเนาะท่านอย่าพึ่งมันเลยให้ท่านบริโภคทานอาหารนี่เรื่อยๆเลยเถอะอย่าไปคว้าเอาอนาคตนั้นมาใส่มันเลยการทานข้าวของท่านไม่หยุดนี่เองมันจะพบความอิ่มแล้วมันจะพบความหายหิวของท่านขออาจจะท่านทานอาหารนี่เรื่อยๆไปเท่านั้นพอแล้วไม่ต้องถามมาเมื่อไรครบจะอิ่มเมื่อไรก็จะหายหิวอันนั้นไม่มีปัญหาเนี่ยทำไมไม่มีปัญหาการกระทำเช่นนี้การบริโภคนี้นะนะมันจะเป็นเหตุให้เธอรู้จักการพอรู้จักการอิ่มให้มีความหายหิวกระหายในการบริโภคอาหารนั้นได้ไม่ต้องไปกังวลในเมื่อไรผมจะกินเมื่อไรผมจะหายหิวอันนั้นไม่ต้องแล้วการกระทำเช่นนี้มันจะบอกเองบุรุษนั่นก็นั่งทานอาหารเรื่อยๆไปแค่นั้นแหละ
3: ที่ท่านทำไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข
1: ์ใช่ไม่เกิดความทุกข์ไม่ให้เกิดความทุกข์ถ้าความทุกข์มันเกิดขึ้นได้มันก็หมายความว่าเราอยากได้สิ่งที่เราต้องการ
3: ถ้าไม่ได้แล้วก็
1: ถ้าไม่ได้แล้วก็ทุกข์เท่านี้เองไอ้ความอยากจะได้นั่นมันเป็นตัณหามันเป็นตัณหาแขนงหนึ่งเกิดมาจากความหลงอ่ะที่เราต้องการอยากจะได้คือที่มันได้ในทางพุทธศาสนาได้เพื่อละไม่ใช่ได้แบกไว้ถ้าแบกไว้มันหนักมันได้คนในอย่างแต่ชื่อมันอันเดียวกันต้องการอยากจะถึงความสงบอยากได้ความสงบถ้าอยากได้ความสงบนั่นน่ะมันต้องวางนะอยากได้ความเบามันต้องทิ้งท่อนไม้ที่เราแบกไว้ทิ้งหนักเนี่ยเมื่อเราทิ้งมันไปมันก็เบานี่เรียกว่าอยากได้ความเบามันก็สงบอยากได้ความสงบเนี่ยไอ้คนเราเดี๋ยวนี้มันไงแย่งมันอยากได้มันเอามาแบกไว้ก็เอามาแบกไว้แต่มันอยากได้เบาไม่อยากจะให้มันหนักแต่อยากจะแบกอยู่นี่มันเป็นปัญหาอย่างนี้พระพุทธเจ้าตอนนั้นปฏิบัติเพื่อความสงบเพื่อไม่ให้แบกไว้แล้วก็เพื่อให้วางคำที่ว่าแบกเนี่ยคือตัวอุปทานเนี่ยมันยึดทางใจไว้มันยึดไว้ถ้าเนี่ยทำไป เมื่อหากว่ามันทุกข์เกิดขึ้นมาท่านก็รู้เท่าทุกข์อันนั้นอย่าไปพิจารณาว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของทุกข์แต่รู้จักทุกข์แต่เราไม่เป็นเจ้าของทุกข์อาการทุกข์มันก็มีอยู่เห็นว่าทุกข์อันนี้มันก็ไม่แน่มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้มันก็ละลายไปในตัวมันนะเมื่อมีความสุขอาการสุขเกิดขึ้นมาแล้วพอพิจารณาว่าเจ้าของสุขไม่มีมีแต่สุขสุขนี่มันก็ไม่แน่สุขนี่มันก็ไม่เที่ยงมันแปรเปลี่ยนไปสิ่งทั้งสองอย่างนี้มันไม่คงเส้นคงวาอะไรใจว่าอาการที่มีสุขอาการที่มีทุกข์นั้นมันก็มีอยู่แต่มีนอกใจเราแต่เราไม่ไปแบกแต่ไม่มีใครไปเป็นเจ้าของสุขอันนั้นทุกข์อันนั้นเขาเป็นเจ้าของมันไม่ได้ถ้าไปเป็นเจ้าของมันก็จะทุกข์เพราะอันนั้นมันไม่แน่นอนวันนี้เราชอบใจพรุ่งนี้เราชอบอีกแล้วมันเป็นอย่างนี้เราจะไปยึดอะไรมันทำไมมันมีมาแล้วก็รู้มันซะเมื่อเรารู้มันเช่นนี้ปัญหามันก็หมดไปมีปัญหาน้อยไปอาการสุขทุกข์อะไรเหล่านี้แล้วก็ไม่วิ่งกันมันส่วนโลกีวิสัยมันก็อยู่งั้นเรื่อยๆนะอันนี้มันมีอยู่แล้วแต่เรายังไม่เกิดมันมีอยู่แล้วให้เราศึกษาอย่างนี้ไม่ว่ามันจะมีอยู่ที่นี่ก็ช่างมันจะอยู่ที่อื่นก็ช่างมันอย่างความสงบเนี่ยอย่างความสงบเนี่ยอยู่ในป่านี้เนี่ยมันเป็นกายวิเวกถ้าว่าเรามาบำเพ็ญสมณธรรมเนี่ยแสวงหากายวิเวกออกมาอยู่ในป่าหลบที่วุ่นวายออกมาอยู่ในป่าไม่ใช่ว่าเราอยู่ในป่าแล้วมันสบายแล้วก็แล้วกันนำมาฝึกให้มันมีกำลังขึ้นเราจะต่อสู้กิเลสทั้งหลายเหล่านี้เพื่อทำกำลังขึ้นมาเพื่อให้มีปัญญาพอมีกำลังพอที่จะต่อต้านโลกคืออารมณ์ที่มันผ่านตาหูจมูกลิ้นกายจิตจะอยู่เสมอไม่ใช่ว่าเราหนีมาเพื่อความโง่เราหนีมาเพื่อความฉลาดไม่ใช่เราหนีโลกมาอันนี้เรามาศึกษาโลกให้รู้แจ้งเพื่อเป็นโลกวิถีต่างหากนะไม่ใช่ว่าธรรมะเราชอบอย่างนี้มันก็เป็นธรรมะที่ถูกต้องแล้วเราไม่ชอบอย่างนั้นมันก็เป็นธรรมะที่ถูกต้องแล้วไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นในธรรมะนี้มันเป็นความจริงมันตัดกระแสก็มันเรื่อยๆไปมันจะตรงไปตรงมาเรื่อยๆมันไม่ขึ้นต่อจิตใจของใครทั้งนั้นน่ะมีแต่ใจของบุคคลไปขึ้นต่อธรรมะอันแท้จริงคือความจริงอย่างนั้นจริงบวชจึงให้มีความหมายเนี่ยพอสมควรทุกวันนี้ดูดิโยมก็ดูดิว่าคนทุกข์เพราะอะไรคนทุกข์เพราะไม่มีของเนี่ยดูสิเนี่ยเนี่ยทุกข์เพราะมันไม่รวยเนี่ยเนี่ยแล้วโยมดูต่อปีว่าไอ้คนรวยนั้นมีสุขไหมมันหมดทุกข์แล้วหรือยังนี่มันเห็นกันอยู่นี่โยมเคยเห็นไหมคือทุกข์กับสุขนะหรือทุกข์กับรวยจะมีความสบายได้ไม่ใช่ว่ามันขึ้นต่ออะไรมันขึ้นต่อความเห็นถูกเลยนะถ้าเรายังมีความเห็นผิดอยู่ให้มันจะเป็นมหาเศรษฐีมันก็ทุกข์มันจะเป็นคนไม่มีมันก็ทุกข์คล้ายๆกับตายเนี่ยตายมันขึ้นต่อใครมันขึ้นต่อคนแก่เนี่ยหรือคนมันใช่เนี่ยมันคนในอย่างกันมันคนในอย่างกันเด็กก็ช่างมันคนแก่ก็ตามมันมันคนในอย่างกันแก่มันก็ตายได้เป็นเด็กมันก็ตายได้คนจนมันก็ทุกข์ได้ไอ้คนรวยมันก็ทุกข์ได้เนี่ยมันเป็นเช่นนั้นไม่ใช่ว่าเด็กไม่ตายง่ายแก่ก็ตายเร็วนี่โดยปริยายอย่างเนี้ยอันนี้มันเป็นของไม่แน่เหมือนกัน
4: แต่ความทุกข์มันแตกต่างกันเ
1: ท่
4: าน
1: ั้นใช่ทุกข์แตกต่างกันเช่นว่าจริงๆว่าไอ้ก้อนนี้มันเป็นก้อนหินธรรมดานะขนาดโยมก็แบกเต็มแรงของโยมเลยนะ โอ้ยหนักถ้าจะมาแบบนี้ไปส่งที่นวัดเนี่ยนะโอ้ยผมเอาไปไม่ไหวเลยนะนะถ้าว่าเป็นก้อนเพชรขนาดนี้โยมแบกออกจากวัดเอาไปเถอะนะอันนั้นก็ทุกพอทุกควรเลยแต่ว่าโยมชอบใจนะโยมจะอุตส่าห์แบกเลยให้แบกได้ก็แบกเอาเสก่อนเพชรก่อนนี้แม่โยมจะจองเอาคนเดียวเลยนะแบกไปจนกว่ามันหลังจะหักจะพังจะแบกถูกไหมทุกแต่ว่ามันพอใจที่จะต้องทำเนี่ยถ้าอะไรที่เราไม่ชอบแล้วไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเนี่ยสัก5-6 กิโลนี่โยมก็ไม่ต้องการผมหนักผมอะไรต่ออะไรถ้าว่าเป็นก้อนเพชรให้โยมเอานี่นะโยมจะไม่เรียกใครมาช่วยมันจะแบ่งมันจะเป็นมีส่วนแบ่งแต่ว่ามันหนักเท่ากันความทุกข์มันจะหน้าความทุกข์มันจะต่างกันต่างกันนี่เพราะว่าก้อนเพชรกับก้อนหินธรรมดานั่นนะน้ำหนักมันก็จะเท่ากันแหละแต่ธรรมชาตินั้นเอาของไปใส่เขาในที่นั่นนะใส่ก้อนเพชรนั่นนะอันหนึ่งเอาไปใส่ไปในธรรมชาติไปใส่ไปในก้อนหินมันต่างกันมันเป็นเช่นนั้นน้ำหนักเท่ากันแต่ว่ามันหนักกว่ากันเพราะมันเป็นที่จิตของโยมแล้วก้อนหินมันไม่มีราคาไอ้ก้อนเพชรมันมีราคาโยมก็ชอบมันหนักก็ทน
3: มันอยู่ที่จิตไปรองรับใช
1: ่
3: ไหม
1: ใช่แต่ยึดมันอุปทานมั่นหมายมันแต่เขาชอบใจก็อยากได้มากๆเขาไม่ชอบใจนิดหน่อยก็ฮะยาวให้ผมมากเลยทำไมล่ะนั่นก็เป็นอย่างนี้เรื่องของธรรมดาที่ธรรมชาติของมันก็เป็นฉะนั้นท่านจึงมาพิจารณาอันนี้คือว่ามันปลุกจิตใจของเราให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนจากสภาพอันนั้นวิธีของคนเรานี่มันก็เอาออกยากเหมือนกันนะนะออกยากเช่นพูดง่ายๆว่าโยมกำลังสร้างบ้านสวยเสร็จมาสักประมาณสักเดือนหนึ่งกำลังขึ้นอยู่แต่มีพระเดินไปไม่มีใครเดินไปโยมบ้านนั้นให้รื้อซะเถอะนี่โยมก็นึกว่าเขาจะพูดเพราะนี่นะท่านก็ชวนบ้านนั้นให้รื้อซะเถอะทำไมมันไม่ใช่ของเราคือมันทิ้งโยมก็จะเฉินอยู่นะเนี่ยจนกว่าไอ้คนนี้น่ะจะให้เหตุผลในโยมรื้อบ้านหลังนี้จะหาคนอย่างไรมาพูดให้โยมเข้าใจจนมีศรัทธารื้อบ้านหลังนี้ได้นี่ทิฏฐิมานะของคนนี้มันยิ่งกว่านั้นอีกหลายกับหลายกันมันก็ยังไม่กล้าเปลี่ยนแปลงเท่านั้นน่ะมันยึดมันมั่นไว้นะฉะนั้นทิฏฐิมานะของคนเนี่ยมันเป็นของยากระเบิดภูเขาลูกโตๆมันก็เร็วกว่าอีกขนหินไปขายเนี่ยยังไม่กี่ปีมันก็หมดภูเขาแต่คนนี้ก็มันเอาออกยากมันไม่ยอมละอันนั้นทิฏฐิอันนั้นมันฝังอยู่ในนั้นมันไม่เห็นเมื่อปัญญาไม่ชัดไม่รู้แจ้งเมื่อไรก็โยมก็นึกได้ดูอะไรก็แล้วกันถ้าใครมีใครมาชวนรื้อบ้านโยมจะคุณดูไหมถ้าคนจะมาชวนรื้อบ้านน่ะที่มีเหตุผลเพียงใดเราจึงจะรื้อบ้านตรงไหนอันนี้มันจะหนักหรือเบาเราก็ต้องไปพิจารณาดูเรื่องทิฏฐิอันเนี้ยทิฏฐิมานะที่เราถือไว้เนี่ยที่เรายึดไว้เนี่ยว่าตัวเราว่านี่ของเราเท่านี้แหละไม่จริงไม่จริงง่ายจึงกว่ามันจิตนี่มันฟังธรรมจนหินมันเปลี่ยนพี่หน้าเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปจนกำหนดพิจารณาเห็นชัดเจนว่าอันนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราจริงๆบัดนี้คนนั้นจึงจะพยายามละอันนั้นทีละน้อยละน้อยจนกว่ามันจะหมดตั้งเมื่อละได้จิตมันก็เปลี่ยนไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเห็นว่านี่ไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยมันก็เห็นได้ยากเห็นได้ลำบากบางคนยังไม่ฟังซ้ำว่านี่ไม่ใช่ตัวเรานะนั่นไม่ใช่ของเรานะยังไม่ได้ยินนะ นึกว่าอะไรมาเลยยินเฉยๆแกมันเข้าไปลึกถึงจิตไม่เข้าไปมันธรรมะท่านเรียกว่าเป็นของซึ่ง
3: ต้องใช้ปัญญาสิ
1: ปัญญา
3: แต่นี่ปัญญานี่บางคนก็มีบางคนก็ไม่มีมันสาเหตุมาจากอะไร
1: ปัจจัยปัจจัยมันน้อยเหตุมันน้อย
3: ในปัจจุบันแล้ว
1: ในปัจจุบันในอนาคตอดีตที่เป็นมาแล้วมีบาปนั่นเรียกว่าติณญาเป็นกรรมเป็นกิเลสในปัจจุบันมีบาปที่เราสร้างสมอบรมไว้ในอดีตการบ้างในปัจจุบันมีบ้างมันน้อยคือเราไม่ค่อยได้ศึกษามันเช่นว่าท่านพิจารณาเรื่องกรรมฐานนี่แหละกรรมฐานเจสาโลมานะคาตันตาตาจองนั่นบางคนไม่เห็นง่ายๆเพราะเราไม่ศึกษามันบ่อยแต่เรามีความรู้สึกนึกคิดอยู่บ่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆที่มาเรื่องเป็นอนิจจังแล้วก็พูดถึงอนิจจังแต่ความจริงๆนะพูดแต่ปากมันเห็นชัดปัญญามันไม่เกิดเรื่องปัญญาจะเกิดต้องหนึ่งได้ฟังสองได้คิดสามได้ภาวนาสามระดับนี้ไปต้องติดตามเราอยู่เสมอนั่งอยู่เดินอยู่นอนอยู่ทำอะไรอยู่ก็คิดเสมอให้เป็นวิริยารัมภะปราลบความเพียรอยู่เสมอนี่เพื่ออันนี้เป็นเหตุเช่นว่าผู้ที่มีนิสัยปัจจัยอันใกล้จะกัตถรูปทำแล้วแต่อยู่ห่างไกลมรรคกาศห่างไกลครูบาอาจารย์ห่างไกลผู้แนะนำคำสอนนิสัยอันนี้อาจจะเนินช้าไปก็ได้เนินช้าไปก็ได้ผู้ที่มีนิสัยปัจจัยอันเนินช้าแต่ว่าใกล้ครูบาอาจารย์ปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายที่จะแนะนำคำสอนอยู่เนืองๆไอ้คนคนนี้อาจจะไปก่อนได้มันห่างไกลกันมันเป็นเพราะอันนี้อันนี้ท่านเรียกว่าวิบากวิปากาธรรมะ
3: การสมาคมมีส่วนการคบค้าสมาคมมีส่วน
1: มีส่วนที่จะหลงมีส่วนที่จะรู้มีส่วนจะให้เหตุผลเราเรื่อยไปเช่นว่าเราคิดดีก็ได้นะเรื่องสมาคมทางนอกเราทำให้กลมเกลียวสามัคคีกันถ้ามันกลมเกลียวสามัคคีกันพี่พี่น้องๆในชนบทนั้นก็จะเจริญขึ้นนี่ส่วนหนึ่งยืนเดินนั่งนอนปราศจากความทุกข์บินน้ำไฟลมนะมีสมรรถภาพสามัคคีพอดีซึ่งกันและกันแล้วก็ทำให้ร่างกายของเราคล่องอยู่สบายไม่ปวดหัวตัวร้อนเราเทียบมาในปีวันเห็นเนี่ยข้างนอกก็คือกลุ่มข้างนอกข้างในก็คือกลุ่มในกายจิตของเรามีดินน้ำไฟลมนี้ถ้าว่าลมมันมากน้ำมันน้อยนะไฟมันมากดินมันน้อยอะไรเนี้ยไม่สมดุลกันมันก็เรียกว่ามันก็เกิดปัญหาขึ้นมาทีเดียวนี่เรียกว่าสมาคมข้างนอกสมาคมข้างในอาศัยความสมาธิซึ่งกันและกันอันนี้ก็เหมือนกันส่วนความรู้สึกนึกคิดก็เหมือนกันถ้ามีความพร้อมสมรุ่นบริบูรณ์เป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาในใจเราเมื่อใดแล้วอันนั้นมันก็เป็นความสมบูรณ์ขึ้นมาในธรรมะความสงบมันก็เกิดขึ้นอย่างนี้ซึ่งว่าเขานินทาเราเราก็เสียใจเขาสรรเสริญเราเราก็ดีใจเนี่ยเมื่อโยมเป็นอยู่เช่นนี้มันก็วิ่งกับสุขวิ่งกับทุกข์วิ่งกับความดีใจวิ่งกับความเสียใจอยู่ตลอดกาลอันนี้มันก็เป็นโลกโยมก็วิ่งอยู่กับโลกตลอดเวลาเรียกวัฏฏะสงสารเป็นวัฏฏะวนมีความสุขแล้วสุขหายไปทุกข์ก็เกิดขึ้นมาตั้งอยู่เมื่อทุกข์ขึ้นมาตั้งอยู่แล้วสุขมันก็หายไปเมื่อสุขหายไปแล้วทุกข์ก็เกิดขึ้นมาโยมก็จะไม่เป็นตัวของตัวเลยตลอดเวลาโยมจะตกนรกอยู่บ้างไปสวรรค์อยู่บ้างอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาไม่จบเลยเมื่อไรมันจะจบมันจบที่โยมมีความรู้ฉลาดมีปัญญาขึ้นไปกว่านั้นอีก ว่าสุขหรือทุกข์อันนี้นะอันนี้แหละเป็นโลกอันนี้มันเป็นอารมณ์ถ้าเรารู้ว่ามันเมื่อไรว่าไอ้สุขนี้มันก็ไม่แน่นอนทุกข์นี้มันก็ไม่แน่นอนมันเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงไม่คงสอบคงว่าถ้าโยมเห็นเช่นนี้เราเข้าไปยึดมันก็เป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันเป็นทุกข์อันนั้นจะเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเราเขาถ้าเราเห็นเช่นนี้โยมก็จะบรรเทาความทุกข์ลงได้เพราะว่าวันนี้โยมจะได้ประสบทุกข์เมื่อวานนี้โยมก็เคยประสบทุกข์หรือสุขปะปนกันมาอยู่มันก็คนเดียวนั่นแหละเดี๋ยวโยมจะให้โยมรวมกันมาเลยโยมกับรวมกันทำมารวมกับถ้าโยมเห็นว่าสุขกับทุกข์นี่มันคนในส่วนมันมีราคาต่างกันสุขมีราคามากทุกข์ไม่มีราคาเลยถ้าโยมเห็นเช่นนี้โยมก็จะเป็นทุกข์เหมือนกันกระตุกลูกศรเนาะอยู่เรื่อยไปไม่มีทางสงบทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้แหละจะมากวนโยมให้โยมกับพิจารณากับพิจารณาเช่นว่าน้ำเราไปตามน้ำที่ท่านนะยังไม่ได้บ่งมันดอกโยมก็เดินไปบางทีมันก็มันเจ็บบางทีมันก็เจ็บมันก็โยมมันก็ลำคาญเนี่ยมันจะติดอยู่นั่นแหละโยมจะดูที่แท้จริงก็จะกระเพาะอาการอย่างนั้นอย่างบ้านอย่างโยมไปโยมจะไปหาหมอดูว่านี่อะไรอยู่ตรงนี้ดูให้ถนัดซะดูให้ดีซะจะเห็นหนามอีกตรงนั้นเนื้อบุ้งเอาหนามผ่าเอาหนามมันออกเนี่ยไอ้พ่อความเจ็บปวดเช่นนั้นให้โยมพิจารณาปฏิบัติปวดจริงมันนี่คือ
5: เวลาไม่พอเวลาน้อยโยมมาเยี่ยมหลายวันแล้วไม่ค่อยได้พูดกันไม่ค่อยได้ถามเพราะว่าวัดประพงษ์มันแขกมากทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีโอกาสที่จะพูดโยมของใคร
6: พิธียาโน
5: โยมของพิธียาโนมาเยี่ยมจากปารีสมาเยี่ยมหลายวันไปพักอยู่วัดประพงษ์สามคืนแล้วก็จะมาพักอยู่ที่วัดป่านานาชาตินี่สามคืนอีกสองคืนก็จะไปกันแล้วฉะนั้นจึงถือโอกาสมาดีใจเท่าที่อุตส่าห์พยายามมาเยี่ยมวัดหนองประพงษ์แล้วก็มีโอกาสมาเยี่ยมลูกพระลูกชายด้วยแต่ก็ดีใจแต่ก็ไม่มีอะไรจะฝากวัตถุสิ่งของอะไรคงอยู่ปารีสคงจะมากแล้วเยอะแยะแล้ววัตถุแต่ธรรมะรู้จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ที่จะบำรุงจิตใจของเราให้สงบระงับนี้ไม่ค่อยจะมีที่อาตมาไปสังเกตเหตุการณ์แล้วมีแต่เรื่องจะทำให้จิตเรายุ่งยากลำบากวุ่นวายตลอดกาลตลอดเวลาที่อาตมาไปสังเกตเหตุการณ์แล้วรู้สึกว่าเมืองปารีสที่อยู่นั้นเจริญด้วยวัตถุหลายอย่างเป็นกามารมณ์มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโผฏฐัพพะธัมมารมณ์เป็นที่ยั่วยวนของบุคคลที่ไม่รู้จักธรรมะให้มีความวุ่นวายมากฉะนั้นบัดนี้ขอฝากธรรมะซึ่งไปปฏิบัติอยู่กรุงปารีสเมื่อจากวัดหลวงประพงษ์และวัดนานาชาติไปแล้วคือธรรมะนี้จะแปลไปด้วยเด็กเอาเลยนี่นะเอาเลยไม่ได
7: ้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: ธนากรนะครับนอกจากนี้ครับเพื่อ ที่จะทำให้ทุกท่านเห็นว่ากำแพงเพชรสำคัญและเราสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าทางการเกษตรได้นะครับผมชวนท่านกระทรวงอวครับท่านกระทรวงอวท่านผอ.สคสว.ครับสามารถดูเรื่องเกี่ยวกับเงินต่างครับนี่ก็มาที่บดีมหาวิทยาลัยแห่งเทศจะไปที่นั่นสิ่งที่ท่านรักษาการแทนว่ารายงานต้องเรียนครับว่าผมเห็นสิ่งหลายอย่างตั้งแต่กิจกรรมต่างๆของที่มีการรังสรรค์มาตั้งแต่ขบวนแต่ละขบวนเนี่ยมีความหมายที่ประเทศอื่นๆได้วันนี้ประเทศไทยเรามีคุณธรรมวัฒนธรรมขนาดนี้ผมคิดว่าวันนี้ถ้าเราร่วมมือร่วมใจกันว่าใครจะเป็นพรรคการเมืองไหนไม่มองว่าใครอยู่กระทรวงไหนขออย่างเดียวนะครับทำให้แห่งเพชรได้ดีขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นทั้งเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็สังคมนะครับนี่คือที่ในวันนี้อยากเดินทางมาวันนี้เป็นวันที่2วันแรกมีการบวงสรวงวันที่2เป็นการเปิดอย่างเป็นทางการวันนี้จะมีสื่อมวลชนต่างๆแล้วก็นักข่าวเพื่อที่วันนี้เรามองเห็นศักยภาพอย่างเช่นเรื่องของกล้วยไข่ในขณะเดียวกันครับในวันนี้เรานำกล้วยไข่มาผสมผสานกับเรื่องเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมที่มีอยู่ของประเทศไทยนะครับเพื่อวันนี้เราจะดึงดูดคนเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดกำแพงเพชรเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เองครับการที่เรารังสรรค์กิจต่างๆเข้ามาก็เพื่อที่จะเพิ่มรายได้ให้กับทุกๆที่จังหวัดกำแพงเพชรและแต่ละคนสามารถที่จะส่งมอบสิ่งดีๆเรื่องราวต่างๆในอดีตเชิญชวนลูกหลานนะครับมากตเวทิตาต่างๆให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งเรื่องนี้มีประเทศไหนที่มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะครับการจัดประเพณีติดต่อกันทำให้เราสร้างอาชีพนะครับสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดนะครับผมต้องขอชื่นชมทุกท่านครับทุกคนครับผมดูแลเกี่ยวกับเรื่องน้ำแล้งภาคเหนือทางจังหวัดกับทางกับทางตำรวจหลายๆคนต้องบริหารที่เข้มแข็งเมื่อมีเห็นทุกท่านนะครับว่าที่ของน้ำรับมือให้พร้อมและท่านก็มีบุคคลที่มีคุณภาพอยู่ตรงนี้นะครับผมต้องขออนุญาตทุกคนปรบมือให้กำลังใจทุกท่านด้วยนะครับก็ชมทางผู้จัดงานนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำแพงเพชรทุกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมและก็สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าความร่วมมือร่วมใจของทุกท่านจะช่วยให้งานการสร้างความสุขประทับใจให้ผู้มาเยือนท่านนะวันนี้ได้เวลาสมควรผมขอเปิดงานประไทยเมืองกำแพงประจำปี69ณบัดนี้
9: ขอบพระคุณพิธีเปิดอย่างเป็นทางการของดีเมืองกำแพงประจำปี2560ศาสตราจารย์รองนายกรัฐมนตรีนะครับและรัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาและนวัตกรรมนะครับซึ่งตอนนี้ที่เปิดก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและเที่ยวชมได้ในทุกคืนนะครับจนถึงวันที่
10: 18ตุลาคมเลยนะคะซึ่งแล้วคือเนี่ยมีกิจกรรมมีงานมีไฮไลท์นะคะบริเวณต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายแล้วก็หลากหลายมากๆเข้ามาชมกันได้ค่ะ
9: ครับและวันนี้นะครับการถ่ายทอดเสียงเสร็จสิ้นลงแล้วนะครับคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับก็ อยู่กับเรามาตลอดนะครับรวมไปถึงขอบคุณทีมงานสก.กำแพงเพชรนะครับรายการนี้นะครับถ่ายทอดเสียงก็โดยการผลิตโดยท่านผู้พันที่4นะครับก็งานของสก.กำแพงเพชรรวมไปถึงคุณทางพนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรนะครับประชาชนต่างๆนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับในการถ่ายทอดเสียงในครั้งนี้ครับ
10: ค่ะและสำหรับทีนี้นะคะการถ่ายทอดเสียงของเราก็ขออนุญาตสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้กันใหม่นะคะสำหรับงานประเพณีสัตว์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงค่ะ
9: ครับและวันนี้ผมดิเรกยศโคชรัตน์ครับ
10: ดิฉันอัญชลิกาครองเกษร
9: ครับพร้อมกับทีมงานลาไปก่อนนะครับขอบคุณในการติดตามครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ
11: คุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะอัครศาสนูปถัมภกที่ทรงทำนุบำรุงและส่งเสริมกิจการศาสนาพร้อมสร้างความเข้มแข็งให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอิหม่ามมูฮัมหมัดยังคงมุ่งมั่นสานต่อความดีพัฒนาศาสนสถานพัฒนาชุมชนและสร้างประโยชน์แก่สังคมเพื่อให้ศรัทธานำทางสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน
12: ครับท่านผู้ฟังครับที่จบไปแล้วเมื่อสักครู่นั้นเป็นสารคดีนะครับชื่อชุดอิหม่ามนักพัฒนาศรัทธานำทางสู่รางวัลพระราชทานนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เป็นสารคดีชื่อชุดประทีปวิทยาแสงปัญญาชายแดนใต้สู่โรงเรียนรางวัลพระราชทานนะครับ
13: ค่ะท่านผู้ฟังคะณขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะทั้งสองพระองค์ยังคงประทับพักพระราชอิสริยาบถตามพระราชอัธยาศัยณห้องประทับรับรองนะคะซึ่งหลังจากนั้นนะคะทั้งสองพระองค์ก็จะได้ทรงพระดำเนินออกมายังอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีนะคะและนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็จะได้กราบบังคมทูลรายงานและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเบิกบุคคลต่างๆเข้าเฝ้าเพื่อเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวนทั้งสิ้น32รายนะคะคุณอมรัน
12: ใช่ครับซึ่งวันนี้นะครับทางกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองนะครับก็ได้มีการจัดทำโครงการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและก็อิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเพื่อที่จะเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณและก็เงินรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับก็ในคราวที่เสด็จพระดำเนินแปรพระราชทานประทับแรมณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสในช่วงเดือนกันยายนหรือเดือนตุลาคมของทุกปีนะครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2526เป็นต้นมานะครับโดยมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อเป็นการประกาศกิตติคุณสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนะครับแล้วก็อิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจแล้วก็มีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับทางราชการและประเทศชาตินะครับรวมทั้งเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและก็อิหม่ามในจังหวัดอื่นๆต่อไปนะครับ
13: ค่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชวโรกาสและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณขณะนั้นนะคะนำผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่ได้รับการคัดเลือกพร้อมด้วยข้าราชการเข้าเฝ้าในวันเสาร์ที่10ตุลาคมปี2569เวลา 18:00 นณหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2568ซึ่งจะเข้าเฝ้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลก็จะมีประเภทดีเด่น3ปีซ้อนนะคะได้รับรางวัลกิตติมศักดิ์1รางวัลจะได้รับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวนถึง 60,000 บาทนะคะประกอบด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดเล็กมีมัสยิด 3-50 มัสยิดค่ะได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะมีประเภทรางวัลดีเด่นจะได้รับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวน 60,000 บาทประกอบด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดใหญ่ซึ่งมีมัสยิด101มัสยิดขึ้นไปค่ะได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
12: ครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ขนาดกลางนะครับที่มีมัสยิด51ถึง100มัสยิดนะครับได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดเล็กนะครับที่มีมัสยิด3ถึง50มัสยิดได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการนะครับนอกจากนั้นก็จะมีประเภทรางวัลดีนะครับก็จะได้รับพระราชทานโลกเกียรติคุณและเงินรางวัล

0: 100มัสยิดนะครับได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดเล็กมีมัสยิด3-50มัสยิดได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดลพบุรีครับ
1: ค่ะซึ่งอิหม่ามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นซึ่งจะเข้าเฝ้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลมีดังต่อไปนี้นะคะรางวัลที่1โล่เกียรติคุณและเงินรางวัล 20,000 บาทรางวัลที่2โล่เกียรติคุณและเงินรางวัล 15,000 บาทรางวัลที่3โล่เกียรติคุณและเงินรางวัล 12,000 บาทค่ะรางวัลชมเชย2รางวัลนะคะโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลรางวัลละ 7,000 บาทโดยมีอิหม่ามประจำมัสยิดเข้าเฝ้ารับพระราชทานดังต่อไปนี้ค่ะ
0: ครับก็จะมีจังหวัดนราธิวาสนะครับ

0: ครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับก็ได้เสด็จออกจากห้องประทับรับรองแล้วก็เข้าที่ประทับภายในหอประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอีกสักครู่นะครับท่านอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็จะได้กราบบังคมทูลถวายรายงานและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเบิกบุคคลต่างๆเข้าเฝ้านะคร
1: ับ ขอเดชะฝ่าองค์ธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมผู้ที่มาร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ณที่นี้ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2568ในโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเบิกผู้ได้รับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวน32คนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพร้อมทั้งขอรับพระราชทานพระราชดำรัสแก่ผู้แทนของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามเพื่อความเป็นสิริมงคลสูงสุดและเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติสืบต่อไป
2: สำหรับอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นแต่ละจังหวัดได้แก่จังหวัดนราธิวาสนะคะรางวัลที่1นายซัมรีจอแมอิหม่ามประจำมัสยิดลูโบกายะหมู่ที่5ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะค่ะรางวัลที่2นายมารูเดงมามะอิหม่ามประจำมัสยิดดารุนมุนตาฮาหมู่ที่5ตำบลมามงอำเภอสุขิรินรางวัลที่3นายอิสมันมาหาดุงอิหม่ามประจำมัสยิดอัสดีนียะหมู่ที่7ตำบลละหานอำเภอยี่งอรางวัลชมเชยจำนวน2รางวัลค่ะได้แก่1นายซัมรีเจแมอิหม่ามประจำมัสยิดคอยยะหมู่ที่3ตำบลดูซงยออำเภอจะแนะ2นายสามะลอแมอิหม่ามประจำมัสยิดนูรุนยาเกยากินหมู่ที่2ตำบลรือสอออกอำเภอรือสอค่ะ
0: จังหวัดปัตตานีนะครับรางวัลที่1ได้แก่นายมุฮัมมัดยากีฮะยีฮัมมะนะครับอิหม่ามประจำมัสยิดบาฮุลมูนิรกฤษินะครับหมู่3ตำบลตันยงหลูโลอำเภอเมืองปัตตานีนะครับรางวัล

0: ที่สองนายอับดุลลอฮ์ตาเปาะโตนะครับเป็นอิหม่ามประจำมัสยิดดารุสสลามบาซาวะสิงห์นะครับรางวัลที่สามนายมูฮัมหมัดดอลเลาะเป็นอิหม่ามประจำมัสยิดนูรุลอิซซานปอฮงตือเบาะนะครับหมู่7ตำบลพิเทนอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีนะครับ
1: ค่ะและก่อนหน้านั้นนะคะมีประเภทรางวัลกิตติมศักดิ์ซึ่งได้รับโล่เกียรติคุณพระราชทานและเงินรางวัลจำนวน 60,000 บาทได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะประเภทรางวัลดีเด่นได้รับโล่เกียรติคุณพระราชทานและเงินรางวัลจำนวน 60,000 บาทได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดใหญ่คือคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดกลางได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดเล็กได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการค่ะและประเภทรางวัลดีนะคะได้รับโล่เกียรติคุณพระราชทานและเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาทคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดใหญ่ได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดกลางได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ตคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดเล็กได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดลพบุรีค่ะ
0: ครับทั้งนี้ทางกรมการปกครองนะครับกระทรวงมหาดไทยก็ได้ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นนะครับประจำปีพ.ศ. 2568ซึ่งก็เป็นผลงานปี2567นะครับเพื่อพิจารณามอบรางวัลให้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่ได้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติในรอบปีที่ผ่านมานะครับทั้งด้านการศาสนาสาธารณประโยชน์นะครับการศึกษาและการปกครองครับรวมทั้งเป็นการประกาศกิตติคุณแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานซึ่งก็จะเป็นแบบอย่างแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอื่นๆต่อไปนะครับซึ่งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพื่อเข้าเฝ้าพระราชทานรางวัลก็ได้มีการร่วมพิจารณาผลงานของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังปรากฏผลของการพิจารณาที่ได้นำเรียนให้ทราบนะครับ
1: ค่ะและอีกสักครู่นะคะนายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะจะได้กราบบังคมทูลรายงานและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเบิกผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต
2: ้ขอเดชะ
1: ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับพระราชทานรางวัลประจำปี2568เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลจำนวน33รางวัลค่ะ
3: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมตามที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการพระราชทานรางวัลให้แก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ข้าพระพุทธเจ้านายประเสริฐจันทละหลวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเบิกผู้ได้รับพระราชทานรางวัลประจำปีพุทธศักราช2568จำนวน33คนดังนี
0: ้ครับท่านผู้ฟังครับจะมีการแบ่งประเภทของรางวัลนะครับประเภทโรงเรียนจำนวน6รางวัลด้วยกันนะครับโรงเรียนขนาดเล็กนะครับได้แก่โรงเรียนท่าใหญ่วิทยาครับอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโรงเรียนประทีปวิทยาครับอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาครับโรงเรียนขนาดกลางครับได้แก่โรงเรียนสันติศาสตร์วิทยาอำเภอกำบังจังหวัดยะลาครับโรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาและโรงเรียนขนาดใหญ่นะครับได้แก่โรงเรียนดารุสสลามอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสและโรงเรียนสังคมอิสลามวิทยาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาครับ
1: ค่ะรางวัลประเภทผู้บริหารโรงเรียนจำนวน2รางวัลมีดังต่อไปนี้นะคะโรงเรียนขนาดเล็กค่ะได้แก่นางหนูฮาหวันอาลีค่ะโรงเรียนท่าใหญ่วิทยาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายเซงมะลีโรงเรียนดารุนมุสลิมวิทยาอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีนะคะโรงเรียนขนาดกลางได้แก่นางสาวไลล่าหมูดเสมโรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานายมูฮัมหมัดฟาฮิมเจ๊แหน่โรงเรียนลาลอวิทยาอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีโรงเรียนขนาดใหญ่ได้แก่นางนูรีฮันเรงมา โรงเรียนดารุสลามอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนายอาซีดสามะโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิอำเภอจนะจังหวัดสงขลาค่ะ
0: ครับส่วนรางวัลประเภทครูนะครับจำนวน12รางวัลดังนี้นะครับครูสอนวิชาสามัญจำนวน6คนนะครับโรงเรียนขนาดเล็กได้แก่นางดานีหมัดหมันครับจากโรงเรียนดารุนอุลูมอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลครับนายการานีแดงหราครับจากโรงเรียนเอกภาพศาสนวิทย์อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ครับโรงเรียนขนาดกลางได้แก่นางสาวสิติฮาวอปุเตนะครับจากโรงเรียนสันติศาสตร์วิทยาอำเภอกาบังจังหวัดยะลานางสาวอาริยากากะบุตรนะครับจากโรงเรียนศาสนบำรุงอำเภอจนะจังหวัดสงขลาส่วนโรงเรียนขนาดใหญ่นะครับได้แก่โรงเรียนได้แก่นางสาวอานีซะสามะนะครับโรงเรียนสังคมอิสลามวิทยาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานะครับและนายอัสมีต่วนกาจิโรงเรียนดารุสลามอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสครับ
1: ค่ะและมีครูสอนวิชาอิสลามศึกษาจำนวน6คนนะคะโรงเรียนขนาดเล็กได้แก่นายมาเยตกรมเมืองโรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยาอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลนายอบูบักกรสละโรงเรียนสันติวิทยาอำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะโรงเรียนขนาดกลางนะคะได้แก่นายซูไฮมียูโซโรงเรียนสันติศาสตร์วิทยาอำเภอกาบังจังหวัดยะลาค่ะนายอานันนิโซโรงเรียนตันต้นตันหยงอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสค่ะ
3: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอด้วยฉัน
0: คุณผู้ฟังครับจากนี้พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวก็จะได้พระราชทานพระราชดำรัสนะครับ

0: ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีที่ได้มามอบรางวัลแก่กรรมการอิสลามประจำจังหวัดอิหม่ามและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดภาคใต้ที่มีผลงานดีเด่นประจำปีนี้ภารกิจของท่านทั้งหลายแม้จะมีความแตกต่างกันบ้างในวิธีการปฏิบัติแต่ก็มีหลักการสำคัญอย่างเดียวกันคือต้องกระทำด้วยความตั้งใจจริงซื่อตรงสุจริตและมุ่งประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นที่ตั้งจึงขอแสดงความชื่นชมกับทุกท่านที่ปฏิบัติงานตามหลักการนี้มาโดยตลอดทั้งในการแนะนำสั่งสอนศาสนิกชนและให้การศึกษาอบรมแก่เยาวชนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่าน
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปกติของทางสถานี

0: ญาติโยมนั่งสมาธิฟังบทพิจารณาของพระแล้วต่อไปพระท่านจะสวดบทสำหรับและเตือนตนเอง
1: ท่านนามยังปปาจิ

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 น.ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 น.สมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 น.ใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 น.กราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.กราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด 084-593-2698

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-0909

กระผมขอกราบพระแม่ครูบาอาจารย์ครับขออนุญาตอ่านรายชื่อการจองเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569ซึ่งจะทอดในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ณวัดป่าไซงามตำบลไซงามอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีรายชื่อเจ้าภาพดังต่อไปนี้1คุณแม่ปราณีลาบเดโชพร้อมลูกหลานอุทิศให้คุณพ่อวิเชียรลาบเดโช1กอง 100,000 บาท2บริษัทงามดีโดยคุณวิชัยคุณนุสราชัยกุลงามดี1กอง 100,000 บาท3คุณโชคชัยคุณมาลีแก้วแกมพร้อมครอบครัว1กอง 100,000 บาทกองใหญ่กองละ 30,000 บาท1คุณพ่อชวนคุณแม่ประนอมธารามานิตร้อยตำรวจตรีพันทิพย์คุณพนารัตน์ร้อยตำรวจตรีปฏิพานคุณรัตนวลีคงสิงห์1กอง 30,000 บาทเจ้าภาพกองใหญ่กองละ 10,000 บาท1แม่ชีสวยทองล้ำอุทิศให้พ่อตรีคุณชัยนรงค์ทองล้ำและญาติ1กอง 10,000 บาท2คุณแม่ศรีลาจบศรีคุณครูพิมพันธ์จบศรีคุณพัชรพิมลเพชรสายพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท3ผอ.นิกรพันธ์เขตกิจ1กอง 10,000 บาท4คุณฉานคุณจำเนียนโพแย้มอุทิศให้พ่อบุญเรือนแม่บุญสมโพแย้มพ่อหวันแม่เล็กจันดี1กอง 10,000 บาท5คุณแม่จำเนียนประสานสุขคุณสนิทเพ็ญดารา1กอง 10,000 บาท6คุณแม่เฉลียวคงสิบพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท7นายแพทย์วีรศักดิ์ดำรงพงศ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท8คุณแม่นนท์วิชาชาติอุทิศให้คุณพ่อดำนัดทอง1กอง 10,000 บาท9คุณบุญดีจันทร์สิริอาจารย์พิทักษ์ครูสายฝนคุณมนัสสิการทับยา1กอง 10,000 บาท10คุณขวัญชนกคุณจิตราพรสินสวัสดิ์อุทิศให้คุณพ่อนุ่มคุณแม่พินสินสวัสดิ์คุณวินิศราคุณทวีสินสวัสดิ์นางสมจิตสดใส1กอง 10,000 บาท11ท่าทรายวังบัว1กอง 10,000 บาท12คุณมนทิพย์สังคมประเสริฐ1กอง 10,000 บาท13คุณดลพัฒน์คงจันทร์1กอง 10,000 บาท14คุณเรวัตคุณณัตยาแย้มกลิ่น1กอง 10,000 บาท15คุณมงคลศรีโสภาคุณรุ่งทิพย์ไทยเทเวศ1กอง 10,000 บาทเจ้าภาพกองกลางกองละ 5,000 บาท1คุณแม่เสงี่ยมโพยอดพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท2คุณครูสาลี่เงินฉลาดคุณเฉลยโพงาม1กอง 5,000 บาท3คุณสายันเขื่อนขัน1กอง 5,000 บาท4คุณสว่างสงไข1กอง 5,000 บาท5คุณวิชัยจันทร์เกษมพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท6อาจารย์พินิจครูนิรนุชทองดี1กอง 5,000 บาท7คุณประยุทธ์คุณลำไยหอมยำเย็นพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท8คุณเสรีชัยกล่ำทองคุณศรีสุดาคงทอง1กอง 5,000 บาท9คุณเรนูครอบพร้อมครอบครัวอุทิศให้พ่อเถิงแม่เฉลียวโอสด1กอง 5,000 บาท10คุณพ่อเสริมผลวิบูรณ์1กอง 5,000 บาท11คุณประภัยโคตามูลพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท12คุณสำเภาสุวรรณพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท13คุณสมโพธิคุณสมบูรณ์มามั่นพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท14คุณแม่สำเริงสุธรรมมาพร้อมลูกหลานอุทิศให้คุณพ่อยงสุธรรมมาพร้อมญาติ1กอง 5,000 บาท15คุณสุพจน์คุณพิมพ์ดาบคม1กอง 5,000 บาท16คุณแม่จำปีคุณศิลป์คุณเรนูเหมือดชัยสงพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาทเจ้าภาพกองเล็กกองละ 3,000 บาท1คุณอุบลคุณฤทธิ์บู่อ้น1กอง 3,000 บาท2คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมภัยกุณาพันธ์1กอง 3,000 บาท3คุณแม่วิไลคุณวินัยยอดสุดคุณปวินาอิ่มสวัสดิ์1กอง 3,000 บาท4อาจารย์เสวยแม่สนองสีทองร้านสีทองพาณิชย์1กอง 3,000 บาท5คุณรุจิเลขปานทิพย์1กอง 3,000 บาทเจ้าภาพผ้าขาว1พับ 1,500 บาท1คุณแม่อุดมคมสันพร้อมครอบครัวอุทิศให้นายพานายทัพทันคมสันคุณสบงเหล่าเขตกิจผ้าขาว1พับ 1,500 บาท2คุณบุญมาเพ็ญดาราผ้าขาว1พับ 1,500 บาทเจ้าภาพบาท1ใบ 1,000 บาท1คุณคำฝุ่นคำมะสอนบาท1ใบ 1,000 บาท2คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมภัยกุณาพันธ์บาท1ใบ 1,000 บาท3คุณอัมพรเขียวแห้วบาท1ใบ 1,000 บาทเจ้าภาพเต็นท์1หลัง800บาท1คุณสุภาวดีสีเหลืองเต็นท์1หลัง800บาทเจ้าภาพกรด1คัน500บาท
1. คุณบัวลอยสีทากรด1คัน500บาทเจ้าภาพสีชุดละ500บาท1คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมไพกุณาพันธ์สี1ชุด500บาท2คุณแม่วิไลคุณวินัยยอดสุดคุณปวินาอิ่มสวัสดิ์สี1ชุด500บาทเจ้าภาพบริวาร1ชุด300บาท1คุณบัวลอยสีทาบริวาร1ชุด300บาท2คุณบุญมาเพ็ญดาราบริวาร1ชุด300บาทเจ้าภาพร่วมบุญกฐินสามัคคีมีรายชื่อดังต่อไปนี้1คุณบัวลอยสีทา200บาท2คุณสำรวนชิดสุระพร้อมครอบครัว500บาทหากรายชื่อเจ้าภาพท่านใดตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดขออภัยมาณโอกาสนี้สามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไซงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักการวัดกุบากอส065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ขออนุโมทนากับเจ้าภาพโรงทานงานกฐินสามัคคีร่วมใจสายยายธรรมประจำปี2569โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้1ลูกหลานผู้ใหญ่ม้วนเทียนสันน้ำชากาแฟ2โรงครัววัดป่าไซงาม3คุณวิมลพร้อมครอบครัวและญาติหน้าโรงพยาบาล4คุณอำนวยมาอินเลี้ยงปลาทอดมันขนมหวาน5เจนนี่ฝรั่งแช่บวยร้านสิริเพ็ญน้องออมพนักงานอบต.พอสมชายครูสิริเพ็ญเลี้ยงฝรั่งมะม่วงแช่บวย6ร้านพลอยการเกษตร7ร้านมั่งมีการเกษตร8บ้านใบบุญกิตติมา9คุณประสิทธิ์บนโชติฟาร์ม10คุณประยุทธ์คุณลำไยหอมยำเย็นพร้อมครอบครัวเลี้ยงเครื่องดื่มเค้กกล้วยหอม11คุณพรสุดาแก้วถึง12อาจารย์เจเด็ดอาจารย์วิภารัตน์คุณจิดาภามหากรเกษเลี้ยงแซนด์วิช13ร้านวาสนาพาณิชย์14สิทธิ์วัดป่าไซงาม15คุณเมธาวีตั้งนิยมน้องนโมน้องนิรินพร้อมคณะ16คุณแม่สำเริงสุธมาพร้อมญาติ17คุณอัจฉราทัตพงศ์18คุณชัยรัตน์คุณฉไนหวังเจริญพร้อมญาติเลี้ยงข้าวเหนียวไก่ทอดน้องไก่19คุณทิคำพรแห้วเพชรเลี้ยงต้มแซ่บลาดข้าว20ครัวดีๆหมูกระทะเลี้ยงไส้กรอกอีสาน21ขนมหวานแม่ทองปอนพร้อมญาติเลี้ยงขนมหวาน22คุณแม่คำตายอดสุดเลี้ยงขนมถังแตก23น้องอังโรตีตลาดสดไซงามเลี้ยงโรตี24วัดป่าเขาทั่วป่าเลี้ยงข้าวต้มธัญพืช25คุณระเบียบเกตสิงคุณประนอมสุริโยคุณธัญนุชหมุนสีเลี้ยงข้าวเหนียวปิ้ง26ร้านเสริมสวยปีเตอร์เลี้ยงน้ำหวานโบราณ27สิทธิ์วัดป่าไซงาม28คุณทองย้อยติรสาคุณอำพรหงเวียงจันทร์เลี้ยงปลาหมึกย่าง29คุณบุญทันคุณบุญคุ้มใจแสนเลี้ยงลูกชิ้นปิ้ง30น้องไนท์น้องกาเนส31คุณแจ่มจันทร์คนใจบุญพร้อมครอบครัว32คุณรันชิดาคุณกิตตินันท์หาริตวันคนใจบุญ33คุณกรกิจคุณกาญจนามั่นเขตวิทย์ผู้ใหญ่สมิงสำริดปริวันพร้อมญาติ34แม่สาวนีมั่นเกตวิทยาการพ่อแพรพิลึกคุณวิสต้าถลาง35คุณพ่อทองใบคุณแม่สายสุนีอาสาริการ36คุณนุจรีดอกไม้คุณทัศนีดวงรัตน์คุณพิมพรดวงรัตน์37ร้านสมจิตการเกษตร38ส้มตำ3อำเภอหมอสมพิษเพศสัตว์เลี้ยงส้มตำ39ลูกหลานแม่นกคล้าเลี้ยงผัดหมี่40คุณแม่ติ๋มหมู่มากอาจารย์นฤทธิ์คุณธนาพรแก้วกำเนิดเลี้ยงข้าวเหนียวหมู41เพชรบริการน้ำแข็ง42คุณปทุมทองทาเลี้ยงมะม่วงแช่อิ่มน้ำมะนาวอัญชัน43คุณชุติมาแจ่มดีสุโขทัยเลี้ยงโรตี44น้องจอยนินราชพร้อมญาติเลี้ยงขนมปังนึ่ง45แม่ขาวทองหล่อพร้อมลูกหลานเลี้ยงซุปหน่อไม้46คุณชนทิชาแก้วแกม47หลวงปู่อึ่งวัดตาขีดธรรมาราม48คุณอ่อนทิพย์เกตสิงห์พร้อมครอบครัว49บริษัทงามดี50รวมใจคณะศิษย์หลวงพ่อสง่าเลี้ยงเฉาก๊วย51คุณทองหายอดสุดพร้อมญาติเลี้ยงส้มตำ52คุณอุบลคุณฤทธิ์ปู่โอ้นเลี้ยงขนมไทย53ครอบครัวพ่อจิตแม่มาลัยสงขลาเลี้ยงขนมสาคูใต้54แม่สายบ้านนาพร้อมญาติเลี้ยงข้าวราดแกง55คุณแม่เฉลียวคงสิบพร้อมครอบครัวเลี้ยงน้ำชากาแฟ56คุณประนอม
ุณคงเดชรักกิจธรรมเลี้ยงผัดกระเพราขนมจีนผลไม้57รวมเพื่อนและญาติเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ58บ้านหนองคล้าเลี้ยงเย็นตาโฟ59รวมญาติเลี้ยงข้าวต้มหมูทรงเครื่องติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089 568 0944ขออนุโมทนา

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิอิโตปรังสกจังตะโมโสตัพโพตีวันนี้ก็เป็นวันธรรมสวนะที่แรม8ค่ำนะเดือน9นะอันนี้ก็ผ่านไปแล้ว1เดือนจะอีก1วันพระหรือ1ปักแต่จะวันคืนล่วงไปล่วงไปนะชีวิตเราก็หมดไปด้วยนะพุทธเจ้าท่านบอกฉะนั้นคนที่เห็นคุณค่าของชีวิตว่าชีวิตของเรานั้นไม่ได้จบแค่ตรงนี้นะคือที่ตายนั้นเป็นเพียงสังขารร่างกายส่วนจิตวิญญาณนั้นนะไม่ได้ตายนะท่านรู้แจ้งถึงตลอดท่านรู้ชาติได้ถึง500กว่าชาติได้เจริญท่านจึงทรงสั่งสอนสั่งก็คือศีลคำสั่งก็คือศีลนะคำสอนก็คือพระธรรมทำไมท่านถึงต้องสั่งว่าห้ามนะห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์ห้ามประพฤติผิดในกามห้ามประพฤติผิดมุมจันห้ามโกหกห้ามกินเหล้าเมาสุราและสิ่งนี้เพราะอะไรเพราะว่ากรรมนะสิ่งที่เราทำแล้วต้องได้รับผลและได้รับผลคนชอบฆ่าสัตว์ทำให้อายุสั้นทำให้เป็นคนขี้โรคโรคไปเบียดเบียนนะฉะนั้นจะมีเงินมีทองนะร่ำรวยขนาดไหนถ้าเป็นคนขี้โรค หรืออายุสั้นนะก็คงไม่ปรารถนานะฉะนั้นพระเจ้าท่านรู้แจ้งแทงตลอดทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของกรรมท่านก็ยังสั่งว่าอย่าไปทำอย่างนี้นะถ้าทำแล้วเราจะต้องเป็นอย่างนั้นดังฉะนั้นอันนี้ท่านจึงให้เอาศีลมาศึกษาเอาศีลมาศึกษานะแล้วก็ให้รู้ประโยชน์ของศีลให้รู้โทษของการไม่มีศีลนะเมื่อรู้ประโยชน์ของศีลและโทษของการไม่มีศีลแล้วเราจะศีลจะรักษาเราทีนี้ศีลจะรักษาเราก็คือแม้แต่คิดที่จะผิดในศีลธรรมนั้นไม่มีนะเมื่อไม่คิดจิตก็จะสงบและจิตของเราก็จะสงบนะเมื่อเป็นสมาธิปัญญาก็จะนะทำให้เป็นปัญญาที่ละเอียดเข้าไปอีกนะเป็นปัญญาที่เห็นทุกข์เห็นเหตุเกิดทุกข์เห็นความดับทุกข์เห็นข้อปฏิบัติที่จะถึงความดับทุกข์แต่นี่ก็เป็นไปตามมรรคนะเรียกว่าอริยสัจ4หรือมรรคฉะนั้นในนี้แต่จริงๆแล้วนะท่านก็ให้เรานั้นปฏิบัติตั้งแต่ทานนะทานการให้นะทานการให้เพราะผู้ให้ย่อมเป็นที่รักนะการให้นั้นจะให้ทำให้เรานั้นจะมีทรัพย์มีบริวารในภายภาคหน้าบางคนมีทรัพย์แต่ไม่มีบริวารบางคนมีบริวารแต่ไม่มีทรัพย์บางคนก็มีทั้งทรัพย์ทั้งบริวารบางคนก็มีไม่มีทั้งทรัพย์และไม่มีทั้งบริวารอันนี้เป็นเพราะอะไรเนี่ยคนมีบริวารแต่ไม่มีทรัพย์ก็คือทำอะไรชอบทำคนเดียวไม่ให้คนอื่นยุ่งด้วยถ้าทำอะไรก็ทำคนเดียวไม่บอกใครดังฉะนั้นก็เรียกว่าหลายคนนะมีทรัพย์แต่จะหาลูกสักคนหนึ่งจะทายาทสักคนหนึ่งยากมากนะจะทำอะไรก็จ้างเขาอย่างเดียวนะจะว่าไหว้วานใครเนี่ยไม่มีใครมาช่วยนะนี่เรียกว่าคือทำอะไรชอบทำคนเดียวไม่คนอื่นยุ่งด้วยแต่บางคนมีบริวารแต่ไม่มีทรัพย์อันนี้ก็ยุให้คนอื่นทำนะแต่บอกให้คุณทำแต่ตัวเองไม่ทำแต่ก็เลยมีบริวารเหมือนกันแต่ไม่มีทรัพย์แต่มีผู้คนทำอะไรมาช่วยแต่ไม่มีทรัพย์ลูกหลานนี่เยอะแต่นี่พระเจ้าท่านแสดงไว้บางคนก็มีทั้งทรัพย์ทั้งบริวารนะตัวเองก็ทำด้วยและชักชวนแนะนำให้คนอื่นทำด้วยอันนี้ก็มีทั้งทรัพย์ทั้งบริวารบางคนนั้นไม่มีทั้งทรัพย์และไม่มีทั้งบริวารก็เพราะว่าตัวเองก็ไม่ทำคนอื่นจะทำก็จะห้ามก็อีกอันนี้ไม่ใช่อาตมาพูดลอยๆนะแต่ถ้าโยมไม่เชื่อก็ไปดูในพระไตรปิฎกซึ่งพระเจ้าได้แสดงไว้อันนี้แหละก็จึงแต่ทำไมเราต้องทำทานนะฉะนั้นอันนี้แหละก็จึงเรียกว่าเราได้ทั้งทรัพย์ทั้งบริวารเพราะถ้าไม่หลุดไม่พ้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งสำคัญถ้าได้บริวารที่ดีนะเราก็มีความสุขถ้าบริวารไม่ดีนั้นมันก็ลำบากดังฉะนั้นช่วงนี้ก็เลย
จากช่วงสองวันที่ผ่านมานะก็เลยได้นำข้าวสารข้าวมงคลนะแต่ข้าวมงคลที่ญาติโยมได้ร่วมด้วยช่วยกันนะไปปักไปดำไปเกี่ยวนะช่วยกันทำทุกอย่างอาตมาก็เป็นสะพานบุญให้ นะเป็นสะพานบุญให้นะก็ส่วนหนึ่งก็แจกไปในวันแม่นะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เมื่อวานเนี่ยก็นำไปแจกญาติโยมนะสองวันนะสองวันทั้งญาติโยมชาวบ้านทั่วไปแล้วก็เจ้าหน้าที่เทศบาลนะแล้วก็โรงเรียนผู้สูงอายุนะเมื่อวานนี้ก็ได้นำไปแจกแล้วก็วันจันทร์นี้ก็จะนำไปแจกเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็เป็นกำลังใจนะให้กับนะทางโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลไสงามนะแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางที่ว่าการอำเภอนะคือแจกจ่ายแบ่งปันนะเป็นส่วนหนึ่งอันนี้เป็นทานบารมีกับญาติโยมที่มาช่วยกันตักดำช่วยกันทำช่วยกันเสียสละมาเลี้ยงอาหาร นะมาตั้งโรงทานนะทำให้กิจกรรมนี้สำเร็จนะแบ่งปันกันก็เป็นกำลังใจโยมนะมันอาจจะไม่มีราคามากมายแต่มันมีคุณค่านะคือมีคุณค่าทางจิตวิญญาณนะบางคนดีใจมากนะน่าดีใจดังนั้นนานี้เราก็จึงถือว่าการผู้ให้ย่อมเป็นที่รักถ้าเราร่วมด้วยช่วยกันบ้านวัดโรงเรียนและหน่วยงานราชการถ้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันก็เราจะได้ร่วมด้วยช่วยกันนะเมื่อวานนี้ทางเทศบาลนะก็ได้ทอดผ้าป่ารีไซเคิลหรือผ้าป่าขยะเราเก็บขยะมารวมไว้แล้วก็รับบริจาคจากศรัทธาทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายที่ไม่ได้ใช้นำมารวมกันทอดผ้าป่าแต่เพื่อถวายให้กับวัดเทพเดือนมิถุนายนและวัดป่าสง่าของเราแบ่งเป็น2วัดแล้วก็วันที่23นี้ก็ก็จะขอแรงทั้งญาติโยมเราใครว่างนะก็ไปร่วมด้วยช่วยกันทางเทศบาลนะก็ได้ประชุมกันแล้วว่าจะถวายไม้แต่ไม้สักประมาณ101ต้นนะ101ต้นให้กับวัดเทพเดือนมิถุนายนและวัดป่าสง่าของเรานะไปช่วยกันแล้วก็เพื่อ2วัดซึ่งวัดทั้งวัดเทพนี้เป็นคนละวัดป่าสง่าก็เกิดมาจากญาติโยมสง่าเราแล้วก็การดำริของหลวงปู่อินนะที่ริเริ่มสร้างวัดสง่าใต้สร้างวัดเทพนี้เป็นมงคลแล้วก็ดำริว่าอยากจะสร้างวัดวิปัสสนาวัดปฏิบัติขึ้นอีกสักวัดหนึ่งเพื่อให้สมบูรณ์แบบแต่เพื่อลูกหลานของเรานะสุดท้ายต่อมาคือผู้มีบารมีนะคำว่าบารมีแปลว่าเต็มปรารถนาก็สำเร็จแต่หลวงปู่อินบารมีของท่านเต็มนะท่านแค่ดำริอยากจะสร้างวัดคือท่านไม่ได้สร้างนะแต่มีคนสร้างสืบสานต่อมานะคือคุณพ่อม้วนเทียนสันก็เลยได้ถวายที่12ไร่เป็นที่ริเริ่มนะถวายที่อย่างเดียวถ้าไม่มีพระก็เองก็คงไม่สำเร็จนะคือไม่สำเร็จก็พอดีทุกอย่างจะสำเร็จมันต้องมีองค์ประกอบเคยสร้างบารมีร่วมกันมานะแต่หลวงปู่ละไมท่านก็ได้ธุดงค์แล้วธุดงค์จากภาคอีสานนะจากวัดป่าบึงเขาหลวงที่แรกท่านตั้งใจว่าจะไปสร้างวัดที่จังหวัดตากแต่ไปสร้างวัดที่จังหวัดตากแต่มันก็แปลกตรงที่ว่าจริงๆแล้วบารมีของท่านก็อยู่ที่นั่นนะแต่ท่านไปหาสถานที่หยุดเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเต็มๆหาสถานที่ตั้งวัดไม่ได้นะพอไม่ได้ท่านก็เลยลงมาทางกำแพงเพชรอำเภอคลองขุงแล้วก็นึกถึงครั้งหนึ่งเคยมาที่อำเภอสง่ามาพบหลวงปู่อินนะท่านก็เลยมาที่สง่ามก็พอดีมาเจอพอดีนะเจอคุณพ่อมนโยมทองสืบก็เลยนิมนต์ท่านให้ช่วยนะท่านก็เลยจริงๆแล้วท่านก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาอยู่แต่ท่านก็อยากจะช่วยนะช่วยวัดป่าสง่ามนะให้เป็นวัดนะก็เลยพยายามส่งพระส่ง พระที่อยู่คือหลวงตาแดงไปศึกษาที่วัดป่าบึงขลวงเพื่อจะได้กลับมาทำหน้าที่นะแต่ก็ปรากฏว่าหลวงตาแดงก็ไปอยู่ไม่ได้แต่หลวงปู่ละไมท่านก็เลยพยายามที่จะนะวางแผนผังขยับขยายสถานที่นะสร้างพระสร้างบุคลากรขึ้นมาทั้งโยมทั้งพระด้วยการจัดปฏิบัติธรรมแล้วขึ้นมาซึ่งเมื่อก่อนนั้นยังไม่มีวัดไหนที่ทำในสายวัดป่าหรอกนะก็มีวัดป่าสง่ามนะจัดขึ้นมาเป็นวัดแรกแล้วเสร็จแล้วก็เลย
ครูบาอาจารย์หลวงปู่จันทร์ท่านก็เลยมีพาไปบอกว่าจะดีไม่กัดถูกต้องไหมเลยท่านก็เลยหลวงปู่จันทร์ท่านก็เลยมาพาพระฝรั่งแต่ตอนนั้นหลวงพ่อประสันโนหลวงพ่อชยสาโรนะซึ่งตอนนี้ท่านก็ถือว่าเป็นพระมหาเถระที่มีชื่อเสียงนะ และหลวงปู่สมัยโทก็เคยมานะฉะนั้นก็ถือวัดป่าสง่างเป็นสถานที่ที่เป็นมงคลครูบาอาจารย์มากมายนะมาเหยียบให้นะแต่อย่างหลวงปู่สมชายก็ดีหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุหลวงพ่อกันหาแล้วครูบาอาจารย์ในสายวัดหนองประพงเราพระมหาเถระต่างๆทั้งพระไทยพระฝรั่งนั้นมาเหยียบให้ถือว่าเป็นสถานที่ที่เป็นมงคลนะซึ่งยากมากนะหลายวัดนิมนต์ท่านยังไม่ได้ไปนะแต่วัดป่าสง่างของเรานั้นจะด้วยเหตุใดก็แล้วแต่แต่ถึงเป็นวัดที่อยู่ไกลนะแล้วก็สมัยก่อนกันดารร้อนก็ร้อนเป็นวัดเล็กๆแต่ครูบาอาจารย์ก็เมตตานะมาเหยียบให้นะจนวัดป่าสง่างของเราจนก็เจริญขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะฉะนั้นหลวงปู่สมชายท่านบอกว่าผู้มีบารมีนะไปเหยียบที่ไหนที่นั่นจะเจริญอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยงบารมีของท่านพอท่านมาเหยียบให้ลูกศิษย์ลูกหาของท่านก็ ตามมานะนะบารมีหลวงปู่ชาบ้างหลวงปู่สมชายบ้างนะแล้วก็พวกเราได้สร้างสมบ่มประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะในอยู่ในทานในศีลในภาวนานะสิ่งเหล่านี้ก็ต้องประกอบกันนะถ้าครูบาอาจารย์มาเหยียบให้แต่เราไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติไม่มีปฏิปทานะอันนี้มันก็ครูบาอาจารย์ก็ช่วยไม่ได้นะก็ต้องสอดคล้องและรองรับ นะฉะนั้นอันนี้ก็ถึงว่าเป็นความโชคดีนะในความโชคดีของแสงงามเราแล้วก็ของจังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็ใกล้เคียงเนี่ยที่เราได้โชคดีเป็นสาขาของวัดหนองประพงนะซึ่งวัดหนองประพงนี้ก็ได้ขยายสาขาไปทั่วโลกเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ยอมรับของนะคนทั่วโลกนะไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยหรือเฉพาะจังหวัดอุบลหรือกำแพงเพชรเราเท่านั้นนะทั่วโลกก็ยอมรับแล้วก็ต้องการนะตอนนี้ก็อยากจะได้วัดนะได้วัดในสายของวัดหนองประพงนั่นแต่ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถผลิตพระนะไปรองรับนะฉะนั้นอันนี้เราก็จึงถือว่าถ้าคนไม่ได้ศึกษาถ้าเราไม่ได้ศึกษาไม่รู้ก็จะไม่เข้าใจว่าแต่วัดก็คือวัดนะฉะนั้นถ้าเราได้ศึกษาแล้วก็ได้ปฏิบัติจริงๆแล้วนะคำว่าวัดนั้นมีความหมายมากมายหลายอย่างดังฉะนั้นนี่แหละทำไมเองก็ได้มาสานต่อจากหลวงปู่ละไมท่านมอบหมายให้ ก็เลยมาสานต่อเขาพยายามที่จะมองนะดูหลายๆอย่างว่าแต่ความเป็นไปเรียกว่าคือมาปฏิรูปไม่ใช่ปฏิวัติก็คือปฏิรูปคำว่าปฏิรูปก็หมายถึงว่าสิ่งไหนที่ดีอยู่แล้วก็ทรงเอาไว้นะนะสิ่งไหนที่ดีอยู่แล้วก็ทรงไว้สิ่งไหนที่นะไม่ดีเราก็แก้ไขนะแก้ไขปรับปรุงบางสิ่งบางอย่างวัฒนธรรมประเพณีนะของหมู่บ้านเราดีแล้วเราก็ทรงเอาไว้นะทรงเอาไว้นะแล้วก็อันไหนที่ควรแก้ไขปรับปรุงเราก็แก้ไขปรับปรุงนะเพื่อเป็นประโยชน์นะประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ส่วนรวมนะฉะนั้นอันนี้เราก็ถือว่าการที่เราได้ไปศึกษาการได้ยินได้ฟังพบกับครูบาอาจารย์ที่ท่านมีสติปัญญาเรียกว่าเป็นบัณฑิตนะเป็นบัณฑิตชี้แนะนะเราก็จดจำแล้วก็นำมาปฏิรูป นะปฏิรูปวัดป่าสง่างของเราให้ดีขึ้นนะยิ่งขึ้นนะฉะนั้นนี่ก็ตอนนี้ก็เริ่มเป็นรูปแบบนะเริ่มจะลงตัวนะเริ่มมีสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับครูบาศกครูบาสิกานะแล้วก็พระภิกษุสงฆ์นะตอนนี้ก็จึงถือว่าเป็นสถานที่ที่เริ่มจะพร้อมต่อไปป่าไม้นะก็จะเริ่มร่มรื่นทุกอย่างก็จะเริ่มลงตัวมีน้ำล้อมรอบนะมีน้ำล้อมรอบมีสถานที่เป็นสัปปายะเป็นธรรมชาติเพราะมนุษย์เรากับธรรมชาตินั้นหนีกันไม่พ้นนะหนีกันไม่ได้นะสร้างตึกใหญ่ตัวหมดแต่สุดท้ายก็เบื่อนะหลายคนมีเงินมีทองมากมายสุดท้ายก็ซื้อรถนะออฟโรดนะเพื่อไปเข้าไปสู่ธรรมชาตินะไปอยู่ป่าอยู่เขา
นะไปอยู่กับธรรมชาติกลางเต็นท์อันนี้แหละนะชีวิตกับธรรมชาตินั้นเป็นของคู่กันนะเป็นของคู่กันฉะนั้นพระพุทธเจ้านั้นท่านจึงอยู่กับป่านะประสูติในป่าตรัสรู้ในป่าและปรินิพพานในป่าฉะนั้นป่าจะเป็นหัวใจสำคัญของพุทธศาสนาเราดังนั้นพระปฏิบัติครูบาอาจารย์สายปฏิบัติทั้งหลายนั้นท่านจึงรักป่านะคือรักป่าห่วงแหนต้นไม้นะดูแลรักษาอย่างดีนะถึงจะอยู่ที่ไหนไม่มีป่าเขาจะปลูกป่าเพราะนี่มันเป็นหัวใจของผู้ปฏิบัติและเป็นธรรมชาติเป็นสัพพยะนะส่วนเรื่องวัตถุส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนสำคัญดังนั้นอันนี้แหละแต่เราก็ได้เรามาร่วมด้วยช่วยกันนะปรับปรุงพัฒนาวัดป่าสง่าของเรานะมาเป็นลำดับเป็นลำดับตอนนี้ก็เริ่มมองเห็นภาพเห็นความร่มรื่นนะฉะนั้นก็อันนี้ก็อีกส่วนหนึ่งนะอย่างหลวงปู่สมชายท่านก็บอกว่านะคนเราการเข้ามาปฏิบัติธรรมท่านก็บอกว่ามันก็อยู่ที่อินทรีย์นะ อยู่ที่อินทรีย์ฉะนั้นแต่อย่างวัดเขาสกิมทำไมท่านถึงบางทีให้ไปจุดธูปจุดเทียนให้ทำกิจกรรมบางส่วนบางสิ่งบางอย่างพาไปทำบุญพาไปสร้างบารมีทานท่านบอกว่าคนเรานั้นอินทรีย์ยังอ่อนใจมาปฏิบัติธรรมเลยนั้นยังไม่ได้ท่านให้เขามาทำทานก่อนเพราะทานเป็นพื้นฐานขั้นแรกที่จะทำให้คนเรานั้นเข้าสู่ในด้านศีลธรรมได้ดีต้องมีทานเป็นพื้นฐานเทวทานบารมีเนี่ยท่านก็เลยให้ทำทานก่อนพาไปสร้างทานท่านเปรียบเหมือนกับเด็กเกิดขึ้นมาใหม่ๆนะถ้าจะให้กินต้องกินเอาต้มเอาแกงให้กินแล้วก็สำลักตายหมดต้องให้กินนมก่อนกินนมกินข้าวบดกินกล้วยค่อยมากินต้มกินแกงได้ค่อยฝึกคนเราที่เข้ามานี่ก็เหมือนกันบางคนอินทรีย์ยังอ่อนจะให้เข้ามาถือศีลปฏิบัติธรรมเลยก็ยังไม่ได้ฉะนั้นจริงต้องมามีกิจกรรมอะไรที่จะชักชวนนะให้มาร่วมสร้างบารมีนะเรียกว่าความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งพอได้มาทำสิ่งนั้นได้ทำสิ่งนี้ความคุ้นเคยต่อมาก็อยากจะเข้ามาประพฤติเข้ามาปฏิบัติธรรมได้ฟังบ่อยๆพออินทรีย์แก่กล้าขึ้นมาก็เป็นไปเองนะฉะนั้นทางวัดป่าสง่าของเราก็เลยมีกิจกรรมหลากหลายนะอาจจะให้มาช่วยดำนาช่วยทำนาช่วยเกี่ยวข้าวช่วยเทปูนช่วยมุงกระเบื้องช่วยทำสิ่งนั้นสิ่งนี้พอได้ทำบ่อยๆความผูกพันก็เกิดขึ้นและเกิดขึ้นญาติโยมหลายคนก็ต่อมาก็เลยออกมาถือศีลออกมาภาวนาออกมาปฏิบัติตามวาระโอกาสถ้าไม่คุ้นเคยเลยบางครั้งก็ยากนะฉะนั้นความคุ้นเคยนี่แหละเป็นญาติอย่างยิ่งพระเจ้าบอกวิสาสาปรมายาติความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งนะพอคุ้นเคยกันแล้วความผูกพันความเกี่ยวข้องความสนิทสนมต่างๆก็เกิดขึ้นมีขึ้นฉะนั้นพระเจ้าท่านจึงให้พระนั้นไปบิณฑบาตนะไปบิณฑบาตนะเพื่อส่วนหนึ่งก็โปรดญาติโยมไม่ได้ใส่บาตรส่วนหนึ่งก็เกิดให้เกิดความคุ้นเคยเกิดความผูกพันนะญาติโยมก็มีความผูกพันพระก็มีความผูกพันนะเพื่อที่จะมีอะไรก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันพระก็ให้ในด้านธรรมะคือเหมือนกับท่านหลวงพ่ออมโลนะท่านกับหลวงพ่อประสันโนท่านไปอยู่ที่อเมริกานะรัฐแคลิฟอร์เนียนะที่แรกเขาคนอเมริกันก็ไม่ยอมรับพอเห็นสิ่งนั้นก็คนนั้นก็บริจาคมาคนนี้ก็บริจาคมาดูพระก็ยังหนุ่มๆแน่นๆนี่มันไม่ใช่ตามหลักของคนอเมริกันนะทำไมไม่หาเองคือไปรับบริจาคเข้ามาถือว่าเป็นคนที่ใช้ไม่ได้นะเราก็เลยมาคุยพอมาคุยนะพระทำไมต้องไปเที่ยวขอเขาอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ท่านก็เลยให้ข้อคิดจริงๆแล้วไม่ได้ไปขอนะเราไปเป็นธรรมเนียมของนะพุทธศาสนาเป็นการไปเรียกว่าทำความคุ้นเคยทำความผูกพันนะคือพอไปญาติโยมก็ได้ให้สิ่งนั้นสิ่งนี้นะเรียกว่าเป็นปัจจัยสี่อาหารเครื่องนุ่งห่มกับพระสงฆ์นะพระสงฆ์มีหน้าที่ประพฤติปฏิบัติในด้านธรรมะได้เมื่อโยมมีความเดือดร้อนความวุ่นวายทางจิตใจก็มาสนทนาธรรมจะแก้ปัญหาความทุกข์น
แต่ทางจิตใจอย่างไรนะแก้อย่างไรแก้แบบไหนถ้าพระสงฆ์ก็จะแนะวิธีหาวิธีเมื่อได้คุยกับบุคคลที่มีปัญญาก็จะมีปัญญาคุยกับบุคคลที่มีจิตสงบมีความเมตตาจิตใจก็จะคล้อยพอล้อมเขาก็เลยเข้าใจแล้วก็มีความศรัทธานะมากขึ้นมากขึ้นดังฉะนั้นอันนี้แหละนั่นแหละมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนั่นเรื่องของธรรมะดังฉะนั้นอันนี้บางสิ่งบางอย่างนั้นมันก็ยากที่จะอธิบายฉะนั้นพอได้เข้ามาสัมผัสพอจิตใจได้สัมผัสได้ซาบซึ้งเกี่ยวกับเรื่องของนะกิจกรรมเรื่องของธรรมะเรื่องของการประพฤติปฏิบัติด้วยก็ยิ่งทำให้ซาบซึ้งเข้าไปอีกยิ่งเข้าใจยิ่งศรัทธานะฉะนั้นอันนี้ท่านจะบอกไม่ต้องกลัวนะนั่นคือไม่ต้องกลัวถ้าหากว่าพุทธบริษัทเหล่านี้ประพฤติปฏิบัติตามทานศีลภาวนาแล้วแต่ไม่ต้องกลัวนะรับประกันนะพุทธศาสนาของเราไม่มีวันเสื่อมนอกจากพุทธบริษัท4ไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติตามทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาฉะนั้นวันหนึ่งคืนหนึ่งนะเรียกว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งก็การต

นรกก็ได้แต่การมาถือศีลอุโบสถนี้แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมนะวันหนึ่งกับคืนหนึ่งอาจจะทำให้บรรลุคุณธรรมชั้นสูงก็ได้นะชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งที่เราสวดแม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ถ้าจะประพฤติปฏิบัติแต่จริงๆต่อเนื่องถึงยังไม่บรรลุก็เป็นนิสัยเป็นนิสัยหรือเป็นอนุขามินิติดตามไปทุกภพทุกชาติถ้าเกิดชาติใดภพใดก็อยากที่จะประพฤติปฏิบัติมันเป็นไปเองนะคือเป็นไปเองอันนี้มันก็ต้องมีนิสัยเหมือนกันคนที่จะออกมาประพฤติปฏิบัติได้นั้นต้องมีนิสัยถ้าคนไม่มีนิสัยนั้นให้ว่างอย่างไรจ้างมาก็ไม่มานะทำอย่างไรก็ไม่มาแต่ถ้าคนมีนิสัยแล้วเป็นไปเองฉะนั้นนิสัยแหละสำคัญฉะนั้นท่านจึงให้สร้างนิสัยปัจจัยนะเป็นนิสัยปัจจัยนำส่งนะคือนิสัยเราจะนำส่งเราให้สูงหรือต่ำฉะนั้นท่านจึงให้เรามาการมาปฏิบัติธรรมก็เพื่อมาปฏิรูปนะปฏิรูปนิสัยของเราก็เราอยากได้อะไรไม่อยากได้อะไรอยากจะทิ้งนิสัยแบบไหนอะไรที่มันไม่ดีในตัวเราคือการปฏิบัติธรรมคือการมาทิ้งแต่เมื่อได้มาบางคนอยากมาเอาความสงบอยากมาเอาความสุขแต่จริงแล้วสิ่งเหล่านั้นมันเป็นของไม่เที่ยงนะเป็นของไม่เที่ยงฉะนั้นอันนั้นมันเป็นอานิสงส์ส่วนหนึ่งฉะนั้นจริงๆแล้วท่านให้เรามาปฏิรูปนิสัยของเรานะว่าอะไรที่มันไม่ดีนะอะไรที่ทำให้เราทุกข์นะมาปฏิรูปความคิดนะเพราะความคิดจะกลายเป็นการกระทำแต่การกระทำจะกลายเป็นความเคยชินความเคยชินจะกลายเป็นนิสัยนิสัยจะกลายเป็นกรรมที่ติดตามเราไปทุกภพทุกชาติทุกคนทุกแห่งฉะนั้นถึงจะเกิดท้องเดียวกันพ่อแม่คนเดียวกันพิมพ์มันเดียวกันนิสัยก็ไม่เหมือนกันอันนี้เลยเรียกว่าข้ามภพข้ามชาติฉะนั้นถ้าคนรู้อานิสงส์ของการปฏิบัติแล้วก็จะมาเรียกว่าปฏิรูปนะปฏิรูปตัวเองเรามีอะไรที่ไม่ดีจึงต้องมาฝึกสติบางทีก็รู้นะรู้ว่าเราไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้แต่ไม่รู้จะทำยังไงฉะนั้นนะมันถอนไม่ได้มันละไม่ได้ยังเลิกไม่ได้วิธีเดียวก็คือต้องมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิฝึกสติฝึกสติให้มีอำนาจเมื่อสติมีอำนาจแล้วก็จะสามารถบังคับแต่บังคับจิตของเราให้ละให้เลิกให้คิดก็ได้ไม่คิดก็ได้เรื่องนี้นะถ้าสติของเรามีอำนาจมันจะตัดพุทธออกไปเลยนะปัญญาสติมาปัญญาเกิดแต่บางสิ่งบางอย่างก็รู้นะว่ามันทุกข์อยากจะละอยากจะยิ่งอยากจะละยังอยากจะลืมมันก็ยิ่งคิดนะคิดจนนอนไม่หลับบางทีคิดจนฆ่าตัวตายนะฉะนั้นอันนี้ก็เพราะว่าความคิดนะสำคัญฉะนั้นจริงๆให้เรามาฝึกนะฝึกกำลังนะฝึกพลังเรียกว่าอาหารใจนั่นเอง คือฝึกอาหารใจให้มีกำลังเมื่อจิตเรามีกำลังแล้วจะทำอะไรก็ได้แต่คนถ้าจิตใจมีกำลังนี่ทำอะไรได้หมดจะยากขนาดไหนมันก็เป็นเรื่องง่ายแต่ถ้าจิตไม่มีกำลังเรื่องง่ายๆก็เป็นเรื่องยากดังฉะนั้นใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสิ่งทั้งหลายสำเร็จด้วยใจนะฉะนั้นในหลักพุทธศาสนาเราจะเน้นที่จิตใจให้เรามาฝึกจิตฝึกใจฝึกจิตให้ดีฝึกใจให้ดีทำใจให้สบายนะหลวงพ่อขนาดต้องบอกทำใจให้สบายนะเมื่อใจสบายแล้วทำอะไรมันก็ดีถ้าใจไม่สบายใจไม่ดีจะทำอะไรมันก็ไม่ดีนะฉะนั้นอันนี้แหละนะท่านจึงให้เรามาฝึกใจมาดูใจนะกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยคือปฏิบัติแล้วก็ดูว่าเมื่อจิตของเราสงบแล้วมันมีอะไรไม่ดีในตัวเราบ้างนะความคิดความมานการกระทำกายวาจาใจของเรานะเราก็มาดูแล้วก็เราจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรนะฉะนั้นเราสามารถที่จะทำได้นะฉะนั้นถึงเราจะมีความผิดล้นฟ้าล้นแผ่นดินถ้าเรายังมีลมหายใจอยู่เราก็จะสามารถที่จะแก้ไขได้ท่านนี้แหละนะพุทธเจ้าท่านบอกว่าจะมีโอกาสนะแต่เว้นไว้แต่เราไม่พยายามที่จะแก้ไขปรับปรุงนะปล่อยให้มันถูกกิเลสดึงลงไปนะดึงลงไปกิเลสตัณหานะ
ฉะนั้น

จะดึงเราสู่ที่ต่ำเหมือนกระแสน้ำน่าจะดึงเราสู่ที่ต่ำไหลลงไปสู่ที่ต่ำฉะนั้น อันนี้แหละนะท่านจึงให้เรามาวัดคำว่าวัดตัวดีคือมาวัดความดีวัดความชั่วทางกายทางวาจาแล้วก็ใจของเรานะมันซุ่งซ่านเพราะเราไม่สงบทำไมถึงไม่สงบนะเพราะเราไม่มีศีลหรือเปล่านะเราคิดนอกศีลนะคิดฆ่าคนเดินคิดอยากได้คนคืนมาเป็นของตัวเองนะคิดอิจฉาริษยาอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้แหละนะคือดูแล้วก็เลยทำให้เราวุ่นวายนะไม่สงบฉะนั้นทุกอย่างพอเรามีธรรมะเราจะจองรับเรื่องเหตุทุกอย่างเกิดจากเหตุเกิดผลเกิดเหตุดับผลดับฉะนั้นแต่พุทธเจ้าต้องวิริยะนะทุกขมัจเจติคนเราจะล่วงทุกข์ด้วยความขยันหมั่นเพียรแล้วก็จะยอมรับเออความเกียจคร้านเป็นโรงงานผลิตคนโง่นะฉะนั้นคนขี้เกียจก็จะเสียโอกาสหลายๆอย่างฉะนั้นความขยันหมั่นเพียรจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เราได้รับโอกาสหลายๆอย่างแต่ไปอยู่ที่ไหนใครก็ชอบนะฉะนั้นนั่นเองจึงมาดูก็จะเห็นว่าเออนะสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีเมื่อรู้ว่าดีและไม่ดีเข้าไปถึงจิตถึงใจจริงๆแล้วอันนี้คนเราก็จะอยากจะเป็นคนดีกันทุกคนนะฉะนั้นก็จะพยายามพัฒนาตัวเองปรับปรุงตัวเองแก้ไขตัวเองจะไปเรื่อยๆนะจนถึงที่สุด อันนี้เราก็เรียกว่าเรามาฝึกมาปฏิบัติมาปฏิรูปนะตัวเองนะมาปฏิรูปตัวเองมาที่สุดแล้วเดี๋ยวเราก็จากกันไม่จากเป็นก็จากตายนะจิตของคนเราก็ไม่ได้ยืนยาวเท่าไหร่ดังฉะนั้นจะมีเงินทองมากมายขนาดไหนสุดท้ายแล้วก็เอาไปไม่ได้นะทุกคนนี้กำลัง นะคนเรานั้นขึ้นบอกว่าเมาตัวลืมตายเมากายลืมแก่เมาคู่ครองลืมพ่อลืมแม่เมาสมบัติเมาอำนาจลืมศาสนานะคือเราจะเห็นว่าเมาสมบัติเมาอำนาจนั้นลืมศาสนาลืมไม่รู้ตัวเองไม่รู้แก่ไม่รู้เจ็บไม่รู้ตายไม่รู้ความพัดพรากไม่รู้คุณธรรมไม่รู้ทั้งหมดนะคือเรียกว่าเมาก็หลงเราก็เห็นว่าทุกวันนี้ทะเลาะกันเรื่องอะไรนะแต่ไม่มีเรื่องอะไรมากมายนอกจากความเมาสมบัติเมาอำนาจ ก็เลยลืมศาสนานะลืมคำสั่งและคำสอนขาดทีริโอตปะก็เลยวุ่นวายนะเลยวุ่นวายถกเถียงกันไม่รู้จบรู้สิ้นดังนั้นนี่แหละคนที่มีธรรมะนั้นไม่ต้องอะไรมากมายนะเป็นคนที่นะเสียสละนะเรียกว่าสุดท้ายแล้วก็เพื่อประโยชน์ตนเองและประโยชน์ผู้อื่นทำดีไว้ให้ลูกทำถูกไว้ให้หลานนะฉะนั้นนั่นนี่นะการสร้างวัดอาจารย์วัดนี้ก็ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งเป็นของทุกคนนะที่เราได้ร่วมด้วยช่วยกันอาตมาเองก็เป็นเพียงนะผู้ที่รักษา นะรักษาข้อวัดข้อปฏิบัตินำพาญาติโยมเป็นสะพานบุญให้กับญาติโยมเท่านั้นนะนำพาหรือบอกกล่าวแล้วก็นำพาญาติโยมแล้วก็ปรึกษาหารือกันเพราะที่วัดป่าสงบของเราจะทำอะไรเราก็จะปรึกษาหารือกันประชุมกันนะเห็นพ้องต้องกันแล้วเราก็ทำนะฉะนั้นนี้ก็นะปีนี้นะก็เป็นอีกปีหนึ่งนะนะเดี๋ยวก็ตอนนี้ก็ เกือบจะหมดปีอีกแล้วนะนะเกือบจะหมดปีอีกแล้วนี้ก็เดี๋ยวก็จะหมดเดือนสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาก็หมดปีนะเดี๋ยวก็ปีเดี๋ยวก็ปีนะฉะนั้นอันนี้เราก็จึงถือว่านะเดี๋ยวก็หมดวันหมดเดือนหมดปีนะเราก็มีหน้าที่นะฉะนั้นในปีหน้าปี66 ปี66นี่เราก็ต้องเตรียมความพร้อมในการที่จะเตรียมตัดวายลูกนิมิตผู้พัทธิสมาตัดวายลูกนิมิตในปีต้นปี67นะต้นปี67ตอนนี้เราก็จะได้ปีหน้าจะได้เตรียมพร้อมนะทุกสิ่งทุกอย่างนะเตรียมความพร้อมนะในอุโบสถของเรานะสร้างวิหารคดนะแล้วก็ช้างล้อม นะตอนนี้ก็กำลังเดี๋ยวก็จะทำแบบพิมพ์นะของช้างแล้วก็นะเตรียมศิลาแรงนะเป็นกำแพงช้างล้อม
นะซึ่งพึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกำแพงเพชรนะของเรานะนะเป็นกำแพงเพชรของเราเนี่ยก็ได้ทำบางส่วนให้ญาติโยมได้รู้ว่าเหมือนกับกำแพงของเราที่ว่านะเป็นลักษณะแบบนี้อย่างนี้นะนี่ก็เพื่อที่จะนะคืออนุรักษ์ร่วมสมัยนะคือร่วมสมัยก็ว่าช่างล้อมที่กำแพงเพชรนั้นแต่เราไม่สามารถจะไปแตะต้องอะไรได้แต่เราก็จำลองนะทำขึ้นมาใหม่เหมือนกับนะอินเดียนะอินเดียเจดีย์พุทธกยานะหรือศาสนาวัตถุบางส่วนก็ดีนะก็จำลองขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนแต่น้อมระลึกนึกถึงนะน้อมระลึกนึกถึงประวัติศาสตร์ต่างๆนะที่เคยเป็นมานะวัตถุส่วนหนึ่งก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ชี้บอกหรือว่าเป็นตำนานเล่มหนึ่งหรือเป็นตำราเล่มหนึ่งที่คนได้มาเรียนรู้และศึกษาประวัติศาสตร์ได้นะถ้าไม่มีศาสนวัตถุ ในประวัติศาสตร์ก็จะหายไปนะหายไปฉะนั้นก็ถือว่าถ้าเราก็จะมานะเรียกว่าประยุกต์ร่วมสมัยย้อนยุคในส่วนหนึ่งเอาของประวัติศาสตร์ต่างๆนั้นเพื่อให้ลูกหลานของเรานั้นได้นะระลึกนึกถึงนะเมืองชากังลาวเมืองกำแพงเพชรเมืองหน้าด่านนะของเรานะกรุพระเครื่องเมืองกลแก่งศิลาแรงศิลาแรงใหญ่กล้วยขันหวานน้ำมันลานกระบือนะซึ่งศิลาแรงของกำแพงเพชรของเรานั้นแข็งที่สุดแล้วก็แกร่งที่สุดในประเทศไทยนะคือพิสูจน์แล้ว นะของลำพูนก็สู้ของกำแพงเพชรไม่ได้ของปาจีนก็สู้ของกำแพงเพชรไม่ได้นะของกำแพงเพชรเหล่านั้นสามารถแกะเป็นพระพุทธรูปนะแล้วก็ขัดให้เงานะนะขัดให้เงาได้นะแต่ตอนนี้ก็เลยอาตมาเองก็เลยพอดีมีโยมนะโยมสุชาติบ้านร่มไม้เขาก็สร้างพระพุทธรูปศิลาแรงนะไปถวายที่วัดเชียงใหม่เขาก็เลยนึกถึงนะนึกถึงวัดป่าสง่ามาวัดป่าสง่ามเป็นวัดศูนย์ปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นวัดหนึ่งที่มีจุดมุ่งหมายเริ่มเกี่ยวกับเรื่อง อนุรักษ์วัฒนธรรมบางส่วนก็เลยนิมนต์นั่นนิมนต์ไปดูแล้วก็อยากจะแกะพระศิลาแรงนะนะร่วมด้วยช่วยกันนะหลายๆคนอาตมาก็เลยไปดูแล้วก็เห็นแล้วก็รู้สึกว่าเออนะมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะก็คิดว่าศิลาแรงกำแพงเพชรเหล่านั้นทำได้ขนาดนี้นะก็เลยตกลงก็เลยคิดว่าเคยตั้งใจที่จะสร้างหลวงพ่อองค์ดำนะนะที่อินเดียแต่ก็ปรากฏว่าไปดูแล้วก็ปัญหาหลายๆอย่างนะหนึ่งหาหินยากหินสีดำนั้นหายากสองค่าใช้จ่ายนะค่าขนส่งในหลายๆอย่างก็แต่ยากนะฉะนั้นก็เลยมานั่งภาวนาดูก็เลยคิดว่านะเราก็จำลองนะจำลองจากนะเอารูปแบบต่างๆของหลวงพ่อองค์ดำนะมาเป็นหลวงพ่อศิลานะคือเราเป็นศิลาแรงค่อนข้างออกสีดำหน่อยนะเพื่อให้เข้มนะแล้วก็ดำแล้วก็เพื่อที่จะมาจอนดุกประวัติศาสตร์ทั้งอินเดียนะทั้งอินเดียแล้วก็ทั้งกำแพงเพชรเราด้วย มาผสมผสานนะมาประยุกต์ร่วมสมัยร่วมกันนะแล้วก็ประวัติศาสตร์เราสามารถที่จะใครไม่เห็นเราสามารถที่จะยกเอามาเป็นประวัติศาสตร์เล่าให้ลูกหลานรุ่นหลังได้ฟังไม่รู้จบรู้สิ้นเพราะว่าปีหนึ่งๆก็จะมีผู้คนมาอบรมที่วัดป่าสงฆ์ของเรานั้นมากมายหลายอย่างฉะนั้นก็เป็นการนะย้อนยุคหรือเล่าประวัติศาสตร์ได้ง่ายเราให้เห็นภาพนะสิ่งต่างๆนะฉะนั้นก็เลยกำหนดก็นะจะนำให้เสร็จนะในวันจะมาฉลองในวัน มากฐินคือวันที่30ตุลานะและ30ตุลาของจริงนั้นหน้าตัก60นิ้วนะ60นิ้วฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเราจะทำให้เท่าของเดิมเป็นนั่นก็ไม่สมควรนะก็เลยลดมา2นิ้วนะ2นิ้ว นะเป็น58นิ้วหน้าตัก58นิ้วนะคือหน้าตัก58นิ้วนะคือลดลงมา2นิ้วนะฉะนั้นอันนี้ก็
บอกให้ญาติโยมเรารับรู้รับทราบว่าเดี๋ยวก็จะนำมาประดิษฐานไว้ในศาลาและวิหารเพิ่มภูมิคุณธรรมจริยธรรมของวัดป่าสง่ามเราเพื่อญาติโยมจะได้สักการะแล้วก็ได้ย้อนยุคระลึกนึกถึงนะเรียกว่าศิลปะร่วมสมัยนะคือร่วมสมัยเพราะหลวงพ่อองค์ดำนะเป็นหลวงพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวอินเดียแม้แต่ชาวฮินดูแล้วก็ชาวมุสลิมเขาก็เคารพนับถือนะเป็นเทพเจ้าของเขาองค์หนึ่งนะที่ใครเจ็บใครได้ป่วยนะก็ไปเอาเนาะไปรูปที่คนไปก็จะน้ำมันไปทาไปเขาก็จะไปรูปมาทาตามเนื้อตามตัวแล้วก็ปรากฏว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยของเขานั้นหายไปอันนี้จะจริงอย่างไรเขามีความเชื่ออย่างนั้นแต่เขามีความเชื่ออย่างเขาก็เลยเคารพนับถือนะฉะนั้นอันนี้แล้วก็เป็นศิลปะร่วมสมัยนะคือร่วมสมัยนะที่นะให้ลูกหลานเหล่านั้นได้ถ้าเราไม่มีประวัติศาสตร์นะไม่มีวัฒนธรรมนะลูกหลานของเราก็จะถ้าไม่รู้นะตอนเล็กๆก็อาจจะแค่ฟังไปนะแต่พอเขาโตมากขึ้นเขามีความคิดและความมานเขาก็จะคิดถึงในเรื่องของ ศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ประวัติศาสตร์ต่างๆความเป็นมาของศิลปะนั้นอันนี้แล้วก็จะทำถ้าไม่อย่างนี้ก็คงไม่มีคนอนุรักษ์ในมาก่อนอาตมาเองก็ไม่ได้สนใจเหมือนกันนะแต่พอได้มาบวชเราก็ได้ศึกษานะทั้งอินเดียแล้วก็หลายๆที่ไปพม่าไปศรีลังกา แต่แล้วก็ทั้งประเทศไทยของเราไปทุกจังหวัดน่าก็เลยเข้าใจเรื่องว่าศิลปะวัฒนธรรมต่างๆนั้นเป็นมีความสำคัญในชีวิตจิตวิญญาณของมนุษย์เราฉะนั้นอันนี้แล้วก็จึงเราค่อยๆอนุรักษ์แล้วก็บางสิ่งบางอย่างค่อยทำค่อยคิดในการร่วมสมัยฉะนั้นอันนี้ก็จึงถือว่าวัดป่าสง่ามของเรานั้นก็ถือว่าเป็นวัดหนึ่งนะที่ญาติโยมได้มาร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็ครูบาอาจารย์นะก็ได้ให้ความสำคัญแล้วก็ได้บอกว่าวัดป่าสง่ามเขาก็บอกเขายอมรับท่านยอมรับนะไปเจอกันที่ศูนย์มรดกธรรมหลวงปู่ชาที่นะลาดพร้าวนะเขาในมนต์ไปแสดงธรรมก็ไปเจอกันท่านก็บอกว่าท่านก็ยอมรับว่าวัดป่าสง่ามเรานั้นสร้างมวลชนได้ดีนะมีผู้คนมามากมายสร้างมวลชนนั้นก็ถือว่าเป็นที่ยอมรับของครูบาอาจารย์นะฉะนั้นนี่แล้วก็จึงถือว่านะญาติโยมเราก็ ถือว่าเราโชคดีนะมีความปลื้มใจว่าเราได้สร้างวัดมาก็ถือว่าได้มีอานิสงส์ก็คือผลและประโยชน์อย่างที่เราได้เห็นนะฉะนั้นหลายๆที่หลายที่หลายแห่งก็อยากจะนะมีวัดแบบนี้นะมีวัดแบบนี้นะฉะนั้นอันนี้ท่านอดีตปลัดอปจ.นะจังหวัดตากท่านกฤษณะจันนินนะนะก็มีศรัทธานะโยม คือมีศรัทธานะไปซื้อที่ไว้ประมาณ70กว่าไร่นะแล้วก็ไปสร้างรีสอร์ทที่แล้วก็ตั้งใจสร้างรีสอร์ทก็ทำไปส่วนหนึ่งก็เลยคิดว่าอยากจะสร้างประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนะที่มีโฉนดนะก็เลยอยากจะยกให้อาตมาผ่านพระอาจารย์ปรุงบอกอยากยกให้พระอาจารย์สง่านะอยากจะให้ไปดูนะนะคือเป็นรีสอร์ทแล้วก็เป็นภูเขานะติดแม่น้ำปิงนะอยู่อำเภอบ้านตากอยู่อำเภอบ้านตากนะ พอไปถึงก่อนขึ้นสะพานก่อนขึ้นสะพานที่จะข้ามไปเราไปถึงบ้านตากก่อนจะขึ้นสะพานไปฝั่งแม่ละมาดนะสะพานข้ามแม่น้ำปิงใหญ่ก็จะเลี้ยวซ้ายนะวันที่23ก็เลยนิมนต์ให้ไปดูนะแล้วก็ไปปรึกษาว่า จะแบบไหนอย่างไรนะอันนี้ก็เลยจะไปดูนะไปดูก่อนคืออย่างไรก็ค่อยคุยกันอีกครั้งหนึ่งแต่ฉะนั้นนี่ก็ถือว่าถ้าเคยมาพาคณะราชการนะ ของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากนะมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสง่ามหลายครั้งนะจนเกิดศรัทธานะจนเกิดศรัทธาต่อมาก็ได้ไปสร้างอาตมาก็ได้รับ
สถานที่สร้างวัดนักเขาสุขจิตหรือพบพระนะนั่นก็เลยพระอาจารย์ปรุงประโยชน์ก็เลยให้ท่านปลัดกิจสนานี้ไปช่วยนะไปช่วยเอารถแมคโครทุกอย่างไปปรับให้ปรับปรุงให้ไปช่วยทุกทําถนนทําทุกอย่างให้นะปรับสถานที่สร้างศาลาไปช่วยนะช่วยกันออกแบบนะช่วยควบคุมช่วยดูแลให้นะใช้ในช่างสถิตเป็นซึ่งเป็นในช่างอบจ.นะ แต่ในช่างอบจ.ไปออกแบบไปเขียนว่าต้องการกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ขนาดนี้นะคุยกันเสร็จนะถึงเป็นรูปลักษณ์แบบนั้นนะถ้าไม่ได้ปลัดอบจ.นี่ก็คงวัดเขาสุขจิตก็คงยังไม่เป็นแบบนี้นะก็ถือว่าท่านก็มีจิตใจมุ่งมั่นในบวรพุทธศาสนานะในบวรพุทธศาสนาอยากจะช่วยถึงรูปบำรุงพุทธศาสนานะฉะนั้นอันนี้ก็จึงถือว่าอันนี้ก็น่าอนุโมทนานะนะน่าอนุโมทนาส่วนจะสร้างเป็นวัดนั้นก็คงจะไม่รับอาจจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ในบางวาระโอกาสอันนี้ก็ถือว่ามันไม่ใช่ธรรมดาโยมนะที่เป็นโฉนดนะและที่สวยนักดาษนั้นจะยกให้อันนี้ถ้าคนไม่มีศรัทธาจริงๆนะมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะแต่คิดเป็นมูลค่านะมันไม่ธรรมดาเหมือนกันในชรณีเราก็เรียกว่าความศรัทธานะถ้าคนที่มีศรัทธานั้นนะไม่ได้คือไม่ได้ว่านะเสียดายแต่อยากจะสร้างบารมีเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านนะประโยชน์ตนประโยชน์ท่านถ้ามีเอาไว้ก็นะส่วนหนึ่งนะอีกส่วนหนึ่งก็อยากจะฝากไว้ให้ เป็นสมบัติของส่วนรวมเพื่อประโยชน์ตนเองแล้วก็ประโยชน์ผู้อื่นนะถ้าเป็นที่ของตนเองผู้คนก็คงไม่กล้ามาใช้สอยแต่ถ้ามอบหมายให้เป็นของส่วนกลางส่วนรวมนะผู้คนก็จะได้มีโอกาสนะมาร่วมมาปฏิบัตินะเมื่อก่อนนั้นหมู่บ้านสันปลานนั้นช่วงสร้างวัดป่าสง่าใหม่ๆนั้นนะถึงวันโกนนะตอนหลวงปู่ละมาอยู่ที่นี่เขาจะเหมารถนะเหมารถ6ล้อ นะมาทำบุญนะมานอนนอนเสร็จตอนเช้าก็มาถือศีลอุโบสถกันนาทีโลกแล้วก็เอาลูกเอาหลานมาบวชนะที่วัดป่าสง่านั้นประจำนะสมัยคนจังหวัดตากช่วงแรกๆนะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะที่เขาได้มาปลูกฝังนะบ้านสันปลานนั้นหลายคนมาบวชเป็นลูกศิษย์ลูกหาอาตมานั้นมากมายนะฉะนั้นอันนี้เราก็ถือว่า นะประโยชน์ตนประโยชน์ท่านการร่วมด้วยช่วยกันนะฉะนั้นวันนี้นาตมาก็ได้หยิบยกนะพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะมาเป็นพอแนวทางในการประพฤติปฏิบัติให้กับญาติโยมนำเป็นข้อคิด เรียกว่ากุศลหรือกุศโลบายนะไปเป็นกุศโลบายเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาจิตใจของญาติโยมเพื่อมุ่งตรงต่อมรรคผลนิพพานถ้ายังไม่หลุดไม่พ้นเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ได้พบพุทธศาสนามีนิสัยมีปัจจัยนำส่งตัดภพชาติให้สั้นลงจนตราบเท่าเข้าสู่นิพพานทุกท่านทุกคน

ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าไสงามตำบลไสงามอำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญกลับมาติดตามรับฟังได้ใหม่

0: ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมนี้มิไกลพุทธศักราช2550โดยพระพรหมคุณาภรณ์ปออประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่15วาสนาคนไทยได้แค่ไสยศาสตร์บรรยายเมื่อวันที่13เมษายนพุทธศักราช2550
1: จะมาไม่ได้เข้าฝ่ายไหนว่าจะเขียนไม่เขียนแต่ว่าจะเขียนหรือไม่เขียนก็ควรจะพูดให้มันแสดงถึงการรู้เข้าใจเรื่องและให้มีประโยชน์ในทางสร้างสรรค์เพราะว่าเมื่อจะเขียนหรือไม่เขียนเนี่ยมันมีทางเราต้องมองไปที่ว่าแล้วเราจะจัดการยังไงในเรื่องนี
2: ้
1: ให้มันเกิดผลขึ้นมาจะทำยังไงให้เกิดผลดีว่าถือโอกาสในการจัดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับศาสนาอะไรอย่างนี้ไม่ใช่แค่มีแค่ความเห็นกันเองถ้าแกไปพูดทำนองว่าเขียนแล้วไม่เขียนก็เป็นอยู่แล้วเลยเราก็บอกว่ารัฐธรรมนูญแล้วแหละไม่ต้องเขียนแล้วก็เมื่อก่อนก็พออยู่ได้อยู่แล้วใช่ไหมเขียนทำไมรัฐธรรมนูญก็ประเทศมันก็อยู่ก็เป็นอย่างเงี้ยคือควรจะถือเป็นโอกาสว่าเราจะทำไงให้เกิดผลดีให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติแก่ประชาชนสร้างความเข้าใจแล้วมาจัดอะไรต่างๆถ้าเขียนหรือไม่เขียนก็ทำให้เกิดประโยชน
2: ์แต่คนไทยส่วนใหญ่ก็เป็นชาวพุทธไม่เอาไหนเน
1: ี่
2: ยอย่าง
1: ที่คือ
2: รามเทพเน
1: ี่
2: ย
1: คือนี่แหละก็พูดไปด้วยที่จริงอยากจะย้ำอีกเดินซ้ำบอกว่าไอ้เขียนก็ต้องระวังมันอาจจะเป็นเหตุให้เกิดความประมาทแล้วพอเป็นข้อจริงเนี่ยไอ้ศาสนาประจำชาติเนี่ยชื่อพุทธศาสนาแต่เนื้อแท้เป็นไสยศาสตร์หมายความประเทศไทยเนี่ยมีอะไรเป็นศาสนาประจำชาติอ๋อก็มีไสยศาสตร์เป็นศาสนาประจำชาติใช่ไหมเวลานี้มันก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเวลานี้ที่ว่าไม่เขียนเป็นอยู่แล้วเนี่ยก็คือมีไสยศาสตร์ประจำชาติ ทีนี้เราควรจะถือโอกาสว่าเนี่ยมันมีปัญหานี้อยู่แล้วเราจะถือโอกาสทำยังไงให้มันได้ประโยชน์กับประชาชนให้เข้าสู่หลักการพุทธศาสนาเอาเลยกับพระเนี่ยพูดบอกว่าโอ้ท่านเรื่องนี้สำคัญครับแต่ผมดูแล้วเนี่ยประชาชนเนี่ยไม่ได้เข้าหลักพุทธศาสนาเลยยังอยู่กับไสยศาสตร์แล้วเราจะมาทำไงท่านลองพยายามดูเรื่องนี้มาช่วยกันคิดถือโอกาสมาพูดเรื่องนี้กันซะมันจะเป็นประโยชน์ดีกว่าที่จะมัวมาเถียงกันอยู่และทั้งสองฝ่ายนั้นก็เข้าใจคำที่พูดไม่เหมือนกันคือคนหนึ่งที่จะเรียกร้องเอาเนี่ยในความคิดในสมองเขาเนี่ยเขามองคำว่าศาสนาประจำชาติในความหมายหนึ่งทีนี้คนที่ค้านจะเป็นนักการเมืองนักวิชาการอะไรเนี่ยก็มองความหมายของคำเดียวกันเนี่ยคือคำว่าศาสนาประจำชาติอีกความหมายหนึ่งเขาเถียงคำเดียวกันเรื่องเดียวกันแต่เขาคิดอยู่คนละเรื่องที่เขาใช้คำว่าอะไรนะคนละเรื่องเดียวกันอะไรทำนองนั้นคือสิ่งที่เขาเถียงนะเขาเข้าใจไปคนละเรื่อง
2: ตลก
1: เอามันเป็นอย่างนั้นนะเขาไม่ได้เข้าใจเรื่องเดียวกันความหมายของคำว่าศาสนาประจำชาติเนี่ยชาวบ้านก็มองอย่างหนึ่งว่าอย่างไรจะคิดพลาดนะไม่ชัดด้วยชาวบ้านก็ไม่ชัดนักวิชาการก็ไม่ชัดบังเอิญมาสองวันนี้ไปอ่านหนังสือบทความอันหนึ่งเขาพูดถึงพุทธศาสนาเขาไม่ได้พูดตรงๆแต่เขาพูดเป็นไนยะทํานองว่าในพุทธศาสนาเถรวาทไม่มีรัฐพุทธศาสนาเนี่ยแสดงว่าเขากำลังมองคำว่าศาสนาประจำชาติในความหมายแบบฝรั่งค คือถ้าเอาพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติก็เหมือนกับตะวันตกยุคที่ศาสนาคริสต์เป็นใหญ่คือเป็นรัฐคริสต์หรืออย่างมุสลิมก็เป็นรัฐอิสลามเขาไม่เข้าใจความหมายวิธีปฏิบัติประเพณีความสัมพันธ์อะไรของเราเขาก็ไม่รู้แล้วก็ควรจะทำความชัดเจนในเรื่องเหล่านี้ก่อนบอกว่าคุณเริ่มต้นคุณก็ต้องลงกันก่อนว่าคำว่าศาสนาประจำชาติเนี่ยหมายความว่าอย่างไรที่เราจะเถียงกันเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไร
2: เข้าใจตรงกันหรือเปล่า
1: เข้าใจตรงกันหรือเปล่า
2: จริ งแล้วม
1: ัน
2: เป็น
1: ค
2: นมุสเราเป็นอย่างนี้คนพีทะเลาะกันแทบตายเข้าใจคนละอย่าง
1: ไอ้เรื่องนี้มันเข้าใจคนละอย่างอยู่แล้วเพราะว่านักวิชาการหลายคนเวลาพูดออกมาก็มองไปที่ตะวันตกเช่นอ้างว่าฝรั่งประเทศตะวันตกเขาก็แยกรัฐกับศาสนาวันนั้นได้ฟังพอดีอาตมาก็ฟังข่าววิทยุแห่งประเทศไทยประจำพอชั่วโมงข่าวก็ฟังหนึ่งทุ่มหนึ่งโมงเช้าหลังจากที่พูดไปเนี่ยนะบอกว่ารัฐเนี่ยต้องมีหน้าที่ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องศาสนาประจำชาติมันเป็นยังไงไม่รู้เขาได้ยินหรือไงนะอีกวันหนึ่งเขาออกก็บอกว่าเนี่ยต้องให้ประชาชนได้มีความรู้ศาสนาประจำชาติว่าเวลานี้ในตะวันตกนั้นตั้งแต่ศตวรรษที่อะไร14-15อะไรทำนองเนี่ยเขาก็แยกรัฐกับศาสนาออกจากกันผู้แค่เนี้ยบอกว่ารู้แล้วก็ตัดสินใจเอาเองเลยว่าอย่างนี้เลยแสดงมายิ่งไม่รู้ใหญ่เลยก็นี่แหละเรื่องของเราก็ไม่ให้ความรู้ที่ชัดเจนอะไรรู้ขึ้นมานิดนึง
2: ตอนนี้น่าเป็นห่วงก็คือว่าเรื่องอย่างจตุคามรามเทพนับถือเทพมากกว่าพุทธเจ้าตอนนี้วัยรุ่นนะปกติให้พ่อแม่ห้อยพระไม่ห้อยจตุคาม
1: มันไม่ใช่เฉพาะญาติโยมเป็นพระด้วย
2: ตลกมากเลยวัยรุ่นวัยรุ่นห้อยจตุคามองค์เบลเลอร์กลม
1: เลยอันนั้นอาจจะเป็นแฟชั่นได้สำหรับ
2: ใคร ลองไปเดิน
1: นะแต่ทีนี้เดี๋ยวสิทีนี้วัดน่ะไปถือโอกาสหาอะไรได้หาผลประโยชน
2: ์มาหลายวันเนี่ยท่าน
1: นั่นน่ะ1หาลาภ
2: ตั้งหลายหน้
1: าใช่สิ1หาลาภ2มันเสียหลักการเพราะว่าวัดเนี่ยไปปลุกเสกเทพได้ยังไงไปปลุกเสกในวัดเนี่ยมันมีเข้าหลักอยู่นิดนึงแต่ว่าเราต้องเข้าใจด้วยคือไม่ใช่ว่าโมเถียงกันเป็นสองฝ่ายอย่างเดียวไม่ใช่เป็นฝ่ายเอาหรือไม่เอาเรื่องจตุคามรามเทพมันมีเรื่องต้องเข้าใจเขาด้วยแล้วก็มีแง่น่าเห็นใจอยู่นิดหน่อยแต่ไม่มีแง่ที่จะตามใจหน่อยเข้าใจเห็นใจแต่ไม่ตามใจคือว่าจตุคามรามเทพเนี่ยก็ตามประวัติก็เป็นเทพเฝ้าพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชอันนี้ก็คือตามหลักที่อาตมาเคยเล่าไว้แล้วในเรื่องเนี้ยเรื่อง
3: ครับพรม
1: หรืออยู่ในเรื่องพระพร
3: หมพระภูมิ
1: คือให้เห็นความเป็นมาของพุทธศาสนาคติโบราณของเราที่ถือว่าพระศักดิ์สิทธิ์อย่างหลวงพ่อโสธรพระแก้วอะไรเนี่ยก็ไม่เคยรู้เรื่องกันก็นึกไปว่าหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ท่านเป็นผู้บันดาลนนี้มันไม่ใช่มันมีเทพผู้ใหญ่เนี่ยคอยรักษาคือเวลามีการสร้างสถานที่สำคัญอะไรต่างๆเนี่ยก็มีเป็นคติแต่โบราณมาตั้งแต่ในคัมภีร์ต่างๆพอสร้างที่สำคัญแม้แต่บ้านชาวบ้านพวกเทวดาก็จะไปจับจองยึดครองสถานที่ถ้าเป็นบ้านผู้ร่ำรวยเศรษฐีก็เช่นว่าซุ้มประตูบ้านอย่างซุ้มประตูว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีอันนี้เป็นคติโบราณเก่านี่ก็จะมีเรื่องในคัมภีร์เยอะที่ว่าพวกเทพเหล่านี้ก็ไม่พอใจเวลาพระไปเขาก็เคยอยู่สบายๆเวลาพระไปเนี่ยเขาต้องมาแสดงความเคารพอย่างที่บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยเวลาพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์เสด็จแล้วก็เสด็จบ่อยด้วยเพราะว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็มีศรัทธา ถึงพระพุทธเจ้าไปเสด็จก็นิมนต์พระไปรับบาตรอะไรเงี้ยเวลาพระไปเนี่ยเทวดาที่อยู่ซุ้มประตูก็ต้องลงมาไม่สามารถจะอยู่ข้างบนได้เพราะพระเป็นผู้มีศีลต้องแสดงความเคารพเทวดานี่ก็เลยคิดขัดเคืองว่าเรานี่ลำบากเหลือเกินพระนี่ยุ่งทำไงจะให้ท่านไม่ต้องมาสักทีตอนนั้นอนาถบิณฑิกเศรษฐีชักยากจนลงแกก็เลยได้โอกาสวันหนึ่งแกก็ไปปรากฏตัวแกอนาถบิณฑิกเศรษฐีแล้วก็พรรณนาต่างๆว่าท่านเป็นผู้มีศรัทธาทำความดีช่วยเหลือผู้คนแต่เวลานี้ได้จนลงเพราะว่าสละทรัพย์มากหรือเกินอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นพระพุทธศาสนามาถวายบำรุงพระสงฆ์อะไรต่างๆเนี่ยแกก็จะพูดให้แยกและแกก็บอกเนี่ยทรัพย์ท่านที่สูญสิ้นไปเนี่ยถ้าท่านตั้งตัวให้ดีท่านก็จะร่ำรวยอีกข้าพเจ้าก็อยากจะช่วยแต่ทำไงให้ท่านเนี่ยเข้าสู่ทางที่จะไม่ใช้ผลาญเงินอีกและข้าพเจ้าจะมีวิธีที่จะช่วยท่านข้าพเจ้ารู้ขุมทรัพย์จะบอกขุมทรัพย์ให้ไปขุดทีนี้เศรษฐีนี่ก็เป็นผู้ที่มั่นคงในพระรัตนตรัยทำความดีช่วยเหลือพระศาสนาทำทานแก่คนยากจนลักไร้ช่วยเหลือเขามาแกก็ไม่เสียดายแกได้ยินเทวดาว่าอย่างนี้แกก็คิดเอ๊ะเทวดานี่ชวนผิดทางซะแล้วฟังไปแกก็เลยไม่เอาด้วยแกก็บอกว่าเนี่ยข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยที่ท่านมาพูดอย่างนี้เป็นการชวนออกนอกลู่นอกทางเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าในฐานะเจ้าบ้านไม่อยากจะให้ท่านอยู่ที่บ้านนี้อ้าวอันนี้เป็นสิทธิโดยชอบธรรมเพราะเขาเป็นเจ้าของบ้านอันนี้คติโบราณเหล่านี้นะคนไทยไม่เคยรู้เจ้าบ้านมีสิทธิเทวดานี่ไม่สามารถอยู่ได้ถ้าเขาไม่ให้อยู่ฝ่ายเทวดานี่ก็เลยเดือดร้อนโอ้เศรษฐีก็เล่าไล่ไม่ให้เราอยู่ทำไงก็เลยไปหาพระอินทร์พระอินทร์บอกข้าพเจ้าก็ช่วยไม่ได้แต่ว่าจะแนะอุบายให้อย่างก็คือท่านก็ไปพูดกับเขาสิบอกว่าท่านทำบุญทำกุศลช่วยเหลือผู้คนทำสังคมสงเคราะห์มากมายเนี่ยดีเป็นประโยชน์มากข้าพเจ้าจะสนับสนุนจะบอกขุมทรัพย์ให้ท่านจะได้มีเงินมาทำมากๆแกก็เลยใช้วิธีใหม่เนี่ยมาปรากฏตัวกับเศรษฐีใหม่แล้วก็มาพูดอีกแบบหนึ่งก็เศรษฐีก็เลยยอมให้อยู่อันนี้เป็นเพียงตัวอย่างให้เห็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเทวดาตามคติแต่โบราณทีนี้คติเนี่ยมันก็เข้ามาสู่พุทธศาสนานิคตินี้ก็คือว่าเทวดาเนี่ยจะไม่ใหญ่กับมนุษย์ใหญ่กว่าในแง่ของโดยทั่วไปแต่ว่ามีธรรมเป็นตัวตัดสินธรรมสูงสุดไงหลักพุทธศาสนาพุทธศาสนาเกิดขึ้นก็เปลี่ยนจากเทพสูงสุดเป็นธรรมสูงสุดนั่นก็จะมีเรื่องในคัมภีร์หลายเรื่องที่ว่าเทวดากับมนุษย์ขัดกันทีนี้ท่านก็จะสอนคติไว้ให้เนี่ยเพื่อเป็นตัวอย่างว่าถ้ามนุษย์ถูกต้องเอาธรรมตัดสินเทวดาอยู่ไม่ได้ต้องแพ้ทุกทีเนี่ยก็มีเรื่องทํานองเนี้ยเนี่ยชาวพุทธไม่ศึกษาคติของพุทธศาสนาให้ถือธรรมเป็นใหญ่มนุษย์จะมีเรื่องขัดแย้งกับเทวดายังไงต้องยุติที่ธรรมะถ้าเทวดาผิดธรรมะเทวดาต้องไปเนี่ยมีเรื่องอยู่ในเนี่ยในคัมภีร์เนี่ยคือท่านพยายามสอนเพื่อจะให้ชาวพุทธเนี่ยเปลี่ยนเบนจากทิศทางของคนโบราณไอ้ที่มันไปหวังพึ่งเทวดาอ้อนวอนขอให้ท่านบันดาลให้มายึดถือธรรมเป็นใหญ่เนี่ยมีมาเรื่อยทีนี้ต่อมาเทวดาจำนวนมากก็มานับถือพุทธศาสนาก็ต้องถือธรรมเป็นใหญ่ด้วยอันนี้เดิมก็บอกแล้วว่าเวลาเขาสร้างสถานที่สำคัญอะไรแต่ละเทวดาก็จะไปยึดครองที่อยู่นี่เวลาสร้างที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญเนี่ยเทวดาก็จะมายึดครองเป็นที่สำหรับตัวจะได้เฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่เสมอ แล้วก็ทำหน้าที่คุ้มครองรักษาด้วยก็เลยมีเทวดาคุ้มครองรักษาพระพุทธรูปสำคัญสำคัญทั่วไปหมดที่ว่าพุทธรูปองค์นั้นศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์บรรดาโน้นบรรดานี้ก็คือเทวดาที่คุ้มครองเป็นผู้ทำหน้าที่นี้พระพุทธเจ้าท่านไม่มาเที่ยวบันดาลลาภยศให้ใครหรอกนะท่านก็อยู่ของท่านแล้วพระพุทธเจ้าก็นิพพานแล้วด้วยก็เป็นเรื่องของเทวดาที่รักษาเทวดารักษาพระแก้วก็อาจจะอยู่ที่ฉัตรอยู่ที่ฐานพระอะไรเงี้ยนะอยู่อย่างเงี้ยพวกเทวดาเนี่ยอยู่ไปอย่างเงี้ยก็เป็นหลักมาอย่างเงี้ยนี่พระบรมธาตุนครศรีธรรมราชก็เลยมีประวัติซึ่งข้าวคตินี้ก็เป็นเจดีย์ใหญ่อุทิศต่อพระพุทธเจ้าพวกเทวดาก็ต้องมาเฝ้าก็เทวดาเนี่ยชื่อจตุคามรามเทพมีประวัติไปกันใหญ่ว่าที่จริงท่านจตุคามรามเทพเนี่ยเป็นกษัตริย์ศรีวิชัยเก่าแล้วก็ได้สวรรคตแล้วก็มาเป็นเทพแล้วก็มาเฝ้าพระบรมธาตุก็หวังจะทำความดีจะได้มาเป็นบารมีต่อไปจะได้เป็นพระโพธิสัตว์จะได้เป็นตรัสรู้อะไรแต่ไรเนี่ยก็เรื่องก็ว่านี่ก็เป็นคติพุทธศาสนาตกลงท่านก็เป็นเทพที่เข้าแนวนี้นะแต่ว่าข้อสำคัญก็คือพระและญาติโยมเนี่ยจะต้องจับให้ถูกจุดก็คือต้องมาเน้นจุดที่ว่าท่านทำหน้าที่ของผู้ที่มีศรัทธาเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีเป็นตัวอย่างของการที่จะมาปกปักรักษาพุทธศาสนาชาวพุทธจะต้องปฏิบัติตัวอย่างนี้อย่างนี้แบบเดียวกับท่านไม่ใช่มาหวังผลที่จะได้รับจากความศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านมาบันดาลอะไรต่างๆคือหนึ่งต้องโยงเข้าหาหลักการคติแต่เดิมที่ท่านมาเป็นเทวดาคุ้มครองพิทักษ์รักษาพระบรมธาตุสองก็คือหลักการที่ว่าวิธีปฏิบัติตัวเพื่อให้ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้คือการทำตามที่ว่าประพฤติดีอย่างท่านมีแนวทางความประพฤติอะไรแต่อะไรยังไงมีวัดปฏิบัติอย่างไรก็เอามาสอนก็เหมือนพระพรหมเนี่ยตอนพระพรหมเอราวัณก็เล่าเรื่องนี้เหมือนกันถือพระพรหมเอราวัณก็แบบเดียวกันพระพรหมเอราวัณนี่ก็ผู้สร้างเขาก็บอกแล้วพระพรหมองค์นี้ชื่อเป็นมหาพรหมเนี่ยจะมาประทับที่ศาลพระพรหมเอราวัณเนี่ยทุกวันทุกค่ำเว้นวันพระเพราะวันพระไปฟ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาผูกไว้ให้เสร็จแล้วแล้วคนไทยเนี่ยแล้วก็นักปกครองไม่เอาเรื่องเลยคตินี้มันทำให้มีทางที่จะพัฒนามนุษย์ได้คือเราก็เอามาเตือนเอาแกจะไปขอก็ขอไปเราขัดขวางไม่ไหวละแต่ว่าทำไงจะพัฒนาเขาขึ้นมาบ้างเนี่ยก็คือเตือนพระพรหมเนี่ยนะท่านไม่มาในวันพระวันพระท่านไปวัดไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพวกเราก็เหมือนกันอย่ามาขอวันพระนี่ต้องไปวัดไปฟังธรรมกันเอาอย่างพระพรหมเหมือนกันแน่ก็สอนไปสิใช่ไหมให้มันได้แง่ที่เป็นประโยชน์คือเป็นจุดเชื่อมที่จะพัฒนาคนเพราะว่าเราไม่สามารถจะหักทันทีหักด้ามพระด้วยเข่าไปได้เขานับถืออย่างนี้อยู่ก็เอาไปจุดบรรจบแล้วก็เอาจุดบรรจบเนี้ยดึงให้เดินก้าวหน้าต่อไปแต่เขาไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างตอนนั้นนายกรัฐมนตรีพอศาลถูกทุบทำลายก็กลัวตัวเองจะเกิดอะไรขึ้นจะเป็นรางร้ายกับตัวเองต้องไปทำแก้เคล็ดแทนที่จะมองไปถึงบ้านเมืองประโยชน์ของประชาชนไปมองอยู่แค่ตัวเองที่จริงมันต้องมองถึงประเทศชาติถือโอกาสหนึ่งให้ความรู้ประชาชนว่าคุณรู้หรือยังศาลท้าวพระพรหมนี้มาอย่างไรสร้างขึ้นได้ไรพระพรหมองค์นี้ไม่ใช่พรหมของศาสนาพราหมณ์เป็นพรหมในพุทธศาสนาเป็นมหาพรหมมหาพรหมนี่เป็นพรหมในพรหม16ชั้นรูปพรหม16ชั้นแบ่งเป็นระดับฌาน4ระดับแล้วระดับปฐมฌานฌานที่1เนี่ยมีพรหมอยู่เขาเรียกว่าพรหมปาริสัชชาพรหมปุโรหิตาและมหาพรหมมหาพรหมมหาพรหมนี่ก็คือพรหมระดับที่3ในชั้นปฐมฌานของพรหม16ชั้นท่านก็กำลังบำเพ็ญความดีอยู่ต ท่านจึงต้องไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปเฝ้าก็คือไปฟังธรรมเนี่ยเรื่องอย่างเงี้ยมันมีทางที่จะเอามาประสานแล้วก็พัฒนามนุษย์ไม่ใช่หนึ่งพระก็หาลาภถือโอกาสว่าขายดีจะได้เงินปลุกเสกกันสองก็ทำให้คนลุ่มหลงผิดหลักผิดทางเอามาปลุกเสกในวัดอะไรต่ออะไรแล้วก็คนก็เข้าใจผิดเฉออกจากพุทธศาสนาไปแทนที่จะเชื่อมโยงใช่ไหมว่าไอ้จริงๆมันเป็นอย่างงี้สัมพันธ์กันอย่างงี้ตกลงว่าพูดให้ดีก็จตุคามรามเทพไม่ใช่ใครหรอกเป็นกษัตริย์ศรีวิชัยแล้วก็สวรรคตมาเป็นเทวดาเฝ้าพระบรมธาตุอยู่นี่แหละเนี่ยกำลังเพื่อเป็นบารมีก็ต้องมาไหน
2: อาจจะใช่ก็ได้
1: อ้าวก็ไม่รู้แหละก็ตามเรื่องก็เป็นอย่างนั้นทีนี้ก็โยงไปเรื่องศรีวิชัยสิก็เอาสิศรีวิชัยนี่อยู่สุมาตราว่ากันนั้นพวกมลายูนี่แหละเอาแล้วพวกมลายูเนี่ยลูกน้องกษัตริย์องค์นี้หมดเลยบอกว่าชาวใต้ 3-4 จังหวัดเนี่ยลูกน้องของเจตุคามรามเทพทั้งนั้นใช่ไหมเพราะเป็นมลายูเนี่ยมลายูก็คือกษัตริย์ศรีวิชัย
2: สมัยก่อนดินแดนทางใต้เขาก็เชื่อมโยง
1: ว้าวก็ที่เล่าไงเจ้าชายนั้นน่ะปรเมศวรน่ะก็มาจากสุมาตราเป็นมลายูมาจากสุมาตรามาขึ้นสิงคโปร์สุกไล่จากสิงคโปร์มาขึ้นมาลากามาตั้งอาณาจักรมาลากาแล้วก็ศูนย์กลางความเป็นมลายูอยู่ที่มาลากาก็คือพวกศรีวิชัยก็ย้ำเอาความรู้พวกนี้ย้ำเข้าไปเพราะชอบแยกตัวนักว่าฉันเป็นมลายูไม่ใช่พวกคนไทยไม่ใช่ชาวพุทธใช่ไหมเราของเรานี่มันแน่มันจริงกว่านี่ประวัติศาสตร์ที่ค้านไม่ได้แล้วทำไมประเทศชาติบ้านเมืองวิทยุก็มีทีวีก็มีไม่ให้ความรู้ประชาชนเอาเข้าไปสิบอกมลายูเป็นยังไงศรีวิชัยเป็นยังไงเล่าไปสิใครจะมาค้านได้ล่ะข้อมูลก็ไม่ใช้ประโยชน์จากความรู้ตกลงกันเนี่ยถ้ารู้เรื่องจตุคามรามเทพก็อาจจะมีทางทำให้มันได้ประโยชน
2: ์มันฮิตกันมาก
1: น่าจะฮิตกันมากก็รีบเผยแพร่ความรู้นี้เขา
2: เมื่อกี้ชนสุดสัปดาห์เมื่อเช้
1: า
2: บอกว่าอะไรนะฮะทำรายได้22,000ล้าน
1: เลย
2: เขาบอกอะไรนะทักยุคทักษิณโนม
1: ี
2: กันด้วย22,000ล
1: ้
2: าน
1: ใช่เปิดวิทยุอ้าววัดนั้นก็จะทำพิธีปลุกเสกจตุคามรามเทพ
2: เพ
1: ี้
2: ยน
1: กัน
2: ยายไปร้องแต่ตีหนึ่ง
1: วัดใหญ่จะด้วยนะ
2: เหยียบคนตายที่นครศรีธรรมราชก็ไม่ใช่เหยียบเขาต้องรอจนโทรมตาย
3: ไม่เห็นเขาบอกโดนเหยียบ
2: ยิงเบียดกันก
3: ็
2: พี่
3: อย
2: ู่50
3: แต่ว่าเขาไปรอง
2: กัน
3: อ
2: ะ
3: โดนไปคน
2: หนึ่งคนตายก็ไปรอ50กว่าใช่ไหมคะ
3: รอเสร็จหัวใจวายตาย
1: อัน
3: นี้ยายมั้งอันนี้คนนี้51เนี่ย
2: คน51
3: โดนเหยียบพี
4: ่ที่ทำงานแล้วเวลาสังคมมีกระแสแบบนี้แล้วพอดีช่วงนี้มันมีเรื่องของเขาเรียกอะไรนะเงินทองเข้ามามันเป็นอะไรใช้คณะลิเกแล้วแล้วก็ผูกเข้าไปกับตรงนี้แล้วเราจะหยุดกระแสได้ยังไง
1: เพราะว่าก็นี่แหละคือเรารู้อยู่ก็ต้องรู้ทันว่าสังคมเนี่ยกำลังต้องการเรื่องเงินทองมากเป็นเรื่องสังคมธุรกิจแต่เป็นสังคมบริโภคนิยมเห็นกับการเสพบริโภคหาผลประโยชน์หาเงินหาทองระบาดเข้ามากระทั่งวัดทีนี้กระแสใหญ่เป็นอย่างนี้เราก็ทำไงจะโยงไอ้กระแสใหญ่ในมหาหลักก็คือเนี่ยเรื่องราวพวกเนี่ยก็เหมือนกันสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าก็อยู่ในสภาพสังคมคล้ายอย่างนี้สังคมสมัยนั้นกำลังเฟื่องธุรกิจถ้าเรามองไปประวัติศาสตร์ก็คล้ายๆอย่างเงี้ยสังคมในสมัยพุทธกาลเนี่ยกำลังเจริญรุ่งเรืองการค้าขายระหว่างแคว้นต่างๆมีคาราวานกองเกวียนไปกันใช่ไหมเนี่ยแล้วก็เศรษฐีกำลังเป็นชนชั้นนำขึ้นมาเดิมมันมีวรรณะ4กษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรตอนแรกพราหมณ์นี่เป็นใหญ่ที่สุดแต่ว่าทางพุทธศาสนาบอกที่จริงกษัตริย์เป็นใหญ่ก่อนยุคพระอินทร์ไงก็คืออารยันเนี่ยเข้ามาจากทางอิหร่านมาบุกอินเดียใช่ไหมตอนแรกมันยกทัพมาเนี่ยระยะนี้มันพวกนักรบเป็นใหญ่ ตอนนั้นพระอินทร์เป็นใหญ่ตอนที่กำลังเดินทางยกทัพสู้ระยะแรกเนี่ยเป็นยุคพระอินทร์เป็นใหญ่ยุคพระอินทร์ก็ยุคกษัตริย์นะพระอินทร์นี่ยิ่งใหญ่มากเป็นเทพสำคัญทีนี้พออารยันเข้ามาอินเดียยึดครองพวกชมพูทวีปได้อารยธรรมลุ่มน้ำสินธุอะไรพวกนี้นะก็ตกอยู่ใต้อำนาจของอารยันไอ้พวกมิลขะที่เจ้าถิ่นเนี่ยกลายเป็นชนวรรณะสูตรถูกเขาเหยียดลงไปเป็นทาสเกิดวรรณะสี่นี่ก็มีกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรพอตั้งหลักแหล่งแล้วทีนี้ปัญญาชนเริ่มใหญ่พวกนักรบพระอินทร์ที่เดิมมาเนี่ยชักจะอับแสงแต่ก่อนนี่พระอินทร์ใหญ่พระอินทร์ชักอับแสงลงตอนนี้พระพรหมขึ้นพระพรหมขึ้นพระพรหมนี่เพิ่งขึ้นไม่ใช่ตอนอารยันเดินทางนะเดินทัพอยู่ในพระพรหมไม่มีพระพรหมยังไม่มีตอนที่อารยันกำลังลุกตอนนั้นพระอินทร์ใหญ่พอเข้ามาตั้งที่แล้วพระพรหมใหญ่ขึ้นมาแล้วแล้วก็พวกพราหมณ์ก็ใหญ่แน่พราหมณ์ก็เป็นนักวิชาการด้วยเป็นปัญญาชนเป็นผู้ประกอบพิธีตอนนี้ใครๆต้องมาอาศัยพระพรหมให้พราหมณ์เป็นผู้บอกว่าจะเอายังไงต้องการอะไรผลประโยชน์อะไรต้องทำพิธีบูชายัญกษัตริย์ก็เลยตกอันดับพราหมณ์ขึ้นเป็นหนึ่งก็เป็นพราหมณ์กษัตริย์แพทย์สูตรตอนนี้พระอินทร์ก็มีเรื่องเสียหายอย่างงดอย่างนี้เยอะแยะหมดกลายเป็นเทพที่ไม่ค่อยมีความหมายเนี่ยพระพรหมขึ้น
2: เป็นมีนิทานอะไร
1: ล่ะแล้วพระพรหมนี่มาตกตอนในราวกศ5600พระศิวะพระนารายณ์ขึ้นที
2: พระพรหม
1: ตกตอนนั้นพระพรหมเป็นใหญ่ตอนพุทธกาลเอาละก็มีกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรพอถึงพุทธกาลนี่จะเห็นว่าชนชั้นหนึ่งกำลังขึ้นคือพวกเศรษฐีข้าบดีมีอิทธิพลมากขึ้นแล้วพวกนี้ก็พวกพ่อค้าหวานนิดทั้งที่เดิมเนี่ยน่าจะอยู่ในชนชั้นแพทย์นะไวสยะด้วยซ้ำแต่กำลังมีอิทธิพลมากกลายเป็นตำแหน่งนะเศรษฐีนี่ต้องราชาตั้งเลยนะประจำเมืองเลยเศรษฐีนี่มีหน้าที่ไปเฝ้าพระราชาวันละ2ครั้งนะเศรษฐีเนี่ยแล้วต้องพระราชาตั้งแล้วทีนี้เมืองไหนรัฐไหนไม่มีเศรษฐีที่มีทรัพย์มากเนี่ยก็เป็นรัฐที่ไม่รุ่งเรืองก็จะต้องหาทางมีเศรษฐีถึงกันในพุทธกาลนะก็มีรัฐบางรัฐเนี่ยต้องขอเศรษฐีจากอีกรัฐหนึ่งนางวิสาขาก็ไปเพราะเรื่องนี้เพราะว่าพ่อเนี่ยเป็นธนัญชัยเศรษฐีแล้วก็รัฐนั้นเขาต้องการมีเศรษฐีบ้างเขาก็เลยขอจากอีกแคว้นหนึ่งแล้วธนัญชัยเศรษฐีก็เดินทางไปก็นางวิสาขาก็เป็นลูกก็ไปด้วยเนี่ยนางวิสาขาประวัติก็มาอย่างเงี้ยเขาต้องแข่งกันว่ามีเศรษฐีกี่คนเศรษฐีใหญ่มีเศรษฐีร่ำรวยเศรษฐีก็มีอิทธิพลมากก็เพราะว่าการค้าขายก็เลยว่ากำลังเฟื่องในทางเศรษฐกิจการค้าขายระหว่างรัฐรองแคว้นก็ถึงกันทั่วแล้วก็มีพวกสิ่งอุปโภคบริโภคต่างๆมากมายมีการอวดกันถึงการใช้ไอ้พวกผ้าไหมจากแคว้นนั้นจากรัฐนั้นอะไรต่างๆเนี่ยว่าเป็นของชั้นดีทีนี้ในท่ามกลางสภาพอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าก็ต้องใช้ไอ้พวกความนิยมกระแสของเขาเนี่ยมาเป็นจุดเริ่มที่จะสอนให้คนพวกนี้มาใฝ่ธรรมะอย่างเศรษฐีก็ทำไงจะหนึ่งไม่หันไปทางที่ใช้อำนาจอิทธิพลข่มเหงคนอื่นแล้วมาใช้ในทางทุจริตแล้วก็เอาทรัพย์เนี่ยมาทำประโยชน์นั่นอาจจะเป็นดินเกษตรีพอมานับถือพระพุทธเจ้าแล้วสูญเสียในการทำประโยชน์เท่าไหร่ไม่คำนึงเลยก็ตั้งที่บริจาคทานลงทานจนมีชื่อว่านาถบิดิกที่จริงแกชื่อสุทัตตะชื่อตัวว่าสุทัตตะแกไม่ได้ชื่อนาถบิดิกแต่พอแกได้ทำประโยชน์ช่วยเหลือคนยากจนมากก็เลยได้ชื่อว่านาถบิดิกแปลว่าผู้มีก้อนข้าวเพื่อคนอนาถาว่างั้นนี่สมญาของท่าน ก็ถือว่าดูแลคนไหนยากจนไม่ให้เขายากจนอยู่หรอกต้องช่วยเหลือให้เขามีกินมีใช้อะไรเงี้ยแล้วก็มาบำรุงพระศาสนาแล้วก็นางวิสาขาพวกเนี้ยก็คือความเปลี่ยนแปลงสังคมถ้าเราดูลึกลงไปมันไม่ใช่มีเพียงคำสอนคำสอนนี่มันเนื่องอยู่กับเรื่องของเหตุการณ์สภาพความเป็นจริงว่าพระพุทธเจ้าต้องไปยุ่งไปเกี่ยวข้องกับคนเหล่านั้นว่าทำไงจะเขาจะอยู่กันดีสังคมจะดีชีวิตเขาจะดีอันนี้ก็เหมือนกันนี่ก็สังคมเวลานี้เป็นอย่างนี้ก็ต้องรู้เข้าใจแล้วก็ทำไงจะให้ธรรมะไปเกิดประโยชน์กับคนเหล่านั้นได้ก็เลยว่าไปเรื่อยๆนะไม่ไหวนะ
2: ไม่ไหว
1: อะไรนะ
2: ไม่ไหวหรอก
1: เขาก็ว่าไปเรื่อยๆใจสั่นนะเนี่ย
2: ใช่ใช่ก็จะไม่ไหว
3: ลดน้ำก็ไปดีกว่า
2: ใช่พอท่านเล่าแล้วท่านก็น่าสดใสได้ความรู้มากเลยเดี๋ยวท่านจะได้ยิน
4: กับเรื่องจตุคามเนี่ยมีคนที่เขาใส่จตุคามไปใหญ่นะฮะแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าเขาอ่ะห้อยเหรียญจตุคามมานานแล้วพอถ่ายรูปออกมาเนี่ยปรากฏว่าหน้าเขาหายไปเลยเป็นรูปเหรียญจตุคาม
2: เขาก็จะมีแสดงอีกที
4: หนูก็สงสัยว่ามันเป็นไปได้ไงแต่ว่าน้องเขาเล่ามาว่าเป็นที่ทำงานของน้องสาวคนเลยแล้วรูปนี้ก็สามารถจะยืมมาดูได้หนูก็เลยสงสัยว่าคือถ้ามันเป็นการปลุกกระแสว่าพยายามสร้างอภินิหารอะไรให้เกิดกระแสว่ามีจริงเนี่ยแต่ทำไมต้องมาเกิดกับคนนั้นซึ่งห้อยเหรียญอยู่แล้วไม่มีใครในที่ทำงานรู้เลยว่าเขาห้อยเหรียญจตุคามมานานแล้ว
1: เอาก็อาจจะไปสร้างเรื่องทั้งหมดก็ได้นี่นะ
4: คนนั้นก็สร้างว่าห้อยมานานแล้ว
1: เออ
4: นี่เตรียมกัน
5: ต้องมาดูรู
1: ปคืออย่างนี้มันได้สองอย่าง1ก็คือเขาเตรียมกันอย่างนั้น2ก็คือว่ากระแสมนุษย์เนี่ยความเชื่อมันทำให้เกิดผลได้เองพอมันเชื่อมันปลุกกระจายมันขึ้นมันก็เข้มแข็งขึ้นมาเกิดเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาแต่ยังไงก็ตามเนี่ยกระแสเนี่ยถ้าเราจับเรื่องได้มีความรู้นี่เราก็โยงเข้าหาพระบรมธาตุพวกคุณนี่ลูกศิษย์จตุคามเนี่ยและจตุคามเป็นลูกศิษย์พระบรมธาตุคุณต้องไปแล้วพระบรมธาตุนี้ใช่ไหมอย่างน้อยก็ต้องไปไหว้พระบรมธาตุแล้วแหละนะมันก็ตรงเลยอ่ะก็ในเมื่อคุณนับถือจตุคามและจตุคามท่านเฝ้าบรมธาตุอยู่ถ้าคุณอยากจะถึงจตุคามจริงคุณก็ต้องไปพระบรมธาตุนี่ไม่พ้นเลยใช่ไหมตกลงว่าถ้าพูดให้ถูกต้องแล้วมันเข้าเลยเข้าทางเลยตอนนี้วัดพระบรมธาตุรับไม่ไหวโยงให้ได้สิโยงให้ถึงก็เรื่องมันมีจริงๆก็ที่เล่าเมื่อกี้ไงเราบอกว่าประวัติเนี่ยประวัติของท่านประวัติที่แท้ประวัติที่แท้ก็คือจตุคามรามเทพเนี่ยเป็นกษัตริย์ศรีวิชัยที่สวรรคตแล้วไปเฝ้าอยู่ที่พระบรมธาตุนครศรีธรรมราชท่านเฝ้าอยู่ดีแล้วแล้วก็คนที่เขานับถือก็เขารู้เรื่องเดิมนี้อยู่ก็คือท่านที่ยกเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยท่านเป็นผู้นับถือจตุคามท่านรู้ว่าจตุคามรามเทพเนี่ยเป็นเทพที่เฝ้าพระบรมธาตุอยู่คือคนเดิมน่ารู้แต่ว่าตอนที่มาเชื่อกันต่อเนี่ยมันขาดตอน
4: มาเป็นกระแสสร้างกระแส
1: ใช่มันไปอยู่ที่เงินอย่างเดียวเราก็ดึงกลับไปซะให้มันเข้าหลักเข้าเกณฑ์บ้างนะคุณนับถือมาตั้งนานยังไม่รู้เรื่องอีกจะดูข้ามรามประเทศมาจากไหนในลองตอบดูที
4: ่ถ้ามันก็มีประเด็นนี้นะก็เลยสังคมเหมือนกับว่าพอเราไปขัดผลประโยชน์เขากลุ่มที่จะเสียผลประโยชน์เขาก็ต้องพยายามสร้างกระแสใหม่เดี๋ยวนี้มันเป็นยุคข้อมูลข่าวสารก็อาจจะแบบรับ
1: ก็ไม่เป็นไรเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องชัดเจนมันมีมาตั้งเก่ากว่าใช่ไหมเขาจะหนีไปไหนไม่พ้นถ้าเขาใช้คำว่าจตุคามรามเทพหนีไม่พ้นอ่ะนอกจากเขาต้องเปลี่ยนใหม่ต้องหาองค์ปัญจคามรามเทพ ท่านี้คือปัญจคามเลยเน
2: า
1: ะ
2: 22,000 ล้านโอ้ยห้อยกันสนั่นหวั่นไหวนี่นะไปแล้วงง
1: แสดงว่าเขาสร้างกระแสเก่งนะ
5: ใช่ค่ะ
2: แม้แต่ใบรุ่น
5: ปังราคา
2: ใบรุ่นก็ยังห้อยแต่ตุ๊กตา
5: เนี้ยค่ะมันจะมีเป็นธุรกิจ
2: เลยอายุ15-16ห้อยอย่าตุ๊กตา
5: วันก่อนพี่ห้อยนาฬิกาจับเวลาเวลาสอนต้องมีจับเวลาเขามองมาว่าอ้าวนึกว่า

เราไม่ควรเกิดมาสร้างปัญหาแต่เกิดมาช่วยแก้ปัญหาการแก้ปัญหาก็ต้องแก้ที่ตัว

0: พานไทยให้แนวคิดชีวิตหลักนิพานไทยแฝงฝากมากคุณค่านิพานไทยนิยมเล่าบุราณมานิพานไทยไขปารารักษาภัยคติไทยคติธรรมความลุ่มลึกฟังแล้วคึกแล้วขำนำสดใสบ้างสลดเทเวศเหตุจูงใจบ้างทำให้ห้าวหาญออกการดีอุปกรณ์สอนสั่งช่างสูงส่งมาเถิดมาล้อมวงลงเร็วรี่การละครั้งหนึ่งนานแล้วนั้นยังมีพระอาจารย์สมรักรูปนี้เล่านิทาน
1: ขอน้อมน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานนานนับพันปีแล้วขอนมัสการแด่พระธรรมซึ่งเป็นธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระพุทธชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าขอแสดงความเคารพแด่พระสงฆ์ผู้ที่เป็นสมมุติสงฆ์และอริยสงฆ์ทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างยิ่งขอความสุขความสวัสดีและความเจริญในธรรมจงมาเกิดมีแก่ญาติโยมผู้กำลังติดตามรับฟังรายการนิทานธรรมะทุกท่านลำดับต่อจากนี้ไปอาจจะมาภาพจะได้นำนิทานสาธกยกนิทานเพื่อมาเป็นเครื่องประเทิงปัญญาประดับสติปัญญาให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่กำลังติดตามรับฟังรายการนิทานธรรมะอยู่ขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่กำลังติดตามรับฟังจงตั้งโสตประสาทคือหูทั้งสองข้างของคุณโยมนั้นประดุจดังภาชนะทองคอยรองรับนิทานธรรมะที่อาตมาภาพนั้นจะได้เล่าให้ฟังในโอกาสต่อจากนี้และลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญญาติโยมสาธุชนทุกท่านติดตามรับฟังนิทานธรรมะที่มีชื่อว่าขุมทรัพย์อยู่ที่ไหน

นิทานธรรมะที่จะนำมาเล่าให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนั้นได้รับฟังในวันนี้นั้นมาจากหนังสือพระเจ้า500ชาติเรื่องที่38ไม่ชื่อว่าขุมทรัพย์อยู่ที่ไหนณเมืองสาวัตถีญาติโยมมีชายผู้มีอันจะกิน2คนด้วยกันเป็นเพื่อนรักใคร่กันมากญาติโยมคนหนึ่งนั้นอายุมากแล้วแต่ไปได้เมียสาวสาวญาติโยมแล้วก็มีลูกชายด้วยกันคนหนึ่งเป็นผู้ชายครั้นต่อมาเขาก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเมียของเรานั้นยังสาวอยู่ส่วนเราเนี่ยสีแก่งอมลงทุกวันทุกวันยังไงเสียเนี่ยต้องตายก่อนแล้วเมื่อเราตายไปมีเราต้องมีผัวใหม่แน่ๆอีกทั้งเอาทรัพย์สมบัติของเราไปผลาญวอดวายแน่นอนด้วยไม่มีทางที่จะถึงมือลูกชายเราหรอกทางที่ดีนั้นเราควรที่จะฝังทรัพย์สินของเราไว้ดีกว่าและแล้วญาติโยมเขาก็ให้คนใช้เก่าแก่ของเขาคนหนึ่งญาติโยมชื่ออะไรชื่อว่านันทะญาติโยมแบกเอาทรัพย์สินเงินทองจำนวนมากมายไปฝังไว้ณที่แห่งหนึ่งแล้วก็สั่งคนใช้ว่านี่ท่านถ้าเราตายไปแล้วนี่จงเอาขุมทรัพย์นี้ให้ลูกชายของเรานะ

อยู่มาไม่ช้าญาติโยมเขาก็ล้มป่วยแล้วก็สิ้นชีวิตไปฝ่ายลูกชายของเขานั้นจะเริ่มเติบโตขึ้นโดยลำดับญาติโยมจนกระทั่งเป็นหนุ่มหล่ออยู่มาวันหนึ่งแม่จึงเรียกเขามาบอกว่าลูกเอ๋ยลูกพ่อของลูกกับนายนันทะได้เอาเงินไปฝังไว้เจ้าจงให้นายนันทะพาไปขุดเอาเงินนั้นมาเป็นทุนตั้งเนื้อตั้งตัวเถิดนะลูกเจ้าหนุ่มญาติโยมเจ้าหนุ่มน้อยเมื่อได้ยินดังนั้นก็รีบไปหานายนันทะทันทีคนใช้เก่าแก่ของพ่อให้พาไปยังที่ฝังเงินไว้ทันทีเมื่อนายนันทะไปถึงก็ยืนขึ้นยืนตรงที่ฝังทรัพย์แล้วเกิดอวดดีขึ้นมาทันใดเขาด่าว่าลูกชายของนายด้วยถ้อยคำหยาบคายต่างๆจนต้องแบกจอบและตะกร้ากลับไปด้วยความผิดหวังทันที

ต่อมาเนี่ยญาติโยม 2-3 วันต่อไปก็พาไปอีกญาติโยมนายนันทะก็ด่าว่าเหมือนคราวก่อนเหมือนกันแต่เจ้าหนุ่มน้อยนี่หาได้โต้ตอบประการใดไม่ได้แต่นึกสงสัยว่าเอ๊ะคนใช้คนนี้นะตอนออกจากบ้านก็รองรับจะบอกขุมทรัพย์ให้แต่ครั้นมาถึงตรงนี้เขากลับไม่บอกมีหนำซ้ำก็ยังด่าเราอีกด้วยไม่รู้มามันเรื่องอะไรกันแน่ทางที่ดีไปถามเพื่อนของเราดีกว่าครั้นแล้วญาติโยมพอด่าเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็กลับพานายนันทะกลับและเมื่อมาถึงทางแยกได้ส่งนายนันทะเข้าบ้านก่อนส่วนตนนั้นก็ไปหาชายผู้เป็นสหายของพ่อเล่าเรื่องให้ฟังโดยตลอดทันทีท่านครับช่วยบอกหน่อยสิว่ามันเป็นเพราะอะไรเจ้านันทะถึงได้วางตัวโอหังอย่างนี้ท่านช่วยบอกเราทีเขาก็ถามในที่สุดด้วยฝ่ายชายผู้เป็นสหายของพ่อญาติโยมเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็บอกเขาอย่างรู้แจ้งเห็นจริงว่ามันไม่ใช่อะไรหรอกพ่อนมเอ้ยนายนันทะเขาบอกขุมทรัพย์แก่เจ้าโดยวิธีด่าเจ้ายังไงล่ะหมายความว่าอย่างไรท่านเจ้าหนุ่มนั้นซักขึ้นอย่างฉงนสนเท่ยิ่งนักข้าไม่เจ้าใจเลยข้านั้นไม่เข้าใจในเรื่องนี้เลยก็หมายความว่าพ่อนายนันทะไปถึงที่ฝังทรัพย์ของพ่อเจ้าเขาก็ขึ้นไปยืนบอกเจ้าโดยใช้คำด่าแทนละสิไปเจ้าจงกลับไปใหม่ถ้านายนันทะด่าเจ้าอีกจงฉุดมือเขาออกจากที่นั่นแล้วจงขุดลงไปตรงนั้นเถอะไม่ช้าเจ้าก็จะได้พบขุมทรัพย์ตามความปรารถนาเจ้ารู้ไหม

จ้าหนุ่มน้อยลูกชายนั้นก็พอได้ยินดังนั้นยะจมก็รีบกลับบ้านด้วยความยินดีปรีดาครั้นไปถึงก็จัดแจงชวนนายฉันนะนั้นออกไปขุดขุมทรัพย์ทันทีและคราวนี้เขาก็ทำตามที่ชายผู้เป็นสหายของพ่อบอกทุกประการซึ่งในที่สุดก็ได้มาพบขุมทรัพย์ดังจำนงดังประสงค์จำนงหมายทุกประการทีเดียวนายช่วยบอกข้าหน่อยได้ไหมนายรู้ได้อย่างไรว่าขุมทรัพย์อยู่ที่นี่ทั้งที่ข้าไม่ได้บอกสักหน่อยเลยนายนันทะถามขณะที่แบกทรัพย์กลับบ้านเจ้าหนุ่มน้อยก็หัวเราะนะยะยมฉันนะเอ๋ยฉันนะเราสังเกตจากกิริยาอาการของเจ้านะสิทุกครั้งพอเจ้ามาถึงที่ฝังทรัพย์เจ้าก็จะเริ่มสวดเราทุกทีจนเรากำหนดได้ว่าที่นี่นั้นยังไงเสียต้องเป็นที่ฝังทรัพย์อย่างแน่นะนันทะแหมนายนี่ช่างฉลาดเหลือเกินนายนันทะกล่าวชมญาติโยมนายฉลาดอย่างนี้คงสามารถใช้ทรัพย์ที่นายเก่าอุตส่าห์หามาซุกซ่อนไว้ให้เป็นประโยชน์แน่เมื่อทั้งสองนายบ่าวมาถึงบ้านก็จัดแจงนับทรัพย์สินเงินทองที่ได้มาอย่างท่วนทีเสร็จแล้วผู้เป็นนายนั้นจัดแบ่งให้นายฉันนะส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการตอบแทนความจงรักภักดีส่วนที่เหลือนั้นก็แบ่งไว้ให้แม่เลี้ยงชีพและจัดตั้งเป็นทุนรอนก่อร่างสร้างตัวรวมทั้งทำบุญกุศลตามอัธยาศัย

เป็นอย่างไรบ้างญาติโยมนิทานธรรมะที่เล่าให้ฟังในวันนี้ในเรื่องของขุมทรัพย์นั้นอยู่ที่ไหนญาติโยมรู้หรือยังญาติโยมว่าขุมทรัพย์นั้นอยู่ที่ไหน นะคติที่ได้จากเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างญาติโยมนะคติที่ได้จากเรื่องนี้ก็หมายความว่าเมื่อเห็นใครแสดงกิริยาผิดปกติต่อเราไม่ควรด่วนที่จะทึกทักตัดสินว่าเขาผู้นั้นดีหรือไม่ดีญาติโยมต่อเราในทันทีควรจะใช้ความสังเกตพิจารณาหรือสอบถามท่านผู้รู้ให้แน่ใจเสียก่อนบางทีเขาผู้นั้นอาจจะมีอะไรซุกซ่อนอยู่เบื้องหลังกิริยาอาการที่ผิดปกตินั้นก็ได้ญาติโยมใครเขาจะไปรู้ด้วยก็หมายความว่าอย่างไรก็เปรียบเสมือนแม่ที่ด่าลูกนั่นแหละญาติโยมด่าทั้งวี่ทั้งวันแต่หารู้ไหมว่าแม่ไม่เคยโกรธลูกเลยญาติโยมก็อันเดียวกันด่าเพื่ออะไรเขาเรียกว่าติเพื่อกอยอเพื่อทำลายด่าลูกเพื่อให้ได้ดีแต่ก็ควรที่จะด่าทุกวันหน่อยถ้าลูกไม่ดีก็ควรที่จะตีบ้างญาติโยมนะก็อย่าไปตามใจมากจนเกินไปเดี๋ยวจะเสียหายในภายหลังเขาบอกว่าตามใจลูกในวันนี้อาจจะเป็นอะไรที่ไม่ดีในวันหน้าก็ได้ญาติโยมนะก็รู้จักให้เขาทำมาหากินบ้างก็เรียกว่าส่องตะเกียงนะญาติโยมนะให้ของต้องส่องตะเกียงให้กับลูกด้วยนะญาติโยมบางคนนะให้เงินให้ทองกับลูกแล้วไม่เคยบอกที่มาของเงินเลยมีแต่ยื่นให้อย่างเดียวแต่ไม่เคยบอกว่ากว่าจะได้เงินมานั้นแม่นั้นเสียหยาดเหงื่อแรงกายไปมากมายแค่ไหนแต่ถ้าญาติโยมนั้นรู้จักบอกว่าเออลูกนะแม่ให้เงินครั้งนี้ก็เพราะว่าแม่ไปทำงานนู่นที่นั่นมาเหนื่อยมากนะลูกจงใช้เงินให้เกิดประโยชน์นะเนี่ยอย่างนี้ทำให้เขาฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าโอ้ยก่อนที่เราจะได้เงินจากแม่นั้นแม่ต้องไปลำบากตรากตรำทุกค่ำเช้านักก็เอาเบาก็สู้มิรู้หนีนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่มีลูกมีหลานก็สอนลูกให้เป็นหน่อยก็แล้วกันอย่าตามใจมากจนเกินไปนิทานธรรมะในเรื่องคุ้มทรัพย์อยู่ที่ไหนก็ต้องขออำลาพระจากญาติโยมสาธุชนไว้แต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันญาติโยมขออนุโมทนาคุณโยมทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการนิทานธรรมะในวันนี้ด้วย

ัดนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังที่เคารพและคุณหนูๆที่น่ารักรับฟังนิทานที่ให้ความรู้ความเพลิดเพลินพร้อมทั้งคติธรรมสำหรับนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและดีงามขอเชิญรับฟังได้ณบัด

0: ที่เมืองราชคฤห์แคว้นมคธมีเศรษฐีมีทรัพย์80โกฏิอยู่คนหนึ่งชื่อว่าสังขะส่วนที่เมืองพาราณสีแคว้นกาสีมีเศรษฐีมีทรัพย์80โกฏิอยู่คนหนึ่งชื่อปิริยะทั้งสองเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นสังฆเศรษฐีมีจิตใจโอบอ้อมอารีช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่เสมอรวมทั้งช่วยเหลือปิริยะเศรษฐีเมื่อคราวยากจนด้วยปิริยะเศรษฐีคาดไม่ถึงว่าตนเองจะต้องกลายมาเป็นคนยากจนเพราะทรัพย์สมบัติทั้งหมดได้สูญสิ้นไปเนื่องจากการดูแลรักษาที่ไม่ฉลาดของตนเองเขากลายเป็นคนยากจนลงไปในชั่วพริบตาและพึ่งพาใครไม่ได้เลยเพื่อนเศรษฐีด้วยกันในเมืองพาราณสีต่างก็ตีจากทำให้เขาทุกข์ทรมานใจมากวันหนึ่งจึงนั่งปรับทุกข์อยู่กับภรรยา
1: น้องรักบัดนี้เราได้เห็นสัจธรรมแล้วบ้านของเราที่เคยคลาคล่ำด้วยผู้คนบัดนี้เหลือเพียงเรากับคนใช้ไม่กี่คน
2: มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของโลกจ้ะพี่ไม่มีเพื่อนคนไหนที่เขาจะร่วมทุกข์กับเราหรอกจ้ะนอกจากร่วมสุขด้วยเท่านั้น
1: ที่เมืองพาราณสีเราพึ่งใครไม่ได้เลยแต่เพื่อนต่างเมืองเพื่อนต่างเมืองจะช่วยเราได้บ้างไหม
2: พี่หมายถึงใครเหรอจ๊ะ
1: สังฆเศรษฐีนั่นไงล่ะ
2: น้องไม่อยากจะหวังเลยล่ะ
1: แต่พี่ว่าเขาอาจจะช่วยเราได้นะเพราะตลอดเวลาที่คบกับเขาจริงใจกับเราตลอดเวลาไม่ใช่แต่กับเราเท่านั้นนะเขายังจริงใจกับทุกคนที่มาหาโดยไม่เลือกชั้นวรรณะ
0: ปิริยะพูดยังมีความหวังพลอยทำให้ภรรยาของเขามีความหวังขึ้นมาด้วยครั้นแล้วสองสามีภรรยาก็ออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังเมืองราชคฤห์แคว้นมคธซึ่งอยู่ทางใต้ของเมืองพาราณสีอย่างมีความหวังสองสามีภรรยานั้นเดินเท้าเปล่าอยู่หลายวันจนมาถึงเรือนของสังฆเศรษฐีซึ่งตั้งสง่าอยู่ในเมืองราชคฤห์ทั้งสองรู้สึกละอายไม่กล้าขอเข้าพบสังฆเศรษฐีในตอนแรกเพราะเกรงว่าจะไม่ได้รับการต้อนรับที่ดีเนื่องจากเนื้อตัวสกปรกมอมแมมและผอมโซ
2: มถ้าเขาเป็นคนดีอย่างที่ว่าจริงอ่ะเขาก็ต้องไม่รังเกียจเรานะจ๊ะ
1: พี่เชื่อว่าเขาไม่รังเกียจเราแน่
0: จากนั้นสองสามีภรรยาก็เดินตรงไปที่ประตูรั้วบ้านแล้วขออนุญาตเข้าพบสังฆเศรษฐีคนใช้ก็ไม่กล้านำเข้าไปพบในตอนแรกก่อนที่ยังไม่ได้แจ้งให้สังฆเศรษฐีทราบแต่เมื่อแจ้งแล้วก็ต้องแปลกใจที่ได้ยินเสียงสังฆเศรษฐีพูดว่า
3: เข้ามาเลยเพื่อนเราเข้ามาเลยแล้วเชิญเชิญเชิญเชิญเชิญเชิญเชิญ
0: สังฆเศรษฐีแสดงความดีใจกล่าวต้อนรับเพื่อนและชวนให้ไปนั่งในห้องรับแขกที่โอโถงเพื่อสนทนาปราศัยกันพอสมควรสังฆเศรษฐีสั่งคนใช้ให้ไปจัดที่พักให้ปิริยะเศรษฐีและภรรยาพร้อมทั้งสั่งให้คอยรับใช้อย่าให้เดือดร้อนเรื่องความเป็นอยู่หลังจากพักอยู่ได้ 2-3 วันสองสามีภรรยาก็เริ่มหายเหนื่อยร่างกายสดชื่นขึ้นมากกว่าเก่าสังฆเศรษฐีเห็นว่าเพื่อนพักผ่อนหายเหนื่อยแล้วจึงไต่ถามเหตุผลที่มาหาตน
3: ท่านปิริยะท่านมาหาข้าพเจ้าครั้งนี้มีธุระอะไรหรือ
1: ไม่มีธุระอะไรสำหรับท่านหรอกแต่มีธุระสำหรับข้าพเจ้า
3: และมันสำคัญมากไหมเพื่อน
1: ก็สำคัญมากท่าน
3: เอาละถ้าอย่างนั้นนะท่านว่าไปเลย
0: เมื่อได้รับโอกาสเช่นนั้นปิริยะเศรษฐีก็เล่าถึงความผันแปรที่เกิดขึ้นกับตนและครอบครัวจนทำให้ต้องกลายมาเป็นคนยากจนภรรยาของปิริยะเศรษฐีนั่งฟังสามีเล่าน้ำตาไหลพรากท้ายสุดปิริยะเศรษฐีก็ได้ร้องขอให้สังฆเศรษฐีช่วยกู้ฐานะให้ตนด้วย
3: อย่าเสียใจไปเลยเพื่อนคนเราก็อย่างนี้แหละเดี๋ยวจนเดี๋ยวรวยไม่มีอะไรแน่นอนเรื่องที่ท่านขอร้องข้านั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะข้ายินดีจะช่วยกู้ฐานะของท่านเอาอย่างนี้ก็แล้วกันข้าจะแบ่งทรัพย์สมบัติและข้าทาสบริวารของข้าให้ท่านครึ่งหนึ่ง
0: ปิริยะเศรษฐีดีใจเป็นที่สุดจากนั้นก็ได้พาข้าทาสบริวารและสมบัติ40โกฏิที่สังฆเศรษฐีแบ่งให้กลับพาราณสีพวกเขากลายเป็นเศรษฐีอีกครั้งหนึ่งเขาได้นำทรัพย์สมบัตินั้นเป็นทุนดำเนินกิจการจนกลายเป็นมหาเศรษฐีมีทรัพย์สมบัติถึง80โกฏิได้ในที่สุดขณะเดียวกันสังฆเศรษฐีก็กลับตกต่ำเพราะกิจการไม่สู้ดีนักสุดท้ายทรัพย์สมบัติทั้งหมดก็สิ้นไปเขาต้องยากจนเหมือนอย่างที่ปิริยะเศรษฐีเคยเป็นมาเขาจึงตัดสินใจพาภรรยาไปหาปิริยะเศรษฐีที่เมืองพาราณสีทันที
3: เขาจะช่วยเราหรือเปล่านะแต่ช่างเถอะเราเคยช่วยเขานี่นะเขาก็น่าจะช่วยเราตอบแทนสินะ
0: เมื่อถึงบ้านของปิริยะเศรษฐีสังฆเศรษฐีก็แจ้งถึงความประสงค์ที่มา
3: ช่วยบอกท่านเศรษฐีด้วยนะว่าเพื่อนเก่าจากเมืองราชคฤห์ชื่อสังฆเศรษฐีมหาน
4: ่ะได
0: ้ฝ่ายปิริยะเศรษฐีพอได้ทราบจากคนใช้ว่าสังฆเศรษฐีมหาก็พูดแต่เพียงสั้นๆว่าให้เข้ามาได้สังฆเศรษฐีดีใจมากที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปได้จึงรีบเข้าไปหาปิริยะเศรษฐีซึ่งนั่งสง่าอยู่บนตั่งในห้องโถงแต่ก็ต้องแปลกใจที่ไม่เห็นเพื่อนยิ้มรับมีหนำซ้ำยังไม่ยอมลุกขึ้นต้อนรับอีกด้วย
4: ท่านมีธุระอะไรอ่ะ
3: ก็มาหาท่านไงเพื่อน
4: แล้วท่านพักที่ไหนอ่ะ
3: ยังไม่มีที่พักเลยข้ากับภรรยาเพิ่งมาถึงเมื่อเช้านี่เองตอนนี้ข้าให้นางพักอยู่ที่ศาลาพักคนเดินทาง
4: แต่ที่นี่ไม่มีที่พวกท่านพักหรอกนะ
3: ปิริยะข้ากับภรรยาเนี่ยกำลังเดือดร้อนเหมือนอย่างที่ก่อนนี้ท่านเคยเป็น ข้ามาครั้งนี้เพื่อขอความช่วยเหลือจากท่านบ้าง
4: ข้าพระเจ้าคงจะช่วยอะไรท่านไม่ได้มากหรอกนอกจากจะให้อาหารท่านไปหุงกินกันแล้วกัน
3: ปิริยะ
0: ว่าแล้วเขาก็บอกคนใช้ให้ห่อข้าวสารให้สังฆเศรษฐีไปสี่ทนาทั้งที่วันนั้นเขามีข้าวเจ้าถึง 1,000 เกวียนอยู่ในฉางข้าวขณะที่คนใช้ของปิริยะเศรษฐีกำลังตวงข้าวสารสี่ทนาใส่ห่อให้อยู่นั้นสังฆเศรษฐียืนงงอยู่กับที่เพราะคิดไม่ตกว่าจะรับข้าวสารที่ปิริยะเศรษฐีมอบให้หรือไม่แต่แล้วก็ต้องตัดสินใจรับเนื่องจากคิดได้ว่าเขากับปิริยะเศรษฐีนั้นคบกันมานานปิริยะเศรษฐีช่วยเหลือครั้งนี้ก็นับว่าได้ทำหน้าที่ของมิตรที่ดีแล้วข้าวสารสี่ทนาทนี้ควรรับไว้เพื่อสมานไมตรีสังฆเศรษฐีได้ข้าวสารสี่ทนานแล้ว ก็ลาลงจากเรือนของปิริยะเศรษฐีกลับไปหาภรรยาซึ่งรอคอยอยู่ที่ศาลาพักคนเดินทาง
2: ท่านพี่ได้อะไรมาเนี่ย
5: ปิริยะเศรษฐีค่อยเข้าสารเรามาสี่ธนานนะจ๊ะ
0: สังฆเศรษฐีเล่าเรื่องที่ไปพบปิริยะเศรษฐีให้ภรรยาฟังเมื่อภรรยาสังฆเศรษฐีได้ฟังก็เอาแต่ร่ำให้สะอึกสะอื้นเพราะคิดไม่ถึงว่าเพื่อนจะเป็นเช่นนั้นไปได
2: ้ท่านรับมาทำไมเราให้เขา40โกฎแต่เขาให้เราเป็นข้าวสารสีธนานมันไม่คู่ควรกันเลยสักนิดเดียว
5: ช่างมันเถอะน้องรักเจ้าอย่าคิดมากไปเลยนะเราให้เขาก็เป็นเรื่องของเราส่วนเขาให้เราได้แค่นี้ก็เป็นเรื่องของเขาเรากับเขานั้นมีไมตรีกันมานานแล้วอย่าให้เรื่องนี้มาทำลายไมตรีระหว่างเราเลยรับเขาไว้เถอะถือว่ารับน้ำใจจากเขา
0: แม้สังฆเศรษฐีจะปลอบโยนภรรยาอย่างไรนางก็ยังร้องไห้ขณะเดียวกันทาสเก่าของสังฆเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งถูกมอบให้มาอยู่กับปิริยะเศรษฐีเดินผ่านมาได้ยินเสียงของสังฆเศรษฐีก็จำได้ทันทีที่เห็นสองสามีภรรยาเขาก็ผวาเข้าหมอบกราบลงแทบเท้าด้วยความดีใจแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกแปลกใจจึงถามไถ่เรื่องของสองสามีภรรยาครั้นได้ทราบความจริงแล้วเขาก็พานายเก่าทั้งสองไปที่บ้านต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วแจ้งให้ทาสคนอื่นๆที่มาพร้อมกับตนได้ทราบถึงการมาของนายเก่าจากนั้นเมื่อทุกคนได้ทราบพฤติกรรมของปิริยะเศรษฐีที่มีต่อเจ้านายเก่าแล้วต่างก็พากันไปเฝ้าพระเจ้าพรหมทัตเพื่อร้องเรียนขอความเป็นธรรม
3: เราทราบมาว่าท่านแบ่งทรัพย์สมบัติให้ปิริยะเศรษฐีมา40โกฎจริงหรือเปล่า
5: ใช่พระเจ้าค่ะไม่ใช่แต่เพียงทรัพย์สมบัติเท่านั้นยังมีคนและสิ่งของด้วยข้าพระองค์แบ่งไปอย่างละครึ่งเพราะเห็นใจเพื่อนที่บากหน้ามาขอความช่วยเหลือ
3: แต่ถึงคราวที่ท่านบากหน้ามาหาเขาเนี่ยเขาตอบแทนท่านดีไหมทำไมถึงเงียบล่ะข้าทราบมาว่าปิริยะเศรษฐีนั้นให้ข้าวสารท่านมาสี่ธนานเท่านั้นใช่ไหม
5: ขอเดชะข้าพระองค์ไม่ต้องการทรัพย์สมบัติของเขาทั้งหมดหรอกต้องการแต่เฉพาะส่วนของข้าพระองค์ที่ให้เขามาคืนเท่านั้นเอง
3: ได้เราจะจัดการให้ท่านเอาล่ะนำคำสั่งเราไปให้ปิริยะเศรษฐีคืนทรัพย์สินให้แก่สังฆเศรษฐีตามที่เขาประสงค
6: ์พระเจ้าค่ะ
0: ฝ่ายสังฆเศรษฐีนั้นเมื่อได้ทรัพย์สมบัติคืนแล้วก็พาทาสบริวารกลับไปยังเมืองราชคฤห์ตามเดิมเขาเริ่มกิจการใหม่ด้วยทรัพย์สมบัติที่ได้คืนมานั้นจนสามารถกลับตั้งตัวได้อีกครั้งหนึ่งนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการทำความดีด้วยความบริสุทธิ์ใจนั้นย่อมได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าเหมือนสังฆเศรษฐีช่วยเหลือปิริยะเศรษฐีด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วได้รับผลตอบแทนที่น่าชื่นใจจากบุคคลผู้รักความยุติธรรมหลายฝ่ายฉะนั้น

0: ท่านสาธุชนทั้งหลายชีวิตนี้ไม่เที่ยงหมุนไปสู่อำนาจของความแก่และความตายมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นฝ้าบังจักษุอยู่นั้นเป็นเหมือนทารกน้อยผู้หลงเข้าสู่ป่าใหญ่รกทึบซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายอันน่าหวาดเสียวและว้าเหวเงียบเหงามนุษย์ส่วนใหญ่แม้จะร่าเริงแจ่มใสในหมู่ญาติและเพื่อนฝูงก็ตามแต่ใครเล่าจะทราบในส่วนลึกแห่งดวงใจนั้นเขาจะเงียบเหงาว้าเหวสักปานใดถ้าทุกคนว้าเหวเพราะไม่แน่ใจว่าจะยึดเอาอะไรเป็นหลักชัยแน่นอนบัดนี้ขอให้พวกเราทั้งหลายจงมีธรรมเป็นเครื่องเกาะจงมีธรรมเป็นที่พึ่งจงยึดธรรมเป็นแนวทางของชีวิตเถิดโดยเฉพาะความรักและความเสน่หาอาลัยไม่เคยเป็นที่พึ่งจริงจังให้แก่ใครได้เลยมันเป็นเสมือนตอผุจะล้มลงทันทีเมื่อถูกคลื่นซัดจากธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าเขาจะอยู่ในเพศใดภาวะใดการกระทำที่นึกขึ้นภายหลังแล้วต้องเสียใจนั้นพระบรมศาสดาทรงสอนให้เว้นเสียเพราะฉะนั้นแม้จะประสบปัญหาหัวใจหรือได้ความทุกข์ยากลำบากสักปานใดก็จะไม่ทิ้งธรรม
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่4ตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 98.25 MHz ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกท่านบัดนี้ถึงเวลายุติการออกอากาศของทางสถานีโปรดติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขออารัธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณงามความดีทั้งหลายที่ท่านได้บำเพ็ญมาจงปกปักคุ้มครองรักษากายวาจาจิตของท่านสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการของทางสถานีมาโดยตลอดจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงประสบความสำเร็จทุกประการทุกท่านทุกคน

0: านไทยให้แนวคิดชีวิตหลักนิทานไทยแฝงฝากมากคุณค่านิทานไทยนิยมเล่าโบราณมานิทานไทยไขภารารักษาไทยคติไทยคติธรรมความลุ่มลึกฟังแล้วคึกแล้วขำนำสดใสบ้างสลดเทเวศเหตุจูงใจบ้างทำให้ห้าวหาญกอบการดีอุปกรณ์สอนสั่งช่างสูงส่งมาเถิดมาล้อมวงลงเร็วรีการละครั้งหนึ่งนานแล้วนั้นยังมีพระอาจารย์สมรักรูปนี้เล่านิทาน
1: ขอนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานนานนับพันปีแล้วขอแสดงความเคารพแด่พระสงฆ์และพระธรรมซึ่งเป็นธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระพุทธชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าขอแสดงความเคารพแด่พระสงฆ์ผู้ที่เป็นสมมุติสงฆ์และอริยสงฆ์ทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างยิ่งขอความสุขความสวัสดีและความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมผู้กำลังติดตามรับฟังรายการนิทานธรรมะทุกท่านขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายติดตามรับฟังนิทานธรรมะวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องอย่าเห็นแก่กินมากนักญาติโยมขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงตั้งหูทั้งสองข้างของญาติโยมนั้นเป็นประดุจดังภาชนะทองคอยรองรับนิทานธรรมะที่อาตมาภาพนั้นจะเล่าให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องสะกิดใจเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจและเป็นแนวทางในการปฏิบัติความดีของญาติโยมต่อไปขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายติดตามรับฟังนิทานธรรมะณโอกาสต่อจาก

นิทานธรรมะที่นำมาเล่าให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายฟังในวันนี้ก็มาจากหนังสือพระเจ้า500ชาติเรื่องที่29มีชื่อว่าอย่าเห็นแก่กินมากนักนานมาแล้วหลายญาติโยมในเมืองพาราณสีนั้นมีบ้านตระกูลหนึ่งญาติโยมเลี้ยงชีพด้วยการทำไร่ไถนาและที่บ้านนั้นก็เลี้ยงวัวไว้2ตัวกับหมูอีกตัวหนึ่งญาติโยมทุกเช้าวัวทั้งคู่นั้นก็จะถูกนำไปไถนาและบางครั้งก็เทียมเขวียนเข้าขนข้าวของต่างๆอย่างหนักจนกระทั่งเย็นนะญาติโยมอาหารที่เขาให้มันกินก็คือหญ้าแข็งๆและก็ฟางแห้งวันละเล็กวันละน้อยกับน้ำเท่านั้นเองส่วนหมูเนี่ยแหละญาติโยมไม่ได้ทำอะไรแต่ให้ข้าวปลาอาหารอย่างอิ่มหนำสำราญตลอดวันมันกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินนอนตื่นขึ้นก็กินอยู่อย่างนั้นเรื่อยมาญาติโยมเพราะเห็นหมูได้กินดีและไม่ต้องทำอะไรมันผิดกับตนซึ่งทำงานหนักแต่กินอาหารเลวๆอดๆอยากๆนั่นเองญาติโยมวัวตัวน้องจึงปรารภกับตัวพี่ด้วยความขมขื่นใจนะญาติโยมแย่จริงๆนะพี่เราสองพี่น้องเนี่ยทำงานให้เขาอย่างหนักเอาเบาสู้และก็แทบล้มประดาตายเลยแต่ไม่ได้กินอะไรดีๆอย่างหมูเลยนะพี่ดูสิมันไม่ทำอะไรเลยวันๆทำไมเขาได้ถึงขุนมันถึงขนาดนั้นแบบนี้มันไม่ยุติธรรมเลยนะพี่มันกินนอนกินนอนทุกวันเราทำงานแทบจะตายใจเย็นๆใจเย็นๆน้องรักอย่าคิดอะไรมากวัวตัวพี่ปลอบญาติโยมงานทุกอย่างมันเป็นหน้าที่ของเราต้องรับใช้เขาจะหนักหนาอย่างไรหรือเขาให้เรากินดีกินไม่ดีอย่างไรเราก็ต้องทนนะน้องรักแต่มันทนไม่ได้แล้วนะพี่วัวตัวน้องตะเบ่งเสียงดังขึ้นญาติโยมคล้ายกับระบายความแค้นที่นั่นอยู่ในซวงให้ออกมาจนสิ้นไปโดยเร็ววันแล้วก็วันอีกให้เรากินแต่หญ้าแข็งๆฟางแห้งๆและก็ให้งานหัวทิ่มหัวตำอย่างนี้มันจะยุติธรรมอย่างไรพี่น้องพี่เห็นแก่ปากแก่ท้องเกินไปเชื่อเถอะนะน้องคนที่เห็นแก่กินนะไม่ช้าหรอกน้องมันจะต้องเดือดร้อนแน่ๆนะน้องรักเดือดร้อนยังไงไหนลองบอกมาสิพี่อย่างน้อยก็ลุกเดินเหินไปไหนไม่ค่อยไหวแล้วไม่ช้ามันก็ตายละสิน้องรักแต่ฉันมันเห็นมันสุขโหสโมสรทุกวันเลยพี่ไม่เห็นจะมีอะไรลำบากอย่างที่พี่ว่าเลยนะดูสินั่นดูนั่นเจ้าหมูนี่มันเพิ่งตื่นเมื่อกี้เองเจ้าของบ้านเขาก็เอาข้าวเอาปลามาอย่างดีมาให้มันกินอีกแล้วเห็นไหมพี่โอ้ยเรานี่มองเห็นบาดตาบาด

ดูไปเถอะถึงวันนี้มันจะสุขโขสโมสรอย่างน้องว่าแต่วันหน้านะน้องรักมันจะถูกเชือดคอหอยร้องรั่นบ้านคอยดูคอยดูกลัวตัวพี่นั้นทิ้งท้ายด้วยเสียงอันหนักแน่นในที่สุดละโยมและก็พอดีกับเจ้าของบ้านอีกคนหนึ่งถือเอาฟางแห้งๆกำหนึ่งนั้นมาโยนให้มันพร้อมกับกวาดสายตาดูรอบๆ บริเวณคอกสักครู่แล้วก็เดินจากไปโถเอ้ยฟางบ้าๆอีกแล้วนี่เอามาให้กินอยู่ได้กระเดือกไม่ไหวแล้วนะวัวตัวน้องตะโกนไล่หลังไปอย่างเดือดดาลจริงๆญาติโยมจนตัวพี่หันมามองด้วยความตาขุ่นแล้วก็เขียวเงียบน้องเงียบเงียบเดี๋ยวนี้ถึงจะพูดยังไงเขาก็ฟังภาษาโคไม่รู้หรอกมนุษย์มันฟังภาษาโคไม่รู้มันว่านะญาติโยมออมแรงไว้น้องรักไว้ทำงานให้เขาดีกว่าเดี๋ยวเขาก็จะมาเอาเราไปทำงานแล้วมันน่าเจ็บใจนักวัวตัวน้องยิ่งนิวาจะรำคาญต่อไปญาติโยมชาตินี้เรามีเวรถึงได้เกิดมาเป็นวัวโดนเขาจิกกะลาหัวใช้อย่างนี้วัวตัวพี่ไม่พูดอะไรอีกญาติโยมได้แต่บอกน้องอย่างปลงๆอนิจจังจนกระทั่งเจ้าของบ้านผู้เอาฟางมาโยนให้ย้อนกลับมาแก้เชือกจูงมันทั้งสองออกไปไถนาตามหน้าที่ของมันต่อไปวันคืนมันก็ล่วงเลยไปเรื่อยๆแหละญาติโยมสถานะวัวทั้งสองก็ยังคงบ่นอยู่อย่างเงี้ยน้องก็ยังบ่นก็ให้กับพี่ก็ได้เต็มหลอบนะวันคืนผ่านไปญาติโยมความขมขื่นชอกช้ำระกำสวงของวัวตัวน้องและความอดทนไม่ยอมปริปากของวัวตัวพี่กระทั่งวันหนึ่งญาติโยมเช้ามืดวันหนึ่งมันทั้งสองต้องสะดุ้งตื่นขึ้นเพราะเสียงร้องลั่นอย่างเจ็บปวดแสนสาหัสของหมูญาติโยมซึ่งอยู่คอกไม่ห่างกันนักแน่ละหมูตัวนั้นถูกฆ่าเสียแล้วฆ่าเพื่อเลี้ยงแขกผู้มาร่วมงานแต่งงานลูกชายเจ้าของบ้านซึ่งจะมีขึ้นในวันนั้นเองญาติโยมวัวผู้พี่เห็นการดีเข้ามาแล้วล่ะญาติโยมก็เลยร้องบอกว่าน้องรักเห็นไหมน้องเห็นหรือเปล่าตาน่ะเปิดไหมเห็นไหมเป็นอย่างที่พี่ว่าไหมล่ะน้องวัวตัวพี่หันมาบอกน้องญาติโยมหลังจากที่นิ่งมองดูเหตุการณ์อยู่สักครู่เจ้าหมูที่เขาโปรดปรานเห็นไหมน้องให้กินอาหารอย่างดิบอย่างดีให้หัวอาหารให้อะไรเต็มไปหมดไม่ต้องทำงานอย่างเราบัดนี้เป็นยังไงน้องรักถูกเชือดคอหอยร้องลั่นบ้านอย่างที่พี่บอกไว้แล้วส่วนเราทำงานหนักกินหญ้าแข็งฟางแห้งไม่เห็นถูกเชือดอย่างมันเลยนะน้องรักหัวตัวน้องเห็นเหตุการณ์อย่างนั้นนะญาติโยมไม่กล้าที่จะเถียงพี่อีกต่อไปญาติโยมหัวตัวน้องไม่ตอบว่าอะไรคงได้แต่นิ่งมองหมูซึ่งมันเคยอิจฉาญาติโยมกำลังถูกจับมัดลากหนาถูกลางๆออกไปจากคอกญาติโยมและขณะที่มันพยายามส่งเสียงร้องลั่นและดิ้นทุรนทุรายอย่างหนักอยู่นั่นเองปรากฏว่ามีดปลายแหลมคมวาวับเล่มหนึ่งญาติโยมจิ้มเข้าไปที่คอหอยมันจนมิดด้ามทีเดียวพอเข้าชักมีดกลับพอในฐานะที่คนฆ่าหมูนี่เอามีดกลับนี่เลือดสีแดงเข้มพุ่งกระฉูดออกมาอย่างแรงเลยทีเดียวราวกับท่อน้ำแตกนะญาติโยมมันดิ้นต่อไปอีกสักครู่ก็เงียบเสียงใช่แล้วชีวิตอันแสนสุขโขของมันจบสิ้นลงอย่างน่าอนาถเพียงแค่นี้เองญาติโยมจริงอย่างที่พี่ว่านั่นแหละหัวตัวน้องนึกในใจเจ้าหมูมันได้กินดีมีความสุขไม่ต้องทำอะไรแต่ไม่ช้าก็ต้องตายอย่างน่าเวทนาแบบนี้ไม่เอาดีกว่าดูเหมือนว่าตั้งแต่วันนั้นมาญาติโยมวัวตัวน้องนั้นจะหายขุ่นข้องใจและก็มีความสุขตามประสาเรื่อยมาทีเดียวThank you.
ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนิทานเรื่องนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะญาติโยมแต่คติธรรมที่ได้จากเรื่องนี้ญาติโยมพอจะเดาเหตุการณ์ออกไหมว่าหลักธรรมที่รวมเราควรจะรู้นั้นคืออะไรนะเรื่องนี้ท่านต้องการสอนให้เรารู้ว่าเกิดมาเป็นลูกน้องเขาเมื่อเห็นลูกน้องคนอื่นถูกนายขุนให้ได้กินดีอยู่ดีอย่าไปอิจฉาตาร้อนตีโพยตีพายให้เสียเวลาเป็นทุกข์เป็นร้อนโดยใช่เหตุญาติโยมเพราะคนที่ได้กินดีอยู่ดีนั้นส่วนมากจะพบกับจุดจบอย่างน่าอาดาษไม่ช้าไม่นานญาติโยมหรือญาติโยมจะเอาไปตีความหมายเป็นคุณธรรมอย่างอื่นก็ได้ญาติโยมประยุกต์ใช้ได้เอาไปสอนลูกสอนหลานหรือสอนตัวเองก็ได้ญาติโยมนะเพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่นั่งกินนอนกินบางทีก็นักการเมืองมัวแต่นั่งกินนอนกินประเทศชาติจนล่มจมเหมือนในปัจจุบันนี่ก็เรื่องยากเหมือนกันนะญาติโยมนะเพราะฉะนั้นก็ใกล้จะเลือกตั้งแล้วก็เลือกคนดีเข้าสภาก็แล้วกันญาติโยมนะหรือยังไม่เลือกตั้งอย่างไรก็ดูเอาไว้ก่อนก็แล้วกันญาติโยมนะคนดีเข้าสภาก็จะเป็นสีแก่บ้านเมืองเราก็แล้วกันญาติโยมนะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขออำลาไปจากญาติโยมในส่วนของนิทานธรรมะไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมผู้รับฟังรายการทุกท่านขอเจริญพรและขออนุโมทนา

คราวหนึ่งพวกชาวเมืองพาราณสีเกิดใจบุญต้องการจะสงเคราะห์นกทั้งหลายให้อยู่สบายจึงพากันแขวนกระเช้าแกลบไว้ตามบ้านแล้วปล่อยให้นกทั้งหลายเข้ามาอยู่อาศัยชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นนกพิราบอาศัยอยู่ในกระเช้าแกลบที่บ้านของเศรษฐีชา

0: การรบกวนเศรษฐีมากเกินไปความจริงแล้วในบ้านของเศรษฐีมีของที่นกกินได้มากมายแต่นกพิราบก็ไม่เคยกินเลยแม้แต่น้อยทั้งที่มีโอกาสอยู่หลายครั้งก็ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาแล้วคนในบ้านเศรษฐีเห็นพฤติกรรมนกพิราบแล้วนึกนิยมในการรู้จักประมาณของเขาพ่อครัวก็มักจะเล่าถึงพฤติกรรมของนกพิราบนั้นให้เศรษฐีฟังอยู่เป็นเสมอ
1: ดีจังครับนายนกพิราบตัวนี้นะครับไม่เคยรบกวนอะไรให้เสียหายเลยเช้าก็ออกไปหากินแต่มืดเย็นก็กลับมาเข้ารังของกินในบ้านตากทิ้งไว้ได้สบายไม่เคยเข้ามายุ่งเกี่ยวเลยครับ
2: ดีจริงๆ
0: อยู่มาวันหนึ่งมีอีกาตัวหนึ่งบินมาหากินที่บ้านเศรษฐีขณะนั้นพ่อครัวกำลังต้มส้มปลาอยู่กลิ่นหอมฉุยโชยเข้าจมูกกาอยากจะกินปลาในต้มส้มนั้นนั่งคิดหาทางจะกินเนื้อปลาอยู่ใกล้ๆโรงครัวนั่นเองจนกระทั่งตกเย็นเห็นนกพิราบบินกลับมาแล้วเข้ารังในโรงครัวก็คิดขึ้นได้ว่านกพิราบตัวนี้แหละจะช่วยให้ตนได้กินเนื้อปลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่4ตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา 3:30 นถึง 23:00 นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาเปิดสถานีเพื่อทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงจึงขอเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายติดตามรับฟังรายการและสาระดีๆต่างๆของทางสถานี

ขอความเจริญงอกงามในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าจงบังเกิดมีแด่พุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมขอความเจริญงอกงามในศีลในธรรมจงสถิตมั่นอยู่ในดวงจิตของพุทธบริษัทผู้หวังความสงบสุขในสัมปรายภพหรือในกระโลกโลกเบื้องหน้าทุกสิ่งทุกอย่างในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีเหตุมีผลแล้วก็มีความเฉพาะในสัจธรรมเป็นความจริงที่มีอยู่ในธรรมของพระองค์ธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่เกี่ยวกับจิตของเราชอบหรือไม่ชอบผู้หวังความสงบผู้หวังความสุขจึงทำหน้าที่ฝึกธรรมจึงทำหน้าที่ปฏิบัติธรรมต่อสู้ในกระบวนการแห่งธรรมเพื่อให้ความสงบนั้นเกิดที่จิตเกิดที่จิตใจของเราทุกคนในพระพุทธศาสนานี้องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านตรัสว่ากรรมทั้งหลายไม่ว่าจะกี่ภพกี่ชาติที่เราได้ทำไว้ถ้าเราไม่ได้ชำระออกมันก็อยู่ในจิตของเราเกิดไปภพไหนชาติไหนมันก็ตามไปให้ผลกรรมแก่เราทุกภพทุกชาติเพราะฉะนั้นสิ่งที่ชำระวิบากกรรมสิ่งที่จะกำจัดวิบากกรรมทั้งหลายนั้นกลับมาอยู่ที่การสร้างสติให้อยู่กับความรู้หนึ่งการสร้างสติให้อยู่กับผู้รู้หนึ่งอยู่ในจิตของเราเองผู้รู้หนึ่งนี้กลับกลายเป็นสิ่งที่ชำระล้างสิ่งที่เกาะติดอยู่ในจิตเป็นกับเป็นการได้เพราะความรู้หนึ่งจะควบคุมเหตุและผลอันเกิดจากการเห็นอันเกิดจากการได้ยินอันเกิดจากความคิดความรู้หนึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดพลังในการรู้ทันการเห็นการได้ยินและการคิดญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายมนุษย์ของเรานั้นอาศัยสิ่งที่มีอยู่ในกายเรานี้ไม่ครบสมบูรณ์อาศัยตาที่เห็นก็เห็นไม่เพียงพออาศัยการได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินก็ได้ยินก็ไม่เพียงพอจึงต้องอาศัยความรู้ในการเห็นต้องอาศัยความรู้ในการได้ยินนอกจากนั้นจิตของเราต้องอาศัยความรู้ในความคิดการเห็นการได้ยินได้ความคิดทั้งหมดนี้มันเป็นของเกิดไปจากข้างนอกมันไม่ได้เกิดมาจากจิตเพราะการเห็นทั้งหมดส่งไปให้จิตการได้ยินทั้งหมดส่งไปให้จิตทีนี้จิตของเราจึงทำหน้าที่สามอย่างจิตของเราทำหน้าที่ชอบจิตของเราทำหน้าที่ไม่ชอบจิตของเราทำหน้าที่เฉยๆไม่สนใจแต่ชอบหรือไม่ชอบเขาเรียกว่าอุเบกขารมอารมณ์ที่วางเฉยไม่สนใจกับสิ่งที่ได้ยินแต่หัวข้อใหญ่ใจความสำคัญนั้นถ้าจิตของเราเห็นอะไรแล้วไปชอบถ้าสิ่งที่เราชอบนั้นไม่ถูกถ้าสิ่งที่เราชอบนั้นเป็นกิเลสเป็นปัญหาเป็นราคะเท่ากับเราสะสมสิ่งที่เป็นกิเลสปัญหาราคะราคะมานะทิฏฐิและอวิชชาคือความไม่รู้จริงไว้กับสิ่งที่เราเห็นในขณะเดียวกันสิ่งที่เราได้ยินเราชอบสิ่งที่เราชอบนั้นบางทีมันเกี่ยวกับกิเลสปัญหาราคะมานะทิฏฐิอวิชชามากรอบเสียงเราที่ได้ยิน
เมื่อเราไปสนใจสิ่งที่ได้ยินที่เป็นอวิชชาเป็นกิเลสเป็นตัณหาจิตของเราก็จะหลงไปกับการได้ยินด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงให้เรามีสติรู้เท่าทันต่อสิ่งที่กระทบในภาษาพระเรียกว่าสิ่งที่กระทบในภาษาพวกเราธรรมดาพูดง่ายๆว่าสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินและสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินและสิ่งที่เราคิดนั้นมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราชอบกับสิ่งที่เห็นหรือชังกับสิ่งที่เห็นชอบกับสิ่งที่ได้ยินและชังกับสิ่งที่ได้ยินชอบกับสิ่งที่คิดและไม่ชอบในสิ่งที่คิดเพราะฉะนั้นจิตของเรานั้นไม่สามารถจะตัดสินได้ว่าสิ่งที่เรากระทบทั้งหมดนี้ถูกหรือผิดถ้าเราอยากจะให้จิตของเรารู้เท่าเข้าใจชัดกับสิ่งที่กระทบทั้งหมดนั้นเราต้องฝึกสติของเราให้รู้อยู่กับความรู้หนึ่งเช่นมีสติระลึกรู้ลมหายใจเข้าก็ให้เรารู้ว่าเรารู้ว่าลมหายใจเข้าสติระลึกรู้ลมหายใจออกก็ให้เรารู้ชัดว่าเรารู้ลมหายใจออกให้เรารู้อย่างเดียวอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเมื่อเรารู้จนแม่นยำรู้จนเป็นปกติรู้จนชัดเจนรู้จนเป็นอัตโนมัติแล้วต่อไปสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่คิดทั้งหมดจิตจะรู้เองและเข้าใจเองว่าสิ่งนี้ถูกสิ่งนี้ไม่ถูกสิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควรเหมือนเราเช็ดกระจกให้ใสเมื่อเราเช็ดกระจกใสแล้วสิ่งที่ผ่านมาข้างหน้ากระจกเราจะเห็นชัดเลยเช่นเราเช็ดกระจกให้ใสเราเอากระจกมาส่องดูหน้าตัวเองเราจะเห็นหน้าตัวเองชัดเจนว่ามีสิวอยู่ตรงไหนมีจุดด่างดำอยู่ตรงไหนเมื่อจิตของเรารู้อยู่กับความรู้หนึ่งชัดเจนแล้วจิตจึงจะรู้ว่าอันนี้ถูกเป็นเหตุให้เกิดสุขเป็นเหตุให้เกิดบุญเป็นเหตุให้เกิดบารมีอันนี้ผิดเป็นสิ่งที่ให้เกิดทุกข์เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดทุกข์เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความขุ่นมัวและเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเศร้าหมองถ้าเราไม่รู้เท่าเอาไม่ทันสติเรารู้ไม่เท่าเอาไม่ทันกับสิ่งที่เรารู้ทั้งหมดนี้เราจึงมีความเข้าใจกับความรู้นั้นผิดจากหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นอัตตาตัวตนตัวอัตตาตัวเราตัวของเรานี้เราเข้าใจและสำคัญมันผิดมากเราจะเข้าใจว่าเราใหญ่เราจะเข้าใจว่าเราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราจะเข้าใจว่าเรานั้นแน่กว่าคนอื่นดังนั้นเวลาสิ่งที่กระทบมาที่หูเราจึงรู้ไม่ทันเพราะตัวอัตตามันเก็บไว้ตัวอัตตามันบังไว้แต่ถ้าในกรณีจิตของเรานั้นมีความรู้ตัวทั่วพร้อมชัดในจิตชัดเจนแล้วในจิตว่าสิ่งนี้ถูกสิ่งนี้ผิดสิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควรจิตของเราสลัดออกจากอัตตาได้หมดความเป็นสุขกับการอยู่บนโลกมนุษย์ใบนี้ที่เกิดจากอัตตาก็จะไม่มีแก่เราดังนั้นเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์อยู่บนโลกใบนี้เราพึงเข้าใจว่าการมีทุกอย่างการมีทุกอย่างนั้นจึงถูกแบ่งออกเป็นสองอย่างการมีทุกอย่างในสิ่งภายนอกและการมีทุกอย่างในสิ่งภายในการมีทุกอย่างในสิ่งภายนอกนั้น
ช่นเราจะมียศถาบรรดาศักดิ์เช่นเราจะเป็นเศรษฐีเช่นเราจะมีสุขภาพแข็งแรงเช่นเราจะมีทรัพย์สมบัติพัสถานมากมายหลายกองก็เป็นการมีภายนอกไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เรามีทั้งหมดนั้นจะไม่ทำให้เราแก่ไม่ทำให้เราเจ็บไม่ทำให้เราตายดังนั้นสิ่งที่มีอยู่ภายนอกนั้นมนุษย์เป็นส่วนมากมนุษย์เป็นจำนวนมากได้เอามันมาใช้ได้เอามันมาโอ้อวดได้เอามันมาโชว์สำหรับผู้มีธรรมแล้วจะเข้าใจชัดกับอัตตาสำหรับผู้ที่มีธรรมแล้วเข้าใจชัดกับการมีและการไม่มีถ้าท่านทั้งหลายอยากจะรู้ว่าตนเองอยู่ในสภาวะอะไรท่านพึงปฏิบัติธรรมมีสติรู้ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกตามความเป็นจริงอย่างชัดเจนอย่างแจ่มแจ้งเมื่อเรามีความรู้ตัวทั่วพร้อมในจิตของเราชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วผลที่เกิดจากความรู้ชัดนี่เองสิ่งที่กระทบมาทั้งหมดสิ่งที่คิดมาทั้งหมดสิ่งที่ปรุงแต่งมาทั้งหมดจิตของเราจึงจะมีความรู้แม่นยำชัดเจนเหมือนน้ำที่ใสเราสามารถมองสิ่งที่อยู่ในน้ำได้ชัดเจนจิตที่สงบจิตที่รู้อยู่กับอารมณ์หนึ่งชัดเจนจิตจะรู้แจ้งเข้าใจชัดกับสิ่งที่กระทบทั้งหมดเมื่อได้ข้อมูลจากการกระทบแล้วการกระทบทั้งหมดก็มีแค่สองประการเท่านั้นก็คือเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เมื่อเราเล็งเห็นชัดเจนว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เราก็รักษาประโยชน์ไว้ในจิตของเราให้ดีเมื่อเรามองเห็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เราก็ปล่อยวางไปเมื่อจิตของเราเข้าไปสู่กระบวนการของธรรมในจิตลึกๆจิตมองเห็นว่าประโยชน์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่มีอะไรเที่ยงโทษที่เกิดขึ้นทั้งหมดไม่มีอะไรเที่ยงไม่จำเป็นที่จะต้องเอามาคิดในจิตเท่ากับให้มันผ่านความรู้สึกไปเฉยๆโดยที่ไม่เกาะเกี่ยวเหนี่ยวรั้งอยู่กับจิตเราเลยเพราะฉะนั้นอัตตาที่เป็นสิ่งสำหรับคนยึดมั่นถือมั่นอยู่ในจิตของมนุษย์ตามขั้นตอนตามลำดับชนิดหยาบมีอัตตาชนิดหยาบเกี่ยวกับเรื่องกายมีอัตตาชนิดหยาบเกี่ยวกับเรื่องอำนาจเกี่ยวกับเรื่องมรรคผลเกี่ยวกับเรื่องที่คนอัตตาที่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่อัตตาทั้งหมดนี้แยกการกระทบแยกความทุกข์ออกไม่เหมือนกันอัตตาตัวตนในธาตุขันธ์ร่างกายนี้ร่างกายนี้คือดินน้ำไฟลมไม่มีอะไรไม่มีตัวอัตตาอะไรธาตุสี่ดินน้ำไฟลมดินก็คือดินน้ำก็คือน้ำลมก็คือลมดินจึงไม่มีความเผ่อเหิมดินจึงไม่มีความพยศพยองอะไรดินก็คือดินน้ำก็คือน้ำแต่สำคัญก็คืออารมณ์จิตของเราที่เรารู้ไม่ทันมันมาแสดงอิทธิฤทธิ์เมื่อเรารู้ทันหมดแล้วอารมณ์ในภายนอกนี้ก็ไม่มีอะไรข้อที่สองอารมณ์ที่ถือว่าจิตเป็นใหญ่ในจิตเมื่อความรู้แจ้งเข้าใจชัดในจิตอย่างละเอียดแล้วการที่จะถือความสำคัญในจิตนั้นไม่มีเพราะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นจิตมองเห็นชัดเจนว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดดับการกลั่นกรองการกระทำการกลั่นกรองคำพูดการกลั่นกรองความนึกคิดหรือมีสติรู้ต่อการกระทำมีสติรู้ต่อการพูดมีสติรู้ต่อความนึกคิด
เรียกว่าเป็นนักปฏิบัติมีสติรู้ลมหายใจเข้ามีสติรู้ลมหายใจออกจิตรู้ลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกตามความเป็นจริงอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วต่อไปจิตของเราจะเข้าใจถึงสิ่งที่กระทบภายนอกทั้งหมดเมื่อจิตของเราเข้าใจถึงสิ่งที่กระทบภายนอกทั้งหมดแล้วจิตจึงจะสถิตอยู่แต่ข้างในเพราะรู้ว่ามีประโยชน์และไม่มีประโยชน์แล้วเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายพึงเข้าใจจิตที่ไปอยู่ข้างในที่ไปรู้อยู่ในจิตตามลำดับดังต่อไปนี้ขั้นตอนที่หนึ่งจิตรู้อารมณ์ที่ตนเองกำหนดเช่นกำหนดลมหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้ากำหนดลมหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกเมื่อลมหายใจเข้าออกอยู่ตามความเป็นจริงรู้อยู่ตามความเป็นจริงอย่างชัดเจนต่อเนื่องกันนานๆๆเข้าลมหายใจเข้าออกก็ถูกตัดทิ้งไปหมดเพราะตัวรู้ในจิตมันละเอียดไม่กินอารมณ์ข้างนอกที่หายใจเข้าหายใจออกต่อไปจิตก็จะทำหน้าที่รู้ต่อการเห็นรู้ต่อการได้ยินและรู้ต่อการคิดอย่างละเอียดจิตจึงรู้ว่าจิตอยู่ไม่ได้ดูลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกไม่มีแต่จิตรู้ว่าจิตอยู่ข้อที่สองเมื่อจิตรู้ว่าจิตอยู่นานนานนานเข้าจนถึงจิตอิ่มตัวจิตจึงจะรู้ว่าจิตรู้ว่าว่างรู้ว่าไม่มีอะไรรู้ว่าว่างเปล่าหรือเรียกอีกว่ามันโล่งรู้แบบโล่งโล่งไม่มีอะไรมันรู้อยู่กับความว่างต่อไปเมื่อจิตของเรารู้อยู่กับความว่างเปล่านานนานนานนานเท่าจนถึงจุดอิ่มตัวตัวรู้ก็ดับเมื่อตัวรู้ดับไปได้ระดับหนึ่งจิตก็จะถอนออกมาจิตจะถอนออกมารู้ว่าว่างแล้วเราก็ทบทวนจิตรู้ว่าว่างให้ละเอียดเมื่อจิตรู้ว่าว่างนานนานเข้าจิตจึงรู้ว่าจิตอยู่ไม่ได้คิดไปที่ไหนจิตอยู่ในจิตนี้เมื่อจิตอยู่ในจิตนี้ถอนออกมาก็อยู่ที่จิตรู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกจิตจึงรู้อยู่กับลมหายใจเข้าและลมหายใจออกให้เรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายพยายามทำให้จิตของเรานั้นชำนาญในการที่กำหนดรู้และเข้าใจเวลาจิตมันลมหายใจมันหมดเมื่อรู้ว่าลมหายใจหมดแต่จิตมันรู้อยู่เมื่อจิตรู้อยู่นานนานเข้าจิตมันก็จะว่างเมื่อจิตวางนานนานเข้าจิตมันก็จะดับเมื่อเราถอนจิตออกมาเมื่อจิตมันถอนออกมาจากการดับมันก็มารู้ว่าว่างเมื่อมันถอนออกจากความว่างมันก็รู้ว่าอยู่เมื่อถอนออกจากรู้ว่าอยู่แล้วมันก็มารู้ลมหายใจเข้าออกเหมือนเดิมพยายามเข้าไปอย่างนี้ในขณะที่จิตเป็นสมาธิในขณะที่จิตอยู่กับอารมณ์หนึ่งในขณะที่จิตจะตัดลมหายใจออกนั้นมันจะมีสิ่งที่ปรากฏในการปฏิบัติมากหลายอย่างให้เรานักปฏิบัติทั้งหลายพึงตัดกระแสแห่งการเห็นออกไปพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงปู่ดุลท่านบอกว่าให้ดูผู้รู้ไม่ให้ดูสิ่งที่ถูกรู้เมื่อจิตของเรามาอยู่กับผู้รู้สิ่งที่ถูกรู้ก็ดับไปแต่ถ้าเราตามดูสิ่งที่ปรากฏ
สิ่งที่รู้ต่างๆสิ่งที่รู้มันจะมามากมายสิ่งที่ปรากฏมันจะมามากมายถ้าเราตามดูตามเห็นตามได้ยินสิ่งที่ปรากฏในจิตของเราเราจะดูไปเท่าไหร่ก็ไม่หมดดูไปเท่าไหร่ก็ไม่จบดูไปดูมาเพลินจิตของเราเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นรู้สิ่งที่ไม่เคยรู้ก็ไปนึกไปเข้าใจว่าตนเองนั้นบรรลุพระอรหันต์ตนเองนั้นเป็นผู้วิเศษแล้วเพราะได้ยินเสียงคนพูดได้ยินเสียงได้เห็นสิ่งต่างๆที่ไม่เคยปรากฏก็ตามดูในที่สุดพลังแห่งความรู้ในจิตที่เป็นสมาธิอัปปนาสมาธินั้นก็หมดไปเมื่อพลังสมาธิในจิตหมดไปจิตของเราก็กลายเป็นไม่มีแรงแล้วไม่มีพลังของจิตในที่สุดสติก็ไม่อยู่ในที่สุดสติก็ฟันเฟือนไปความคิดจึงเป็นวิปลาสไปเพราะฉะนั้นในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ตรัสว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดดับดังนั้นเราไม่ต้องไปดูสิ่งที่เกิดทั้งหมดเพราะดูแล้วเราจะต้องปล่อยวางรู้แล้วเราก็ต้องปล่อยวางเราค่อยไปทำหน้าที่รู้เมื่อจิตของเราเข้าไปถึงญาณภายในเมื่อจิตของเราเข้าไปสู่ญาณภายในอันประกอบด้วยอารมณ์ของจิตนิมิตต่างๆของจิตข้างนอกไปหมดแล้วจิตเข้าไปสู่กระบวนการวิปัสสนาธรรมไปจนถึงวิมุตติความหลุดพ้นแล้วจากสิ่งที่เกิดดับทั้งหมดปล่อยวางได้หมดทุกประการแล้วเราค่อยไปรู้ตรงนั้นว่าเราจะพิจารณาสิ่งต่างๆที่เกิดดับได้ชัดเจนได้แจ่มแจ้งได้แน่นยำแต่ถ้าเราพิจารณาสิ่งที่ปรากฏที่เกิดดับในอารมณ์ของจิตซึ่งอาศัยสมาธิข้างนอกที่ไม่มีความแข็งแกร่งพอจิตของเราก็จะเสียเวลาในการที่เราจะรวมจิตมาให้เป็นพลังที่จะตัดภพชาติที่จะชำระวิบากกรรมจิตของเรานั้นเริ่มชำระวิบากกรรมที่จิตจะมาทุกภพชาติตั้งแต่เรารู้ลมหายใจเข้าออกเมื่อเรารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกชัดเจนแล้ววิบากกรรมความฟุ้งซ่านเริ่มหลุดไปสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่ใช่ธรรมเริ่มหลุดไปจากจิตที่รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเมื่อจิตของเราเข้าไปสู่ผู้รู้ที่ตัดลมหายใจออกตัววิบากกรรมชนิดหยาบๆที่เราทำไว้มันก็ค่อยหลุดไปกรรมชนิดละเอียดมันก็เข้ามาแทรกในจิตที่รู้อยู่ภายในมันจะทำให้จิตของเรานั้นหลุดไปเรื่อยทำให้จิตของเรานั้นหลุดไปทำให้จิตของเรานั้นฝันไปทำให้จิตของเรานั้นเห็นนู่นเห็นนี่ไปแล้วถ้าเราไม่เข้าใจในกระแสแห่งธรรมแต่แรกเรากลับเอามายึดไว้ที่จิตเราก็เท่ากับเราก็เท่ากับเรายึดสิ่งที่ไม่เที่ยงไว้ในจิตเมื่อเรายึดสิ่งที่ไม่เที่ยงไว้ในจิตการเกิดดับของจิตเราก็จะมีปัญหาที่เราจะต้องไปยึดมั่นถือมั่นกับมันอีกเราจึงมีความจำเป็นว่าเราจะต้องปล่อยวางสิ่งต่างๆนั้นออกไปให้หมดเพราะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นไม่มีอะไรมันเกิดดับผู้ศึกษาธรรมทั้งหลายพึงเข้าใจว่าพลังของจิตที่จะนำเราออกจากกิเลสและวิบากกรรมนั้นเราจะเริ่มต้นจากความสงบของจิตเราจะเริ่มจากความนิ่งของจิตเราเรียกว่าสมาธิเราต้องฝึกหัดปฏิบัติอย่างนี้เมื่อจิตของเรามีสติมีสมาธิอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วเหตุผลที่จะเกิดในจิตทั้งภายนอกและภายใน
ก็จะมาปรากฏเองก็จะทำให้เรานั้นได้รู้เองก็จะทำให้เรานั้นได้เห็นเองเมื่อจิตของเราเข้าไปสู่กระบวนการของความรู้เท่าทันกับจิตของเราแล้วจิตของเราจึงกลายเป็นผู้รู้จิตของเรากลายเป็นผู้ตื่นจิตของเรากลายเป็นผู้เบิกบานนั่นก็เป็นพระนามของพระผู้มีพระภาคเจ้าเรียกว่าพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแสดงว่าจิตของเรานั้นได้เข้าไปสู่กระบวนการแห่งความรู้เท่าเข้าใจชัดกับสิ่งที่เกิดดับทั้งหมดเมื่อเรามีธรรมแบบนี้เป็นเครื่องอยู่จิตของเราอยู่ในธรรมชนิดนี้เป็นเครื่องอยู่ตัวโกรธมันเข้ามาไม่ถึงตัวโลภเข้ามาไม่ถึงตัวหลงก็เข้ามาไม่ถึงจิตจิตเข้าใจสภาวะธรรมนั้นจิตเข้าใจสิ่งที่เกิดดับนั้นจิตเข้าใจสิ่งที่ปรุงแต่งนั้นชัดเจนจากในจิตแล้วจิตก็จะทำหน้าที่ปล่อยวางเองเมื่อจิตทำหน้าที่ปล่อยวางเองได้หมดแล้วความสุขสงบความร่มเย็นของจิตก็จะเกิดมีขึ้นในจิตของผู้ฝึกธรรมจิตของผู้ฝึกธรรมนั้นเมื่อจิตของเราสงบมากเท่าไหร่อารมณ์ของจิตก็ดับมากเท่านั้นเมื่อจิตของเราสงบเท่าไหร่การปรุงแต่งในจิตก็ดับเท่านั้นถ้าเราสงบไปจนอยู่เหนือการปรุงแต่งถ้าเราสงบไปจนอยู่เหนือความคิดถ้าเราสงบไปจนอยู่เหนือสิ่งทั้งปวงที่เกิดดับแล้วเท่ากับจิตของเรานั้นอยู่เหนืออารมณ์จิตเรียกว่าจิตนั้นเห็นจิตเรียกว่าจิตนั้นรู้ทันจิตเรียกว่าจิตนั้นรู้เข้าใจสิ่งที่เกิดดับทั้งหมดเรียกว่าจิตเห็นจิตจิตรู้ทันจิตเมื่อจิตเห็นจิตชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วความผ่องใสในจิตก็เกิดขึ้นคำว่าความผ่องใสนั้นแปลว่าจิตบริสุทธิ์สะอาดหมดจดเมื่อจิตผ่องใสสะอาดหมดจดแล้วความทุกข์ไม่มีที่ให้เกาะความทุกข์ไม่มีที่ให้อาศัยอยู่วิบากกรรมถูกทำลายล้างหมดจนกลายเป็นความบริสุทธิ์เพราะเหตุแห่งความรู้แจ้งเข้าใจชัดเพราะเหตุแห่งการปล่อยวางเพราะเหตุแห่งการชัยชนะต่อการปรุงแต่งแสวงทั้งหมดนี้ธรรมจึงเป็นเครื่องหมายที่จะนำเราทุกคนไปสู่ความเป็นผู้มีบุญบารมีธรรมจึงนำเราทั้งหลายทุกคนไปก่อภพก่อชาติตามขั้นตอนของจิตดังนั้นผู้หวังความเจริญในธรรมหวังความสุขสงบเย็นในธรรมที่แท้จริงทางพระพุทธศาสนาจุดมุ่งหมายใหญ่ของเราก็ไม่อยากไปเกิดในที่ต่ำจิตของเราก็ข้ามไปสู่ภพภูมิตามพลังของจิตเราก็จะได้ไปเกิดที่สูงจิตของเราก็จะได้ดำเนินไปสู่ความพ้นจากกองทุกข์พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าจิตของเราไม่พ้นจากกองทุกข์ไม่พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจิตของเราก็ไปเป็นเทพเป็นพรหมรอการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์มาเมื่อพระองค์ขึ้นไปเทศนาธรรมหรือตนเองลงมาสดับธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านก็จะบรรลุพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสถานที่ข้างหน้าด้วยเหตุนี้เรานักปฏิบัติธรรมทั้งหมดเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติเพราะเราต้องการส่งจิตวิญญาณของเรานั้นไปสู่ภพภูมิที่ดีเช่นไปเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์สมบัติเป็นมนุษย์ที่เพียบพร้อมด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นมนุษย์สมบัติถ้าไม่หลุดสูงขึ้นไปถ้าหลุดสูงไปจากมนุษย์สมบัติก็
็ไปสู่สวรรคสมบัติสูงไปจากสวรรคสมบัติก็ไปสู่นิพพานสมบัติแล้วเราก็เข้าสู่การบรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่กลับมาก่อภพชาติอีกการที่เราเกิดมาบนโลกใบนี้ที่เราโชคดีในการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเพราะเราต้องการมีโอกาสสดับธรรมมีโอกาสปฏิบัติธรรมมีโอกาสสร้างบารมีให้จิตของเรานั้นพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดการเกิดแต่ละภพแต่ละชาติของเราทุกครั้งที่เกิดจะต้องพัดพรากจะต้องมีความเศร้าโศกตำไรลำพันจะต้องทุกข์ทรมานกับการเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุดด้วยเหตุนี้องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนให้พวกเราทุกคนนั้นฝึกหัดปฏิบัติจิตของตนหรือว่าปฏิบัติธรรมให้ธรรมนั้นเกิดมีที่จิตของเราเมื่อธรรมเกิดมีที่จิตของเราแล้วธรรมนั้นแหละจะส่งเราไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นภพภูมิของมนุษย์ภพภูมิของจิตมนุษย์ในโลกนี้มีตั้งหลายภพภูมิเริ่มต้นตั้งแต่นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานไปจนถึงมนุษย์ไปจนถึงเทพเทวดาอินทร์พรหมไปจนถึงพระอรหันต์ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็คือภพภูมิของจิตที่อาศัยอยู่จิตของบุคคลใดฝึกไว้อย่างไรจิตของบุคคลนั้นก็ไปสู่ภพภูมินั้นจึงสรุปหัวข้อใหญ่ใจความสำคัญว่าการปฏิบัติธรรมคือการทรงจิตของเราไปสู่ภูมิที่สูงขึ้นสูงขึ้นจนในที่สุดก็บรรลุพระอรหันต์ไม่กลับมาขอพบขอชาติอีกพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าสิ้นสุดลงตรงนี้จิตของเราก็จบลงตรงนี้ดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายที่ตั้งใจฝึกหัดปฏิบัติธรรมจงประสบแต่ความสุขความเจริญจงประสบชัยชนะจงประสบความสำเร็จตามฐานานุรูปแห่งธรรมทุกประการเทอญ

ก็ลงมือขึ้นพร้อมกันกราบกราบกราบและต่อไปเตรียมทำวัดเช้าและต่อไปเตรียมเปิดเป็นกัมพูชาพระตรัย

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 น.ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 น.สมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 น.ใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 น.กราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.กราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด 084-593-2698

ชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-0904

0: ระผมขอกราบพระแม่ครูบาอาจารย์ครับขออนุญาตอ่านรายชื่อการจองเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569ซึ่งจะทอดในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีรายชื่อเจ้าภาพดังต่อไปนี้1คุณแม่ปราณีลาบเดโชพร้อมลูกหลานอุทิศให้คุณพ่อวิเชียรลาบเดโช1กอง 100,000 บาท2บริษัทงามดีโดยคุณวิชัยคุณนุชราชัยกุลงามดี1กอง 100,000 บาท3คุณโชคชัยคุณมาลีแก้วแกมพร้อมครอบครัว1กอง 100,000 บาทกองใหญ่กองละ 30,000 บาท1คุณพ่อชวนคุณแม่ประนอมธารามานิตร้อยตำรวจตรีพันทิพย์คุณพนารัตน์ร้อยตำรวจตรีปฏิพานคุณรัตนวลีคงสิงห์1กอง 30,000 บาทเจ้าภาพกองใหญ่กองละ 10,000 บาท1แม่ชีสวยทองล้ำอุทิศให้พ่อตรีคุณชัยนรงค์ทองล้ำและญาติ1กอง 10,000 บาท2คุณแม่ศีลาจบศรีคุณครูพิมพันธ์จบศรีคุณพัชรพิมลเพชรสายพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท3ผอ.นิกรพันธ์เขตกิจ1กอง 10,000 บาท4คุณฉานคุณจำเนียนโพแย้มอุทิศให้พ่อบุญเรือนแม่บุญสมโพแย้มพ่อหวานแม่เล็กจันดี1กอง 10,000 บาท5คุณแม่จำเนียนประสานสุขคุณสนิทเพ็ญดารา1กอง 10,000 บาท6คุณแม่เฉลียวคงสิบพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท7นายแพทย์วีรศักดิ์ดำรงพงศ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท8คุณแม่นนท์วิชาชาติอุทิศให้คุณพ่อดำนัดทอง1กอง 10,000 บาท9คุณบุญดีจันทร์สิริอาจารย์พิทักษ์ครูสายฝนคุณมนัสสิการทับยา1กอง 10,000 บาท10คุณขวัญชนกคุณจิตราพรสินสวัสดิ์อุทิศให้คุณพ่อนุ่มคุณแม่พินสินสวัสดิ์คุณวินิศราคุณทวีสินสวัสดิ์นางสมจิตสดใส1กอง 10,000 บาท11ท่าทรายวังบัว1กอง 10,000 บาท12คุณมนทิพย์สังคมประเสริฐ1กอง 10,000 บาท13คุณดลพัฒน์คงจันทร์1กอง 10,000 บาท14คุณเรวัตคุณณัตยาแย้มกลิ่น1กอง 10,000 บาท15คุณมงคลศรีโสภาคุณรุ่งทิพย์ไทยเทเวศ1กอง 10,000 บาทเจ้าภาพกองกลางกองละ 5,000 บาท1คุณแม่เสงี่ยมโพยอดพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท2คุณครูสาลี่เงินฉลาดคุณเฉลยโพงาม1กอง 5,000 บาท3คุณสายันเขื่อนขัน1กอง 5,000 บาท4คุณสว่างสงไข1กอง 5,000 บาท5คุณวิชัยจันทร์เกษมพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท6อาจารย์พินิจครูนิรนุชทองดี1กอง 5,000 บาท7คุณประยุทธ์คุณลำไยหอมยำเย็นพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท8คุณเสรีชัยกล่ำทองคุณศรีสุดาคงทอง1กอง 5,000 บาท9คุณเรนูครอบพร้อมครอบครัวอุทิศให้พ่อเถิงแม่เฉลียวโอสด1กอง 5,000 บาท10คุณพ่อเสริมผลวิบูลย์1กอง 5,000 บาท11คุณประภัยโคตามูลพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท12คุณสำเภาสุวรรณพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท13คุณสมโพธิคุณสมบูรณ์มามั่นพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท14คุณแม่สำเริงสุธรรมมาพร้อมลูกหลานอุทิศให้คุณพ่อยงสุธรรมมาพร้อมญาติ1กอง 5,000 บาท15คุณสุพจน์คุณพิมพ์ดาบคม1กอง 5,000 บาท16คุณแม่จำปีคุณศิลป์คุณเรนูเหมือดชัยสงพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาทเจ้าภาพกองเล็กกองละ 3,000 บาท1คุณอุบลคุณฤทธิ์บู่อ้น1กอง 3,000 บาท2คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมไพกุณาพันธ์1กอง 3,000 บาท3คุณแม่วิไลคุณวินัยยอดสุดคุณปวินาอิ่มสวัสดิ์1กอง 3,000 บาท4อาจารย์เสวยแม่สนองสีทองร้านสีทองพาณิชย์1กอง 3,000 บาท5คุณรุจิเลขปานทิพย์1กอง 3,000 บาทเจ้าภาพผ้าขาว1พับ 1,500 บาท1คุณแม่อุดมคมสันพร้อมครอบครัวอุทิศให้นายพานายทัพทันคมสันคุณสบงเหล่าเขตกิจผ้าขาว1พับ 1,500 บาท2คุณบุญมาเพ็ญดาราผ้าขาว1พับ 1,500 บาทเจ้าภาพบาท1ใบ 1,000 บาท1คุณคำฝุ่นคำมะสอนบาท1ใบ 1,000 บาท2คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมไพกุณาพันบาท1ใบ 1,000 บาท3คุณอัมพรเขียวแห้วบาท1ใบ 1,000 บาทเจ้าภาพเต็นท์1หลัง800บาท1คุณสุภาวดีสีเหลืองเต็นท์1หลัง800บาทเจ้าภาพกรด1คัน500บาท 1. คุณบัวลอยสีทากรด1คัน500บาทเจ้าภาพสีชุดละ500บาท1คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมไพกุณาพันธ์สี1ชุด500บาท2คุณแม่วิไลคุณวินัยยอดสุดคุณปวินาอิ่มสวัสดิ์สี1ชุด500บาทเจ้าภาพบริวาร1ชุด300บาท1คุณบัวลอยสีทาบริวาร1ชุด300บาท2คุณบุญมาเพ็ญดาราบริวาร1ชุด300บาทเจ้าภาพร่วมบุญกฐินสามัคคีมีรายชื่อดังต่อไปนี้1คุณบัวลอยสีทา200บาท2คุณสำรวนชิดสุระพร้อมครอบครัว500บาทหากรายชื่อเจ้าภาพท่านใดตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดขออภัยมาณโอกาสนี้สามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไซงามเลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักการวัดคุบากอส065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ขออนุโมทนากับเจ้าภาพโรงทานงานกฐินสามัคคีร่วมใจสายยายธรรมประจำปี2569โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้1ลูกหลานผู้ใหญ่ม้วนเทียนสันน้ำชากาแฟ2โรงครัววัดป่าไซงาม3คุณวิมลพร้อมครอบครัวและญาติหน้าโรงพยาบาล4คุณอำนวยมาอินเลี้ยงปลาทอดมันขนมหวาน5เจนนี่ฝรั่งแช่บวยร้านสิริเพ็ญน้องออมพนักงานอบต.ผอ.สมชายครูสิริเพ็ญเลี้ยงฝรั่งมะม่วงแช่บวย6ร้านพลอยการเกษตร7ร้านมั่งมีการเกษตร8บ้านใบบุญกิตติมา9คุณประสิทธิ์บุญโชติฟาร์ม10คุณประยุทธ์คุณลำไยหอมยำเย็นพร้อมครอบครัวเลี้ยงเครื่องดื่มเค้กกล้วยหอม11คุณพรสุดาแก้วถึง12อาจารย์เจเดชอาจารย์วิภารัตน์คุณจิดาภามหากรเกตเลี้ยงแซนด์วิช13ร้านวาสนาพาณิชย์14สิทธิ์วัดป่าไซงาม15คุณเมธาวีตั้งนิยมน้องนโมน้องนิรินพร้อมคณะ16คุณแม่สำเริงสุธมาพร้อมญาติ17คุณอัจฉราทัตพงศ์18คุณชัยรัตน์คุณฉไนหวังเจริญพร้อมญาติเลี้ยงข้าวเหนียวไก่ทอดน้องไก่19คุณทิคำพรแห้วเพชรเลี้ยงต้มแซ่บลาดข้าว20ครัวดีๆหมูกระทะเลี้ยงไส้กรอกอีสาน21ขนมหวานแม่ทองปอนพร้อมญาติเลี้ยงขนมหวาน22คุณแม่คำตายอดสุดเลี้ยงขนมถังแตก23น้องอังโรตีตลาดสดไซงามเลี้ยงโรตี24วัดป่าเขาทั่วป่าเลี้ยงข้าวต้มธัญพืช25คุณระเบียบเกตสิงคุณประนอมสุริโยคุณธัญนุชหมุนศรีเลี้ยงข้าวเหนียวปิ้ง
1: 27ขอเจริญพรเจริญธรรมคุณศรัทธาญาติโยมที่กำลังสวด

ตุลาคมพุทธศักราช2569

ซึ่งตรงกับแรม15ค่ำเดือน10วันนี้ก็เป็นวันพระสิ้นเดือนแล้วก็เป็นวันศาสตร์ไทย

ทุกศาสตร์ศาสตร์ตัวนี้ความหมายของโบราณก็คือตามความเชื่อก็เป็นวันที่ชาวนรกเขาได้ปล่อยดวงวิญญาณให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลที่ลูกหลานและญาติได้อุทิศไปให้ผู้ที่ล่วงลับดับกันไปแล้วจึงมีการกวนกายศาสตร์

เป็นความพิเศษเพื่อที่จะได้อุทิศให้ดวงวิญญาณของพ่อแม่ปู่ย่าตายายทั้งหลายมารับส่วนบุญกุศลนี้

ออกพรรษาแล้วก็จะเป็นบุญกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมซึ่งอาทิตย์แรกเราก็จะไปเริ่มที่วัดป่าเขาตัวแปดเป็นวัดแรกวันศุกร์รวมวันเสาร์ทอดเสร็จแล้วก็ไปต่อที่วัดพุทธวัดดอยโลน

เสร็จเราจะมาต่อที่อาทิตย์ต่อไปก็วันเสาร์ที่7รวมที่วัดป่าไสงามตั้งองค์กฐินวันที่8ก็ทอด

ซึ่งปีนี้ก็ขออนุโมทนากับเจ้าภาพก็ถึงสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569นี่สำหรับกองพิเศษกองละ 100,000 บาทตอนนี้ก็มีด้วยกัน4กองกองที่1ก็ครอบครัวลาภเดโชนำโดยคุณแม่ปราณีลาภเดโชพร้อมลูกหลานอุทิศให้คุณพ่อวิเชียรลาภเดโช1กอง 100,000 บาทฉบับที่2บริษัทนามดีโดยคุณวิชัยคุณนุสราใช้คุณงามดีพร้อมคณะ 100,000 บาท 3. คุณโชคชัยคุณมาลีแก้วแก้มพร้อมครอบครัว 100,000 บาท 4.นายกประดิษฐ์หรือคุณกระจรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพานทองคุณธิดาจันทรวิสูตรพร้อมครอบครัว 100,000 บาท

ตมาเป็นจะภาพกองละ30,000 บาทหนึ่งกองก็มีคุณพ่อชวนคุณแม่ประนอมธารามานิตร้อยตำรวจตีพันทิพย์คุณพนารัตร้อยตำรวจตีปฏิพานนางสาวรัตนวดีคงสิงห์30,000 บาท

ต่อไปเป็นรายชื่อเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใจธรรมกองใหญ่กองละ 10,000 บาท 1. คุณแม่ชีสวยทองล้ำอุทิศให้พ่อตรีนายธวัชชัยทองล้ำและญาติ 10,000 บาท 2. คุณแม่ศีลาจบศรีครูพิมพันธ์จบสีนางสาวพัชรพิมลเพชรสายพร้อมครอบครัวอุทิศให้คุณพ่อแก้วจบสีในนัดเวลาจบสีในนัททวัตในละพัดเพชรสาย 10,000 บาท 3. พอนิกรพันธ์กิจกิจพร้อมครอบครัว 10,000 บาท 4. คุณฉานคุณจำเนียนพ่อแย้มอุทิศให้พ่อบุญเรือนแม่สมบุญพ่อแย้มพ่อหวานแม่เล็กจันดี 10,000 บาท 5. คุณแม่จำเนียนประสานสุขคุณสนิทเป็นดารา 10,000 บาท 6. คุณแม่เฉลียวคงสิทธิ์พร้อมครอบครัว 10,000 บาท 7. นายแพทย์วีรศักดิ์ดำรงพงษ์แพทย์สนสุขจังหวัดกำแพงเพชรหนึ่งหมื่นบาทแปดคุณแม่นนท์วิชาชาติอุทิศให้นายดำนัททอง 10,000 บาท 9. คุณบุญดีจันทร์สิริจันพิทักษ์ครูสายฝนทับยาคุณมนัสสิริการทับยา 10,000 บาท 10. คุณขวัญชนกคุณจิตตุลาพรสินสวัสดิ์อุทิศให้แม่นุ่มแม่พินสินสวัสดิ์นศวนิสรานาทวีสินสวัสดิ์นางสมจิตสดใส 10,000 บาท 11. ท่าทรายวางบัว 10,000 บาท 12. คุณมนทิพย์สังคมประเสริฐ 10,000 บาท 13. คุณดลพัฒน์คงจันทร์ 10,000 บาท14. คุณเรวัตคุณนาฏยาแย้มกลิ่น 10,000 บาท

35คุณมงคลศรีโสภาคุณลุงทิพย์ไทยเทวศ10,000บาท16คุณจวนใจแสนคุณรัตพัฒน์ใจแสนพร้อมครอบครัว10,000บาท17คุณแม่อุดมคง10คุณสุเมธคง10คุณไพรวันโชติชุ่มคุณนัทธิตาคง10 10,000บาท

ต่อไปเป็นกล้องกลาง 5,000 บาท1คุณแม่เสงี่ยมผู้ยอดพร้อมครอบครัว 5,000 บาท2คุณสาลี่เงินฉลาดคุณเฉลยโพงาม 5,000 บาท3คุณสายยันเกื่อนขัน 5,000 บาท4คุณสว่างทรงไข่ 5,000 บาท5คุณวิชัยจันเกษมพร้อมครอบครัว 5,000 บาท6อาจารย์พินิจกูลนิรนุชทองดี 5,000 บาท7คุณประยุทธ์คุณลำไยหอมยำเย็นพร้อมครอบครัว 5,000 บาท8คุณเสรีชัยกล่ำทองคุณศรีสุดาคงทอง 5,000 บาท9คุณเรียนหนูครบพร้อมครอบครัวทิศให้พ่อเถิงแม่ชีโอสุด 5,000 บาท10คุณพ่อเสริมผลวิบูรณ์ 5,000 บาท11คุณประภัยโคตรมูลพร้อมครอบครัว 5,000 บาท12คุณสำเภาส่วนพร้อมครอบครัว 5,000 บาท13คุณสมโพธิ์หัวสมุทรมามั่นพร้อมครอบครัว 5,000 บาท14คุณแม่สำเริงสุธรรมาพร้อมลูกหลานอุทิศให้พ่อยงสุธรรมาพร้อมญาติ 5,000 บาท15คุณสุพจน์คุณพิมพ์คมคายเข้าไปคุณสุพจน์คุณพิมพ์ดาบคม 5,000 บาทสิบห้าคุณแม่จำปีคุณศิลป์คุณเรนูเมื่อไทยสงพร้อมครอบครัว 5,000 บาท

ก็เป็นกล่องเล็ก 3,000 บาท 1. คุณอุบลคุณฤทธิ์บูเอิ้น 3,000 บาท 2. คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมไพคุณนาพันธ์ 3,000 บาท 3. คุณแม่วิไลคุณวินัยยอดสุทธิคุณปวีณาอิ่มสวัสดิ์ 3,000 บาท 4. อาจารย์เสวยแม่สนองสีทองร้านสีทองพาณิชย์ตลาดสวยงาม 3,000 บาท 5. คุณรุจิเลขปานทิพย์ 3,000 บาท 6. คุณสุภการคุ้มสุวรรณ 3,000 บาท

ต่อไปเป็นผ้าขาว1พับพับละ 1,500 บาท1คุณแม่อุดมคมสันพร้อมครอบครัวที่ให้ได้พานายทัพทันคมสัน1ไม้ 1,500 บาทคุณบุญมาเพ็ญดารา1กอง 1,500 บาท3คุณคนเกตเชื่ออิน1กอง 1,500 บาท

ต้องไปเป็นจะภาพบาท 1,000 บาท 1. คุณคำฝุ่นคำมะสอน 1 กอง 1,000 บาท 2. คุณพ่อเสมียนคุณแม่อำไพคุณนาพันธ์ 1 กอง 1,000 บาท 3. คุณอำพรเขียวแห้ว1กอง 1,000 บาท 4. คุณคำพานิลาพันธ์1กอง 1,000 บาท

นิจภาพพระไตรนะ 1,000 บาท 1คุณคำพานิลาพันธ์ 1ไตร 1,000 บาทต่อไปเป็นเต็นท์สำหรับธุดงค์ 800 บาทหนึ่งคุณสุภาวดีสีเหลืองหนึ่งกอง800 บาท

้งไปเป็นกรด500บาท1คุณแม่บัวลอยสีทา1กอง500บาท

ต่อไปคือบริวาร500บาท1คุณพ่อเสวียนคุณแม่อำไพคุณนาพันธ์1กอง500บาท2คุณแม่วิไลคุณวินัยยอดสุธิคุณปวีณาอิ่มสวัสดิ์1กอง500บาท

ต่อไปเป็นกองละ300บาท1คุณแม่บุรอยสีทา1กอง300บาท2คุณบุญมาเป็นดารา1กอง300บาท

คุณแม่บุลอยศรีทาร่วมเท่ากับถึงอีก200บาทคุณสำรวนกิจสุระพร้อมครอบครัว500บาทก็ขออนุโมทนาบุญกุศลกับเจ้าภาพทุกท่านทุกคนที่ร่วมสร้างบารมีร่วมบุญกฐินสามัคคีร่วมใจสายใหญ่ธรรม

ขอบุญกุศลครั้งนี้จึงเป็นตบะเดชะปัจจัยให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญงอกงามทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่งขึ้นไปเทินต่อไปก็ขออนุโมทนากับเจ้าภาพโรงทานในงานกฐินสามัคคีก็หนึ่งคณะลูกหลานพ่อใหญ่ม้วนเทียนสันสองหลวงครัววัดสามคณะคุณวิมลพร้อมครอบครัวและญาติหน้าโรงพยาบาลสี่คุณอำนวยมาอินห้า

煎泥芙蓉，แช่บ๊วยร้านสิริเพ็ญน้องอองพนักงานอบต.พ.สงชายเลี้ยงฝรั่งมะม่วงแช่บ๊วย6ร้านพลอยการเกษตร7ร้านมะมีการเกษตร8บ้านใบบุญกิตติมา9คุณประสิทธิ์บุญโชติฟาร์มโพทะเลพิจิตร10คุณประยุทธ์คุณลำไยคุณปฐมพรหอมยำเย็นคุณวีรยุทธจำเริญเรื่องเครื่องดื่มเค้กกล้วยหอมนมเย็นและแดงโซดา11คุณพรโซดาแก้วถึง12ครูเจเด็ดคุยภารัตคุณจินดาภามหาการเกตเลี้ยงแซนด์วิช13ร้านวาสนาพาณิชย์14คณะสิทธิ์รถป่าสวยงาม15คุณเมธวีตั้งนิยมน้องนโมน้องนิรินพร้อมคณะ16คุณแม่แซมเรืองสุธรรมาพร้อมญาติ17คุณอัชราพัดพงศ์18คุณชัยรัตน์คุณชนัยหวังเจริญพร้อมญาติข้าวเหนียวน่องไก่19คุณที่คำพรแห้วเพชรเลี้ยงต้มเซบเลี้ยงนาดข้าว20ครัวดีๆหมูกระทะเลี้ยงไส้กรอกอีสาน21ขนมหวานแม่ทองปอนและญาติทำเลี้ยงขนมหวาน22แม่คำดายอดสุธิขนมถังแตก23น้องอังโรตีตลาดสดแสงงามเลี้ยงโรตี24วัดป่าเขาถูกแปดเลี้ยงข้าวต้มธัญพืช25คุณระเบียบเกศสิงคุณประนอมสุริโยคุณธัญนุษย์หมุนสืบเลี้ยงข้าวเหนียวปิ้ง26ร้านเสริมสวยปีเตอร์เลี้ยงน้ำหวานโบราณ27คณะสิทธิ์วัดป่าสายงาม28คุณทองย้อยตีรักษาคุณอัมพรหงเวียงจันทร์เลี้ยงปลาหมึกย่าง29คุณบุญทันคุณบุญคุ้มใจแสนเลี้ยงลูกชิ้นปิ้ง30น้องไนน้องกาเนต31คุณเจมจันทร์คุณคนใจบุญพร้อมครอบครัว32คุณลันชิดาคุณเกิดตินันหาติตะวันคนใจบุญ33คุณเกิดฤทธิ์คุณกาญจนามั่นเขตวิทย์ผู้ใหญ่สมิงสำฤทธิ์ปีวันพร้อมญาติ34แม่สวนีมันเกตุริยการพ่อเพชรพิลึกคุณวิดด้ากลาง35คณะพ่อทองใบแม่สายสุนีอาสาริกา
36คุณนุจรีดอกไม้คุณทัศนีดวงรัตคุณพิมพรดวงรัต37รวมญาติเลี้ยงข้าวต้มหมูส่งเครื่อง38ล้านส่งพิษเภสัชคุณปราณีภูผาพร้อมญาติส้มตำสามอำเภอ39ลูกหลานคุณแม่นกค้าพัดมี40แม่ติ๋มหมู่มากอาจารย์นฤทธิ์คุณธนพรแก้วกำเนิดเลี้ยงข้าวเหนียวหมู41เพชรบริการน้ำแข็ง42คุณปทุมทองทาเลี้ยงมะม่วงแช่อิ่มน้ำอัญชันมะนาว43คุณชุติมาแจ่มดีจังหวัดสุโขทัยเลี้ยงโรตี44น้องจอยมีนาราชพร้อมญาติเลี้ยงขนมปัง1เครื่องปั่นมัน145แม่ขาวทองหล่อพร้อมลูกหลานเลี้ยงซุปหน่อไม้46หลานสมจิตการเกษตรเลี้ยงข้าวราดแกง47คุณชนทิยาแก้วแกม48คณะวัตตาตาคีธรรมราม49ห่อนทิพย์พร้อมครอบครัว50บริษัทงามดี51รวมใจคณะศิษย์หลวงพ่อสง่า52คุณทองหายอดสุทธิพร้อมญาติเลี้ยงส้มตำ53คุณอุบลคุณฤทธิ์บู่อ้นบูอ้นเลี้ยงขนมไทย54ครอบครัวพ่อจิตแม่มาลัยสงไข่ขนมสาคูใต้55แม่สายบ้านนาพร้อมญาติเลี้ยงข้าวราดแกงห้าสิบหกคุณเฉลียวคงสืบพร้อมครอบครัวน้ำชากาแฟ57คุณประนอมคุณคงเดชลักขิธรรมเลี้ยงข้าวผัดกะเพราขนมจีนผลไม้58รวมเพื่อนและญาติก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ59บ้านหนองคล้าเลี้ยงเย็นตาโฟ60ล้านสิทธิ์หลวงปู่การเกษตรสีบุญส่งเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ61คุณวีรวิทย์พันสมบูรณ์พร้อมครอบครัวเลี้ยงไอศกรีม62แม่ประมวลพร้อมครอบครัวเลี้ยงขนมปังน้ำส้ม63แม่สำเนียงดิดปาพร้อมครอบครัวผัดเลี้ยงผัดไทยนี่ก็ขออนุโมทนาบุญกับ63เจ้าภาพโรงทานอันนี้ก็เป็นกำลังสำคัญเพราะกองทัพต้องไปด้วยท้องใจอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มท้อง
งานกฐินสามัคคีร่วมเชิดสายธรรมวัดป่าไทรงาม

0: นี่ก็ขอเชิญท่านใดที่จะมาเพิ่มเติมก็ติดต่อที่โต๊ะบัญชีของวัดป่าเสงามเราวันนี้ก็คงจะพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ที่รับชมฟังรายการทางสถานีที่อยู่ของวัดป่าสงามสืบต่อไป
1: นี่คือความอยากมันยังอยู่ความอิ่มมันอยู่แล้วท้องมันอิ่มเต็มหรือความอยากมันอิ่มไม่เต็มนี่คือนั่นพระองค์ท่านจึงตรัสว่านัตถิตัณหาสัมมานาทีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีแม่น้ำไม่ใหญ่เท่าตัณหาไม่กว้างเท่าตัณหายาวเท่าตัณหาไม่ลึกกว่าตัณหาตรงนั้นตัณหามันลึกกว่ากว้างกว่ายาวกว่าการละทุกอย่างอันนี้เป็นหลักการที่เราจะคิดพิจารณาถ้าหากมันพอสมควรว่าเมื่อเราอยู่ในโลกอยู่น้อยก็ไม่สบายอยากหาเพื่อนมากๆมาอยู่เดียวกันเดี๋ยวเพื่อนมากๆแล้วก็ไม่สบายใจมันวุ่นวายการละทุกอย่างในโลกที่มันเป็นของมันอยู่อย่างนี้นี่คือนั่นพวกเราอยู่ในกลุ่มของโลกนี้ที่จะให้โลกที่สบายมีสุขบริสุทธิ์ความละอายกับความกลัวธรรมะเป็นอย่างนี้ความละอายอุตตระความกลัวเป็นธรรมที่คุ้มครองโลกเป็นอย่างดีถ้าใครมีความกลัวและจะมีความอายต่อความชั่วความผิดแล้วการงานของคนนั่นจะตรงไปตรงมาจะเป็นชีวิตธรรมสมบูรณ์ขึ้นมากท่านจึงจัดธรรมทั้งสองประการนี้เป็นธรรมคุ้มครองโลกคุ้มครองโลกอย่างดีแต่มันจะคุ้มครองได้เพราะไปปฏิบัติมันนะถ้าไม่ปฏิบัติมันก็ไม่คุ้มครองมันไม่ได้อย่างพวกเมืองนอกชาวยุโรปเคยทักอาตมาว่าอีกคนท่านอยู่เมืองไทยเมืองไทยเป็นศาสนาพุทธทำไมขโมยเงินเยอะอาตมารับเป็นที่โดยบัดจึงขโมยเมืองไทยเยอะเพราะว่าคนเป็นขโมยไม่ใช่แบบธรรมะเป็นขโมยในสหรัฐบุคคลจะมีเหมือนกันนะมั้งไม่ใช่ถึงเมืองไทยนะคนที่ไม่ซื่อสัตย์นั่นก็เป็นขโมยแต่กฎหมายมันดีวิธีทำมันดีอยู่อันนี้อาตมายอมรับเลยนะขโมยเมืองไทยนี่แต่ว่าไม่ใช่ธรรมะเป็นขโมยคนผู้ที่สอนธรรมะเนี่ยสอนไม่ดีตรงนั้นแหละแต่คนมันเป็นขโมยอันนี้ก็เป็นสำคัญนั้นนี่คือนั่นเรื่องความอยากนี่เราเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องที่สำคัญที่สุดผลที่เกิดได้ก็มายกถึงเรื่องความเราที่อยู่เป็นกลุ่มก้อนตอนนี้ถ้าเราได้จัดแบ่งกันผู้ใหญ่ปรินาผู้น้อยผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่มันก็เป็นไปได้เหมือนกันอย่างเศรษฐีบ้านหลังหนึ่งเป็นเศรษฐีเอาคนใช้มาตั้งในบ้านก็คือว่าจะมันจะไปดูถูกจะมันจะไม่ได้เนาะมันก็มีดีเหมือนกันคนจนเนาะล่างถ้วยก็เป็นหุงข้าวก็เป็นเลี้ยงเด็กเราก็เป็นเช็ดบ้านเราก็เป็นซักผ้าก็เป็นตัวเราไม่ซักไม่เป็นก็แล้วอย่างนั้นอันนั้นเขาดีส่วนนั้นเราดีส่วนนี้ที่จะมันจะควรให้ปรินาปรานีให้คนจนมันจะมาให้คนรวยให้โทษคนรวยอย่างนั้นก็ไม่ได้บ้านนั้นที่เราอยู่นี้เราไม่มีสามารถไม่มีความสามารถจะสร้างขึ้นมาอันนี้การสร้างจะไม่สะสวยดีอยู่สบายดีอันนี้ก็เป็นเรื่องของท่านอันนั้นคือเรื่องของเจ้านายเรื่องพ่อแม่อุปกระลูกหลานท่านมีคุณอย่างนั้นนี่จะนั่นคนจนคนรวยนี่จะทิ้งกันไม่ได้ทุกจิตก็คือบาอาจารย์ทิ้งกันไม่ได้เราทั้งหลายนี่สมัยการฉันนั้นเกิดมาเป็นกลุ่มก้อนอยู่ด้วยกันอย่างนั้นผลที่ผิดมันก็เกิดแล้วมันก็แก่แก่แล้วมันก็จุดแล้วมันก็ตายมันก็ไปในทำนองนี้เหมือนกันไม่มีอะไรมันเหลือข้างอยู่ในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้ที่จะนั่นถ้าเราพิจารณาธรรมะ ไอ้ความอยากโรคโมโทโสนั่นมันจะผ่อนหนักจนเบาไปดื้อดื้อเนี่ยความอยากที่มันจะค่อยบรรเทาไปธรรมะมันจะเกิดขึ้นมาฉะนั้นทุกคนที่มานี้หวังว่าต้องการความสงบต้องการความระงับให้เป็นภูมิมีตาอารีอาศัยซึ่งกันและกันขาดคนใดคนหนึ่งแล้วมันจะไม่ได้มันไม่สบายที่ฉะนั้นเราทุกคนนั่นมีดีทุกคนท่านต่ำก็ดีทุกคนท่านกลางก็ดีทุกคนท่านยอดมันก็ดีทุกคนมันเป็นไม้เป็นหนึ่งรากมันก็ดีนะยอดมันก็ดีนะใบมันก็ดีนะมันดีแล้วเป็นต้นไม้งั้นอยู่ไม่ได้แล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่างนี้แต่เห็นว่าไอ้เป็นเด็กก็อยากเป็นคนโตอย่างไรแต่ก่อนเป็นคนเด็กก็อยากเป็นโตคือมันจะสบายเมื่อโตก็จะไม่สบายกันนะคือคนอื่นเกาะเราเป็นเด็กเราเกาะคนอื่นเพราะคนนึกว่ามันลำบากเราอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตเป็นไปนึกว่ามันสบายกันนั่นเมื่อเราโตขึ้นมาจะถูกเด็กมันเกาะเราเหมือนกันนะอะไรเอามาซึ่งกันเหมือนถังขยะเป็นเพราะหน้าสวยเหมือนถังขยะอะไรตอนนี้ก็มาซึ่งไปตรงนั้นเนี่ยอาตมาเคยมีดุจไม่เคยเอาของดีมาฝากหรอกเอาของที่มันดีมาฝากให้แก้ปัญหาให้แต่ต้องการทำจิตมาแล้วมาหาสัมมาสามให้แก้เฮ้ยเราแก้ไม่ได้แล้วจะทำจิตอยากให้แก้มันถูกไม่ได้ต้องทำให้มันถูกจิตโดยมากชอบเป็นเงินดุจจิตอัตมาเป็นพระจำเนียนชอบทำจิตเลยมาฟ้องจะทำจิตโดยอยากให้เราแก้มันจะแก้ไม่ได้แล้วมันทำจิตจะไปทำมันที่มันก็เรื่องมันมีเท่านั้นนี่จะนั่นว่าอัตมาทุกวันมันก็ถูกจิตสภาพเท่าดุจจิตก่อนหนักไม่กันเยอะคนนู้นอยากได้นะเยอะคนนี้อยากได้นี้สารพัดอย่างนานไปก็เลยหายปวดกับท่านอาจารย์มือสงเคราะห์เราเราจงพ่อปวดจะตายแล้วมันมีปวดที่จะทำไงล่ะอย่างนี้ก็ค่อยๆเห็นเนี่ยต้นมันจะมีประโยชน์ปลายจะมีประโยชน์ลำต้นมันจะมีประโยชน์ทุกคนเราให้ใจว่าเรามีประโยชน์ด้วยกันทั้งหมดนี่ฉะนั้นถึงเนี่ยเราจะอยู่ในถิ่นฐานต่างๆกันตรงนั้นคนคนเดียวกันเหมือนพ่อแม่อันเดียวกันมีความรู้สึกอันเดียวกันไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากจะเดือดร้อนเหมือนกันอย่างนั้นนี่ฉะนั้นควรมีธรรมะคือหิริคือความละอายอายต่อความผิดกลัวต่อความผิดนั่นเนี่ยหิริคือความอดตบตูถ้าเราอายเรากลัวเราก็หน้าที่การงานของเรามันจะตรงเมื่อหน้าที่การงานของเรามันตรงแล้วปัญหามันก็ไม่มีปัญหาไม่มีมันจะสบายเท่านั้นแหละมันเป็นไปอย่างนั้นฉะนั้นวันนี้ให้ความรู้สึกของท่านจุนเกียรติทั้งหลายในวันนี้จะน้อยแต่ว่าถ้าหากเอาไปพิจารณามันก็มากเหมือนกันมันดีจะเพราะว่าวิริความละอายโอตปาความกลัวอย่างนี้สามารถที่จะให้เราทำถึงสัจจะบุคคลในชาตินี้ในชาติหน้าต่อไปได้นี่ฉะนั้นคำพูดในวันนี้ขอเป็นใจเป็นสติปัฏฐานอยู่ในจิตใจของท่านภูมิเกียรติทั้งหลายจงไปบูชาประพฤติปฏิบัติด้วยอำนาจของคุณพระศรีรัตนตรัยอันนี้จงปกป้องสร้างท่านปกป้องทั้งหลายจงให้มีความอยู่เย็นเป็นสุขตลอดกาลนานเถิดรู้จักเราด้วยท่านผู้ว่าเมื่อไปทางโบสถ์ดีกว่าจะได้รอบมาสบายดีจะออกไปช่วงสบายเลยผมเลยไปทางโบสถ์รอบมาทางนี้ยายมาเห็นโบสถ์ยายใจครับพอไปคนไปโบสถ์ยังไงครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับร่างกายนะโบงก็เลยมาม
2: ันก็ว่าระยองก็ผสมจังหวัดระยองมาเขาเรียกกันได้นมัสการหลวงพ่อที่อยู
1: ่ใช่ครับเฮ้ยระยองนั่น
2: ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเป็นทหาร
1: เนี่ยแล้วมันเตือนมีญาติโยมเขาก็ไประยองเออยังนี่ดีพักสิจำไม่ได้นะมันหลายคนนะเออไปเรียกมาตรงนี้นะเออป่าไม้ตรงนี้ เอ้าพอรู้นี่มันจะไปกวดมันก็มีไหวมันไหวมันเยอะต้องให้อยู่ตามคุณมันไม่มีดิคุณไม่มีกันคุณคงจะพักอยู่หลายวันมั้งคุณคุณคุณเยอะเลยมันจะมาไปรถไฟกันยังไงลงขันจะลงขันมันมีจางแถวด้วยสองขอบมีทางนู้นด้วยก็จะพอกับพระที่มาลงรวมกันไม่หลายมารวมกันที่เดียวกันทั้งหมด
3: เด
1: ีย
3: ว
1: ก้าวโมงอ่ะอันนี้มันก็ไม่แน่นอนบางทีคนมานะคนมากบางทีมันก็เพิ่มเวลาขึ้นบางทีมันน้อยมันก็เร็วข้า
3: อาจารย์จุดติดก็เรียกครับ
1: ยัง60กว่าแต่สุขภาพไม่ค่อยดีเท่าที่มันมีอยู
3: ่ลูกหลานมา
1: เนี่ย
3: ลูกหลานที่ไหนมา
1: อืมอุบลห
3: ือการถามมาจากไหนก
1: ัน น้อุบลก็ต้องเห็นวัดประโคงทีหลังเขาชาวจังหวัดอื่นเห็นก่อนเมืองนอกเขาเห็นก่อนอุบลมีเห็นทีหลังครับอันนี้เป็นของเก่าไปหยิบมาจากในที่ต่างๆที่มันล่างไปเราไปหยิบมาขอรวมไม่ขอกำลังแรงทหารเราสมัยก่อนบรรทุกมาหรือเก็บมา
3: โอ้โหนี่ผมมาลา
2: ทำเป็นจับเมื่อไหร่
3: ทำเป็นจับเ
1: มื่อไหร่
3: พ
1: ู
3: ดไหนออกแบบนะ
1: อาจารย์บำเพ็ญโคราชบำเพ็ญโคราชแต่ว่ามันจะต้องจินตนาให้เอาสถาปนิกไปสถาปนิกมาปนกันเข้ามันจะมาเคยอยู่ในป่าในเขาแล้วเอาไอ้ความรู้สึกนั้นมาปนมาจินตนาให้สถาปนิกเขาดูก็จะออกแบบมามันทำกันอย่างนี้อะไรนี
3: ้ทำเป็นสามชั้นก็เป็นลายลักษณ์หรือว่าเป็นนึกถึงลายลักษ
1: ณ์หนึ่งวัดหลายอย่าง
3: นึกถึงพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ
1: เหมือนกันจะได้เนี่ยอันนี้มันเป็นอย่างนี้ยาจะดูแรงไหมฮะจะดูแรงไหมฮะมันยา
3: ไม่ถึงโตมาก
1: คือเขาตัวหวานน่าตัวหวาน
3: ก็ใต้พ
1: ื้
3: น
1: มัน
3: ม
1: ี
3: ท
1: ั้
3: งน้ำท
1: ั้
3: งหมดอ
1: ันนี้ไม่หมดบางส่วนเนี่ยทั้งน้ำมันอยู่ตึกทั้งนั้นแต่ทั้งนี้กลัวว่ามันอาคารมันใหญ่โตมันจะไม่ถาวรต่อไปเลยเอาไปสมควรทั้งน้ำอยู่แถวทั้งนอกทั้งนี้นี่หนึ่ง
3: ทำไมถึงไหนออกแบบ
1: อันนี้จะเป็นมิตรราชบำเพ็ญ
3: บวชเป็นยุคบวชยุคใหม่ใ
1: ช่ไหมตรงนี้ข้าประธานเข้ามาเรียนในทราบว่าวันที่20เขาจะนำขึ้นมาคงจะเป็นข้าประธานยืนก็ต้องทำอย่างนี้นายมีฝาผนังทำโล่งๆอย่างนี้เพราะว่าอย่างนี้ขโมยมันก็เอาของไปหมดเชียวอ่ะอันนี้อาตมาเล่าว่านี่คือบวชกันโจร ตัวมันมามองไม่เห็นอะไรประสาทเท่านั้นน่ะเนาะมันจะได้งัดเนื้ออะไรของเราล่ะถ้าเราไปทำประตูปิดเนี่ยน้ำมันงัดพังหมดเลยไม่มีเดียวแล้วอันนี้ทำตอนนี้มันก็จะมาดูเนี่ยมีอะไรเอาประสาทนั้น
3: แต่ว่าต่อไปไปจะต้องไหวมาก
1: ๆในอารมณ์ไม่ดี
3: ว่าถ้าเราทำจะนำไปไหน
1: อ๋อนี่มาจากบุคคลอาจารย์จิตบูบุตรเป็นผู้ออกแบบห้องสูงประมาณ4 เมตรมีใหญ่อันนี้องค์จำลององค์จำลอง
3: จำลองมาไว้ก่อน
1: มาไว้ก่อน
3: แล้วก็พระธาตุก็รูปนี
1: ้รูปนี้ตัวใหญ่มันสูงประมาณ4 เมตร
3: อ
1: ่ะ
3: ใหญ่
1: แล้ว
3: ผลที่สูงเท่าไหร่ครับผม
1: ประมาณ400 กิโลเมตรจำมาเสร็จแล้ว
3: ต้องด้วยคณาจารย์เพราะผลิต
1: เดินทุ่ง
3: อ
1: ายุเดินทุ่งเดี๋ยวดูก็ดูมารอบทุ่งก็ได้มาดูข้างหลังมันดูแล้วก็ดูข้างหลังมันจะโอนพ่อคือมันเย็นดี
3: อันนี้แม่ผลลูกสาว
1: นั่งอีกแบบอันนี้มีคือถังน้ำที่เอาน้ำน้ำเอาลงนู่นปอกอยู่นู่นเลยเปิดปอกไปนู่นเลยมีถังน้ำเยอะหลายนะอันนี้เป็นกลางหลังนั่นถ้าจะสร้างลงสมุนประมาณเกือบประมาณต้อง3 ล้านนะโอ้หนึ่งไม่ได้เลยนี่นะ
3: แล้ว
1: ก
3: ็ไม่ได
1: ้ด้วยโบสถ์นี่เป็นจุดพึ่งของวัดตรงประตูประมาณพึ่งตรงนี้ไปนี่พึ่งยังชี้อยู่ทางนี้มือมีทั้งขึ้นเหนือทั้งขึ้นใต้นี่ก็จุดประมาณนี้สักเฉพาะภาพประมาณสัก 7 จุดกว่าหลังยังชี้ตรงนั้นเหมือนกับพระเท่าคันนั่น
3: เป็นวัดเดิมอยู
1: ่ไม่แต่ว่ามันเป็นอย่างนี้เป็นมะม่วงใหญ่ๆเป็นบ้านเก่าครับสมัยนั้นบ้านของคนเรานะมันหนีตายครับถ้าบ้านเมืองมันวุ่นวายก็เกิดโรคระบาดมาตาย3 คนหนีหนีห่วงบ้านเราจะทำที่ใหม่อีกเรื่อยไปอย่างนั้นอันนี้มันเลือดต้นไม้มันปลูกไว้มันเป็นบ้านเก่าครับ
3: ผมสงสัยเห็นต้นมะม่วงมา
1: ใช่โดยมากนี่มันเป็นตะบกเป็นอาหารของกระแตอาหารของสัตว์ป่าก็โดยมากทีนี้อยู่อันนี้เป็นข้างหลังนะ
3: ประมาณ
1: สัก3 ล้านไม่ใช่สร้างไม่ได้ก็ยัง
3: สามล้านนี่คือค่าแรงต่อล้าน
1: อันนี้ค่าแรงเขาหนูค่าแรงเขา7 แสนกว่าในเวลานั้นอันนี้ได้3 ปีมันอันนี้สร้างเลยปีกว่า2 ปีสร้างเสร็จ
3: เขาบอกแบบที่ถ้าเราลอย
1: อันนั้นในเพื่อนของคนนั้นส่วนของคนนั้นอันนี้เป็นประเด็นดู
3: ดดูก็ประเด
1: ็นดูด
3: ประเด็นดูดอืม

อันนี้จะเป็นธาตุอะไรคือดีไม่ใช่ละครผสมหรอกมันมีละครผสมมีธาตุพนมเอลพูนไอ้ข้างในมันเป็นรูปประวัติของอาตมาเนี่ยคือเดินจงกรมที่ไปปฏิบัติมันประสบอยู่ตามต่างๆข้างในไอ้คุณร้องไห้ยังมีมันจิตคิดว่าคุณร้องไห้ร้องไห้เพราะเหตุอะไรรู้ไหมมันไม่อยากให้ตายมันไม่อยากให้ตายไม่อยากเจ็บพลาดกันยังไงอันนั้นความมันเป็นความคิดของคนโง่มันเป็นความคิดของคนโง่มันไม่ใช่คนฉลาดแต่ความจริงนักธรรมะนักพุทธศาสนามันควรให้มันฉลาดเราฟังธรรมกันมันก็ยิ่งมันฉลาดวันนี้เราแต่งเนี่ยแต่งตัวไปฟังธรรมไปคุยกันเรื่องอื่นเนี่ยไปคุยกันเรื่องเงินธนาคารไปคุยกันเรื่องหลอกเบี้ยอะไรใครจะนี่คุณจิ้มทำนั่นนะลูกจะท้ายลูกเคยมันจะเกิดไปจนมันโง่จนมันตายเนี่ยถึงมันตายมันก็มาร้องไห้อยู่หน้าศพอย่างเห็นไหมในความโง่ตรงนั้นน่ะมันไม่ใช่ทำให้ธรรมะจะทำไงไม่มีใครจะเปลี่ยนแปลงจะทำอะไรเปลี่ยนแปลงเมื่อตายก็มันจะมียอมขึ้นนะครับเราพูดเออไอ้คนคนนี้เป็นในชีวิตเป็นคนดีนะเป็นคนหัวร้อนอารีเป็นคนใจบุญทุนทานที่มันตายก็ถึงดีเงินไม่ตายมันถึงมันดีอะไรกันหรอกนั่นเป็นไปอย่างนั้นก็ร้องเสียงมันไม่ย้ายแล้วว่าไอ้คนมันคิดไม่ถูกแล้วถูกไปถูกของคนมันถูกธรรมะคิดแบบนั้นน่ะคิดจะร้องไห้มันถูกธรรมะมันก็ดีแต่มันถูกความคิดของคุณมันเมื่อมันถูกความคิดของคุณคุณก็ร้องไห้แต่นั่นเนี่ยเมื่อคิดเนี่ยมันถูกตามธรรมะแหละคุณก็สบายใจอย่างนี้ถ้าคุณจะร้องไห้จริงๆเนี่ยไม่ควรร้องไห้ในเวลานี้นะดีกว่าเมื่อคุณจะร้องไห้จริงอดไม่ได้คุณจะร้องไห้ตัวมันเกิดมาเนี่ยเมื่อตกมาจากก้นร้องงงร้องไห้ทำไมอีกแล้วมาตายอีกแล้วเนาะร้องไห้ตรงนั้นดีกว่าอันนี้มันตายเรื่อยแต่มันตายถึงมาร้องไห้มันจะเกิดประโยชน์อะไรอือไอ้ตายตรงวันนี้มันเกิดมาจากไหนมันเกิดเมื่อตัววันเกิดเนี่ยวันมันเกิดทำไมคุณมาร้องไห้ตายนี่ทำไมคุณมาร้องไห้มันตายเกิดประโยชน์อะไรไหมถ้าคุณรับพิจารณามาแต่วันเกิดคุณจะไม่ร้องไห้วันนี้อันนี้คุณคิดไม่ถึงเนี่ยไอ้คนที่ตายเดี๋ยวนี้คือมันเกิดมาวันนั้นมันเกิดมาตายวันนี้ก็คือมันเป็นเพื่อมาแต่วันมันเกิดถึงวันนี้มันถึงตายไอ้คุณมาร้องไห้ตอนนี้มันเป็นบ้ามันตายไปแล้วถ้าเป็นนักมวยก็แพ้เขาเขาโชคผูกเลยขึ้นดีตายเลยไอ้คนจะคุณไปศึกษาใหม่ก็ดีกว่ามีคนหนึ่งเป็นปราชญ์มาบวชหลายปีเหมือนกันเนี่ยคนนั้นก็คือมาหาผมได้ยินจิตที่สอบผมมันแก้ปัญหาของคนในนี้ความสุขสบายเลยยิ้มสั่นสองมั้งคนนั้นก็เข้ามาหากราบหน้าตาไม่ค่อยดีโยมมาจากไหนโอ้ยโยมมาจากอำนาจเจริญครับท่านโอ้ย

0: ผมจะไปลงมาดีไหม
1: โอ้ยเงาผมสาวดีไหม
0: นี่ไอ้ที่มันเลี่ยงกระทบนะอาจจะมาตกใจมันเป็นโยมว่ามันเป็นเลี่ยงใหญ่มาพูดให้ฟังว่าเงาตายมันเลี่ยงหรือมันเลี่ยงธรรมดาของเขาใครมีใครมีเงาตายมีไหมตัวหัวกระจายเงียกระจายลูกกระจายใครกระจายหมดมันเลี่ยงเล็กมันเลี่ยงธรรมดาของมันแล้วโยมไปคิดว่ามันเลี่ยงเล็กเลี่ยงหรือคิดมันเป็นเลี่ยงใหญ่มันตกใจสิอาตมาก็ยังใจหายตัวเนี้ยคุณโยมว่าเลี่ยงใหญ่ไงถามไปถามมาเลยนะว่ามันเลี่ยงคนตายมันเป็นเลี่ยงใหญ่ไม่ใหญ่แล้วมันเลี่ยงธรรมดาครับว่ามีคนมีตายทุกคนพ่อแม่พ่อแม่ทีมตายทุกคนมันเลี่ยงธรรมดาครับคุณคิดใหม่ครับคุณจะคิดว่ามันใหญ่มันก็

0: จเกิดขึ้นมาเพราะเหตุอะไรคิดถูกเป็นสัมมาทิฏฐินั่นเองครับในวันนั้นก็จะวันนั้นไม่เป็น
1: ม
0: า
1: ก็เ
0: ลยถามบอกว่าคุณมาจากใครได้เนี่ยถ้ามาจากผู้หญิงคนหนึ่งนี่นี่เมียคนที่สองเออพอแล้วขนาดนั้นฉันก็กินไม่หมดแล้วนะกินจะหัวหัวได้มากมายแก่แล้วนะเออเว้ยอืมเอาไม่ฟังฉันเอาสอนมากมันยังไม่ไปพาเมียเมียน้อยมันกลับไปบ้านเองเนี่ยเดี๋ยวมันจะหายฉันนั่งไปกินไม่หมดแล้วมันจะหมดแล้วมันเลยแต่คนมันไม่รู้จริงๆนะ
1: ค
0: ิดผิดมันจะมีสาเหตุคิดผิดคิดอย่างนั้นมันเกิดทุกข์อย่างนั้นเนี่ยมันเป็นทุกข์ขึ้นมาแต่บางคนมันบางคนก็ไปตรวจตรวจดูอย่างพระที่มาอยู่มาขออาศัยเป็นเพื่อนกันเข้าปฏิบัติเรื่องป่ากันมามาอาศัยอ่ะโอ้ยมาผมเข้ามาพึ่งบารมีท่านเลยช่วยช่วยอะไรผมเป็นโรคเออผมก็ช่วยได้แต่คิดว่ามันจะนำหมอมาหรือนำไปหาหมอช่วยยังให้มันเป็นโรคช่วยให้มันเดือดร้อนอยู่ผมช่วยไม่ได้ช่วยเองผมก็ยังช่วยไม่ได้ผมยังรอรับคำสั่งอยู่เดี๋ยวนี้ก็เลยส่งไปหาหมอสภาเวชไปคืนกลับมาคิดว่ามันผีเนี่ยทำไมต้องข้อโรคนี่รักษาไม่ได้แล้วมีเป็นโรคมาเลยมันบวมเป็นตรงเนี้ยปากมันใส่ออกมันโรคมะเร็งท่านก็ไม่บอกหรอกครับเขียนหนังสือมาผมท่านก็นั่งตามจนไม่มาพูดกันแบบนี้นักปฏิบัติมาอายุเป็นรุ่นเดียวกันเนี่ยจะไม่ต้องจำมากมันดีแต่ท่านในระยะหนึ่งเป็นคนอ่อนไปหน่อยในการปฏิบัติมาวันนั้นผมอ่านหนังสือจดหมายที่เขาเรียกมาเนี่ยท่านมันโรคจิตแท้เป็นโรคมะเร็งถ้ามันตายในนานแล้วผมหวังอยู่นะถ้าท่านสั่งใจดีนะบอกผมบอกตามคำหมอครับ
2: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญาเจนังปสาสติปัญญาย่อมปกครองบุรุษนั้นปัญญาคือความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งบุรุษใดมีปัญญาปัญญาก็จะอำนวยให้บุรุษนั้นรู้จักแก้ไขวินิจฉัยเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องว่าไหนดีไหนเลวและให้บุรุษนั้นสามารถเอาตัวรอดจากฝ่ายชั่วให้ดำรงอยู่ในฝ่ายดีได้ปัญญานั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการประกอบคือประกอบอุบายเป็นเครื่องให้ปัญญาเกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อปัญญาเกิดมีขึ้นแล้วก็จะช่วยบำบัดทุกข์อำนวยสุขให้เกิดได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
3: นี่คุณสูตรท่านสอนให้คนบัณฑิตเนี่ยนะควบคุมทานคุมทานคือหัวใจจะของทานนั่นเองเป็นอันดับแรกคุณทานภายนอกทานภายในแรกมันก็เป็นคุณทานภายในใจตัวเองมันทานเรื่อยยุ่งเรื่อยเวลาไปอยู่กับครูกับอาจารย์ได้รับการอบรมอยู่เสมอจากบัณฑิตท่านเป็นอาจารย์ท่านเป็นบัณฑิตท่านมีความเฉลียวฉลาดอุบายต่างๆที่ท่านนำมาสั่งสอนเราท่านเคยปฏิบัติการรู้มาแล้วทุกอย่างการสอนจึงถูกตั้งแม่นดำเป็นที่แน่ใจได้สำหรับผู้ฟังไม่มีสงสัยแต่ว่าอย่างยิ่งท่านอาจารย์มั่นไม่เคยปรากฏเลยที่ท่านจะแสดงว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นอย่างนี้ไม่มีเลยมีแต่แน่วลงแน่วลงให้เป็นที่แน่ใจเพราะเอาความจริงมาคุ้มล้วนล้วนซึ่งสอนมาจากจิตใจที่เคยได้รู้ได้เห็นจากการปฏิบัติมาแล้วด้วยดีหรือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนี่แล้วถ้าไหนอ่อนแอท่านขู่ไว้แล้วใครอ่อนแอใครร้องคันเยอะแล้วเอาแล้วนะเป็นโกศลไม่ต้องหาหยุดหายาไม่ต้องมีใครดูแลรักษา

ือทานเป็นอุศลแล้วนะสำหรับคนนั้นแต่ว่าการเรื่องการคลังมันเป็นประโยชน์จริงๆเมื่อเราจะหาอยู่ห้องยาทำไมนี่ว่าเนี่ยเวลาท่านย้อนกลับมาก็ร้องคลังเอาสิใครร้องคลังก็ได้นี่เด็กร้องก็ยังได้ถ้ามันเป็นประโยชน์เห็นมันไม่เป็นประโยชน์มันเองถึงไม่ควรจะไปร้องไปคลังไปอ่อนแอเป็นพระสมถานทั้งองค์แสดงตัวอย่างนั้นมันดูได้เมื่อไหร่ถ้าเป็นเด็กลึกบนคนธรรมดาทั่วไปมันก็เป็นไรเพราะเขาไม่รับการอบรมไม่ศึกษาอะไรพอรู้พอเข้าใจในแนวทางที่จะต่อสู้ที่จะพิมพ์พิจารณานี่แล้วรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเวลาเกิดเรื่องเวลาขึ้นมาภายตัวเองหาทางที่จะรักษาตัวไม่ได้มันจะเรื่องบันเนระนาดไปเลยท่านอาจารย์นั่นท่านเคยสอนปลุกอีกปลุกใจนี่เก่งมากทีเดียวทีนี้เราพูดตั้งบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่ไปด้วยความตั้งใจไปที่สาวดงจากท่านฟังแล้วมันก็ถึงใจถึงใจถึงใจสิ่งที่ควรจะปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติไปเลยสิ่งที่ควรเข้าใจในขณะนั้นก็เข้าใจแต่เรื่องเป็นเรื่องภายในเข้าใจไปโดยลำดับถึงอย่างการเจ็บไข้ได้ป่วยท่านสอนวิธีพิจารณาเอ้าเวลามันเป็นไข้มันเอาไข้มาจากไหนนะมีท่านสอนให้เป็นประโยชน์สำหรับผู้ปฏิบัติมันไปหอบไข้หอบหนาวมาจากไหนมันก็มีขึ้นมาเนี่ยเกิดขึ้นในกายเราไม่ใช่เหรอเวลาหายมันจะไปหายที่ไหนมันเกิดขึ้นมาที่เป็นเรื่องความทุกข์ทั้งหมดนั้นมันก็เป็นสัจธรรมถ้ามาพิจารณาสิ่งนี้จะพิจารณาอะไรพระพุทธเจ้าจะสรุปด้วยสัจธรรมสาวกจะสรุปด้วยสัจธรรมเราจะสรุปด้วยความอ่อนแอนั้นได้หรือนะมันเข้ากันได้หรือกับธรรมของพระพุทธเจ้าดังนั้นเราก็มาฝังธรรมเด็กนะมันเกิดขึ้นที่ตรงไหนอาการใดแล้วลองถามเขาดูมันเจ็บที่ตรงนั้นปวดที่ตรงนี้น่ะอะไรเป็นผู้เจ็บอะไรเป็นผู้ปวดค้นเข้าไปให้เห็นต้นเหตุมันดิมันปวดที่ตรงไหนเจ็บที่ตรงไหนอะไรเป็นสาเหตุที่มันเจ็บมันปวดใครเป็นผู้สำคัญมั่นหมายเวลาตายแล้วพอไปเผาไฟมันเจ็บมันปวดไหมใครเป็นผู้หลอกลวงตัวเองว่าเจ็บนั่นปวดนี่พิจารณาเห็นต้นเหตุของมันดิถ้าเป็นนักปฏิบัติมารู้ต้นเหตุมารู้ทั้งผลคือความทุกข์มารู้ทั้งต้นเหตุซึ่งเป็นสาเหตุมันจะแก้ทุกข์ได้ยังไงปัญญาหาปัญญาไว้ทำไมทำไมไม่คิดไม่ค้นขึ้นมาปัญญาเขาเพื่อที่รู้สิ่งต่างๆที่มีภายในร่างกายและจิตใจของตนเองสอนย้ำไปโดยลำดับลำดับผู้ฟังซึ่งฟังด้วยความตั้งใจแต่พออย่างยิ่งที่เป็นวิสัยอาหารยิ่งจับได้ง่ายถูกจริตทันทีทันทีจับปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะในเวลาไปอยู่ในสถานที่ใดก็เหมือนกับท่านแสดงกำลังอยู่ในหัวใจหรือว่านั้นท่านจำได้ทุกแง่ทุกกระทงที่สำคัญสำคัญทั้งหมดที่จะมาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติซึ่งอยู่ในสถานที่สำคัญสำคัญเช่นนั้นเป็นหนึ่งว่าท่านมาอยู่ที่หัวใจเราเลยทีนี้มันก็อาจหาหน้าเร็วการเป็นรู้ธรรมเห็นธรรมมาเข้าใจในอริยธรรมมันเข้าใจด้วยความอาหารเข้าใจด้วยความเป็นนักต่อสู้มันได้เข้าใจด้วยความอ่อนแอความท้อแท้ความเหนื่อยไหลความถอยทับกับแพ้โดยลำดับนั้นไม่ใช่ทางที่กิเลสจะกลัวไม่ใช่ทางที่จะแก้ไขกิเลสหรือรู้เรื่องของกิเลสทั้งหลายจนกระทั่งถึงถอดถอนได้หลังจากขมาแล้วไม่มีอะไรที่จะเทียบเท่าหาที่แย้มไม่มีถ้าพอดำเนินตามหลักศาสนาแล้วเรือนจำตารางตะเลงเลยหล่อนไม่ต้องมีมีทำไมแต่ว่ามีใครจะไปทำถูกมองเห็นตามเหตุตามผลยอมรับความผิดถูกชั่วดีของกันและกันนั้นมันก็อยู่ด้วยกันได้สำหรับคนเราคนเราแต่นี่ไม่ยอมผิดก็ไม่ยอมแม้บอกผิดเห็นตัวอยู่ทำไมไม่ยอมมาติดคุกติดตารางแล้วมาถามยังไงต้องหาว่าก
ขโมยนั่นขโมยนี่ไปซะอีกทั้งๆที่เราขโมยคือความไม่ยอมรับตามเหตุผลตามความจริงนั่นเองและภายในจิตใจก็เหมือนกันไม่ยอมรับถ้ามันถึงได้รับความทุกข์ความลำบากถ้ายอมรับตามหลักความจริงแล้วสิ่งที่แสดงขึ้นเป็นหลักความจริงทั้งนั้นทุกข์มันเกิดขึ้นมาจากไหนเราก็ทราบนะเราเคยปรากฏทุกข์ขึ้นภายในร่างกายเราตั้งแต่วันนี้จากเยี่ยมสาภาวะมาเรายุคความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราถ้าหากว่าเราพอจะทราบค้นดูสาเหตุมันแล้วเรื่องแบบนี้ถึงจะทุกข์ถ้ามีความทุกข์เกิดขึ้นมันก็ว่าเป็นความทุกข์ภายในจิตใจซึ่งเป็นการเพิ่มเข้าอีกต่อหนึ่งสำคัญที่การคบค้าสมาคมกับบัณฑิตนักปราชญ์ท่านนะถ้าเรายังไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้ก็ต้องมาใช้ครูอาจารย์ท่านคอยแนะนำสอนทุกวันค่อยซึมซาบเข้าไปทุกวันทุกวันด้วยการได้ยินได้ฟังแล้วค่อยกลมกลืนมันเข้าไปกับบัณฑิตนิสัยกับโอวาทของท่านต่อไปก็สามารถรักษาตัวได้เป็นอัตตังหิตมุนาโถขึ้นมาเราต้องอาศัยอื่นซะก่อนการอยู่ด้วยกันกับผู้ดีมันได้มีความกลมกลืนกันไปโดยลำดับเช่นเดียวกับการคบค้าสมาคมกับคนชั่วนั่นเองที่แรกเราไม่ได้เป็นคนชั่วแต่เวลาคบค้าสมาคมกันไปนานๆมันก็กลมกลืนกันไปเองเราตาเป็นคนชั่วเรารู้สึกตัวแล้วเมื่อชั่วเต็มทีแล้วก็คือว่าตัวดีนั่นแหละที่เข้าใจว่าตัวดีแล้วมันกัดกันไปนะมันไม่มองเห็นความจริงไม่ชั่วเลยเกิดสรรบัญญัติขึ้นมาแล้วเราดีเราเก่งเราสามารถเราเป็นเสือทั้งอันดูชื่อทั้งคนเนี่ยมันไปอย่างนั้นเสียพยายามการคว้าสมาคมกับครูกับอาจารย์กับบัณฑิตนักปราชญ์จึงเป็นความสำคัญสำหรับผู้หวังดีหวังความสุขความเจริญโดยลำดับทั้งหมดตัวเองเพราะท่านสอนทุกวันอบรมทุกวันกิริยามารยาทของท่านที่เราได้เห็นทุกวันทุกวันนั้นเป็นเครื่องซึมซาบหรือบำรุงจิตใจของเราไปโดยลำดับและยึดเป็นคติด้วยเรื่อยเลยท่านพูดมาในแง่ไหนเป็นอาจเป็นธรรมทั้งนั้นท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วท่านยิ่งอย่างที่ท่านจันมั่นเป็นความแน่ใจของท่านสิ้นกิเลสต้องอัดต้องทำท่านมันหายสงสัยโดยท่านไม่ได้บอกว่าท่านสิ้นท่านไม่ได้บอกว่าท่านเป็นพระอรหัตอะไรเลยแต่ความจริงบอกที่ต้นเนี่ยแล้วหาความจริงทำไมจะไม่เชื่อความจริงทำการพิจารณาถึงเรื่องทุกขเวทนานี่จึงเป็นเรื่องสำคัญก็ได้อุบายมาจากท่านกันมั่นท่านเอาจริงเอาจังเวลาเกิดท่านในตัวมากสมัครถ้าผู้ปฏิบัติอยู่ในวัดท่านแล้วบางทีท่านเดินไปเองพิจารณายังไงท่านมันย้ำลงไปเลยไอ้คนหนึ่งตรงนี้มันทุกข์ที่ตรงไหนให้เห็นความจริงของทุกข์แล้วก็สอนวิธีพิจารณาอย่าไปถอยความถอยนั่นแหละคือความเพิ่มทุกข์ท่านว่างั้นนะความเป็นนักต่อสู้ด้วยสติปัญญานั่นแหละเป็นสิ่งที่จะได้ชัยชนะคือรู้เท่าทันกับทุกขเวทนาซึ่งเราถือว่าเป็นข้าศึกต่อเราความจริงเวทนานั้นไม่ได้เป็นข้าศึกต่อผู้ใดในความรู้สึกของไม่มีอย่างนั้นเป็นความจริงหนึ่งเท่านั้นนะท่านสอนให้พิจารณาลงไปทุกมากทุกน้อยเราไม่ต้องไปคิดไปคาดความหายของมันขอให้ทราบความจริงของมันด้วยปัญญาของเราและใจจะเราจะไม่โกหกเจ้าของนั่นแหละใจเราเนี่ยไปโกหกเพราะผู้ที่โกหกมีอยู่กับใจมันก็พาใจให้ไปโกหกความโกหกกับความโง่มันก็เชื่อกันได้ง่ายนั่นแหละอย่างนั้นถูกต้องความโกหกกับคนโง่คนฉลาดกับคนโง่มันก็หลอกกันได้ง่ายความฉลาดของกิเลสกับความโง่ของเรามันจะเข้ากันง่ายๆนี่ทำถึงแยกแยะให้พิจารณาจนถึงความจริงแล้วเชื่อด้วยความจริงนั่นแหละเป็นการได้ชัยชนะไปโดยลำดับ
มันแยกแยะมันเห็นทุกชิ้นทุกอันอย่าแยกจิตหนีไปไหนทุกมากทุกน้อยให้อยู่ที่ตรงนั้นพิจารณาอยู่ที่ตรงนั้นถ้าจะจ้องจะจ้องอยู่ที่ตรงนั้นถ้าพิจารณาสาเหตุของมันมันเป็นมาแต่ไหนให้ค้นมันไปคำว่าทุกมันมีอาศัยอะไรเป็นที่ตั้งมันอาศัยกายเป็นที่ตั้งมันอาศัยความรู้สึกเป็นเหตุที่จะให้ทุกข์กำเริบเห็นปะความรู้สึกมันหมายไปต่างๆกันมานั่นแหละทุกข์กำเริบขึ้นความรู้สึกนี้ต้องแก้ได้ด้วยการพิจารณาคือให้ทราบทั้งเรื่องของทุกข์ว่าเป็นเช่นนั้นทราบทั้งฐานที่มันเกิดเป็นที่เกิดขึ้นแห่งทุกข์เช่นร่างกายในส่วนใดก็ตามให้ทราบไหมครับว่าฐานนั้นมันเป็นทุกข์จริงๆไหมพอเป็นที่เกิดก็เป็นความรู้สึกของเราไปหมายเขาว่าเป็นที่เกิดแต่ก็ควรให้ทราบทันว่าเห็นมันทุกข์ในกระดูกในเนื้อในหนังส่วนใดเนื้อหนังนั้นก็เป็นเนื้อหนังอยู่เช่นนั้นทุกข์ก็เป็นทุกข์อยู่เท่านั้นแม้จะอาศัยกันอยู่ก็เป็นคนละชิ้นละอันไม่ใช่อันเดียวกันจิตผู้รับรู้รับทราบถึงนั้นก็เป็นจิตอันหนึ่งแต่จิตนี้เป็นผู้หลงและก็ไปสำคัญมันหมายว่านั่นเป็นทุกข์นี้เป็นทุกข์รวมทั้งหมดนั้นเข้ามาเป็นตัวว่าเราทุกข์ที่นั่นเราทุกข์ที่นี่ไม่อยากให้เราเกิดความทุกข์อยากจะให้เราหายไปเสียความอยากนี่ก็เป็นกิเลสอันหนึ่งขึ้นมาก็เสริมกันเกิดความทุกข์ความลำบากมากขึ้นกายก็ทุกข์ร่างกายที่เป็นทุกขเวทนาทางกายก็ทุกข์ทางใจก็กำเริบผลิตด้วยความทุกข์เพราะอยากให้เป็นหนังใจหวังก็เลยเสริมกันขึ้นไปนี่เพราะความโลภของตัวเองนะแต่ความฉลาดคือต้องพิจารณาหนึ่งทุกขเวทนามันมีในจุดใดเกิดจากอะไรหรืออาศัยอะไรอยู่อาศัยร่างกายร่างกายส่วนใดเวลานี้ทุกมันเด่นที่จุดใดแล้วก็ดูร่างกายกับเวทนามันเป็นอันเดียวกันไหมรูปลักษณะเหมือนกันไหมเวทนาไม่มีรูปไม่มีลักษณะท่าทางต่างๆปรากฏแต่ความทุกข์อยู่เท่านั้นส่วนร่างกายมันมีรูปมีร่างมีสีสันมันนะมันก็มีอยู่ของมันอันหนึ่งเวลาทุกข์เกิดขึ้นมันก็มีอยู่เช่นนี้ทุกข์ดับไปมันก็มีอยู่เช่นนี้ทุกข์เป็นอันหนึ่งต่างหากจากสิ่งมีตามความจริงหากอาศัยความวิการของร่างกายมันเกิดขึ้นมาแล้วจิตก็เป็นผู้ไปรู้เป็นผู้รับทราบถ้าจิตมีปัญญาก็เพียงรับทราบเข้าใจตามความจริงของมันจิตก็ไม่มีความกระทบกระเทือนถ้าจิตลุ่มหลงจิตก็ไปยึดถึงนั้นเข้ามาคือไฟนั่นแหละความทุกข์นั่นแหละเข้ามาเป็นตนเป็นของตนแล้วก็อยากให้ทุกข์กันนี่ที่ว่าเป็นตนทั้งตนนี้หายไปนี่แหละมันแยกกันไม่ออกทุกข์ก็มาเป็นตนแล้วจะไปแยกมันออกได้ยังไงถ้าไม่เห็นว่าทุกข์เป็นความจริงอันหนึ่งต่างหากร่างกายเป็นความจริงอันหนึ่งต่างหากนี่มันถึงจะแยกได้ถ้าว่าสิ่งนี้เป็นตนแล้วแยกกันนะขั้นก็ไม่ออกเพราะอันนี้เป็นตนได้แยกไหนตนไม่แยกกับไม่ได้อยากให้หนีไปไหนเนี่ยเป็นตนหนีนั่นนี่มันมาเข้าเป็นอันเดียวแยกกันไม่ออกในเจตยาพิจารณาเข้าไปถึงความจริงจริงแล้วมันต่างอันต่างอยู่จริงของใครของเราอยู่เช่นนั้นอย่างซึ้งภายในจิตใจและทุกข์ค่อยระงับลงไประงับลงไปก็รู้และขั้วสืบต่อของทุกข์ที่จะให้สมาธิเนื่องกับการนั่งออกไปจากใจมันค่อยหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาถึงใจทีเดียวเรื่องทุกขเวทนามันออกไปจากใจที่เป็นหมายเนี่ยที่เป็นทุกข์เพราะมันมีสายสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่โดยทางอุปทานอย่างนี้นะครับเราไม่ทราบเวลาพิจารณาเช่นนั้นอย่างชัดเจนแม้เราถึงจะตามตลอดทุกเวทนาเข้ามามันรู้เข้ามารู้เข้ามาหดเข้ามาจนกระย่นเข้ามาจนกระทั่งถึงใจพอทราบว่าใจนี้เองเป็นตัวไปก่ออุปทานขึ้นมาแล้วถือทุกข์ว่าเป็นตนจนเกิดความทุกข์ขึ้นมาหน่อยพอมันทราบคราวนี้ทุกข์ก็ระงับลงไปแล้วดับนั่นประการหนึ่งพอทราบเช่นนี้ทุกข์ก็จริงใจก็ไม่ไปยึดถึงทุกข์จะไม่เกิดก็ถึงทุกข์จะไม่ดับก็ตามเรื่องจิตก็เป็นจิต
ไม่สืบต่อกันด้วยอุปทานรู้ต่างอันต่างจริงนี่เรียกว่ามีความเป็นตัวของตัวมีความรื่นเริงมีความสุขอยู่ภายในตัวในท่ามกลางแห่งความทุกข์แห่งขันนี่ชื่อว่าผู้จิตนี่สำหรับผู้ดำเนินกำลังดำเนินปฏิปทากำลังดำเนินเพื่อความรู้เท่าทันกับขันห้ามีเวทนาขันเป็นต้นคือทุกขเวทนาเป็นสำคัญแต่สำหรับท่านผู้ที่เข้าใจโดยตลอดทั่วถึงเป็นอกุปะคือไม่มีสิ่งใดที่จะกำเริบเป็นอื่นแต่ยังงั้นท่านไม่มีปัญหาอะไรเลยจะเป็นทุกข์มากทุกข์น้อยไม่มีปัญหาทั้งสิ้นถ้ากินอยู่ตลอดเวลาถ้ามีเวลาไหนที่จิตของท่านที่บริสุทธิ์แล้วจะกลายเป็นความสมองจะกลายเป็นโลกขึ้นมาไม่มีทางจะเป็นได้เช่นนั้นเพราะฉะนั้นอาการนั้นขันธ์แสดงขึ้นมาอย่างไรท่านจึงทราบตามหลักธรรมชาติอันนั้นก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติของเขาดับไปตามธรรมชาติหรือตั้งอยู่ตามธรรมชาติแล้วดับไปตามธรรมชาติของเขาจิตจะรู้ตามธรรมชาติของตนโดยไม่ต้องบังคับบัญชากันแต่อย่างใดนี่คือจิตของท่านผู้ที่รู้รอบความคิดโดยตลอดเพื่อถึงแม้เป็นอย่างนี้ที่เรากำลังพิจารณาก็เพื่อจะให้มันทราบแถวแนวเข้าเป็นลำดับแม้จะไม่เป็นอย่างนั้นในระยะที่เราต้องการนี้ยังไม่สมหวังก็ตามแต่แนวทางที่เราจะพิจารณาทุกข์ทั้งหลายเพื่อแยกจิตของเราออกจากทุกข์ไม่โดยผัวพันในทุกข์และไม่ถือทุกข์ว่าเป็นตนเมื่อเวลาทุกข์เกิดขึ้นมากหรือน้อยก็ตามไม่ไปห่อเอาทุกข์นั้นมาเป็นตนแล้วมาเผาตนเราก็สบายถ้าเรารู้เท่าทันทุกข์เพราะนั้นทุกข์จึงเป็นหินละสติปัญญาของเราเอาจะเกิดขึ้นมากน้อยเท่าไรก็ตามให้กำหนดสติปัญญาต้องอยู่ตรงนั้นแล้วถอยมาดูจิตแล้วขยายออกไปออกความรู้ออกไปหาทุกขเวทนาออกไปหากายมันเป็นคนละสัดละส่วนอย่างชัดเจนกายก็เป็นส่วนหนึ่งเวทนาเป็นส่วนหนึ่งจิตเป็นส่วนหนึ่งถอยกันไปถอยกันมาอย่างนี้เพื่อทดสอบทางสติปัญญาของเราเมื่อหลายครั้งเราเข้าใจก็ซึมซาบซึ้งลงไปโดยลำดับยิ่งแยกกันได้ด้วยอำนาจของปัญญาแต่สมมติว่าถึงคาจะแตกระดับจริงๆก็ต้องเป็นอย่างนี้แล้วไม่ต้องกลัวว่าคุณจะล่มจมที่ไหนในเมื่อมีสติมีปัญญาพิจารณาอยู่กับทุกขเวทนาอยู่แล้วคือจิตของเราอยู่กับสัจธรรมอยู่กับศีลปัญญาปัญญาทุกคนกล้าจิตเราจะผ่องใสเป็นลำดับเพราะเรื่องของปัญญาเป็นสำคัญถามรับในขณะนั้นมันก็มีปัญหาอะไรไม่มีทางล่มจมประการหนึ่งถ้าเรามีสติปัญญาต่อสู้อยู่กับทุกขเวทนาอย่างไม่ถอยหลังแล้วขณะนี้จะดับจริงมันก็จะทราบว่าทุกขเวทนานี้จะระงับดับไปส่วนจิตจะไม่ดับมันจะถอยตัวประมาณรู้เดินทางตนเองแล้วผ่านไปเลยนี่อย่างหนึ่งแต่เชื่อแน่ว่าผู้มีสติแม้แต่ยังไม่เป็นผู้สิ้นจากกิเลสก็ตามจะทราบชัดในขณะที่ทุกขเวทนาเกิดขึ้นเต็มที่จนกระทั่งทนอยู่ไม่ได้แล้วจะสลายตัวไปเรียกว่าจะตายเราจะทราบจนกระทั่งขณะทุกขเวทนาจะระงับดับตัวลงไปแล้วจิตถอนตัวออกจากนั้นมาสู่ความเป็นจิตเรียกว่าเป็นตัวของตัวแล้วก็ผ่านกันไปอันนี้เนี่ยสูงละเอียดอันนี้นั่งต่อไปผ่านไปจากนั้นตอนนั้นเอาจะไปไหนก็ไปที่ทุกเวทนาเป็นของเกิดทั้งหมดเราจะหาตามมันที่ไหนนั้นเกิดมันกระดับทั้งมันไปเรื่อยเนี่ยอะไรที่เราทราบชัดเจนมันปล่อยมันไปตั้งแต่ว่างกายชนไม่ไหวมันปล่อยเวทนาไม่ต้องบอกมันไปของมันเองนี่เรียกว่าสุขะโตเนี่ยการพิจารณาจิตใจจนกระดับสำหรับผู้ปฏิบัติถึงคาตวงจริงแล้วไม่หวังพึ่งใครทั้งนั้นไม่ว่าอยากมีเพื่อนถึงใครต่อใครทั้งหมดต้องถอยจิตออกมาให้หมดกับสิ่งเกี่ยวข้องผัวพันทั้งหลายเข้ามาสู่จุดที่มันกำลังจะกำลังกันอยู่เวลานี้คือทุกขเวทนานั่นแหละสำคัญในขณะที่จะแตกระดับเราไม่ถอยเป็นยังไงเป็นกันขอให้รู้ให้เข้าใจกับเรื่องนี้เท่านั้นเราไม่ต้องไปคิดว่าการพิจารณาทุกขเวทนาเรื่องใดนี้แล้วเวลาตายแล้วจิตมันกำลังรุ่นนี้มันจะไปทุกหรือจะไปที่ไหนรุ่นก็รุ่นกับงานอันดีอันชอบนี่วุ่นด้วยทั้งวุ่นไม่ใช่วุ่นด้วยความหลง
เราต้องมาพิจารณาเราค้นเราค่อยมันเวลามันจะดีไปดีเวลามันจะไปจริงมันรู้นี่ต้องมีสติอินนั่นถอยพักเข้ามาทันทีปล่อยนั่นทันทีแล้วถอยพักเข้ามาสู่ตัวของตัวเป็นตัวของตัวคือจิตต้นล้วนแล้วผ่านเลยนี่เรียกว่าสุขโตเป็นภูมิของผู้ปฏิบัติแม้จะไม่สิ้นกิเลสก็ตามก็เรียกว่าเป็นกำมีกำลังเป็นตัวเป็นผู้การพิจารณาจิตตภาวนาจึงเป็นเรื่องสำคัญมากและพึ่งเป็นพึ่งตากันหน้าจริงๆไม่ต้องหวังพึ่งใครทั้งนั้นเป็นที่แน่ใจตัวเองสติปัญญากำลังจิตของเรามันรู้ภายในตัวไม่ต้องประสานใครเป็นคนชัดชันดังถ้าหากว่าเราสามารถพิจารณาจนกระทั่งมันขาดได้ในขณะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างขาดเลยก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วเราจะไปคิดว่าเราเป็นผู้หญิงเราเป็นคณะว่าเราไม่สามารถที่จะทำพันธุ์การให้แจ้งอันนั้นเป็นความสำคัญจุดของเราซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสหลอกอีกประเภทหนึ่งเหมือนกันธรรมมันเป็นของจริงเสมอกันไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่านักบวชและคณะว่าสติปัญญามีได้ด้วยกันแก้กิเลสได้ด้วยกันเมื่อพอได้แก้กิเลสได้ด้วยอุบายและวิธีใดของหญิงใดชายใดคณะว่าแต่พระองค์ใดก็ตามสามารถแก้ได้ทั้งนั้นและพ้นทุกข์ได้ด้วยกันเราไม่ต้องไปฆ่าสมัยให้เสียเวลาเวลาถ้าเรามีอำนาจมาตั้งนานเราอย่าไปคิดเรากำลังสร้างนี้มากเรื่อยมากไปเห็นดูกับจิตนี่แหละที่ทำงานนั่งโง่ที่ตรงไหนพยายามสั่งสมความฉลาดขึ้นมานี่เป็นความถูกต้องตามหลักธรรมของวิทยาแท้ถือว่ามาตำหนิติดต้นมากอยู่ในชั้นนั้นชั้นนี้หรือไปที่ไหนคนนั้นแซงเราคนนี้แซงเราเหมือนมันเราสำคัญในต่างหากแล้วก่อทุกข์ให้เราเกิดความท้อถอยน้อยใจตัวเองนั่นหาอุบายฆ่าตัวเองไม่รู้สึกตัวนะอาจจะไปคิดอย่างนั้นวาสนาเต็มตัวทุกคนทำไมก็ไม่เต็มตัวเราเป็นนักปฏิบัติเราเป็นนักบำเพ็ญอยู่ด้วยกันวาสนาไม่ใช่เป็นของออกมาตลาดร้านค้าก็จะประกาศหรือแข่งขันกันมีอยู่ด้วยกันทุกคนท่านให้ประมาทกันเรื่องอำนาจวาสนามีอยู่ภายในจิตใจด้วยกันทุกคนแม้แต่สัตว์ท่านแม้ประมาทที่ดีมันมีอยู่ภายในจิตใจของสัตว์นี่ครับแก้กิเลสก็เหมือนกันเราไม่ต้องไปคิดให้เสียเวลาเวลาเป็นการทำลายกำลังของตัวเองหรือความมุ่งมั่นของตัวเองให้ได้ลงไปด้วยการคิดว่าเราเป็นผู้หญิงเราเป็นผู้ชายหรือเราเป็นนักบวชเพราะเมื่อเราไม่เป็นนักบวชเราอยู่คารวะอันนั้นเป็นความหมายหนึ่งต่างหากส่วนความที่ถูกต้องจริงๆแล้วเราทำความเพียรด้วยสติด้วยปัญญาเพื่อจะแก้ที่เหลือเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้ารักษาพวกของหลายตลอดทุกนักบวชท่านเนี่ยทำเป็นธรรมเหมือนกันหมดผู้หญิงก็มีได้สติปัญญาเพราะผู้หญิงผู้ชายมีกิเลสด้วยกันการแก้กิเลสแก้ด้วยสติแก้ด้วยปัญญามีความเปลี่ยนเป็นเครื่องหนุนและกิเลสไม่อยู่ที่ไหนมีที่ใจด้วยกันเมื่อสติปัญญาทันกันเมื่อไรและเป็นผ่านไปได้ด้วยกันทั้งนั้นไม่มีปัญหาเราจะต้องเป็นนักบวชนี่คือความจริงแห่งสัจธรรมที่ไม่เลือกชาติท่านวรรณะมนาที่เป็นมนุษย์แล้วไม่เลือกเพศหญิงเพศชายขอให้บำเพ็ญเพราะธรรมเป็นกลางฟังได้เข้าใจได้โดยการทั้งหญิงทั้งชายทั้งนักบวชและฆราวาสปฏิบัติได้แก้กิเลสได้กิเลสก็ไม่ได้โยงว่าเป็นหญิงเป็นชายนี่กิเลสด้วยกันทั้งนั้นแม้แต่พระเป็นนักบวชมันก็มีกิเลสจะว่าไงท่านก็ต้องแก้ของท่านถ้าไม่แก้ก็นอนจมกับกิเลสเช่นเดียวกับคนทั่วไปนั่นแหละหรือยิ่งมากกว่านั้นก็ได้ไม่สำคัญกับความมาเป็นนักบวชมันสำคัญคือการแก้กิเลสด้วยความภาคเพียรนี่เป็นสิ่งสำคัญมากเราจะต้องสนใจในจุดนี้นี่ว่าความพ้นทุกข์พ้นที่ไหนพ้นที่มีทุกข์นั่นแหละแก้ทุกข์ได้แล้วก็พ้นทุกข์ถ้าแก้ไม่ได้จะเป็นเพศไหนก็ตามหรือนอนจมลึกในทุกข์ด้วยกันเนี่ยวาสนาอยู่ที่จิตถ้าทำให้อาภัพอาภัพได้อยู่ที่จิตของเราเนี่ยจะเป็นนักบวชฆราวาสมันอาภัพได้ทั้งนั้นจะทำให้วาสนาหรือศาสนาเรื่องรวมขึ้นภายในจิตใจก็ทำได้ศาสนาจะเริ่มเดินที่ไหนเริ่มที่ใจในจริญที่อื่นสำคัญที่ใจสำคัญที่การปฏิบัติของคนเรากิริยามารยาทการประพฤติแสดงออกก็เมื่อใจมันเจริญนั้นมันเจริญทั้งนั้นแหละกิริยามารยาทที่แสดงออกสวยงามน่าดูน่าชมแต่พออย่างยิ่งใจให้มีความเจริญรุ่งเรืองภายในติดภายในตัวมีสติมีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนอยู่เสมอแล้วว่าเรียกว่าใจที่มีความเจริญกิเลสไม่ใช่จะมาทำลายได้นี่เรียกว่าศาสนาเจริญเอาพยายามพิจารณาแก้ไขไปโดยลำดับไม่มีกว้างมันมีแค่มันมีมากมีน้อยอะไรนี่อยู่ที่หัวใจที่เท่านั้นพิจารณาลงไปที่ตรงนี้ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายแล้วเหมือนกันว่านี่อยู่ที่หัวใจด้วยกัน
หนาแน่นขนาดไหนพอคิดดูอย่างความมืดมันจะมืดมาตั้งกับตั้งกันก็ตามพอเปิดไฟขึ้นเท่านั้นน่ะความมืดมันหายไปหมดมันไม่เห็นเราอะไรมาอวดว่าข้าเคยมืดมาตั้งกับตั้งกันแล้วเพียงไฟที่จะมาเปิดให้กับไล่กับความมืดเข้าใจออกนี้มันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีทางเมื่อเหตุผลมันคล้องกันแล้วมันหายไปหมดความสว่างเกิดขึ้นความมืดมันจะเกิดมาตั้งกับตั้งกันมันดับไปหมดที่เหลือมันจะหนาแน่นเป็นไรก็ตามของพิจารณาทางด้านปัญญาเพราะปัญญาสามารถแล้วมันรอบตัวทันทีที่เหลือจะเคยอยู่ในจิตใจเรามาตั้งกับตั้งกันก็เช่นเดียวกับความมืดที่เคยมีอยู่นั่นแหละพอตามไฟขึ้นมามันก็สว่างจ้าตามปัญญาขึ้นมาภายในจิตมันก็สว่างจ้าด้วยกันทั้งนั้นนี่มีเท่านี้เป็นจุดสำคัญที่เราจะต้องพิจารณาหาให้เห็นศาสนาอาจารย์อาจารย์ที่ไหนศาสนาเจริญเจริญที่ไหนจะยิ่งมาถนัดพ้นทุกพ้นทุกพ้นที่ไหนมีอยู่ที่ใจนี้เท่านั้นขยายมาก็สัจธรรมทุกสมุทัยนิโรธมาทุกเราก็ทราบว่าทุกถ้าเราไม่ใช่คนตายสมุทัยคือสิ่งที่จะส่งเสริมทุกข์ให้เกิดหรือเป็นเครื่องผลิตทุกข์ให้เกิดมีอะไรบ้างถ้าเรากล่าวว่านันทิราคะสหคตาตะตะตะทันมีเสื้ออยู่ที่ดำคำกามตนาภวตนาวิภวะปัญหาเป็นต้นเนี่ยแล้วก็ทราบอะไรที่มันนักมันไข้รักไข้ในสิ่งใดบ้างแล้วก็พยายามแก้ไขมันรักไข้ในขันห้าเอาเฉพาะอย่างยิ่งละในขันห้าพยายามรู้เท่าทันมันโดยลำดับเอารักไข้ในจิตจิตในจิตสมองในจิตแก้ไขมันเพราะมันรักที่ตรงไหนนั่นแหละคือตัวกิเลสมันอยู่ที่ตรงนั้นแก้เข้าไปแก้เข้าไปจนกระทั่งมันถึงความจริงแล้วไม่รักไม่ชังถ้าหมดแล้วเรื่องกิเลสหมดแล้วความรักความชังความเกลียดความโกรธมันก็ไม่มีเป็นหลักธรรมชาติภายในตัวเรื่องล้วนนั่นแหละท่านเรียกว่าธรรมชาติที่ต้องการแล้วการพิจารณาก็คือมากแก้สมุทัยภายในตัวเช่นความรักความทางเป็นต้นนี่แก้ทางในจิตนั่นนิโรธก็คือความดับทุกข์นั่นเองดับไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งมีความสามารถเต็มที่แห่งมากแล้วนิโรธก็ดับไปโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือขณะที่นิโรธดับไปหมดแล้วนิโรธดับทุกข์ไปหมดแล้วอะไรที่รู้ว่าทุกข์ดับไปที่เรียนดับไปอะไรที่รู้ผู้รู้นั่นแหละคือผู้บริสุทธิ์นั่นนี่นอกจากการกระทำไปเพื่อนนี้สัจจานั้นการกระทำนั้นเป็นกิริยาเป็นอาการเป็นสมมุตินิโรธก็เป็นสมมุติต้องเป็นกิริยาที่ดับทุกข์เป็นกิริยาสมมุติความดับไปหมดเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรเหลือที่จะให้ดับแล้วเหลือแต่ความรู้ที่บริสุทธิ์ล้วนนั่นไม่ใช่สัจธรรมนั่นคือความบริสุทธิ์ของจิตถ้าจะเรียกนิพพานก็เรียกได้เรียกอะไรไม่ขาดใครทั้งนั้นเมื่อถึงขั้นไม่ขาดแล้วไม่ขาดไม่แย้งใครทั้งหมดตัวเองก็ไม่แย้งอะไรก็ไม่แย้งรู้เท่าทันทุกสิ่งทุกอย่างพูดไปได้ทั้งนั้นแหละมีปัญหาอะไรเลยเพราะมันรู้อันนี้เนี่ยนี่แหละศาสนาแค่อยู่ที่ตรงนี้ผลของการปฏิบัติศาสนาก็มารู้ที่ตนเองเนี่ยศาสนาเจริญที่นี่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้สรรโลกพ้นจากทุกข์พ้นที่นี่เองไม่พ้นที่ไหนเราก็เป็นสรรโลกพ้นหนึ่งและอยู่ในข่ายแห่งโอวาทคำสอนของเจ้าในข่ายแห่งความพุทธบริษัทเป็นผู้มีสิทธิด้วยการในการปฏิบัติการตัดถอนกิเลสให้พ้นจากทุกข์ในบริษัทสี่นี้มีสิทธิด้วยกันทั้งนั้นที่จะทำตนให้แก้ถึงปริธานได้ในความที่นี้พิจารณาทำความกล้าหาญต่อสู้กับสิ่งที่ควรต่อสู้ภายในจิตใจของตนสั่งสมความกล้าหาญสั่งสมสติปัญญาขึ้นให้เพียงพอหรือหาอุบายคิดค้นต่างๆให้เกิดขึ้นจากตัวเองด้วยคิดค้นเองนั่นแหละเป็นที่ชอบทำเป็นสมบัติของตนแท้ครูอาจารย์ท่านหยิบยื่นให้เป็นขึ้นเป็นอันนี้เป็นส่วนหนึ่งต่างหากพอเป็นเงื่อนหรือพอเป็นเชื้อที่เราจะนำมาที่นี่พิจารณาให้แตกแขนงกลายเป็นสมบัติของเราขึ้นมาถ้าอะไรที่เกิดเป็นสมบัติของเราขึ้นมาด้วยอุบายของเรานั้นกินไม่หมดมันหักคิดหักคนไปร้อยแต่ทำประการเพื่อถอดถอนกิเลสในแง่ต่างๆเอาจนกระทั่งกิเลสหลุดลอยมีเหลือเพราะอุบายของเราเองทั้งนั้นนี่โดยที่อาศัยอุบายการหยิบยื่นให้เป็นต้นทุนนี่แหละเป็นธรรมของเราแท้เกิดขึ้นมากน้อยเป็นธรรมของเราทั้งหมดจริงนี่เป็นสมบัติของเราแท้เราเรียนจากครูจากตำหนักตำนาก็เป็นของพระเจ้าหยิบยืมท่านมาจากครูจากอาจารย์ก็หยิบยืมท่านมาเล่นแต่ว่าจริงนะที่เวลาท่านแสดงมันเข้าใจขนาดนั้นแก้กิเลสในขนาดนั้นก็เป็นสมบัติของเราขึ้นมาในขณะที่ฟังนอกจากนั้นเราก็เรียกจากอุบาท่านไปพิจารณาให้ควรแต่ขณะออกขึ้นด้วยอุบาของเราเองเป็นสมบัติของเราทั้งฝ่ายเหตุคือการที่มีพิจารณาทั้งฝ่ายผลคือที่เราได้รับ
ป็นที่ถึงใจโดยลำดับจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์นั้นเป็นผลมาล้นเงินมีอยู่กับเราไม่มีที่ใดมาแบ่งสรรปันส่วนได้เลยมีแต่ความเลิศเลิศขึ้นที่นี่ไม่เลิศที่ไหนนั่นคือพยายามหาความเลิศความประเสริฐซึ่งมีอยู่ในตัวของเราความรู้นี่แหละไม่ใช่อื่นใดที่จะเป็นความเลิศความประเสริฐแต่เวลานี้มันถูกสิ่งสกปรกโสมมหาคุณค่าไม่ได้มันตกคุ้มหอยจริงค่าเป็นของไม่มีคุณค่ามีราคาไปก็คือใจนี่แหละเวลานี้เรากำลังสำลอกปอกโดยเรื่องโดยระดับหนึ่งหมดปอกให้เต็มที่แล้วมันก็เป็นความเลิศขึ้นมาเลิศที่ตรงนี้แล้วไม่ต้องไปหาอะไรอีกแล้วพอถึงเมืองพอเอาละยุติกันตอนนี้ มันพอแล้ว

ุคคลไม่ควรเศร้าโศกอาลัยอาวรณ์ถึงสิ่งนอกกายทั้งหลายที่มันผ่านพ้นไปแล้ว

ได้ทำหน้าที่ของมันอย่างถูกต้องโดยสมบูรณ์ที่สุดแล้วโอวาทคำสอนของหลวงปู่ดูลย์อาตุโล

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูหลังน้ำลดเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วประเทศไทยพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจัดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์หน้า
1: ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้ยูเครนเปลี่ยนประธานาธิบดีคนใหม่ที่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะนำไปสู่การยุติความขัดแย้งกับรัสเซียสมเกียรติละเลิศคว้าแชมป์โลกที่8ให้ทีมเจ็ตสกีไทยหลังคว้าชัยไร้พ่ายทุกรอบในการแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคม2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาในวันดังกล่าวโปรดติดต่อแสดงความจำนงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉ